0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมอาจารย์ออยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่หน้าจอโทรทัศน์เนี่ยนะครับตื่นมาดูกันนะครับนำเอากฎหมายนะครับที่จำเป็นนั้นที่เรานำเสนอนั้นในแต่ละสัปดาห์นั้นก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันบอกต่อกับเพื่อนๆญาติๆต่างๆเหล่านั้นให้เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เราห่วงใยเนี่ยนะครับไปมอบให้แล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนะครับ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์นะครับหรือว่าการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นสิ่งที่ฮือฮากันนะว่าหรือว่าห่วงใยกันนะครับว่ากฎหมายเริ่มเข้ามาดูแลแล้วไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของคนเท่านั้นแต่ในเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์จะทำให้เรานั้นจิตใจนั้นดีขึ้นงดงามขึ้นนะครับกฎหมายก็เข้ามาช่วยหล่อหลอมในส่วนนี้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันคนบางคนนะฮะที่อาจจะขี้โมโหอะไรต่างเหล่านั้นเนี่ยให้สงบลงได้บ้างโดยเอาโทษทางกฎหมายเข้าไปไม่ว่าจะเป็นโทษปรับหรือจำคุกก็ตามนะครับได้ผลหรือไม่ตามก็ได้ผลหรือไม่ก็ติดตามนะครับว่าใช้มาแล้วประมาณสัก2ปีเนี่ยนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้สามารถควบคุมแล้วก็ดูแลแล้วก็กำกับให้สิ่งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้เกิดขึ้นลดลงได้หรือเปล่านะครับสัปดาห์นี้ผู้ที่จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องยังอยู่ในเรื่องนี้ป่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะยังอยู่ในเรื่องกับสัตว์นี่แหละค่ะแต่วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องตอนที่ชื่อว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: พนักงานเจ้าหน้าที่ก็คงเป็นบุคลากรที่จะเข้ามาติดตามหลังจากที่มีการร้องทุกข์แล้วเนี่ยถามว่าใครจะสามารถเข้าไปดูแลแล้วก็ติดตามกับเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ได้นะครับผู้ที่จะให้ความรู้ชัดเจนคือ
0: ค่ะวันนี้นะคะเรายังคงได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้จะมีผู้ไปเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเลยนะฮะและเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีสุภาพสตรี2ท่านนะครับมาร่วมในรายการครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสุภัสสรเมืองโคตรค่ะ
4: สวัสดีค
0: ่
4: ะ
0: และท่านที่สองนะคะคุณทิพยาพรจิตบุตรค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: นี่คือทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมตอบคำถามในรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรน่าติดตามเชิญได้เลยครับ
6: โธ่ลูกแม่ตายอีกแล้ว
7: ศรีสวัสดิ์ลูกแม่อยู่กับแม่แบบนี้ดีแล้วนะไม่ต้องออกไปไหนอีกไม่ต้องออกไปไหนนะจะได้ไม่ต้องโดนรถทับอีกนะ
6: พี่อยู่บ้านไหมจ๊ะเอาขนมมาฝากจ้ะ
7: อยู่จ้า
6: จ้ะ
7: ช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนปวดแข้งปวดขานะจ๊ะ
6: ก็ปวดแข้งปวดขาก็ดูดิทรมานแมวแบบนี้ไงพอมันก็เลยตามทันน่ะพี
7: ่เดี๋ยวเติมน้ำให้นะน้ำจ้ะ
6: ขอบใจจ้ะดูแลตัวเองด้วยนะพี่ปวดขาปวดตัวหมดแล้วเนี่ยเหมือนแมวแล้วรู้ไหมนี่ทำบุญหรือทำบาปกันแน่เนี่ย
8: เอาอีกแล้ว
9: อืม
8: ป้าอิดโอ้โหล่ามแมวอีกแล้วดีแล้ว

0: แล้วโทรไปบอกตำรวจดีกว่าป้าอีทเนี่ยทารุณกรรมสัตว์ไว้ในบ้านอีกแล้วฮัลโหลที่นั่นสถานีตำรวจใช่ไหมครับครับนี่บ้านเลขที่58/59ครับซอยแจ้งวัฒนะ36อำเภอป่าเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่ครับผมเห็นน่ะคนกำลังทารุณกรรมสัตว์เลยครับอยู่ในบ้านนี่โหผูกไว้น่ากลัวมากเลยครับครับผมมาด่วนเลยนะครับ
1: จากกรณีดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อดำเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทารุณกรรมสัตว์จะต้องมีหมายค้นหรือไม่ก็มีหมายค้นขอไม่ต้องมีหมายค้น
2: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะครับคือวางที่แป้นเพื่อแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับสายตาจ้องไปที่ปุ่มนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะกดครับโอ้ยุ่งด่วนมาก คุณทิพยพรนะครับตกลงข้อกอต้องมีหมายค้นข้อขอไม่ต้องมีหมายค้นก็เข้าไปได
3: ้ต้องกอไก่ค่ะ
2: ต้องมีแหละครับ
3: ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีหมายค้นถือเป็นการบุกรุกบ้าน
2: ถือเป็นการบุกรุกเลยนะครับขอบคุณครับคุณสุภัสสรครับ
4: กอไก่เหมือนกันค
2: ่
4: ะ
2: กอไก่เหมือนกันทำไมคิดว่ากอไก่ครับ
4: ก็ถ้าเราไปตรวจค้นอะไรอย่างนี้เราก็ควรจะมีหมายค้นเพื่อเข้าไปดูว่าเป็นจริงอย่างที่แจ้งมาหรือเปล่า
2: ครับขอบคุณครับนั้นชัดเจนว่าต้องมีหมายค้นไหมอาจารย์นะ
5: ค่ะในส่วนของมาตรา25อนุ2นะคะกำหนดให้พนักงานเจ้าที่เนี่ยมีอำนาจในการเข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อตรวจสอบนะคะว่ามีการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายฉบับนี้หรือไม่นะคะซึ่งการเข้าไปเนี่ยโดยหลักต้องมีหมายค้นนะคะเว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่านะคะหากเนิ่นช้าเนี่ยจะมีการยักย้ายซุกซ่อนหรือว่าทำลายหลักฐานนะคะก็ให้ค้นได้โดยหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะฉะนั้นหลักคือการค้นต้องค้นโดยมีหมายค้นค่ะ
2: มีหมายค้นเหมือนกันนะครับแล้วการรับแจ้งนี่ทางโทรศัพท์นี้อะไรนี้ก็ได้เหมือนกันเหรอฮะหรือ
5: ไงได้ค่ะเป็นการแจ้งความร้องทุกข์เพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะการร้องทุกข์กล่าวโทษก็สามารถกระทำได้ค่ะแล้วก็ตำรวจก็สามารถจะมาดำเนินการสอบสวนสืบสวนได้นะคะ
2: ครับทีนี้ถ้าแจ้งไปอย่างที่กรมมีไหมฮะหน่วยในการที่จะรับแจ้งต่างๆเหล่านี
5: ้ก็มีนะคะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะด้วยค่ะคือมีพนักงานเจ้าที่นะคะแล้วก็มีทางตำรวจด้วยส่วนหนึ่งนะคะคือเบาะแสส่วนมากแต่ส่วนมากแล้วเบาะแสที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาจะเป็น NGO นะคะก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะ
2: สอดส่องตรงนี้ดู
5: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้แค่ไหนอย่างถ้ากรณีอย่างตัวอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าจะถือเป็นการทารุณกรรมหรือเปล่านะคะอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านเนี่ยเราก็ล่ามเชือกหรือว่ามีปลอกคอแล้วก็มีสายจูงเนี่ยแล้วก็มัดไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้เข้าเกณฑ์ไหมอาจารย์แต่ในมุมมองของอาจารย
5: ์คือในส่วนนี้เนี่ยประเด็นที่เป็นปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะส่วนมากเนี่ยพอมีการรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าการร้องโทษไปยังตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยต้องมาถามทางกรมสัตว์นะคะว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่อย่างเช่นสุนัขชอบนอนอยู่หน้าร้าน 7-Eleven ใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยอยู่วันหนึ่งหายไปพอหายไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีการร้องทุกข์ว่าที่หายไปเพราะว่าอาจจะมีการโดนทารุณกรรมนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตีความว่าการที่หายไปเนี่ยหายไปแบบไหนนะคะแล้วมีการทารุณกรรมหรือไม่หรือว่าการกระทำบางอย่างเนี่ยมันต้องตีความว่าทารุณกรรมโดยไม่มีเหตุสมควรหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยตำรวจเขาจะต้องถามความเห็นมาอย่างที่กรมปศุสัตว์ค่ะว่าเป็นความผิดหรือไม่นะคะ
2: ทีนี้สิ่งจริงที่ปรากฏบ่อยๆก็คือสุนัขบางพันธุ์เนี่ยซึ่งเป็นสุนัขที่มันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักคือเอามาเลี้ยงแล้วมันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้บ่อยเนี่ยในแนวทางของนโยบายของกรมปศุสัตว์มีการเข้ามาเพื่อร้องขอหรือว่าให้คำแนะนำอะไรต่างๆแล้วนั้นกับผู้เลี้ยงบ้างไหมอาจารย์ฮะ
5: ในส่วนนี้เนี่ยคงต้องรอในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เพราะว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะจัดเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนนะคะก็จะมีการดูแลที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นสุนัขแมวใช่ไหมคะก็จะมีหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่แตกต่างกันไปนะคะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ต้องรอหลักเกณฑ์ในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าหลักเกณฑ์เนี่ยกำหนดมาแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นกลางๆนะคะใช่ต้องใช้ได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วก็ทุกคนทุกระดับด้วยค่ะ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์ครับชัดเจนนะครับดังนั้นข้อนี้
1: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
2: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ

0: องดูสัตว์ดีกว่า
1: ฟ้า

0: ันแล้ว
1: หรือว่านักท่องเที่ยวน่ะโยนเหรียญให้เต่ากินเต่าก็เลยท้องอืดไง
2: ปากหรือนั่นน่ะพูดมาได้ยังไงฮะวิวถ้าเกิดไม่มีใครทำอย่างที่วิวพูดอ่ะมันเป็นการผิดศีลข้อมูลสารรู้ไหมให้ร้ายคนอื่นเนี่ย
1: ขอโทษถ้างั้นน่ะไม่พูดละไม่พูดละ
0: เดี๋ยวไปดูเลยก่อนต้นเตี้ยมอย่ากอดเราเลยนะต้นเตี้ยม
2: นั่งไงนั่งไงหมอมาแล้วอ่ะ
3: อาการเป็นไงบ้างครับคุณอ้อม
0: อาการแย่มากเลยค่ะคุณหมอดูจากอาการแล้วกินอาหารไม่ได้นอนสมเรี่ยวแรงไม่มีดิฉันว่าเจ้าต้วมเตี้ยมอ่ะมันคงจะทรมานมากเลยนะคะดิฉันว่ามันกำลังใกล้จะตายนะคะ
3: ดูท่าทางอ่ะมันกำลังจะตายจริงๆด้วยอยู่ไปก็ทรมานมาเปล่านะ
0: เอาไงดีคะคุณหมอ
1: ป้าป้าพี่สงสารเต่าตัวนี้จังเลยอ่ะพี่ว่านะหมอเนี่ยน่าจะให้ยานอนหลับให้เต่ามันนอนหลับตายไปเลย
2: ปากเนี่ยมันเป็นอะไรเล็กหนาเนี่ยฮะพูดแต่อะไรไม่รู้อ่ะหมอเนี่ยเขาเรียนมาเขามีหน้าที่รักษาสัตว์เขาไม่ได้เรียนมาเพื่อที่จะฆ่าเข้าใจไหมเอาสมองส่วนไหนคิด
1: กับพี่สงสารน่ะพี่ว่านะเต่าตัวเนี้ยตายไปจะดีกว่าอยู่อย่างนั้นเนี่ย
2: คนที่ตายมันต้องคือเธอหรือปะใจดำมากเลยอ่ะ
4: จากกรณีดังกล่าวถ้าสัตวแพทย์เห็นว่าการให้สัตว์มีชีวิตอยู่ต่อไปจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ฆ่าสัตว์ได้แต่ผู้ที่จะดำเนินการฆ่าสัตว์คือผู้ใดก็สัตวแพทย์ขอพนักงานเจ้าหน้าที
5: ่กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับและแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับพร้อมแล้วกดครับกดก่อนแต่ไม่ติดนะครับคุณทิพยาพรนะครับ
6: ค่ะ
5: ตกลงข้อกอสัตวแพทย์เป็นผู้จัดการข้อขอพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถจัดการได้เลยถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วว่าจัดการได้นะครับควรจะให้สัตว์นั้นเนี่ยจบชีวิตไปเนี่ยนะครับถามว่าใครเป็นคนมีหน้าที่ทำ
6: ค่ะคิดว่าข้อกอไก่ค่ะ
5: สัตวแพทย์ต้องสัตวแพทย์นะครับ
6: ใช่
5: ทำไมคิดว่าสัตวแพทย์นะครับ
6: ก็คิดว่าเขาจะมีการไม่ให
5: ้
6: มีวิธีการให้สัตว์ไม่ต้องทรมานมากเกินไปค่ะในการค่ะ
5: จะมีเพียงพอไหมสัตวแพทย์ในการที่จะมาดูแลไม่รู้นะแต่ว่ากฎหมายกำหนดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับขอบคุณครับคุณสุภาพร
7: ก็น่าจะเป็นกอไก่เหมือนกันค่ะ
5: สัตวแพทย์เหมือนกันทำไมคิดว่าสัตวแพทย
7: ์เพราะสัตวแพทย์น่าจะมีความรู้ด้านสัตว์มากกว่าเพราะว่าเขาจะรู้ว่าสัตว์เป็นยังไงป่วยอะไรอย่างนี้ถ้าอยู่ต่อไม่ได้ก็ให้เขาไปแบบสบายสงบดีกว่าจะได้ไม่ต้องถูก
5: มากแต่ต้องใช้ต้องผ่านหมอเหมือนกันเนาะ
7: ใช่
5: นะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องใช้สัตวแพทย์ไหมอาจารย
8: ์ค่ะกรณีเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์ได้รับความเจ็บป่วยนะคะหรือว่าบาดเจ็บสาหัสแล้วก็สัตว์ต่อแพทย์เห็นว่าถ้าสัตว์จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยค่ะจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรนะคะก็พนักงานเจ้าที่มีหน้าในการสั่งให้ฆ่าสัตว์นั้นได้แต่ว่าควรที่จะฆ่าเนี่ยค่ะต้องเป็นสัตวแพทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์มีเจ้าของก็ต้องได้รับอนุญาตได้รับความยินยอมจากเจ้าของสัตว์ด้วยนะคะเป็นไปตามมาตรา27นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นสรุปว่าในส่วนของการฆ่าคารุณยฆาตหรือว่า mercy killing หรือว่ายูทาเนเซียเนี่ยค่ะฆ่าโดยความเมตตาเนี่ยก็ต้องดำเนินการโดยสัตวแพทย์เท่านั้นนะคะ
5: ทีนี้สัตว์ประเภทที่ถ้าเราดูเหมือนกับทรมานเหมือนกันนะครับคือสัตว์ที่ไปใช้พวกการแสดงเนี่ยเช่นเอามาโชว์ในรายการโทรทัศน์มีงูใส่กล่องมาบ้างมีสัตว์อะไรต่างๆอันนี้ถือว่าทารุณกรรมได้ไหมอาจารย์
8: ในส่วนนี้เนี่ยความจริงแล้วเรื่องของสัตว์เลี้ยงเพื่อการแสดงนะคะเขาจะมีวิธีการในการฝึกฝนสัตว์อยู่แล้วค่ะนะคะฝึกสัตว์ให้สัตว์เชื่องนะคะซึ่งถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรเพราะว่าอย่าลืมว่ามาตรา20เนี่ยคือต้องเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยการที่เขาต้องฝึกสัตว์นะคะก็อาจจะมีการดัดพฤติกรรมสัตว์บ้างนะคะตามเหตุตามผลนะคะแต่ว่าในส่วนนี้ถือว่าไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์คือเมื่อไม่ผิดทารุณกรรมแล้วนะคะก็ต้องมาดูเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ว่าเขาจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้เหมาะสมกับประเภทของสัตว์หรือเปล่านะคะในส่วนนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยซึ่งหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะตอนนี้นะอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นแล้วว่าใน

0: ส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันเป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องแนวกว้างๆแล้วก็ใช้บังคับได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วกับคนทุกระดับด้วยค่ะ
1: ทีนี้เคยฟังข่าวเกี่ยวกับอะไรนะการแสดงของสวนสัตว์สมัยก่อนแล้วเนา
0: ะ
1: ที่มีการแสดงไม่ว่าจะเป็นสิงโตช้างอะไรต่าง
0: ๆ
1: ตรงนั้นเห็นมีหน่วยงานของ NGO ต่างๆแล้วนั้นร้องเรียนเหมือนกันนะครับว่าเป็นการถือว่าเป็นการทารุณกรรมตรงนี้มันมีการชี้วัดในเมืองไทยมีไหมฮะ
0: จริงๆแล้วหลักเกณฑ์ตายตัวว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะคะคือต้องพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไปว่าการที่กระทำนั้นน่ะเป็นทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรหรือไม
1: ่ก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: เก่งมากนะครับถูกทั้งสองท่านและทั้งสองข้อเรายังมีสาระนะครับที่น่าสนใจรออยู่คือในส่วนของปัญหาต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมก็ส่งจดหมายมาสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของปัญหาที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะครับ
2: สัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขี่จักรยานยนต์ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็มีญาติหรือมีน้องมีเด็กจ้ำม่ำค่ะเราก็อยากเอาไป
1: ในความเห็นดู
2: เล่นด้วยค่ะพาไปเที่ยวพาไปซ้อนท้ายปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะเกิดอุบัติเหตุกับน้องด้วยทีนี้ล่ะค่ะคนขับเนี่ยจะรับผิดชอบอย่างไร
1: รักลูกคนอื่นเขาไปเที่ยวไปนั่งรถไปด้วยกันแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนารอไขปัญหาตรงนี้อยู่แล้วครับพบกับท่านอาจารย์ทั้งสองได้ในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
3: ใช่เลยค่ะอาจารย์ครับ
4: เข้าเรื่องเลยครับอาจารย
3: ์เราต้องสบายสบายซะก่อนจะเข้าเรื่อง
4: ค่ะว่ามาเลยครับ
3: อาจารย์ครับแหมวันนี้ดิฉันมีข้อที่อยากจะเตือนใจท่านผู้ชมด้วยสำหรับคำถามวันนี้นะคะว่าท่านผู้ชมที่มีรถจักรยานยนต์หรือมีรถยนต์เนี่ยอย่าเที่ยวพาลูกหลานคนอื่นนี่ไม่ใช่ลูกหลานเราอะไปนั่งซ้อนท้ายไปนั่งรถไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะคะอาจารย์เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุกันแล้วแหมไม่คุ้มกันนะคะอาจารย
4: ์เรื่องมันเป็นยังไงมายังไง
3: คืออย่างนี้ค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ถามมาวันนี้นะคะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองมีรถจักรยานยนต์อยู่คันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยกำลังจะขี่ไปเที่ยวก็มีเด็กอยู่คนหนึ่งอายุประมาณ7 ขวบบ้านอยู่ติดกันค่ะอาจารย
4: ์
3: ก็เล่นกับมันทุกวัน
4: อ
3: ะเด็กก็คุ้นกับท่านผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเฮ้ยไปเที่ยวไหมหนูอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ไปเขาสนิทกันอย่างเงี้ยค่ะก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ท่านผู้ชมไปปรากฏว่าพอขี่ไปรถไปชนกันค่ะอาจารย
4: ์
3: ประสบอุบัติเหตุชนกันทีนี้เด็กเนี่ยก็ได้รับอันตรายสาหัสถึงขั้นพิการเลยค่ะอาจารย
4: ์
3: แล้วทีเนี้ยท่านผู้ชมก็พยายามเยียวยาด้วยการที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายไปประมาณ100,000แล้วแต่พ่อแม่เด็กไม่ยอมค่ะอาจารย์พ่อแม่เด็กบอกว่าจะเรียกให้จ่าย1 ล้านบาทท่านผู้ชมบอกเงินล้านเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยพี่ขี่จักรยานยนต์อย่างนี้จะไปเอาเงินที่ไหนแต่พ่อแม่เด็กบอกถ้าเกิดไม่จ่ายเขาจะยึดบ้านค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็บอกเครียดมากเลยตอนนี้ไม่รู้จะทำไงก็เลยถามอาจารย์มาว่าคดีแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจ่ายกันเท่าไหร่หรอถึงจะพอหรือถึงจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วจะทนฟ้องจริงไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
4: อาจารย์เรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์จริงๆ
3: นะเป็นอุทาหรณ์
4: ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันเป็นอนุสติเตือนใจ
3: ค่ะอาจารย
4: ์ลำพังลูกเรา
3: ค่ะ
4: เราเอาไปเกิดบัติเหตุยังเราเองยังเศร้าสลดโศกสลด
3: ใช่
4: หรือเรายังเป็นทุกข์เลยถ้าเราลูกเราเป็นเช่นนี้
3: ใช่ค่ะอาจารย
4: ์พูดง่ายๆนึกถึงอกเขาอกเรา
3: ใช่ค่ะ
4: ใครมีลูกสักคน7 ขวบ 8 ขวบก็อยากให้เจริญเติบโต
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3: ค่ะ
4: นี่เรานึกถึงลูกเรานะอาจารย์
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วคนอื่นล่ะอาจารย
3: ์
4: เขาก็อยากให้ลูกเขาเจริญเติบโตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3: ใช่
4: แต่เผอิญเหตุมันเกิดเพราะใคร
3: อยากจะเอาเด็กไปเที่ยวว่างั้นเถอะ
4: ถามว่าถ้าเราไม่ขับรถไปแล้วไม่เอาเด็กไป
3: ค่ะ
4: เด็กก็คงไม่พิการเด็กก็คงไม่บาดเจ็บ
3: ใช่ค่ะอาจารย
4: ์ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาเลยครับท่านผู้ชม
3: ค่ะ
4: ว่าเหตุนี
3: ้เ
4: กิดขึ้นจากการประมาทพลาดพลั้งของเรา
3: ของท่านผู้ชมเองค่ะ
4: ไม่ว่าคนอื่นจะมาชน
3: ค่ะ
4: หรือเราจะไปชนเขาเกิดอุบัติเหตุล้มขึ้นมาเด็กพิการก็ตาม
3: ใช่ใช่
4: ทั้งหมดนั้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลของเรา
3: ถ้าเราไม่ไปซะมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์นะ
4: ดังนั้นนี่เรียนเลยครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
3: ค่ะ

0: เอาละเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว คุณก็ดีมากนะอาจารย
1: ์
0: ยอมชดใช้ยอมดูแลอะไรต่างๆแต่พ่อแม่เขาอะ
1: ค่ะ
0: เหมือนกับลูกอาจารย์
1: อ
0: ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาจ่ายแค่นี้มันจะพอเหรอ
1: เ
0: ขาก็ต้องเรียกถามว่าเขามีสิทธิ์ไหม
1: ค่ะ
0: เมื่อลูกเขาพิการลูกเขาบาดเจ็บแล้วเขาไม่รู้ว่าจะต้องรักษาอีกเมื่อไหร่
1: ใช
0: ่ความทุกข์ทรมานทางจิตใจ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าต้องฟ้องเรียกล้านหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ทั้งหมดถ้าเราไม่ให้
1: ค่ะ
0: เขาก็ต้องไปฟ้องร้องอยู่ๆจะมายึดบ้านเนี่ย
1: ค
0: งเป็นไปไม่ได้
1: ค่ะ
0: ฟ้องแล้วศาลจะให้ 500,000 ให้ล้าน3ล้าน7ล้านอันนี้เป็นเรื่องที
1: ่ค่ะ
0: ดุลพินิจที่ศาลที่ท่านจะพิพากษาตัดสินได้แต่ถ้าตัดสินได้เสร็จแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วเรายังไม่จ่ายมีบ้านเขาก็ยึดบ้าน
1: ค่ะ
0: มีที่ดินเขาก็ยึดที่ดินถ้าไม่มีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: เขาก็คงไม่ได้เหมือนกันนี่มันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายนะฮ
1: ะแหมเนี่ยอาจารย์ให้ขั้นตอนแล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็ต้องยอมรับสภาพสักหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆก็เป็นความผิดของเราเองแต่ว่าการที่ว่าท่านผู้ชมจะต้องจ่ายล้านหนึ่งหรือไม่เนี่ยอาจารย์บัญชัยก็บอกแล้วว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับศาลนะคะที่ท่านจะพิจารณาว่าควรจะเท่าไหร่ความเสียหายเท่าไหร่เอาไว้ไปดูตอนนั้นอีกทีนึงก็
0: หรืออาจจะพูดคุยกันดูก็ได้นะอาจารย
1: ์อาจจะบอกว่าขึ้นศาลแล้วอาจจะไม่ถึงหรือว่าผมไม่มีหรืออะไรต่อรอง
0: ไปขอความเห็นอกเห็นใจว่าเราไม่ตั้งใจอ
1: ะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำใจสบายๆไปก่อนนะคะยังไงก็คงจะไม่เหลือบากกว่าแรงแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับท่านผู้ชมคงได้ความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าพาเด็กสอนท้ายไปด้วยนะครับความรับผิดต่างๆเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็คงชัดเจนอันนี้ก็ระมัดระวังแล้วก็อะไรที่เป็นความเสี่ยงบางทีก็ต้องเลี่ยงเหมือนกันนะครับนั้นคือความห่วงใยนะครับที่พวกเรามอบให้กับท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นของท่านผู้ชมนะครับก็จะนำมาปรับปรุงพัฒนารายการต่างๆเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนผู้ชมที่ประสงค์จะมาร่วมตอบคำถามได้ไหมครับ
3: ได้เลยค่ะถ้าเกิดจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อกับเราได้นะคะในช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะ
2: Facebook
3: ใช่แล้ว Facebook นะคะจะเขียนเข้ามาข้างหน้าหรือจะ inbox เข้ามาก็ได้เลยนะคะ
2: มาเลยนะครับรออยู่นะครับเพราะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นนะครับมาร่วมตอบคำถามในรายการนะครับมีข้อเสนอแนะใดๆนะครับก็จะทำให้เราเอามาใช้ในการปรับปรุงรายการให้ตรงกับความต้องการของท่านผู้ชมให้มากที่สุดนะครับนั้นสัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็สวัสดิภาพสัตว์จะมี2 ส่วนนะการกระทำที่อาจจะไม่ได้ผิดทารุณกรรมสัตว์แต่ก็อาจจะมาผิดในเรื่องของการจัดสวัสดิภาพให้กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ก็มีกฎหมายเข้ามาดูแลในส่วนนี้นั้น2 ส่วนนะครับอย่าลืมว่าทารุณกรรมนั้นอาจจะหลุดพ้นตรงนั้นว่าเอ้ยไม่ทารุณกรรมมีเหตุอันสมควรแต่ว่าการจัดสวัสดิภาพก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องนำนะครับเอาสิ่งดีๆนั้นมามอบให้กับสิ่งที่เรารักเราเลี้ยงอยู่นะครับแต่สำคัญที่สุดก่อนเลี้ยงตัดสินใจนะครับว่าเขาจะอยู่กับเราช่วงอายุเขา7ปี10ปีต้องทนให้ได้รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนิติกรชำนาญการนะครับสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้ง2ท่านนะครับคุณสุภัสสรและคุณทิพยาพรครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า bankrupt ค่ะแปลว่าบุคคลล้มละลายนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินหากเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า1ล้านบาทหากเป็นนิติบุคคลต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า2ล้านบาทค่ะ
2: ครับล้มละลายก็เป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังเหมือนกัน นี่คือความห่วงใยทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
4: มีประเด็น กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
5: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อยู่ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ล่ะมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่แน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอ่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแม่แม่แม่แม่แม่แม่ถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
0: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
4: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
4: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
2: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
4: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
4: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
0: ้ฮะแย่ yeah, แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
2: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
4: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
0: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
4: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
0: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
1: จริง
4: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
2: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
4: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
2: มีหน้าล่ะ ข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
3: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อแซนแน่นเลยข้าหายใจไม่ออกแล้ว
2: ขอโทษข
3: ้
2: าแค่คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
3: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
1: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
0: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
4: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
2: เอ๊ะลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
4: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
1: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
6: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได้
4: ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
1: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
4: ถูกต้องแล้ว
2: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
4: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นะชูแอ๊ดหืมหืมเอ้าเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
3: ว้าวคัพเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้ฮะที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะไอ้งู
2: ช่วย
3: ไอ
0: ้เฮ้ยเข็มทอง
2: เข็มทองเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
0: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
2: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน่
7: เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ันติวิธีเนี่ยมันเป็นเรื่องกระบวนการทางใจถ้าหัวใจคุณไม่เปิดเนี่ยคุณสันติไม่ได้สันติคุณใช้กฎหมายไม่ได้สันติคุณใช้บังคับไม่ได้คุณใช้อำนาจไม่ได้ทั้งหมดสันติคุณต้องเปิดใจคุณต้องรับฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วคุณเห็นต่างได้ไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกัน
1: ปัจจุบันเนี่ยวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยชั้นนำด้านการจัดการของประเทศนะคะเรามีพันธกิจหลักๆ3อย่างนะคะก็คือเรื่องการศึกษาการวิจัยแล้วก็เรื่องสังคมนะคะในแง่การศึกษาเนี่ยเรามุ่งที่จะผลิตผู้นำระดับองค์กรเนี่ยนะคะในองค์กรเนี่ยให้สามารถคล้ายๆว่าถ่ายทอดความรู้สิ่งที่ได้เรียนเนี่ยได้ให้กับสังคมโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนะคะทางด้านงานวิจัยเองเนี่ยเราก็มุ่งที่จะผลิตงานวิจัยที่เป็นที่ต้องการในสังคมทั้งระดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาตินะคะส่วนทางด้านของสังคมเองเนี่ยเรามุ่งที่จะเอาความรู้แล้วก็สกิลต่างๆเนี่ยนะคะให้กับสังคมโดยผ่านบริการวิชาการแล้วก็ขณะเดียวกันเข้าไปช่วยแก้ปัญหาของสังคมด้วยโดยเฉพาะในภาคธุรกิจ
0: มหิดลเนี่ยติดระดับท็อปของประเทศติดแรงกิ้งระดับของมหาวิทยาลัยโลกโอ้ดีใจมากเลยเราได้เรียนแล้วได้เรียนความรู้ใหม่ๆเรื่องการจัดการคนได้ใช้ประโยชน์มาถึงปัจจุบันนี้แหละเริ่มต้นเนี่ยที่มารับผิดชอบตัวเนี้ยเพื่อให้แก้ปัญหาเรื่องชายแดนภาคใต้ใน3จังหวัดเมื่อ10ปีที่แล้วเราทำเล่มหนึ่งยุทธศาสตร์แก้ปัญหาภาคใต้เราทำวิจัยเกี่ยวกับว่ากระบวนการเจรจาพูดคุยเนี่ยมันควรจะจบยังไงต้องยอมรับว่าประชาชนในภาคใต้เนี่ยเขามีความเป็นสมถะส่วนใหญ่เขาทำพวกพืชสวนพืชไร่พืชยางเยิงอะไรเงี้ยนะถ้าเผื่อเมื่อไหร่ราคาพวกนี้มันดีนะสิ่งต่างๆในพื้นที่เนี่ยมันจะกลับมาความดีแบบดั้งเดิมจะกลับมาเราต้องเข้าใจในวิถีวัฒนธรรมของเขาเขาไม่ใช่แค่เข้าใจเฉพาะกายเข้าใจเป็นใจเขาเลยว่าใจเขาต้องการยังไงแล้วเราจะได้เข้าถึงว่าใจเขาต้องการนี้เขาต้องการอะไรทรัพยากรยังไงที่พัฒนาตัวเขาเองหรือว่าในชุมชนเขาเราจะได้ไปพัฒนาได้ถูกต้องรุ่นที่2ก็ทำเรื่องสันติธานีสันติธานีทำอะไรทำลึกลงไปอีกว่าถ้าเผื่อจะให้สังคมสงบสุขในภาคใต้มันต้องเกิดเป็นเมืองแห่งสันติเมืองสันติเป็นยังไงโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนไหว้สวยสลามงามโรงเรียนที่เรียนอยู่ด้วยกันเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเรียนอยู่ด้วยกันอันที่สองก็คือว่าโรงพยาบาลต้องเป็นโรงพยาบาลสร้างสุขโรงพยาบาลที่รู้จักวิถีของคนมุสลิมและวิถีพุทธและมีครัวทั้งครัวฮาลาลและครัวพุทธอะไรต่างๆนี้อยู่โรงพยาบาลด้วยกันนะจนทั้งเกิดโครงการรักษาตาจะบอดตาต้อตาอะไรเงี้ยนะเอาหมอไปแล้วก็ไปผ่าตัดตาให้ขนาดนี้ทำมา3รุ่นแล้วได้ประมาณ300กว่าคนอุ้ยทำแล้วเขาชื่นชมเขาร้องห่มร้องไห้กันเพราะตาไม่เคยเห็นลูกหลานเลยเนี่ยไม่ได้เห็นลูกหลานตอนที่เราไปทำนี่ถือว่าเป็นงานที่เราทำในเรื่องภาคใต้สูงสุดของการศึกษานี่นะคือสามารถเอาความรู้ไปถ่ายทอดได้เราพยายามจะถ่ายทอดเอาตัวนี้ให้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานอะไรอีกต่อไปอย่างต่อเนื่องนั่นคือสร้างปัญญาให้กับแผ่นดินครับ
1: คือโดยปัญญาของแผ่นดินเนี่ยเรามองว่าการที่เราพัฒนานักศึกษาเนี่ยนะคะให้ได้มีความรู้ให้ได้มีทักษะในศาสตร์ของด้านการจัดการแล้วก็เอาไปใช้จริงเนี่ยเรามองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้พยายามผลิตคนให้มีความรู้และเป็นคนดีแล้วก็สามารถทำประโยชน์ให้สังคมได้ด้วย

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: looks so อร่อยมากมาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อไรสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah?
8: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
7: right,
2: eat,
7: right.
2: you'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม่
1: อืมอ้าวสวัสดีจันูตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่เมฆหมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหาร

0: บ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ. 112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
1: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังนะสิ
2: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม
3: ่โ
4: อ้สมัยรัชกาลที่5
2: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
3: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
2: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
5: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
6: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

งสัยนี่จะเป็นตอนที่เราได้ใช้เงินถุงแดงในการกู้วิกฤตการณ์รส.112แน่เลย

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่ มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนและอย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
2: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วย

0: สร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้กรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่น

0: ณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อละทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะกี่ที่กี่ที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหา
2: yeah!
1: โอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่นี่นี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดการอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่ออ่ะเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้

0: งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวัสดีสาธารณะจักรีที่ราชบุรี
1: ว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้กูเกิลแมปนำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: จะถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: หมือนกันนะเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: ผมออกไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

สวนจักรีและก็ไปที่ตลาดสนามหญ้าครับ

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครู

0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google แบบบอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับ

0: ชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องของการอ่านจับใจความจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใดกลอนสุภาพอ่ะแล้วในการอ่านกลอนสุภาพหรือกลอน8เนี่ยนักเรียนเข้าใจไหมว่าจะต้องอ่านอย่างไรบ้างเข้าใจไหมครับบางคนก็เข้าใจบางคนก็อาจจะหลงลืมไปบ้างเดี๋ยวชั่วโมงนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านบทร้อยกรองพร้อมกันเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์กันนะครับซึ่งครูโอเนี่ยก็ให้คำศัพท์มาทั้งหมด5คำเช่นเคยอ่ะเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านคำศัพท์พร้อมกันเลยนะครับเสียงดังๆฟังชัดเจนนะครับคำแรกอ่านว่าคำที่สองคำที่สาม
1: ชนน
0: ีคำที่สี
1: ่
0: และคำสุดท้ายคำที่ห้าไม่ว่าจะเป็นธิดาชนกชนนีการุณเหลียวแลเนี่ยล้วนเป็นคำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องของสุภาษิตสอนหญิงซึ่งเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทบทร้อยกรองกลอนสุภาพจึงมีคำศัพท์มากมายที่ปรากฏอยู่ในเรื่องซึ่งผู้อ่านหรือตัวเราเนี่ยตัวนักเรียนเองจะต้องทำความเข้าใจคำศัพท์ใช่ไหมครับจึงจะสามารถเข้าใจแล้วก็แปลความถอดความได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายพร้อมกันเมื่อนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเห็นความหมายแล้วนักเรียนสามารถจับคู่ได้ไหมได้จับคู่ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาจับคู่พร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะคำแรกธิดาธิดานี่น่าจะแปลว่าอะไร
2: ล
0: ู
2: กหญ
0: ิ
2: ง
0: ลูกสาวเรียนทราบได้อย่างไรครับทราบได้จากที่เราเคยค้นหาคำศัพท์ใช่ไหมเคยได้ยินพระราชธิดาไหมก็คือลูกสาวพระราชโอรสก็คือลูกชายธิดาจึงหมายความว่าลูกหญิงและลูกสาวถูกต้องนะครับปรบมือให้ตนเองต่อมาคำว่าชนกพระชนกพระชนนีชนกแปลว่าพ่อหรือบิดาชนนีแปลว่าแม่หรือมารดานะครับอย่าจำสลับกันนะท่องให้ขึ้นใจชนกแปลว่าพ่อชนนีแปลว่าแม่ต่อมาการุณกับเหลียวแลเหลือสองคำสุดท้ายแล้วการุณน่าจะมีความหมายว่าอย่างไร
3: ความกร
0: ุณาเคยได้ยินคำว่าเมตตาการุณไหมซึ่งเมตตาก็เป็นคำที่มีความหมายคู่กับกรุณานั่นเองนะครับเหลือคำสุดท้ายก็คือคำว่าเหลียวแลซึ่งเหลียวแลก็คือการเอาใจใส่ดูแลเคยได้ยินประโยคนี้ไหมเธอเหลียวแลลูกเป็นอย่างดีแสดงว่าเธอคนนั้นเอาใจใส่ดูแลลูกเป็นอย่างดีนะครับก็จบไปแล้วเกี่ยวกับการทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์นะครับเดี๋ยวเรามาสนทนาภาทีการอ่านบทร้อยกรองอย่างที่ทราบชั่วโมงนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการอ่านบทร้อยกรองเรื่องสุภาษิตสอนหญิง เด็กๆทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยก็จะต้องสนทนาภาทีเกี่ยวกับบทร้อยกรองกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับการอ่านบทร้อยกรองพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านข้อความบนหน้าจอพร้อมกันเลยนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วนั่งหลังตรงตั้งใจอ่านนะครับ3 4

0: ว่าลีลาและท่วงทำนองตามลักษณะของคำประพันธ
1: ์ซึ่งในการอ่านบทร้อยกลองนั้นจะต้องอ่านให้ถูกท่วงทำนองตามฉันทลักษณ์ของบทร้อยกลองซึ่งบทร้อยกลองก็มีหลายประเภทเช่นโคลงสี่สุภาพฉันอินทรวิเชียรฉันซึ่งนักเรียนก็อาจจะยังไม่คุ้นหูคุ้นตานะครับกาบยานี11รู้จักไหมเรื่องวิชาเหมือนสินค้าที่เรียนมาตอนชั้นประถมศึกษาปีที่5กลอนก็จะมีกลอนดอกสร้อยกลอนสักกวากลอนสุภาพที่นักเรียนคุ้นหูคุ้นตาแล้วก็เคยอ่านกันมานะครับส่วนร่ายเนี่ยก็เขียนเหมือนกับร้อยแก้วเพียงแต่ว่าการอ่านนั้นใส่ทำนองสนองนะครับเพราะฉะนั้นในการอ่านบทร้อยกลองเนี่ยก็จะเป็นการอ่านเพื่อมุ่งให้เกิดความเพลิดเพลินเวลาอ่านเนี่ยเราต้องอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสถ้าเป็นบทโศกน้ำเสียงก็จะสั่นเครือถ้าเป็นบทโกรธน้ำเสียงก็ต้องดุดันใช่ไหมครับถ้าเป็นบทซึ้งบทโศกเศร้าน้ำเสียงก็จะต้องเป็นไปตามท้องเรื่องนะครับหรือถ้าเป็นบทธรรมดาเราก็ทำน้ำเสียงแบบธรรมดาแบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจนะครับต่อมาครับการอ่านบทร้อยกลองเนี่ยถ้าจะอ่านให้มีประสิทธิภาพผู้อ่านจะต้องฝึกฝนการอ่านอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมถ้าเราไม่ฝึกฝนไม่เพิ่มพูนทักษะของตนเองเราจะอ่านได้คล่องไหมสังเกตคนที่อ่านบทร้อยกลองเก่งๆได้ไพเราะเนี่ยจะต้องฝึกฝนการอ่านอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดทักษะในการอ่านเกิดความชำนาญแล้วก็มีลูกเล่นในฉบับของตนเองมีลูกเล่นเช่นบางคนทำเสียงสูงได้ถึงแตะได้ถึงนะครับบางคนทำเสียงต่ำก็ต่ำได้จริงๆนะครับมีความไพเราะมีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ฉบับของตนเองแบบนี้เข้าใจนะครับต่อมาเดี๋ยวเราให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางลองวิเคราะห์คำถามชวนคิดของครูโอนะครับคำถามมีอยู่ว่าถ้านักเรียนต้องการอ่านบทร้อยกลองให้ไพเราะจะมีวิธีการอ่านอย่างไรลองปรึกษากันดูภายในกลุ่มดูสิครับ

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ปรึกษากันเป็นกลุ่มไปแล้วเกี่ยวกับหลักและวิธีการอ่านบทร้อยกรองอ่านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพนักเรียนจะมีวิธีการอ่านอย่างไรบ้างครับ
1: อ่านเสียงดังฟังชัดค่ะ
0: อ่านเสียงดังฟังชัดเจนมีอะไรอีกบ้างลูก
1: เอื้อนเสียงค
0: ่
1: ะ
0: มีการเอื้อนเสียงใช่ไหมจะได้ทำให้การอ่านบทร้อยกรองนั้นไพเราะแล้วก็มีอะไรอีกครับมีการทอดเสียงตอนจบแล้วเวลาอ่านผิดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ก็ต้องอ่านให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ปรบมือให้เพื่อนครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันก็จะต้องอ่านเสียงดังฟังชัดเจนเอื้อนเสียงทอดเสียงมีอารมณ์ร่วมกับบทร้อยกรองอย่างที่บอกถ้าเป็นบทเศร้าน้ำเสียงก็ต้องเศร้าสั่นเครือตามถ้าเป็นบทโกรธบทโมโหบทกริ้วน้ำเสียงก็ต้องทำไมดุดันแข็งขันนะครับก็จบไปแล้วเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักการอ่านบทร้อยกรองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องของการอ่านบทร้อยกรองเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับ 1. บอกหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้และเรียนก็ต้องบอกว่าการอ่านบทร้อยกรองนั้นมีหลักการอ่านอย่างไร 1, 2, 3, 4นะครับรวมไปถึงการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรื่องสุภาษิตสอนหญิงให้ได้ด้วยเมื่ออ่านเสร็จเราก็ต้องรู้จักการบอกคุณค่าของบทร้อยกรองว่าการอ่านบทร้อยกรองนั้นมีคุณค่าและประโยชน์อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาพิจารณาเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเราเคยเรียนเรื่องนี้มาหรือยังเคยแล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งนักเรียนก็ได้ทบทวนแล้วก็ลองฝึกใช่ไหมครับฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยกรองมาแล้วเดี๋ยวชั่วโมงนี้แค่เปลี่ยนเรื่องแต่เราก็ยังต้องทบทวนหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับข้อที่1ดูข้อที่1นะนักเรียนต้องศึกษาบทร้อยกรองที่จะอ่านให้เข้าใจแจ่มแจ้งก็คือเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับต่อมาข้อที่2จังหวะให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ถ้าเป็นกลอน8ก็จะมีการแบ่งจังหวะใช่ไหมครับ7คำ8คำและ9คำนักเรียนก็ต้องแบ่งให้ถูกต้องต่อมาข้อที่3ออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธีเช่นคำที่มีตัวรอเรือและลอลิงรอเรือไหนลองพูดรอเรือพร้อมกันสิครับ
2: รอเร
0: ือ รอเร
2: ือ
0: ลอลิง
2: ลอลิง
0: ลอลิง
2: ลอลิง
0: ลิงวิ่งอยู่ในเรือ
2: ลิงวิ่งอยู่ในเรือ
0: สติดีสติดีนะครับต่อไปครับข้อที่4น้ำเสียงต้องทำไมด้วยไพเราะสนอหูเสียงดังพอประมาณนักเรียนยังจำได้ไหมทำไมต้องเสียงดังพอประมาณกลุ่มไหนตอบครูได้บ้าง
1: จะได้ยินได้ชัดค่ะก็คือถ้าเสียงดังเกินไปก็จะไม่ไพเราะค่ะเสียงเบาเกินไปก็จะไม่ได้ยินค่ะ
0: ถ้าเสียงดังเกินไปก็อาจจะไม่ไพเราะหรือดังแบบตะโกนใช่ไหมครับถ้าเบาเกินไปผู้ฟังก็จะไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นต้องเสียงดังพอประมาณต่อมาครับเน้นอารมณ์และความรู้สึกตามเนื้อเรื่องกลุ่มไหนตอบได้บ้างว่าทำไมต้องเน้นอารมณ์และความรู้สึกครับอ่านบทร้อยกรองน้ำเสียงราบเรียบได้ไหมน้ำเสียงธรรมดาทุกบทได้ไหมลูกเน้นอารมณ์และความรู้สึกเช่นเนื้อหาเป็นบทโศกเศร้าเราก็ต้องทำไมกลุ่มที่5
3: ให้ผู้ฟังมีอารมณ์ตามค่ะ
0: ให้ผู้ฟังมีอารมณ์ตามเช่นเราอ่านบทที่มีเนื้อหาโศกเศร้าตัวเราเนี่ยก็ต้องเอาอารมณ์เข้าไปร่วมด้วยใช่ไหมครับก็จะได้อรรถรสในการอ่านแล้วก็การฟังมากยิ่งขึ้นปรบมือให้เพื่อนครับต่อมาสุดท้ายแล้วมีบุคลิกภาพที่ดีและมีมารยาทในการอ่านอย่างที่บอกเราไม่อ่านแบบตะโกนนะต้องมีมารยาทน้ำเสียงต้องชัดเจนนะครับไม่อ่านแบบกระแทกเสียงเพราะฉะนั้นบุคลิกในการอ่านระหว่างนั่งห่อตัว กับนั่งหลังตรงแบบไหนดีกว่ากันนั่งหลังตรงนะครับจะเสริมบุคลิกในการอ่านเพราะฉะนั้นทั้งต้นทางและปลายทางก็นำไปปฏิบัติด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองทบทวนนะครับว่ามีการแบ่งจังหวะอย่างไรบ้างเด็กๆอ่านบรรทัดแรกพร้อมกัน3 47คำแบ่งจังหวะเป็น2 2 3หรือ2 3 2ไม่ว่าจะแบ่งแบบแรกนะครับหรือแบบที่2รวมกันได้กี่คำ
4: 7
0: รวมกันได้ทั้งหมด7คำนะครับต่อมาถ้ามี8คำเราก็จะแบ่งเป็น3 2 3แบบนี้ก็จะได้จังหวะที่ลงตัว32 3 2อยู่ตรงกลางนะครับตอนช่วงแรกอ่าน3คำช่วงที่2อ่าน2คำและช่วงที่3ก็อ่าน3คำ3 2 3รวมกันเป็นกี่คำ
4: 8
0: คำแล้วถ้ามี9คำล่ะครับ
4: 3
0: แบ่งได้อย่างไรนะ9คำ
4: 3
0: 3 3ถูกต้องเพราะ3 3 3รวมกันได้เท่าไหร่ได้9นะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าถ้ามี7คำแบ่งได้เป็น
4: 2 2 3หรือ2 3 2
0: ถ้ามี8คำ
4: 3 2 3
0: ถ้ามี9คำ
4: 3 3 3
0: ทบทวนแล้วนะครับจำให้ได้ต่อไปนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวรรคของบทร้อยกรองนักเรียนรู้แล้วว่าในการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองนั้นจะต้องแบ่งจังหวะให้ถูกต้องแล้วนักเรียนทราบไหมว่าบทร้อยกรองแต่ละวรรคนั้นมีชื่อเรียกอย่างไรวรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3วรรคที่4เนี่ยมีชื่อเรียกอย่างไรรู้จักมั้ยใครรู้จักบ้างยกมือตอบคำถามได้เลยนะครับถ้าไม่มีใครบอกหรือยังไม่มีใครทราบเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันนะครับวรรคแรกหรือวรรคที่1เนี่ยที่อยู่บนสุดเลยเราจะเรียกว่าวรรคสดับวรรคสดับนะครับก็คือเป็นวรรคที่1ต่อมาวรรคที่2บรรทัดที่2นะครับเรียกว่าวรรครับก็คือเป็นวรรคที่รับเสียงจากวรรคสดับต่อมาบรรทัดที่3เรียกว่าวรรครองเสียงนี่จะต้องต่ำลงมาแล้วจะไม่สูงเหมือนวรรคสดับกับวรรครับวรรครับเนี่ยจะเสียงสูงสุดเลยต่อมาวรรคสุดท้ายวรรคส่งเป็นวรรคที่จะต้องส่งเสียงไปยังบทอื่นซึ่งทั้ง4วรรคนี้เรียกว่า1บทกลอนสุภาพ1บทมีทั้งหมด4วรรควรรคสดับวรรครับวรรครองและวรรคส่งจำให้แม่นมั่นนะเดี๋ยวจะให้ตัวแทนหาอาสาสมัครมาอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองสนอให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวจะให้สิรวิทย์นะครับมาอ่านบทร้อยกรองให้เพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังนะครับซึ่งในการฟังการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองของสิรวิทย์นั้นให้ต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็สังเกตการอ่านออกเสียงการเอื้อนเสียงการทอดเสียงแล้วก็การใช้น้ำเสียงด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วต้นทางและปลายทางไปฟังกันเลยครับ

ฮะปรบมือให้เพื่อนครับเดี๋ยวให้ศิรเวชอยู่ก่อนนะครับซึ่งในการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองของศิรเวชนั้นน้ำเสียงเป็นอย่างไรน้ำเสียงไพเราะน่าฟังในระดับ1นะครับศิรเวชมีการเอื้อนเสียงไหมมีการเอื้อนเสียงในวรรคที่2เอื้อนเสียงคำว่าผลตรงวรรครับนะครับเอื้อนเสียงคำว่าผลผลมีการเอื้อนเสียงเพื่อให้เกิดความไพเราะและสุดท้ายมีการทอดเสียงในวรรคสุดท้ายวรรคสุดท้ายคือวรรคอะไรวรรคทรงเอื้อนเสียงผลภัยผ่านการนินทาก็จะลากเสียงยาวเล็กน้อยนะครับปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งมีกิจกรรมให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ช่วยการแบ่งจังหวะในการอ่านบทร้อยกรองโดยทำกิจกรรมเป็นกลุ่มถ้าปลายทางไม่มีกลุ่มก็ทำกิจกรรมเป็นรายบุคคลได้เดี๋ยวให้ตัวแทนมารับกิจกรรมครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางก็จะได้กิจกรรมนะครับไปแล้วคนละ1แผ่นเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันนะครับว่าจะแบ่งจังหวะในการอ่านอย่างไรสำหรับปลายทางนะครับเดี๋ยวครูจะขึ้นสไลด์ไปทีละสไลด์

หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ฝึกแบ่งจังหวะการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองกันไปแล้วนะครับถ้ามี7คำก็จะแบ่งเป็น2 2 3หรือ2 3 2ถ้ามี8คำก็จะแบ่งเป็น3 2 3และถ้ามี9คำก็จะแบ่งเป็น3 3 3แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันบทแรกของกลุ่มที่1นะครับก็จะแบ่งได้ดังนี้ผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์บำรุงรักกายไว้ให้เป็นผลสะงวนงามตามระบอบให้ชอบกลจึงจะพ้นภัยผ่านการนินทากลุ่มที่1แบ่งได้ดังนี้ไหมถูกต้องประมือให้ตนเองต่อมาของกลุ่มที่2นะครับแบ่งได้ดังนี้เป็นสาวแซ่แร่รวยสวยสะอาดก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีค่าแม้นแตกร้าวรานร้อยถอยราคาจะพลอยพาหอมหายจากกายนางถูกไหมครับกลุ่มที่2ถูกต้องก็ปรบมือให้ตนเองครับต่อมานะครับของกลุ่มที่3กลุ่มที่3นะครับแบ่งได้ดังนี้จะนุ่งห่มดูพอสมศักดิ์สงวนให้สมควรรับพักตามศักดิ์ศรีจะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์ดูชวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกินถูกต้องไหมครับกลุ่มที่3ปรบมือให้ตนเองต่อมาครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4นะครับแบ่งได้ดังนี้แม้ลูกดีก็จะมีสีสง่าญาติวงพงศาก็ผ่องใสถึงเพื่อนบ้านฐานถิ่นที่ใกล้ไกลก็มีใจสรรเสริญเจริญพรคำว่าสรรเสริญเนี่ยอ่านได้สองแบบครูไปดูจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ในเว็บไซต์เขาบอกว่าอ่านได้สองแบบก็คือสรรเสริญหรือสรรเสริญก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นก็มีใจสรรเสริญเจริญพรหรือก็มีใจสรรเสริญเจริญพรก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกลุ่ม4ว่าจะเลือกเอาแบบไหนนะครับต่อไปกลุ่มที่5ครับของกลุ่มที่5แบ่งได้ดังนี้จงรักนวลสงวนงามห้ามใจไว้อย่าหลงไหลจำคำที่ร่ำสอนคิดถึงหน้าบิดาแอมานดอนอย่ารีบร้อนเร็วนักมักไม่ดีเดี๋ยวให้ตัวแทนหรือจะมาทั้งหมดดีมาทั้งหมดตัวแทนไม่ยอมมานะครับให้แต่ละกลุ่มเนี่ยลองฝึกซ้อมอ่านอย่างน้อยกลุ่มละ2นาทีให้ฝึกอ่านอีกครั้งกลุ่มละ2นาทีตอนแรกนักเรียนได้แบ่งจังหวะการอ่านไปแล้วเมื่อฝึกอ่านเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนออกมาอ่านหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆปลายทางฟังถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

เดี๋ยวนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับฟังการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองจากกลุ่มที่1ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ

ปรบมือให้เพื่อนๆครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการอ่านออกเสียงของกลุ่มที่2ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ

แม้แต่ราวรานรอยถอยราคาจะ

0: ปรบมือให้เพื่อนๆครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองของกลุ่มที่3ไปชมกันเลยครับ
1: จ้า

ปรบมือให้เพื่อนๆครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองของกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่5ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ

ปรบมือให้เพื่อนๆครับหลังจากที่พวกเราได้ฝึกเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรื่องสุภาษิตสอนหญิงกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนปลายทางได้ลองทำกิจกรรมดูบ้างนะครับซึ่งปลายทางนะครับก็ทำกิจกรรมโดยทำใบงานที่3การอ่านบทร้อยกรองสุภาษิตสอนหญิงนะครับโดยแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองให้ถูกต้องตามใบงานนะครับให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของกรองสุภาพจากนั้นก็ฝึกอ่านเป็นกลุ่มได้เลยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางแจกชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนเมื่อนักเรียนทำใบงานที่3เสร็จแล้วนะครับก็ส่งให้คุณครูประจำชั้นตรวจนะครับความถูกต้องสำหรับปลายทางนะครับก็ลองฝึกอ่านบทร้อยกรองดูนะครับว่าตนเองฝึกอ่านได้หรือไม่ถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้ปลายทางลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

หลังจากที่ต้นทางและปลายทางนะครับได้ลองทำกิจกรรมแบ่งจังหวะการอ่านแล้วก็ฝึกอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองสนอนะครับจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็มาสรุปคุณค่าจากการอ่านบทร้อยกรองพร้อมกันเลยนะครับสำหรับในการอ่านบทร้อยกรองเนี่ยคุณค่าของการอ่านบทร้อยกรองก็จะมีดังนี้ผู้อ่านได้เห็นความงามของบทร้อยกรองที่อ่านนะครับเช่นความงามด้านวรรณศิลป์การใช้ถ้อยคำการได้รับความไพเราะและเกิดความซาบซึ้งเกิดความซาบซึ้งของบทร้อยกรองที่เราอ่านนะครับเกิดความเพลิดเพลินเจริญใจขณะอ่านด้วยถ้าเป็นบทที่สนุกสนานตื่นเต้นนักเรียนก็จะมีอารมณ์ร่วมสนุกสนานไปด้วยนะครับและสามารถ

0: จดจำบทร้อยกรองได้อย่างรวดเร็วถ้าอ่านแบบตั้งใจมีสมาธิมีสติในการอ่านก็จะช่วยให้จดจำได้รวดเร็วนะครับรวมไปถึงการช่วยกล่อมกล่าวจิตใจให้เป็นคนอ่อนโยนอ่อนโยนจิตใจดีมีเมตตานะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยก็เป็นการช่วยสืบทอดวัฒนธรรมในการอ่านทนองสนองครับไว้เป็นมรดกของชาติเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางนะครับบันทึกสั้นๆไม่ต้องเยอะนะครับจากนี้ก็ให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้จากคุณค่าของการอ่านบทร้อยกรองนะครับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคำถามสรุปบทเรียนนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าการอ่านบทร้อยกรองมีคุณค่าต่อผู้อ่านและผู้ฟังอย่างไรนักเรียนคิดว่ามีคุณค่าอย่างไรครับใครทราบบ้าง
1: ผู้อ่านได้เห็นความงามของบทร้อยกรองส่วนผู้ฟังได้ทราบซึ้งของในเสียงที่อ่านครับ
0: ผู้อ่านก็จะได้เกิดความอะไรครับผู้อ่าน
1: ความงามของบทร้อยกรอง
0: ผู้อ่านได้รู้ความงามของบทร้อยกรองส่วนผู้ฟังก็ซาบซึ้งในน้ำเสียงของการอ่านใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนสำหรับผู้อ่านเนี่ยได้เห็นความงามของบทร้อยกรองส่วนผู้ฟังได้ซาบซึ้งในเสียงอ่านที่ไพเราะน่าฟังนะครับต่อมาคำถามข้อสุดท้ายนะครับนักเรียนคิดว่าการอ่านบทร้อยกรองเนี่ยช่วยเพิ่มทักษะการร้องเพลงได้หรือไม่อย่างไรกัญญพัฒน์
2: ช่วยค่ะเพราะการอ่านบทร้อยกรองต้องออกเสียงคำให้ไพเราะชัดเจนเหมือนการร้องเพลงค่ะ
0: การอ่านบทร้อยกรองเนี่ยจะช่วยเพิ่มทักษะการร้องเพลงได้หรือไม่กัญญพัฒน์บอกว่าช่วยได้นะครับเพราะว่าการร้องเพลงกับการอ่านบทร้อยกรองก็จะต้องออกเสียงคำให้ชัดเจนเหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของการอธิบายคุณค่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือใบความรู้เรื่องการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านและใบงานเรื่องการอธิบายคุณค่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางกลับไปทบทวนเกี่ยวกับการอ่านบทร้อยกรองนะครับจะได้เพิ่มพูนทักษะการอ่านบทร้อยกรองให้ชำนาญมากยิ่งขึ้นให้คล่องแคล่วด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลก

0: เราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับแต่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรเงี้ยครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV

0: ลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ที่เบื้องการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับวันนี้เราก็ยังคงเรียนกันอยู่เกี่ยวกับเรื่อง DIY My Drink รังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดของเรานะครับซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราก็ได้รังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดกันไปแล้วนะครับซึ่งคุณครูก็ได้ลองมีโอกาสไปชิมนะครับที่นักเรียนได้สร้างได้ลงมือทํามานะครับพบว่าเมนูแต่ละเมนูที่นักเรียนสร้างมานั้นอร่อยมากๆครับถ้าหากว่านำไปเปิดร้านจริงๆเนี่ยรับรองได้ว่าขายดีอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเราจะต้องนำขั้นตอนที่เราได้ลงมือรังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดของเราในชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับเอามาสร้างเป็นการ์ดเพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการทำตามนะครับซึ่งบางกลุ่มก็มีวิธีการที่ซับซ้อนจนเกินไปนะครับในการทำก็ได้มีการตกลงกันในกลุ่มแล้วว่าจะมีการปรับให้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้เข้ามาทำตามได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นในชั่วโมงนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่กิจกรรมกันเลยครับกิจกรรมท้าทาย DIY My Drink รังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดกิจกรรม DIY นี้นะครับจะใช้ความรู้ในเรื่องของการแยกสารที่เราได้เรียนมานำมาใช้ประโยชน์นั่นเองครับสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีดังนี้ข้อแรกเลยนักเรียนจะได้อธิบายการแยกสารเนื้อผสมที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันข้อ2ครับนักเรียนจะได้จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับการแยกสารเนื้อผสมและจุดประสงค์ในวันนี้ไม่ยากเกินไปสำหรับนักเรียนอย่างแน่นอนครับถัดไปนะครับในส่วนของใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้จะเป็นใบงานเรื่อง DIY My Drink ซึ่งจะอยู่ในหน้า84ครับในส่วนนี้นักเรียนสามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับถัดไปครับในส่วนของวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้มีเพียงแค่ข้อเดียวครับไม่ยากเลยซึ่งจะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราจะเริ่มจากข้อที่4นั่นเองครับเช่นเดิมให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

ตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วใช่ไหมครับไหนลองบอกครูสิครับว่าต้องทำอะไรครับในชั่วโมงนี้เราจะต้องออกแบบการ์ดนะครับที่แสดงถึงขั้นตอนการทำเมนูเครื่องดื่มเพื่อให้ลูกค้าได้ทำตามได้นั่นเองนะครับซึ่งในการออกแบบนั้นนะครับอาจจะออกลงในใบกิจกรรมของเราก็ได้นะครับหรืออาจจะบันทึกผลลงในวัสดุอื่นก็ได้ให้เหมือนกับการ์ดของจริงก็ได้เช่นกันนะครับแต่ในวันนี้นะครับคุณครูก็ได้เตรียมอุปกรณ์มาให้นักเรียนนะครับก็คือเป็นกระดาษแผ่นใหญ่อันนี้นะครับวันนี้มีกระดาษแผ่นใหญ่ๆมาให้เลยนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อนักเรียนออกแบบการ์ดลงบนกระดาษนี้แล้วชั่วโมงถัดไปเราจะต้องมานำเสนอนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่อยู่ในห้องนะครับทั้งห้องต้นทางและห้องปลายทางก็จะได้เห็นอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับคุณครูก็เลยเตรียมกระดาษแผ่นใหญ่นี้มาให้นะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับถ้าไม่มีกระดาษแผ่นใหญ่อย่างนี้นะครับก็สามารถออกแบบไปในกระดาษแผ่นเล็กๆหรือเป็นกระดาษแข็งก็ได้นะครับอาจจะทำเป็นแบบในรูปแบบที่สามารถพับได้หรือเปิดปิดได้ให้มีความน่าสนใจก็ได้เช่นกันนะครับและคุณครูก็ได้เตรียมอุปกรณ์ตกแต่งมาให้นักเรียนสำหรับนักเรียนต้นทางแล้วนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนั้นก็สามารถตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับสามารถออกแบบโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยนะครับก่อนที่เราจะลงมือทำกันนะครับคุณครูขอเน้นย้ำเกี่ยวกับการประเมินก่อนนะครับเป็นการประเมินการนำเสนอเมนูเครื่องดื่มของแต่ละกลุ่มนะครับซึ่งเราจะมีการใช้แบบประเมินดังนี้นะครับข้อแรกเลยนักเรียนจะต้องออกแบบเมนูจากวัตถุดิบที่เลือกได้แปลกใหม่มีลูกเล่นสามารถทำได้จริงนะครับข้อถัดมาจะต้องให้เหตุผลในการใช้อุปกรณ์ในขั้นตอนต่างๆได้ดังนั้นในการ์ดของเราจะต้องมีการเขียนอธิบายด้วยว่าเราใช้อุปกรณ์ในการแยกสารใดนะครับพร้อมกับบอกเหตุผลว่าเหตุใดจึงเลือกใช้อุปกรณ์นี้นะครับและประเด็นสุดท้ายนะครับการออกแบบการ์ดนะครับจะต้องอ่านง่ายใช้ถ้อยคำที่กระชับดังนั้นในการประเมินนะครับก็มีเกณฑ์ดังนี้ซึ่งก็คิดว่าไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับนักเรียนห้องต้นทางและนักเรียนปลายทางนั่นเองครับดังนั้นคุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางเลยนะครับว่าช่วงนี้จะต้องทำอะไรบ้างข้อแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องออกแบบการ์ดที่แสดงถึงขั้นตอนการทำเมนูเครื่องดื่มเพื่อให้ลูกค้า

ทำตามเมนูนี้ได้อย่างง่ายนั่นเองครับและสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็สามารถให้คำแนะนำและความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

ใจของแต่ละกลุ่มนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกันเป็นอย่างดีนะครับและแต่ละกลุ่มก็ได้ลงมือช่วยเหลือกันทำงานอย่างเป็นทีมนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูความก้าวหน้ากันนะครับว่าเพื่อนๆห้องต้นทางนั้นทำกิจกรรมไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเชิญแต่ละกลุ่มออกมาด้านหน้าและถามถึงความก้าวหน้านะครับเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนเลยครับเชิญออกมาด้านหน้าครับ

0: เอาละครับสำหรับกลุ่มแรกนี้นะครับนักเรียนได้ลงมือทำอะไรไปบ้างแล้วครับ
1: ได้เขียนวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำค่ะ
0: แล้วยังเหลืออะไรอีกบ้างครับที่เราต้องทำ
1: เหลือการตกแต่งค่ะ
0: เหลือตกแต่งอย่างเดียวใช่ไหมครับแสดงว่าตอนนี้ทำไปได้เยอะแล้วถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนทำเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับ
1: มีเขียนผิดนิดหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: มีคำผิดนะครับดังนั้นหนูจะต้องกลับไปตรวจสอบให้ดีนะครับว่ามีคำไหนเขียนผิดอีกไหมนะครับเจอปัญหาอะไรอีกไหม
1: ไม่มีแล้วค่ะ
0: ไม่มีแล้วนะครับโอเคในกลุ่มช่วยเหลือกันดีใช่ไหม
1: อะไรนะ
0: ในกลุ่มมีการช่วยเหลือกันทำกิจกรรมเป็นอย่างดีถูกไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคขอขอบคุณกลุ่มแรกมากครับกลุ่มที่2เชิญด้านหน้าได้เลยครับ

0: สำหรับกลุ่มที่2นี้ได้ลงมือทำอะไรไปบ้างแล้วครับ
1: ได้เขียนวิธีการทำเขียนอุปกรณ์หัวข้อแล้วก็ตกแต่งค่ะ
0: แล้วสิ่งที่ยังเหลืออยู่อีกเยอะไหมครับ
1: ก็เหลือตกแต่งค่ะ
0: เหลือตกแต่งใช่ไหมครับตอนทำเจอปัญหาอะไรบ้างไหม
1: วิธีการทำบางขั้นตอนมันอาจจะวาดรูปได้ยากค่ะโดยเฉพาะข้อที่โดยเฉพาะข้อที่4ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อบางอย่างมันวาดรูปได้ยากใช่ไหมครับก็เลยต้องใช้เป็นการเขียนแทนนะโอเคอันนี้คือปัญหาที่เราเจอนะครับแล้วได้มีการคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างอื่นอีกไหมหนูแก้ปัญหาอย่างไรถ้าแบบมันวาดรูปได้ยากอย่างนี้
1: เขียนให้เข้าใจขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: เขียนบรรยายให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าของเพื่อนกลุ่มที่2นะครับก็ทำไปได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ยังทำไม่เสร็จก็ต้องเอากลับไปทำต่อนะครับในเวลาว่างเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามานำเสนอกันนะครับดังนั้นเตรียมผู้นำเสนอไว้ด้วยนะครับอันนี้ได้วางแผนเตรียมไว้หรือยัง
1: เตรียมไว้แล้วค่ะ
0: มีการวางแผนไว้แล้วดีมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปนะครับขอเชิญกลุ่มที่3ออกมาด้านหน้าได้เลยครับ

0: คราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูความก้าวหน้าของเพื่อนๆกลุ่มที่3กันบ้างครับ
1: ตอนนี้ได้เขียนวิธีการทำไปแล้วครับก็คือผมจะวาดภาพแล้วก็เขียนอธิบายเล็กน้อยครับ
0: เน้นใช้ภาพเยอะๆนะครับ แล้วก็เขียนน้อยๆเขียนน้อยๆครับ
1: ตอนนี้ที่เหลือก็เหลือการเขียนส่วนผสมและอุปกรณ์ครับแล้วก็การตกแต่งครับ
0: เยี่ยมเลยครับคราวนี้ตอนทำเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับ
1: มีนิดหน่อยครับก็คือคำว่าวิธีทำอะครับมันจะเล็กเกินไปครับ
0: แล้วอันนี้หนูคิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร
1: ก็อาจจะต้องขยายอีกนิดนึง
0: ขยายอีกนิดนึงนะครับจะขยายยังไงครับมันเขียนไปแล้วลบได้ไหมนี่ลบได้ไหม
1: น่าจะได้นะครับ
0: น่าจะได้เหรออาจจะต้องไปหาวิธีดูนะครับว่าจะขยายอย่างไรให้คำว่าวิธีทำนี้ใหญ่ขึ้นนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือเป็นความก้าวหน้าของเพื่อนเพื่อนกลุ่มที่3นะครับขอบคุณเพื่อนมากครับต่อไปเดี๋ยวเราลองไปดูความก้าวหน้าของเพื่อนเพื่อนกลุ่มที่4กันบ้างครับเชิญมาด้านหน้าได้เลยครับ

0: บ้างครับตอนนี้
1: เหลือการตกแต่งครับ
0: เหลือการตกแต่งอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับเห็นมีการร่างภาพไว้แล้วนะครับตอนทำเจอปัญหาอะไรบ้างไหม
1: มีครับ
0: เจอปัญหาอะไรครับ
1: ควรเขียนให้กระชับขึ้นหรือสั้นลงครับ
0: อ๋อตอนนี้คือเรายังเขียนแล้วยังดูยาวไปใช่ไหมครับยังไม่กระชับนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมีการปรับปรุงไหมไม่ปรับปรุงเหรอตอนนี้เราเจอปัญหาแล้วนะรู้แล้วว่าเราเขียนยาวไปแล้วมันไม่กระชับอ่ะแล้วอยู่ในเกณฑ์การประเมินด้วยใช่ไหมต้องใช้ถ้อยคำที่กระชับอ่านง่ายถูกไหมครับดังนั้นเรารู้แล้วว่าของเราเนี่ยยังไม่กระชับดังนั้นเราควรปรับปรุงไหมเราควรปรับปรุงนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับสามารถกลับไปปรับปรุงได้นะครับแล้วก็เตรียมตัวนำเสนอมาด้วยในชั่วโมงถัดไปนะครับแล้วก็ตรวจสอบคำให้ดีนะครับว่ายังมีคำผิดหรือคำถูกอยู่ไหมนะครับอ่ะขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มนี้มากครับต่อไปครับลองมาดูความก้าวหน้าของเพื่อนกลุ่มสุดท้ายเชิญมาด้านหน้าได้เลยครับ

0: ของเพื่อนๆกลุ่มที่4นี้นะครับได้เริ่มต้นทำอย่างไร
1: เขียนหัวข้อครับและวิธีการทำครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ครับ
0: ครับแล้วยังเหลืออะไร

0: กลุ่มนี้ได้ลงมือทำอะไรไปบ้างแล้ว
1: ตกแต่งและเขียนวิธีทำค่ะ
0: มีการเขียนวิธีทำการตกแต่งลงไปได้เยอะแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่อ
0: ันนี้เกือบเสร็จหรือยัง
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: เสร็จแล้วแล้วยังเหลืออะไรครับอีกไหมครับเนี่ย
1: ไม่เหลือแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1: เสร็จสมบูรณ์เลยค่ะ
0: นะครับมีวิธีการทำมีการเขียนวิธีการเลือกใช้วัตถุดิบหรือยังขอโทษครับเขียนเหตุผลในการเลือกใช้อุปกรณ์หรือยังเพราะว่ามีอยู่ในเกณฑ์ด้วยนะว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรเพราะอะไรแสดงว่ายังขาดอีกบางส่วนนะครับตอนแรกเราคิดว่าเสร็จแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะลืมดูเกณฑ์ดังนั้นนักเรียนปลายทางนะครับดูเกณฑ์ให้ดีนะครับว่าเกณฑ์ที่เราจะต้องเอามาประเมินเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับพยายามทำให้ได้ตามเกณฑ์นะครับคราวนี้กลุ่มเราตอนระหว่างทำเนี่ยเจอปัญหาอะไรไหม
1: เจอค่ะ
0: ครับ
1: คือสีอะตรงสีตรงนี้คือมันอ่อนไปแทบมองไม่เห็นค่ะ
0: แล้วหนูแก้ปัญหาอย่างไร
1: กะว่าจะเอาสีดำมาทับแทนค่ะ
0: กะว่าจะเอาสีดำมาทับแทนเป็นในส่วนของการตกแต่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเหลืออะไรอีกไหม
1: ไม่เหลือแล้วค่ะ
0: ไม่เหลือแล้วนะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับแต่ละกลุ่มทบทวนเกณฑ์การประเมินให้ดีนะครับตรวจสอบคำถูกคำผิดนะครับให้ดีแล้วก็พยายามตกแต่งให้สวยงามนะครับขอบคุณเพื่อนมากครับดังนั้นในวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นความก้าวหน้าของเพื่อนๆในห้องต้นทางกันแล้วนะครับซึ่งคุณครูคิดว่าเพื่อนๆห้องปลายทางนี้นะครับก็น่าจะทำได้ไม่แพ้กับห้องต้นทางเลยนะครับดังนั้นในวันนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆกลุ่มใดที่ยังทำกิจกรรมไม่เสร็จก็สามารถกลับไปทำต่อในเวลาว่างให้เสร็จนะครับแล้วก็เตรียมตัวนำเสนอมานำเสนอกันในชั่วโมงหน้าแล้วเราก็จะทำการประเมินกันให้คะแนนเพื่อนในชั่วโมงหน้าด้วยเช่นกันนะครับและในส่วนของการสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะเป็นการนำความรู้ที่เราได้เรียนมานะครับเกี่ยวกับเรื่องการแยกสารมาใช้ประโยชน์นะครับรวมถึงในการออกแบบการ์ดในวันนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งก็สามารถสรุปได้ดังนี้นะครับในการออกแบบการ์ดเพื่อสื่อสารถึงขั้นตอนการทำเครื่องดื่มสามารถทำได้หลากหลายวิธีและควรออกแบบการ์ดให้อ่านง่ายและแสดงให้เห็นถึงวิธีการแยกสารเนื้อผสมนะครับยกตัวอย่างเช่นใช้การหยิบออกหรือการร่อนเพื่อแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากวัตถุดิบใช้การกรองการตกตะกอนหรือการรินออกเพื่อแยกเศษใบชาดอกเก๊กฮวยหรือเมล็ดส้มออกจากเครื่องดื่มนั่นเองนะครับซึ่งก็ยังมีหลายกลุ่มเลยนะครับที่ยังไม่ได้เขียนในส่วนนี้นะครับที่มีข้อความที่แสดงออกถึงการใช้วิธีการแยกสารมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับดังนั้นนักเรียนก็กลับไปเพิ่มเติมลงในการ์ดของนักเรียนได้เช่นกันนะครับและก่อนที่เราจะจากกันไปในชั่วโมงนี้นะครับคุณครูก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนมาประเมินตนเองนะครับโดยการที่ให้นักเรียนประเมินตนเองนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันได้ทำไปนะครับโดยให้นักเรียนทำแบบประเมินตนเองในข้อที่2ตามความเป็นจริงซึ่งจะอยู่ในหน้าที่87นะครับซึ่งในส่วนนี้นักเรียนสามารถทำในเวลาว่างได้เลยนะครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเรายังคงเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องเดิมนะครับ DIY My Drink รังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดครับซึ่งจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเราจะมานำเสนอข้อมูลกันแล้วก็ประเมินให้คะแนนเพื่อนๆกันนั่นเองนะครับและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะครับก็จะเป็นใบงานเรื่อง DIY My นะครับหรือเป็นกราฟที่นักเรียนได้ออกแบบไว้ในชั่วโมงนี้นั่นเองนะครับพร้อมกับเตรียมตัวนำเสนอมาอย่างดีเลยนะครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศ 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
4: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
5: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
4: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
5: กูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
4: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
5: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
6: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
5: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
4: ทำไมอ่ะ
5: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
4: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
7: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
5: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
4: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
5: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
4: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
5: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
4: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
8: อามานิโจติระโสยะตาสปีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
4: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์ครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาขึ้นหน่วยที่สอดก็คือหน่วยเพื่อนบ้านของเรานะครับซึ่งในเรื่องแรกเนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของพัฒนาการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาครับผมนักเรียนครับรู้จักเมียนมาไหมครับ
2: รู้จักคร
1: ับ เคยได้ยินใช่ไหมครับ
2: เ
1: มียนมาหรือตามความเข้าใจของเราคือประเทศอะไรครับ
2: พม่า
1: พม่านั่นเองก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูมีภาพให้นักเรียนได้ชมนะครับนักเรียนคิดว่าภาพนี้คือภาพอะไรครับ
2: เครื่องแต่งกาย
1: เครื่องแต่งกายหรือการแต่งกายชุดแต่งกายของอะไรครับ
2: ชาว
1: เมียนมานั่นเองลักษณะสำคัญเป็นอย่างไรครับนักเรียนเห็นอะไรบ้าง
3: ใส่หมวก
1: มีการใส่หมวกใส่ที่คาดใช่ไหมครับอะไรอีกผ้าถุงแล้วก็สโลงของผู้ชายใช่ไหมครับเก่งมากคือเป็นเอกลักษณ์ของเมียนมานั่นเองภาพต่อไปครับรู้จักไหมครับคืออะไรเคยเห็นไหมคืออะไรครับแป้งดินสอพองใช่ไหม
4: แป้งมอน
1: แป้งมอนเหรอครับไม่ใช่ยังไม่ใช
5: ่ธนาคาร
1: ธนาคารเคยได้ยินธนาคารไหมครับนักเรียนแป้งที่อยู่บริเวณแก้มของผู้หญิงนะครับหรือผู้ชาย

0: ก็ได้เรียกว่าอะไรครับของเมียนมาธานาคานั่นเองนักเรียนคิดว่าธานาคาคืออะไรครับ
1: แป้ง
0: หรอใช่ไหม
1: ดิน
0: เหรอครับเก่งมากตบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าเกิดจากธานาคาก็คือเกิดจากเป็นแท่งไม้ใช่ไหมครับเป็นเนื้อไม้นั่นเองเอามาฝนนะครับทำให้เกิดเป็นแป้งที่เป็นสีขาวนวลหรือสีเหลืองนะครับแล้วก็นำมาผสมน้ำแล้วก็นำมาทาครับสรรพคุณคือเพื่ออะไรครับทราบไหมลดสิวบำรุงผิวหน้านะครับเก่งมากต่อไปครับคิดว่าคือภาพอะไรครับ
1: การเต
0: ้
1: นรำ
0: การเต้นรำประเพณีของอะไรครับใช่เมียนมาไหมใช่มอนไหมครับไม่เป็นไรครับนักเรียนอันนี้คุณครูนำของชาติพันธุ์คชินครับรู้จักคชินไหมไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับเนื่องจากเมียนมาเนี่ยมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงมากนะครับถึง135ชาติพันธุ์เลยเยอะไหมครับเยอะมากนะครับคุณครูได้นำภาพของชาติพันธุ์คชินมาที่อยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศเมียนมานะครับต่อไปครับเคยเห็นไหมครับชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรชื่ออะไรครับนางองซานซูจีนะครับก็ถือว่าเป็นผู้นำของเมียนมานะครับเป็นอดีตผู้นำนะครับแล้วก็เป็นบุตรขององซานนายพลองซานนะครับผู้เป็นประกาศเอกราชจากประเทศอะไรครับเมียนมาอยู่ในอาณานิคมของประเทศอะไร
1: อ
0: ังกฤษครับผมแล้วก็พ่อของเขาเนี่ยนายพลองซานเนี่ยเป็นผู้ประกาศเอกราชนะครับออกจากประเทศอังกฤษนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือภาพเกี่ยวกับเมียนมานะครับที่คุณครูกระตุ้นให้เรียนได้รับชมนะครับเกี่ยวกับอะไรครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมใช่ไหมชาติพันธุ์ต่างๆการเมืองการปกครองใช่ไหมครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนการเรื่องของเมียนมากันนะครับโดยการพูดถึงในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการเมืองการปกครองกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับรวมทั้งเกิดทักษะในการนำเสนอข้อมูลแล้วก็เห็นความสำคัญของการสืบค้นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกกันเรื่องของพัฒนาการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับก่อนอื่นเลยครับคุณครูมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนได้รับชมเหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นวิดีทัศน์เนี่ยอับการสรุปใจความสำคัญของเมียนมานะครับนักเรียนพร้อมไหมครับ
1: พร
0: ้อมนะระหว่างที่รับชมวิดีทัศน์เนี่ยนักเรียนสามารถจดบันทึกข้อความได้นะครับเดี๋ยวท้ายวิดีทัศน์เนี่ยคุณครูจะมีคำถามเช่นเคยครับธงชาติของประเทศอะไรครับนักเรียน
1: เม
0: ีย
1: นมาน
0: ะพร้อมที่จะรับชมวิดีทัศน์ไหมครับเชิญรับชมครับผม
2: ประเทศเมียนมาหรือชื่อเดิมว่าพม่ามีอาณาเขตติดต่อกับประเทศอินเดียบังกลาเทศจีนลาวไทยอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันเป็นประเทศที่มีแหล่งวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนามากมายเช่นวัดเจดีย์และพระพุทธรูปกระจายอยู่ทั่วประเทศและเป็นประเทศหนึ่งที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าทางเศรษฐกิจมากมายเมียนมามีพื้นที่ 657,740 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับ2รองจากประเทศอินโดนีเซียเมืองหลวงคือเนบิดอร์เดิมเมืองหลวงคือเมืองย่างกุ้งจนกระทั่งปีพุทธศักราช 2548ประเทศเมียนมาได้ย้ายเมืองหลวงมาที่เนบิดอร์ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางประเทศและได้ย้ายสถานที่ราชการมาไว้ที่เมืองนี้เมียนมามีประชากรประมาณ58ล้านคนประกอบด้วยเชื้อชาติต่างๆมากถึง135เชื้อชาติซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ68เป็นเชื้อชาติเมียนมาที่เหลือเป็นเชื้อชาติอื่นๆเช่นฉานกะเรนคชินจีนมอญและอินเดียนชาวเมียนมาร้อยละ92นับถือศาสนาพุทธรองลงมาคือศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามภาษาราชการคือภาษาเมียนมาและมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ระบอบการปกครองเป็นแบบรัฐสภามีประธานาธิบดีเป็นประมุขและเป็นผู้นำรัฐบาลธงชาติเมียนมามีความหมายดังนี้แถบสีเหลืองหมายถึงความสามัคคี แถบสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์แถบสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความเข้มแข็งรูปดาว5แฉกสีขาวหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพวันชาติตรงกับวันที่4มกราคมหลังวันขึ้นปีใหม่เพียง3วันดอกไม้ประจำชาติคือดอกประดุกหรือดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรงและความทนทานเป็นดอกไม้ที่ขาดไม่ได้ในงานประเพณีและพิธีทางศาสนาสกุลเงินคือจัดซึ่ง1บาทไทยจะเท่ากับประมาณ36จัดสินค้าส่งออกที่สำคัญคือแก๊สธรรมชาติไม้ข้าวเมล็ดพืชอัญมณีสิ่งทอสินค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่เครื่องจักรกลใยสังเคราะห์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สถานที่สำคัญในเมียนมามีทั้งในย่างกุ้งและเนบีดอย่างกุ้งมีเจดีย์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมียนมามานานนั่นคือเจดีย์ชเวดากองเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวพุทธในเมียน

0: เนบิดอร์มีสถานที่จำลอง5มหาสถาน
1: จริงๆครับองค์นี้ชเวตากองจำลองผมคุยกันข้างล่างว่าองค์นี้สร้างความสูงไม่เท่ากับองค์จริง
2: เขาทำเสมอไม่ได้เพราะว่าองค์จริงมันศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่อันนี้นะคะเขาทำเป็นแบบว่าไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของเมืองเนปิตอนะคะ
3: ให้ประชาชนมาเคารพบูชาให้เขา
2: อย่างที่ว่าใครที่ไม่สามารถที่จะไปไหว้เจดีย์ชเวตากองที่ยังคงได้นะมาไหว้ที่นี่แทน
1: จำลองทุกอย่างเหมือนจริงไหมฮะอย่างเช่นบริเวณรอบๆหรือว่าจะองค์จริงปิดทองทองจริงด้วย
2: ใช่แต่ว่าองค์นี้ไม่ได้ปิดทองทั้งหมดนะคะองค์นี้นะคะดูจากข้างล่างนะคะจะแตกต่างกันเป็นสีนะคะข้างบนยอดเองที่ประกายอยู่นะคะเป็นทองแล้วก็ถ้าเป็นองค์จริงข้างบนก็จะมีเพชรนะคะน้ำหนักจะสูงกระหลัดนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีนะคะแต่ว่าลักษณะการสร้างก็เหมือนกันนะคะทรงระฆังคว่ำนะคะแล้วก็ฐานก็แปดเหลี่ยมนะคะ
1: ผมเห็นคนเขาเดินเข้าออกได้ด้วย
2: ใช่ค่ะที่นี่ก็จะแตกต่างกับที่ยังกุ้งอย่างก็คือสามารถที่จะเข้าไปข้างในแล้วก็เวียนเทียนข้างในได้ไม่ร้อนนะคะเพราะว่าที่ยังกุ้งมันจะมีสิ่งของพระพุทธเจ้าสมบิพระเกศาเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเข้าไปได้แต่ที่ไม่ได้มีอย่างนั้นมีแต่พระพุทธรูปอยู่ข้างในถ้าเราสามารถที่เข้าไปข้างใน
3: เข้าไปดูอ่ะ
2: โอเคภายในค่ะ
4: ภายในเจดีย์แห่งนี้ตกแต่งอย่างสวยงามครับด้วยลวดลายประดับประดาสีทองรวมถึงใช้หินอ่อนตกแต่งในอีกหลายๆจุดและเรายังสังเกตเห็นชาวพม่าเดินทางเข้ามาสักการะกันอย่างไม่ขาดสายครับนอกจากองค์ชเวดากองจำลองแล้วที่เมืองเนบิดอร์ยังได้จำลองพระมหาไมยมุนีเจดีย์ชเวมอดอร์เจดีย์ชเวสีกองและพระธาตุอินแขวน5มหาบูชาสถานที่ชาวพม่าเคารพนับถือครับ

0: ครับขอบคุณสื่อวิดิทัศน์จาก DLIT Resource คลังสื่อการสอนนะครับนักเรียนครับหลังจากที่ได้รับชมวิดิทัศน์นะครับนักเรียนได้อะไรจากวิดิทัศน์บ้างครับ
1: เม
0: ื
1: องหลวง
0: ชื่อว่า
1: เนป
0: ิดอนะครับแล้วเมืองหลวงเก่าชื่อว่าอะไรครับ
1: ยาง
0: กุ้งนั่นเองมีการย้ายเมืองหลวงขึ้นไปที่เนปิดอนะครับบริเวณตอนกลางของประเทศนั่นเองอะไรอีกครับนอกจากเมืองหลวง
1: สก
0: ุ
1: ลเง
0: ินคืออะไรครับเงินจัดนั่นเองอะไรอีกครับ
1: ศาสนา
0: ส่วนใหญ่ของเมียนมานับถือศาสนาอะไรครับศาสนาพุทธครับผมอะไรอีกครับอยู่ติดกับ
1: อ
0: ินเดียบังคลาเทศ
1: จ
0: ี
1: น
0: ไทยทะเลอันดามันแล้วก็ลาวครับผมคุณครูขอแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมนะครับประธานาธิบดีมีการอัปเดตใหม่นะครับเป็นมยินชเวนะครับได้เป็นประธานาธิบดีรักษาการนะครับจากสื่อวิดิทัศน์เนี่ยไม่ใช่มยินชเวนะครับแต่ปัจจุบันเป็นมยินชเวแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับนักเรียนครับสำหรับข้อมูลพื้นฐานของประเทศเมียนมาเนี่ยเมืองหลวงคือเนปิดอนั่นเองแล้วก็ศาสนาหลักคือศาสนาพุทธใช่ไหมครับศาสนารองล่ะครับที่มีการนับถือคือ
1: คริ
0: สต์แล้วก
1: ็อิ
0: สลามนะครับประชากรมีทั้งหมด55ล้านคนโดยประมาณนะครับแล้วก็สกุลเงินใช้สกุลเงินจัดนะครับพื้นที่ที่มีการอาณาเขตติดต่อของประเทศเมียนมามีไทยลาวจีนอินเดียแล้วก็บังคลาเทศใช่ไหมครับนักเรียนครับมีอาณาเขตติดกับทะเลอะไรครับ
1: อ
0: ันดามันทางด้านใต้ของประเทศใช่ไหมครับแล้วก็ทะเลอะไรครับ
1: ทะเล
0: อะไรเป็นมหาสมุทรอินเดียนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเป็นมหาสมุทรอินเดียนั่นเองนักเรียนครับต่อไปครับคุณครูจะพูดด้านเศรษฐกิจของเมียนมานะครับซึ่งคุณครูเนี่ยได้สรุปออกมาเป็น3ประเด็นหลักๆนะครับทางด้านเศรษฐกิจของเมียนมาประเด็นแรกนะครับคือประเด็นเรื่องของการทําเกษตรเป็นพื้นฐานของประเทศเมียนมานะครับนักเรียนคิดว่าในเมียนมาเนี่ยมีการทําเกษตรคิดว่าเขาทําอะไรครับ
1: ปล
0: ู
1: กข้าว
0: เนื่องจากอะไรทราบไหมเนื่องจากอะไรครับการปลูกข้าวได้เนี่ยแสดงว่าภูมิศาสตร์เขาต้องทำยังไงต้องเป็นอย่างไรครับ
1: มีน้ำ
0: มีอะไรครับมีดินที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำและมีดินที่อุดมสมบูรณ์แล้วมีอะไรครับโดยรวมนะครับก็คือมีแม่น้ำใช่ไหมแม่น้ำหลายสายในเมียนมานะครับซึ่งแม่น้ำสายสำคัญเนี่ยนักเรียนรู้จักแม่น้ำอิราวดีไหมครับ
1: รู้จักคร
0: ับ เคยได้ยินไหมแม่น้ำอิราวดีแม่น้ำสตงแล้วก็แม่น้ำสารวินนะครับเป็นแม่น้ำสามสายหลักของเมียนมานั่นเองซึ่งบริเวณตอนกลางของประเทศเนี่ยจะมีการทำพื้นที่เกษตรกรรมนะครับการทำนานั่นเองเนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำใช่ไหมครับแล้วก็เป็นบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนะครับมีความอุดมสมบูรณ์มากคำว่าดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนักเรียนคิดว่าทำไมถึงมีความอุดมสมบูรณ์ครับบริเวณปากแม่น้ำเนี่ยทำไมถึงมีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าอยู่ติดแม่น้ำยังไม่ใช่ครับมีการพัดพาอะไรมาครับไม่ใช่ทรัพยากรครับพัดพาอะไรจากข้างบนลงมาข้างล่างดินมีความอุดมสมบูรณ์ครับเขาพัดพาอะไรมาตะกอนนักเรียนมีการพัดพาตะกอนจากข้างบนนะครับมาสะสมบริเวณปากแม่น้ำทำให้บริเวณปากแม่น้ำเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็มีการทำเกษตรได้ผลผลิตมากนะครับต่อไปครับผมด้านทรัพยากรธรรมชาติของเมียนมานักเรียนคิดว่าจากวิดิทัศน์เนี่ยเขาได้พูดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติของเมียนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีอะไรบ้างครับ
1: ม
0: ีแก๊สธรรมชาติ
1: อ
0: ัญมณีป่าไม้ข้าวแล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆใช่ไหมครับนักเรียนครับสำหรับทรัพยากรธรรมชาติของเมียนมาหลักๆจะเป็นป่าไม้ถ้าเราดูแผนที่ของเมียนมาเนี่ยบริเวณตอนบนของประเทศแล้วก็ตอนระหว่างด้านตะวันตกและตะวันออกเนี่ยจะเป็นป่าไม้และภูเขาสูงนะครับมีป่าไม้มากนั่นเองมีแค่ตอนกลางนะครับที่เป็นพื้นที่โล่งๆนะครับแล้วก็มีการพบอะไรครับแก๊สธรรมชาติน้ำมันปิโตรเลียมนะครับที่เป็นทรัพยากรสำคัญของเมียนมารวมทั้งอะไรครับอัญมณีพวกหยกต่างๆนะครับก็พบที่เมียนมาเหมือนกันนะครับหยกพม่านั่นเองเก่งมากครับต่อไปครับด้านการลงทุนจากต่างประเทศนะครับประเทศหลักๆที่มาลงทุนในเมียนมานะครับมีประเทศสิงคโปร์ประเทศจีนประเทศฮ่องกงนะครับแล้วก็ประเทศไทยเป็นหลักนะครับ ในการมาลงทุนที่ประเทศเมียนมานักเรียนคิดว่าต่างชาติมาลงทุนที่เมียนมาในเรื่องของอะไรครับ
1: ทร
0: ัพยากรธรรมชาตินั่นเองไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ปิโตรเลียมแล้วก็แก๊สธรรมชาตินะครับต่อไปครับด้านสังคมนะครับจากวิดิทัศน์เลยนะครับที่คุณครูบอกไว้ว่าด้านสังคมของเมียนมาเนี่ยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ใช่มั้ยครับชาติพันธุ์คืออะไรครับเชื้อชาติหรือชนชาติใช่มั้ยครับที่มีหลากหลายนั่นเองนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างครับไทยใหญ่เคยได้ยินไทยใหญ่มั้ยครับไทยใหญ่อะไรอีกกะเหรี่ยงมอญนักเรียนครับสําหรับเมียนมาเนี่ยก็คือคนพม่าใช่มั้ยครับคนพม่าก็ถือว่าเป็นชาติพันธุ์หนึ่งในเมียนมาแต่แค่มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากนะครับเยอะประมาณ2ใน3ของประชากรทั้งหมดนะครับส่วนอีก1ใน3เนี่ยจะเป็นกลุ่มชนต่างๆในเมียนมานะครับที่มีกว่า135กลุ่มชนชาติพันธุ์เลยนั่นเองหลักๆก็ที่เรารู้จักกันก็มีม่อนมีกะเหรี่ยงใช่มั้ยครับมีคชินนั่นเองบริเวณที่ติดกับชายแดนประเทศไทยนะครับครับสําหรับด้านศาสนาและความเชื่อของเมียนมานะครับนักเรียนตามวิดิทัศน์เนี่ยวิดิทัศน์ได้นําเสนอศาสนาอะไรครับศาสนาพุทธเป็นหลักใช่มั้ยรองมาคือคริสต์แล้วก็รองมาคืออ
1: ิ
0: สลามใช่มั้ยครับแต่จริงๆแล้วนักเรียนภาพนี้มั้ยครับเคยเห็นมั้ยเคยเห็นมั้ยครับที่จิ้มที่บริเวณหน้าผากคิดว่าคืออะไรครับเทพทันใจนักเรียนเคยได้ยินมั้ย
1: เคย
0: เทพทันใจนักเรียนคิดว่าเป็นศาสนาอะไรครับ
1: พุทธอิสลาม
0: ไม่ใช่ฮินดูครับไม่ใช่ศาสนาอิสลามครับไม่ใช่คริสต์ด้วยนักเรียนเป็นความเชื่อที่นับถือผีนะครับพื้นฐานดั้งเดิมของเมียนมาเนี่ยจะมีการนับถือผีเป็นหลักนะครับจากนั้นศาสนาพุทธเข้ามาทีหลังแล้วก็ผสมกบกลืนกันกลายเป็นศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาผีรวมกันนะครับสําหรับพื้นฐานของเมียนมาเนี่ยมีการนับถือนัดนอหนูมหานกาตอเต่านะครับนัดซึ่งเป็นผีประจําบ้านเมืองของเมียนมานั่นเองต่อไปครับสําหรับด้านสังคมอีกด้านนึงครับคือความยากจนนั่นเองซึ่งความยากจนเนี่ยเมื่อปี2566นะครับมีการสำรวจว่าประเทศเมียนมามีประชากรนะครับประมาณ 49% เลยที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนนะครับของเมียนมาซึ่งเส้นความยากจนของเมียนมาเนี่ยจะอยู่ที่ 1,300 จัดต่อวันนะครับหรือประมาณ18บาทต่อวันเท่านั้นเองน้อยไหมครับน้อยนะต่อไปครับผมด้านการเมืองการปกครองครับสำหรับอันแรกนะครับคุณครูได้ยกตัวอย่างการปกครองทั้ง3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกคือเป็นช่วงของยุครัฐโบราณนะครับรัฐโบราณในเมียนมามีอะไรบ้างครับนักเรียนทราบไหมรู้จักอาณาจักรมอญไหมครับอาณาจักรหงสาวดีประมาณนี้นะซึ่งรัฐโบราณเริ่มแรกของเมียนมาเนี่ยก็จะมีพวกพยูเคยได้ยินไหมครับไม่เคยใช่ไหมฮะคุ้นรัฐพยูนะครับรัฐมอญต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณพื้นที่ของเมียนมานั่นเองคุณครูได้ยกตัวอย่างรูปแบบเจดีย์นะครับเห็นไหมเจดีย์แบบนี้เคยเห็นไหมครับไม่เคยนะครับอันนี้คือเจดีย์นะครับในอาณาจักรพยูนะครับซึ่งเป็นอาณาจักรเริ่มแรกของเมียนมานั่นเอง
2: คล้ายๆสมัยทวารวดีของไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอารยธรรมเริ่มแรกของเมียนมานั่นเอง
0: ซึ่งลักษณะของเจดีย์เนี่ยจะเป็นรูปอะไรครับคิดว่าคือรูปอะไร
1: ระฆ
0: ังใช่ไหมรูปอะไรนะครับรูปโกดยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ฮะเป็นรูปแบบไหนครับยังไม่ใช่ฮะนักเรียนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นรูปแบบ
2: เป็นทรงลอมฟาง
0: เป็นมนๆนะครับกลมๆแบบนี้ต่อไปครับผมช่วงเวลาต่อมาเนี่ยมีการยุคล่าอาณานิคมนะครับของชาติตะวันตกนั่นเองชาติตะวันตกที่มาปกครองเมียนมาคือประเทศอะไรครับประเทศอังกฤษเก่งมากอังกฤษเนี่ยได้มาล่าอาณานิคมแล้วก็ยึดดินแดนประเทศเมียนมานะครับอยู่ภายใต้การปกครองนั่นเองต่อมาครับเมื่ออังกฤษเนี่ยได้ปกครองอยู่สักพักหนึ่งนะครับเขาเนี่ยก็ได้มีการอะไรครับนำทรัพยากรจากประเทศเมียนมาเนี่ยออกไปใช่ไหมฮะก็คือได้ปกครองแล้วก็ใช้ทรัพยากรใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ก็ตัดป่าไม้ใช่ไหมครับและท่าต่างๆก็ได้นำออกไปค้าขายนะครับแล้วก็ในยุคต่อมานะครับคือยุคสาธารณรัฐนะครับ หลังจากที่อังกฤษเข้ามาปกครองเนี่ยมีผู้นำคนหนึ่งนะครับก็คือผู้นำอองซานใช่ไหมที่คุณครูพูดไปเบื้องต้นได้ทำการอะไรครับแยกตัวออกจากอะไรประกาศอะไรครับ
1: ประกาศ
0: เอกราชหรือสันติภาพนะครับจะออกจากประเทศ
1: อ
0: ังกฤษนั่นเองแล้วก็ตั้งประเทศเมียนมาขึ้นมานะครับต่อไปครับผมคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำนะครับเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนักเรียนคุณครูจะมีชี้แจงกิจกรรมนะครับคุณครูภาพมานะครับแล้วก็ให้นักเรียนทายว่าภาพที่คุณนำมาเนี่ยเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดประเพณีใดครับวัฒนธรรมใดนะครับแล้วก็ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: นะมาดูภาพแรกครับคือภาพอะไรครับรู้ได้ไงว่าคือหมากเคยเห็นไหมเคยเห็นนะที่บ้านใครมีคุณย่าคุณยายกำลังเคี้ยวหมากอยู่ไหมครับตอนนี้ยังมีอยู่นะครับโอเคประเทศไทยก็มีการเคี้ยวหมากเหมือนกันนะครับเหมือนกันครับประเทศเมียนมาก็มีการเคี้ยวหมากซึ่งการเคี้ยวหมากในประเทศเมียนมาเนี่ยจะเป็นการเคี้ยวหมากตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะครับวัยรุ่นก็เคี้ยวหมากกันแล้วแล้วก็มีการเคี้ยวหมากเป็นวงกว้างเลยนะนักเรียนเยอะมากนักเรียนคิดว่าแดงๆคืออะไรครับ
1: ปูนแดง
0: ปูนแดงนั่น

0: เองแล้วก็บริเวณที่เป็นชิ้นๆเนี่ยจะเป็นหมากนะครับหมากจะเป็นผลกลมๆแล้วก็ผ่าแล้วเอาเนื้อข้างในมานะครับนักเรียนครับสำหรับหมากในประเทศเมียนมาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งเสพติดไหมครับ
1: ไม่
0: ถือว่าเป็นสิ่งเสพติดนะเหมือนบุหรี่เลยนักเรียนการเคี้ยวหมากเนี่ยจะพบนิโคตินนะครับเนื่องจากหมากพม่าเนี่ยจะมีการใส่ใบยาสูบไปด้วยผสมไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเทศต่างๆใส่ลงไปด้วยนะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยมีรายงานว่ามีผู้เป็นมะเร็งทางช่องปากของเมียนมาเนี่ยประมาณ 5-60,000 คนต่อปีเลยนะครับเยอะไหมครับ
1: เยอะ
0: เยอะมากนะครับแต่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมของเขานะครับต่อไปครับนี่วัฒนธรรมการเคี้ยวหมากนั่นเองกินไหมครับหมากเนี่ย
1: ไม่
0: กินนะนักเรียนเป็นการเคี้ยวแล้วก็บ้วนทิ้งนะครับต่อไปครับที่ไหนครับใช่ไหมภูเขาทองเหรอครับไม่ใช่นะนักเรียนเห็นก้อนหินไหมครับกำลังจะทำไมตกแล้วแต่ตกไหมไม่ตกนะที่ไหนนักเรียนยังไม่ใช่เขาคิสกูดครับอันนี้คือที่ประเทศเมียนมานะนักเรียนนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเรียกว่าพระธาตุอินแขวนนั่นเองพระธาตุอินแขวนสำหรับพระธาตุอินแขวนนะครับหรือเรียกว่าใจดีใจทีโยนะครับอยู่ที่บริเวณลัดมอนนะครับถือว่าเป็นสถานที่แสวงบุญของชาวพุทธนะครับในประเทศเมียนมานะครับเชื่อกันว่านะครับบริเวณพระเจดีย์เนี่ยบรรจุพระเกศาธาตุเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับชเวดากองเลยที่ประเทศเมียนมานะครับพระเกศาธาตุคืออะไรครับพระเกศาธาตุใช่เส้นผมของพระพุทธเจ้าเส้นผมของพระพุทธเจ้านะครับต่อไปเห็นอะไรบ้างครับวัดเจดีย์อะไรอีกต้นไม้ดูจำนวนด้วยนักเรียนจำนวนเป็นอย่างไร
1: เยอะ
0: มากนะครับนักเรียนคิดว่าคือที่ไหนไม่ใช่ชเวดากองครับนักเรียนเคยได้ยินพุกามไหมนี่คือเมืองพุกามนะครับเรียกว่าเป็นทะเลเจดีของพุกามนั่นเองคิดว่าเจดีในพุกามเนี่ยมีกี่เจดีครับ
1: ประมาณ30
0: ประมาณ30ประมาณ100ยังไม่ใช่ครับ
1: 120
0: น้อยไปครับ120300น้อยไปครับ500น้อยไปครับ1,000ยังน้อยไปอยู่ครับ 10,000 ครับนักเรียนสมัยก่อนเนี่ยบริเวณพุกามเนี่ยมีเจดีย์ถึง 10,000 เจดีย์เลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเหลือเจดีย์ที่สมบูรณ์จริงๆประมาณ 2,200 นะครับเนื่องจากบริเวณพุกามเนี่ยเป็นบริเวณที่มีรอยเลื่อนพาดผ่านเข้าใจคําว่ารอยเลื่อนพาดผ่านมั้ยรอยเลื่อนคือบริเวณที่จะเกิดแผ่นดินไหวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแสดงว่าเจดีย์เนี่ยที่มีอายุ 3,000 4,000 ปีอยู่ได้มั้ยครับ
1: ไม
0: ่ได้นะก็ล้มไปนะครับสำหรับนี่คือเจดีย์ที่เมืองพุกามนะครับเรียกว่าเป็นทะเลเจดีย์เลยปัจจุบันนะครับทะเลเจดีย์ที่พุกามเนี่ยได้รับเป็นมรดกโลกจากใครครับยูเนสโกนะครับได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่1นะครับเรื่องพัฒนาการของสาธารณรัฐเมียนมานะครับนักเรียนครับเปิดไปหน้าที่182ครับชี้แจงกิจกรรมของผู้เรียนนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่1นะครับแล้วก็ศึกษาสื่อจาก PowerPoint นะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับรบกวนแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับชี้แจงคำสั่งแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับผมนักเรียนมีคำถามไหมครับ
1: ไม่มี
0: นะหากมีคำถามสามารถถามคุณครูได้นะครับนักเรียนเริ่มทำได้ครับ

0: เด็กๆไปงานที่1เรียบร้อยไหมครับ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: นะเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับว่าพัฒนาการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเนี่ยคำตอบเป็นอย่างไรนะครับมาดูโจทย์แรกนะครับนักเรียนคำถามคือเมียนมามีอาณาเขตติดต่อกับประเทศใดครับประเทศใดบ้าง
1: บังกลาเทศ
0: อินเดีย
1: จ
0: ี
1: น
0: ลาวครับ
1: ไ
0: ทยอะไรอีกเรียบร้อยแล้วไม่ติดกับกัมพูชานะนักเรียนติดประมาณ5ประเทศแล้วบริเวณทางตอนใต้ติดกับมหาสมุทรอะไรครับ
1: มหาสม
0: ุ
1: ทรอ
0: ิน
1: เด
0: ียนะครับแล้วก็ทะเลอันดามันนั่นเองต่อไปครับประเทศเมียนมาเนี่ยติดกับบริเวณใดของประเทศไทยครับมีอะไรบ้าง
1: เชียงราย
0: เชียงใหม
1: ่แม่ฮ่องสอน
0: แม่ฮ่องสอน
1: กาญจนบุรี
0: กาญราชบุรี
1: เพชรประจวบคีรีขันธ์
0: ประจวบ
1: ระนอง
0: ระนองนะครับตากใช่มั้ยมีชุมพรด้วยนักเรียนสรุปมีชุมพรด้วยนะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะติดบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกของประเทศไทยนะครับเรียบร้อยมั้ยนักเรียน
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: นะต่อไปครับสำหรับด้านเศรษฐกิจด้านสังคมแล้วก็ด้านการเมืองการปกครองนะครับระหว่างอดีตกับปัจจุบันเป็นอย่างไรนะเรามาดูอันแรกนะครับด้านเศรษฐกิจเนี่ยในอดีตนะครับในอดีตของเมียนมาเนี่ยมีการทำเกษตรพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการทำเกษตรแล้วก็การพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเนี่ยล้วนถูกควบคุมโดยอะไรครับล้วนถูกควบคุมโดยอังกฤษนะครับก็คือเป็นเจ้าอาณานิคมนั่นเองต่อมาครับปัจจุบันมีอะไรเพิ่มเติมครับ
1: ม
0: ีการค้ามีอะไรอีก
1: การลงทุน
0: การลงทุนจากต่างชาติมีประเทศไหนบ้างมีไทยมีสิงคโปร์ใช่ไหมครับมีฮ่องกงแล้วก็จีนในการมาลงทุนในประเทศเมียนมานั่นเองแล้วก็มีด้านของโครงสร้างพื้นฐานนะครับมีการพัฒนาเส้นทางอะไรครับคมนาคมต่างๆใช่ไหมครับต่อไปครับด้านสังคมสมัยอดีตเป็นยังไงครับ
1: ถูกควบคุมโดยอังกฤษ
0: ถูกควบคุมโดยอังกฤษเหมือนเดิมใช่ไหมครับ
1: ม
0: ีความยากจนแล้วก็มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะครับมีการแบ่งสังคมเป็นชนชั้นต่างๆนะครับปัจจุบันเป็นอย่างไร
1: ม
0: ีการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการพัฒนาสังคมมีการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีต่างๆของประเทศนะครับในประเทศนั่นเองต่อไปครับด้านการเมืองการปกครองในอดีตครับเป็นยุคล่าอาณานิคมยุคสาธารณรัฐแล้วก็ยุครัฐบาลทหารนะครับซึ่งยุคล่าอาณานิคมเนี่ยเป็นเจ้านิคมของใครครับเจ้าอาณานิคมของ
1: อ
0: ังกฤษนะครับอังกฤษได้มายึดดินแดนเมียนมาต่อมานะครับได้มีการประกาศเอกราชแล้วก็ได้เป็นยุคสาธารณรัฐนะครับในเวลาต่อมานะครับก็มีการรัฐประหารแล้วก็มีการปกครองโดยทหารในเมียนมาอยู่สักพักหนึ่งนะครับต่อมาในปัจจุบันนะครับเริ่มมีการเรียกว่าเป็นยุคประชาธิปไตยนะครับคุณครูมีคำถามครับสำหรับวันนี้โดยเป็นคำถามนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดบ้างในวันนี้นะครับคุณครูได้แจกโพสต์อิทให้กับทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนเขียนยังครับ
1: เขียน
0: แล้วนะนักเรียนมาแปะข้างหน้ากระดานนะครับเกี่ยวกับวันนี้ได้เรียนรู้สิ่งใดบ้างครับ

0: เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าสิ่งที่นักเรียนเขียนมาในโพสต์อิทเนี่ยเขียนอะไรมาบ้างนะครับเรามาสำรวจกันนะครับได้รู้เรื่องของการนับถือผีหรือนัดคุณครูอธิบายไปใช่ไหมครับนัดคืออะไรครับเป็นผีใช่ไหมครับในเมียนมานั่นเองที่มีการนับถือนั่นเองต่อไปครับสรุปมีการส่งออกสินค้าใช่ไหมครับเกษตรด้านประมงต่างๆแล้วก็อังกฤษนะครับเข้ามาถือผลประโยชน์รับผลประโยชน์ใช่ไหมครับได้เหมือนกันครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเมียนมาได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาณาเขตที่ตั้งนะครับที่ติดต่อกับประเทศเมียนมามีอะไรบ้างครับไทยลาวจีนบังคลาเทศอินเดียนะครับเก่งมากเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษถูกต้องครับผมแล้วก็มีประชากรเท่าไหร่ครับประมาณ55ล้านคนนะครับแล้วก็ธนาคารคืออะไรครับเป็นแก่นไม้ใช่ไหมครับแล้วก็มาฝนเพื่อมาทาหน้าทาหน้าเพื่ออะไรครับลดสิวหรือช่วยบำรุงผิวนั่นเองนี่ก็คือคร่าวๆสำหรับบทเรียนนะครับที่เราได้เรียนกันวันนี้นะครับก็คือเกี่ยวกับพัฒนาการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของพัฒนาการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องของเมียนมาก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินสุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินสุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการสุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบ

0: ณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
1: เด็กๆพาออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
2: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
1: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
4: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
1: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
4: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
1: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
1: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
2: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
1: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
3: ๆครับขอบคุณครับ
4: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุด คือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการซุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการซุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนซุดตัวลงหากพบเห็นการซุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
5: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
5: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: Safety Kids ตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
2: อุ๊ยจดใหม่มาแปะไปดูกันไหนเปิดดูสิ
3: อะไรอ่ะ
2: นี่ถูกใจบวกเอย่า
3: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยลากขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกม
4: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
3: ยากเล่นจัง
4: ผจญภัยอ่ะเฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะ
2: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่1เกะกะจังทำยังไงดีเฮียไปกัน
4: ถ
2: ู
4: กใจระวัง
2: โอ้โหเกะกะจริงด้วย
3: ห้ามดีๆนะอย่าชี้หนูด้วย
4: ระวังนะพี่ยัง
2: ให้มาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหม
4: โอ้โหโอ้โหถังขยะอีกใส่ต้องชิดแล้วเนี่ยโอ้ยด่านยากจริง
2: ระวังนะ
4: เอ้ยไม่เคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออนุญาตพี่เขากัน
2: พี่ค่ะพี่ค่ะ
4: รอหน่อยค่ะ
2: แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
4: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วไปลงกันระวังนะขึ้นกัน
2: ไป
4: ชิด
2: เย้เข้าแล้วไปด่านที่2กันพี่ย่า
4: ก็แต่ด่านที่2มันอยู่ไหนเน
2: ี่
4: ย
2: นี่อยู่นี่ไงไปถึงด่านที่2แล้วด่านที่2ไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรถ้างั้นพี่ย่าเราไปกันเถอะแต่ว่าพี่ย่าต้องระวังรถนะ
4: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วน5

0: กับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
1: ได้สิพี่ไอ้ยา
0: แป๊บๆเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
1: โอเคก็ได้พี่ไอ้ยาเร็วๆนะหนูโอเค
0: ไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลังพี่
1: มาพี่ไอ้ยาร้อนหนูกลัวไปเร็วๆสิไปเร็วๆ
0: อย่าวิ่งเดินเฉยอยู่กับพี่เฮ้ยเราทำสำเร็จแล้วเหรอ
1: เย
0: ้ไปด่านที่3กัน
1: โอเคไป
0: เฮ้ยมีด่านที่3เดี๋ยวน้องต้องเดินตามพี่นะ
1: โอเคทำไมหนูโดนทำด่าอยู่
2: รู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้รางวัลของผู้ชนะพี่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได
1: ้
2: เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
1: ทางเดินผจญภัยล่าขุนทรัพย์ข้าสั่งจงเดินกลับไปทางเดิม
2: ดีใจมากอ้าวทำไมอ่ะหยอกนะล้อเล่นจริงๆพี่หนิงมีรางวัลของกินให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่า
1: โอเคค่ะ
2: มาแล้วของขวัญของเด็ก
1: ๆอะไรคะ
2: แต่ก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
1: ค่ะ
2: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
1: สนุกมากค่ะ
2: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
1: เดินเท้าค่ะ
2: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
1: มองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินขึ้นถนนค
2: ่ะถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหล่ทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
1: อย่างที่พี่เอย่าบอกจริงด้วย
2: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยแล้วเราจะทำยังไงดี
3: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงถนนแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
2: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
1: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
2: เราต้องจับมือน้องใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
2: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
1: อยากได้ค่ะ
2: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหม1 2 3เอาเลยมั้ยกินเลยมั้ยโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลยเอาสิไหนชื่อตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

0: ากเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ LTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่นวดน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยม
1: ัน
2: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: กองลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
3: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ

การนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัม
1: ภ์เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนกล่องมหัศจรรย์

Ah!

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเจอกล่องใบใหญ่ตกอยู่หนึ่งใบเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องใบนั้นไปเล่นโดยจินตนาการเป็นของเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเฉลยเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องมาทำเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็เป็นสไลเดอร์ครับและเพื่อนๆล่ะครับถ้าเจอกล่องใบใหญ่อย่างเปเป้อยากเอามาทำอะไรครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
0: ก็ร่างของยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวไทยน้องหลุนโซโลเมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมดังของฮลุนโซโลที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียนั้นก็มาถึงประเทศไทยแล้วนะครับพร้อมกับพาสปอร์ตที่ถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างส่วนทรัพย์สินและก็สิ่งของอื่นๆนั้นทางการจอร์เจียยังคงเก็บเอาไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการและขณะนี้ทางครอบครัวของน้องฮลุนเองก็ได้นำร่างไปชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสสายการบินเทอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่นำร่างของนายบวรทัตเป็งสุขหรือว่าฮลุนโซโลยูทูบเบอร์ชาวไทยที่พบว่าเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อเวลา4นาฬิกา58นาทีโดยมีครอบครัวและนางประเทืองทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกการรับร่างที่บริเวณคลังสินค้าจากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยญาติๆเตรียมบำเพ็ญกุศล3คืนต่อมา8นาฬิกาครับรถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้ขับนำรถที่ใช้เคลื่อนร่างของฮลุนออกมาจากสนามบินภายหลังดำเนินการเรื่องของเอกสารผ่านขั้นตอนของสนามบินโดยร่างของน้องฮลุนอยู่ภายในรถโตโยต้าอัลพาร์ทสีขาวหมายเลขทะเบียน5ขอไข่ทอพูเท่า661กรุงเทพมหานครเพื่อเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬ

0: ตัดสินเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาทั้งนี้กับพาสปอร์ตของฮารุนนั้นถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างส่วนทรัพย์สินและสิ่งของอื่นๆนั้นทางการจอร์เจียยังคงเก็บไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการหากการตรวจสอบแล้วเสร็จก็จะประสานส่งคืนมายังประเทศไทยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตต่อไปในทันที
1: และก่อนที่ร่างของฮารุนโซโลจะมาถึงที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยกับผู้สืบข่าวนะคะว่าทางญาติเนี่ยได้มีการร้องขอให้ทางกระทรวงยุติธรรมช่วยตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตซ้ำเมื่อชันสูตรเสร็จก็จะมีการพูดคุยกับญาติในเรื่องของข้อสรุปอื่นๆเพิ่มเติมอีกทั้งเรื่องของผลการชันสูตรอาจจะต้องขออนุญาตญาติก่อนที่จะมีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนสำหรับการชันสูตรค่ะจะมีการตรวจสอบให้รอบคอบในทุกประเด็นหากญาติต้องการหลักฐานที่เกิดขึ้นที่จอร์เจียทางกระทรวงยุติธรรมก็จะมีการประสานงานให้ในเบื้องต้นเนี่ยนะคะยังไม่ทราบว่าศพของฮารุนเนี่ยได้ชันสูตรมาจากจอร์เจียหรือไม่เพราะว่ายังไม่ได้เห็นศพหรือเอกสารที่เกี่ยวกับศพแต่อย่างใดด้านการชันสูตรก็ต้องมีการเริ่มใหม่ทั้งหมดค่ะก็คือดูตามสภาพร่างกายปัจจุบันเป็นหลักเริ่มจากCT สแกนแต่ว่าอุปสรรคก็คือร่างเนี่ยมีเปลี่ยนสภาพเนื่องจากเสียชีวิตมานานแล้วก็มีทราบได้ว่าจอร์เจียเนี่ยมีการเก็บรักษาร่างไว้ดีเพียงใดค่ะ
2: เดี๋ยวพอมาถึงแล้วน่าจะทราบนะครับเดี๋ยวก็จะได้ดูร่างพร้อมๆกับทางญาติด้วยนะครับ
3: คือตอนนี้ทางคุณหมอจะไม่เห็น
2: ยังไม่เห็นยังไม่เห็นอะไรเลยครับยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดครับ
3: แล้วซึ่งการผ่าชันสูตรที่เราจะอ้างอิงจากผลชันสูตรเบื้องต้นก่อนแล้วก็ค่อยหาสาเหตุเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ไหมครับ
2: ถ้า
3: ใหม่เลย
2: ถ้าเกิดว่าตามข้อมูลที่ได้ตอนนี้นะครับเรายังไม่มีผลการชันสูตรจากทางจอร์เจียนะครับอาจจะต้องเริ่มใหม่เลยแต่ว่าเริ่มใหม่ของเราเนี่ยก็จะดูตามสภาพของร่างเป็นหลักนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็จะใช้กระบวนการในเรื่องของการตรวจโดยใช้ CT สแกนก่อนเพื่อจะดูความสมบูรณ์หรือว่าประเด็นต่างๆที่เขาได้ทำไปแล้วนะครับนะครับ
3: ระยะเวลาของร่างเองที่ผ่านระยะเวลามานานเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคต่อการผ่าชันสูตรใช่ไหม
2: ยังไม่แน่ใจที่จะตอบตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าในเรื่องของการเก็บรักษาร่างไว้เนี่ยเขาเก็บรักษาไว้ได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาต
4: คุณหมอครับทางจอร์เจียมีการชันสูตรบ้าง
2: ตรงนี้ผมยังไม่ทราบจริงๆครับเพราะว่าพยายามที่จะหาพยายามที่จะติดต่อแต่ว่าเนื่องจากว่าเครือข่ายในเรื่องของเครือข่ายทางด้านนิติเวชของเราเนี่ยเราใกล้ที่สุดเลยเราก็มีแค่ตุรกี
1: ก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะคะก่อนที่ร่างของฮารุนจะเดินทางมาถึงค่ะทีนี้พี่ชายซึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของฮารุนนะคะอย่างนายสมศักดิ์บุตรศรีหรือว่ามอสค่ะเปิดเผยบอกว่าต้องการให้ทีมแพทย์นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบร่างกายอย่างละเอียดโดยเฉพาะค่ะตรวจหาสารพิษในร่างกายแล้วก็หัวใจรวมทั้งสาเหตุของการเสียชีวิตในประเด็นอื่นๆที่ผ่านมาทางการของประเทศจอร์เจียยังไม่ได้ให้คำตอบหรือว่าแจ้งอะไรเกี่ยวกับผลการชันสูตรกับทางครอบครัวมีก็เพียงแต่ใบบรรณบัตรและแจ้งว่าจะมีการเก็บชิ้นส่วนเอาไว้ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นอวัยวะส่วนใดค่ะทางนี้หากผลการชันสูตรออกมาเป็นที่ปรากฏแล้วทางครอบครัวต้องการให้นำผลการชันสูตรของทั้งสองประเทศเนี่ยมาเทียบเคียงกันโดยเฉพาะเรื่องของสารพิษภายในร่างกายที่ทางครอบครัวก็ยังมีความกังวลเพราะว่าที่ผ่านมาการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ไม่มีบาดแผลภายนอกด้วยส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตกันก่อนว่านี้นะคะบอกว่าเป็นการไหลตายหรือไม่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าหากผลพิสูจน์ออกมาว่าเป็นการทำร้ายร่างกายทางครอบครัวก็ขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับฮารุนค่ะ
5: มันมีการกระทำเกิดขึ้นเนี่ยทางญาติเองมีแนวคิดถึงไหมว่าจะเอาผลของเมืองไทยที่พิสูจน์ได้ไปเทียบเคียงกับของจอร์เจียแล้วมีการดำเนินคดีกันในภายหลัง
6: ก็ต้องเทียบก็ต้องทำอยู่แล้วครับก็ต้องหาคนเป็นทำให้น้องด้วยถ้าเกิดมีการทำร้ายร่างกายหรืออะไรประมาณนี
5: ้ครับอ๋อทางญาติเองก็ติดใจว่าน้องฮารุนเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจากปกติ
6: ถ้าอาการป่วยทางเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับน้องอาจจะป่วยไม่ได้บอกเราหรืออะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าทำร้ายตัวเองหรือโดนทำร้ายต้องหาข้อพิสูจน์อีกทีหนึ่ง
7: อะไรที่ทำให้เราเชื่อเหมือนว่าน้องเรามีสารพิษในร่างกายครับ
6: เขาแจ้งเบื้องต้นว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือบาดแผลประมาณนี้ก็เลยคิดว่าลองเช็คตรงนี้ดูจะดีกว่า
7: วันนี้มอสเซลล่าน้องกลับเลยหลังจากมีการชันสูตรเสร็จ
6: วันนี้น่าจะยังน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับ
8: ได้กับเล็ก
7: อยากจะบอกอะไรครับคนไทยทั้งประเทศไหมหลังจากที่ร่างน้องมาถึงที่ประเทศไทยเรา
6: ก็ขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยได้กลับบ้าน
1: ทั้งนี้นะคะผลการชันสูตรคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะนำร่างของฮลุนเนี่ยกลับไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นบ้านเกิดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาส่วนกำหนดการเรื่องของชาปนกิจนะคะทางครอบครัวขอพูดคุยกันหลังจากนี้ส่วนคุณย่าค่ะตอนนี้ก็กำลังใจดีฝากเพียงว่าให้เรียกน้องกลับบ้านด้วย
0: ส่วนความคืบหน้าในคดีสะเทือนขวัญกับฆาตกรอำพรางศพ2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวไทยนั้นนะครับตอนนี้ตำรวจก็เตรียมสแกนจุดพบศพซ้ำเพื่อหาหลักฐานในคดีขณะเดียวกันครับในวันนี้แม่ของ2พี่น้องชาวรัสเซียมีการจัดพิธีไว้อาลัยให้กับลูกสาวและลูกชายรวมถึงครอบครัวของพ่อแม่ลูกชาวไทยด้วยโดยคุณแม่ของน้องไดอน่าและน้องโรมัน2พี่น้องชาวรัสเซียครับได้เผยแพร่คลิปวิดีโอของลูกทั้ง2คนขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งทั้งคู่นั้นมีสีหน้ายิ้มแย้มและสดใสสร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้ที่ติดตามข่าวเป็นอย่างมากพร้อมกับแจ้งกำหนดการจัดพิธีไว้อาลัยณจุดที่พบร่างของน้องเวลา10นาฬิกาวันนี้เพื่อร่วมกันระลึกถึงเด็กๆและก็ครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวไทยที่ต้องจากไปเพราะความโหดร้ายของฆาตกรขณะที่ตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเข้าไปตัดหญ้าแล้วก็ปรับพื้นที่บริเวณจุดที่พบศพพ่อแม่ลูกเพื่อเตรียมนำเครื่องสแกนมาตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหลังจากนายป๋องและนายธง2ผู้ต้องหาให้การชี้จุดไม่ตรงกันจึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมประกอบสำนวนคดีซึ่งพบเสื้อขวดน้ำแล้วก็กล่องข้าวตกอยู่ในป่าแต่ไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใด
1: ส่วนที่มีการพาดพิงถึงตำรวจค่ะจนมีกระแสข่าวบอกว่าตำรวจสน.ห้วยใหญ่ได้ทำการปลดรูป2ตำรวจออกจากบอร์ดแสดงรายชื่อนั้นทีมข่าวได้ไปตรวจสอบก็พบว่ามีรูปตำรวจหายไป2รูปจริงๆค่ะแต่ก็ได้รับคำชี้แจงบอกว่าเป็นตำรวจที่ย้ายออกไปหน่วยงานอื่นก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยวกับคดีนี้แต่อย่างใดผู้สื่อข่าวยังได้ไปพูดคุยกับทางตำรวจสภ.ห้วยใหญ่นายเหนือนะคะที่ถูกกล่าวถึงในกระแสข่าวว่านายป๋องเนี่ยเป็นสายให้เจ้าตัวก็ปฏิเสธบอกว่าไม่เคยเรียกใช้งานนายป๋องแล้วก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะตรงกันข้ามเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่เคยจับกลุ่มนายป๋องถึง2คดีโดยคดีแรกนะคะก็มีการกักขังหญิงสาวในบ้านพักช่วงกลางปี2561แต่ว่าผู้เสียหายไม่ประสงค์ดำเนินคดีอ้างบอกว่าเป็นคนรักกันนายป๋องจึงได้รับการปล่อยตัวค่ะ
0: ขณะที่คดีที่2ครับคือคดีพยายามฆ่าและอาวุธปืนถูกดำเนินคดีและเข้าเรือนจำในช่วงปลายปี2561จนผ่านไป8ปีนายป๋องโทรศัพท์มาหาบอกว่าได้เบอร์จากตำรวจที่เคยให้กับพ่อของนายป๋องเมื่อหลายปีก่อนซึ่งหลังจากวางสายได้แจ้งชุดสืบสวนให้จัดทำประวัติเป็นบุคคลเฝ้าระวังทันทีเพราะเห็นว่าเป็นบุคคลอันตรายและเกรงว่าจะกลับมาก่อเหตุซ้ำล่าสุดโทรหาในป๋องตอนตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดี2พี่น้องรัสเซียตามคำสั่งของทีมสืบสวนเพื่อติดตามตัวแต่ว่าติดต่อไม่ได้เพราะปิดเครื่องซึ่งได้ชี้แจงกับผู้บังคับบัญชาพร้อมกับย้ำนะครับว่าไม่เคยใช้ในป๋องเป็นสายข่าวและก็ไม่เคยมีผลประโยชน์ร่วมกันและเป็นหนึ่งในผู้จับกุมรวมทั้งเป็นพยานในคดีด้วย
1: หลังจากเมื่อวานนี้นะคะได้เกิดเหตุเสือเนี่ยทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตนะคะทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มีการสั่งการให้สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าระดมทีมผู้เชี่ยวชาญจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะเข้าไปดำเนินการจับเสือโคร่งเพื่อที่จะนำมาตรวจพิสูจน์ DNA เปรียบเทียบกับขนเสือที่พบอยู่ในจุดที่เกิดเหตุเพื่อที่จะระบุตัวเสือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะจุดที่เกิดเหตุนะคะอยู่ที่บริเวณด้านหลังศาลาอเนกประสงค์ค่ะในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแข้งอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีก็ไปพบร่างนายสักกรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งถูกลากไปใกล้กับลำธารห้วยขาแข้งประมาณ1กิโลเมตรสภาพศพเนี่ยถูกเสือกัดกินอยู่หลายแห่งตามร่างกาย ขณะที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ที่ผู้เสียชีวิตมานอนพักแล้วก็คอยมาดูแลนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์นอนด้านหลังเนี่ยนะคะก็ไปพบเนี่ยแหละค่ะ

ีเขียวอ่ะคุณผู้ชมคะมุ้งสีเขียวที่อยู่ในป่าเนี่ยแหละค่ะคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะนอนอยู่ก่อนที่เสือเนี่ยจะลากไปแล้วก็ยังมีชุดเครื่องแบบแล้วก็ที่นอนของผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่เดิมด้วยนางชยาพรอมรดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12จังหวัดนครสวรรค์

0: สักการินเป็นพนักงานราชการนะคะจะมีหน้าที่หลักๆก็คือคอยดูแลนักท่องเที่ยวให้ความรู้กับผู้ที่มานอนกลางเต็นท์รวมถึงให้ความรู้กับเยาวชนที่มาเข้าค่ายเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถค่ะซึ่งหลังจากนี้จะมีการติดตั้งกล้องเพื่อดูพฤติกรรมของสัตว์ว่าเป็นเสือชนิดไหนแต่ว่าบริเวณ
1: ที่ชัดแจ้ง 100% เนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนทางทีมตำรวจแล้วก็ทีมสาธารณสุขเพราะว่าเราต้องส่งไปพิสูจน์ที่นิติเวชที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะคะแล้วสำหรับเหตุการณ์อันนั้นคือสาเหตุสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเราพบร่องรอยว่าเสียชีวิตในบริเวณที่เขาทำงานในสายงานของเขาเนี่ยแล้วก็พบร่องรอยจริงว่าลักษณะของการโดนสัตว์ทำร้ายแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นเสือค่ะ
2: คาดว่าน่าจะเป็นเสือ
1: น่าจะเป็นเสือค่ะลักษณะร่องรอยการลากหรือร่องรอยของลักษณะบาดแผลที่พบก็น่าจะเป็นสัตว์ประเภทเสือ
0: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยนะคะว่าบริเวณรอบสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะมีเสือโคร่งเนี่ยอาศัยอยู่ประมาณ 2-5 ตัวนะคะจึงให้สั่งการให้ทางสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าระดมทีมผู้เชี่ยวชาญจับเสือโคร่งเพื่อนำมาตรวจพิสูจน์ DNA เปรียบเทียบกับขนของเสือที่พบอยู่ในจุดที่เกิดเหตุพร้อมกับยอมรับนะคะว่าเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีรายงานด้วยนะคะว่าคือไปพบนี่แหละเสือโคร่งเนี่ยวิ่งไล่รถยนต์ของทีมวิจัยอยู่ในพื้นที่ค่ะแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเสือตัวเดียวกับที่ก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้หรือไม่ค่ะ
3: ดูเรื่องของปราบปรามยาเสพติดนะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ16ล้านบาทยกระดับความร่วมมือกับ3ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามร่วมกันสกัดกั้นเครือข่ายขายยาเสพติดข้ามชาตินางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ2569วงเงินรวม16ล้านบาทตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ดึงงบประมาณดังกล่าวนั้นจะใช้สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันรวมถึงปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังคงน่าเป็นห่วงและมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติสำหรับการดำเนินงานจะมุ่งเน้นใน3ด้านหลักก็คือการสกัดกั้นและการปราบปรามยาเสพติดการบำบัดรักษาควบคู่กับการเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวชายแดนรวมถึงการพัฒนาศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติการร่วมระหว่างประเทศทั้งนี้งบประมาณนั้นจะนำไปสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมในพื้นที่เสี่ยงการจัดหาอุปกรณ์ตรวจสารเคมีและยาเสพติดการพัฒนาระบบตรวจพิสูจน์และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสกัดกั้นและการหยุดยั้งยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ประเทศไทย
0: ตำรวจไซเบอร์ค่ะได้บุกทลายฐานปฏิบัติการเว็บพนันออนไลน์กลางเมืองแม่สอดนะคะเข้าไปจับกุมแอดมินพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์เครือข่ายเว็บพนันเป็นจำนวนมากค่ะพลตำรวจตรีกิตตัดบำรุงรัตนยศผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4หรือว่าสอท4ค่ะสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังจากที่สืบทราบว่าเป็นสถานที่ใช้บริหารจัดการเว็บพนันออนไลน์ซึ่งจากการตรวจค้นก็ไปพบอายุชายนะคะอายุ23ปีเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลระบบเว็บพนันออนไลน์พร้อมตรวจยึดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็เอกสารรายละเอียดโปรโมชั่นของเว็บพนันไว้เป็นของกลางด้วยผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพบอกว่ารับจ้างเป็นแอดมินดูแลระบบเว็บพนันค่ะผัดเปลี่ยนเวรกันตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทำมานานแล้วกว่า5เดือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่สอดดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อที่จะติดตามผู้ร่วมขบวนการรายอื่นมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
3: แต่ว่าในเรื่องของเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ณขณะนี้ก็ยังคงมีให้เห็นกันทุกวันนะครับไปดูเคสล่าสุดกันครับเป็นเคสที่จังหวัดสงขลาตำรวจสปอสภาค9บุกช่วยหนุ่มวัย18ปีอันนี้ถูกมิจฉาชีพอ้างว่าเป็นตำรวจนะครับแล้วก็หลอกว่าเกี่ยวข้องกับคดีเปิดซิมการ์ดให้กับกลุ่มผู้กระทำผิดให้โอนเงินให้2ล้านบาทเพื่อมีความบริสุทธิ์ใจจนสุดท้ายเนี่ยน้องโอนเงินไปจนครบ2ล้านบาทแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หยุดครับให้น้องเปิดห้องพักด้วยห้ามติดต่อใครแล้ววิดีโอคอลอย่างต่อเนื่องพยายามให้โอนเงินเพิ่มมาอีกแต่ว่าสุดท้ายนั้นตำรวจก็บุกไปช่วยไว้ได้ทันขณะที่เข้าไปที่ห้องพักต้องยืนยันนะว่าเป็นตำรวจจริงด้วยครับเรียกว่ากว่าตำรวจจะเข้าไปได้ต้องพยายามยืนยันตัวนี่คือตำรวจจริงนะนี่คือตำรวจจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่น้องคุยด้วยเนี่ยเป็นมิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจนะครับแล้วบอกว่าอย่าหลงเชื่อคนอื่นสุดท้ายเนี่ยนั่นคือบรรยากาศที่ตำรวจเข้าไปในห้องพักได้เป็นบรรยากาศช่วงที่ตำรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค9ครับนำโดยพันตำรวจเอกจักราวุฒิบุญเรืองรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9บุกเข้าไปช่วยน้องเอต้องบอกว่าอันนี้เป็นขอเป็นนามสมมุตินะครับวัย18ปีภายในห้องพักภูริเฮาส์ใกล้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่เดี๋ยวเจ้าที่ต้องยืนยันว่าเป็นตำรวจจริงๆเพราะขณะนั้นน้องเองเนี่ยกำลังวิดีโอคอลกับมิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจแต่พอเห็นตำรวจเนี่ยก็รีบปิดการสนทนาและลบบัญชีแอปพลิเคชัน LINE ทันทีเคสนี้ครับน้องผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพให้หลอกโอนเงินเนี่ยไปถึง2ล้านบาทซึ่งก่อนที่ตำรวจจะมาถึงได้โอนไปหมดแล้วนะครบแล้วทั้ง2ล้านบาทเนี่ยโดยน้องไปอ้างกับพ่อแม่ว่าได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนดังกล่าวพ่อแม่ก็เชื่อครับเลยโอนเงินมาให้จากนั้นน้องก็ทยอยโอนให้คนร้ายครั้งละ 500,000 บาทรวม4ครั้งเป็น2ล้านบาทจากนั้นคนร้ายสั่งให้น้องเปิดห้องพักตัดการติดต่อพ่อแม่ญาติและเพื่อนๆพยายามหลอกให้หาเงินมาเพิ่มอีก5ล้านบาทโดยช่วงที่น้องเปิดห้องพักนั้นเจ้าหน้าที่ของสปอสตำรวจภูธรภาค9เองก็ได้รับการติดต่อจากพ่อแม่ของน้องนะครับว่าน้องเนี่ยน่าจะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงเจ้าหน้าที่จึงพยายามติดตามจนพบว่ามาเปิดห้องพักที่นี่และช่วยเหลือได้ทันก่อนที่จะโอนเงินไปเพิ่มอีกทางเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาดำเนินคดีต่อไป

0: วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะเบ๊เบ
1: ๊อ้าวสวัสดีจันทร์ตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่เมฆหมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีเมฆก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม 1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงแม
2: ่โถ
3: สมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

0: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
1: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
2: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยกิจกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
3: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: เจ็บโอ้จะฆ่ากันเรื่องไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะสงสัยจะพาเราไปวัดโพธิ์แน่ๆเลยไปกันเถอะพวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
2: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้พบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเรา

0: ก็เป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะซึ่งเราเนี่ยก็จะมาทบทวนกันนะคะว่าสิ่งที่เราได้เรียนกันไปในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะที่มีชื่อว่าร่างกายของฉันทำงานอย่างไรเราก็ได้เรียนในเรื่องของระบบต่างๆในร่างกายกันไปแล้วนะคะเอ๊ะมาทบทวนกันสิคะว่าระบบแรกที่เราได้เรียนกันไปคือระบบอะไรนะคะ
1: สืบพันธ
0: ุ์ระบบสืบพันธุ์นั่นเองค่ะระบบที่2เราเรียนเรื่องอะไรนะคะ
1: ระบบไหลเวียนโลหิต
0: ระบบไหลเวียนโลหิตนะคะและระบบที่3ล่ะคะ
1: ระบบหายใจ
0: ระบบหายใจคุณครูเล็กนะคะอยากจะให้เด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าหากว่าเราขาดระบบใดระบบหนึ่งที่เราได้เรียนไปในครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆคิดว่าร่างกายของเราหรือเราจะมีชีวิตอยู่ต่อได้หรือไม่คะลองคิดดูก่อนและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยคำตอบนี้พร้อมๆกันนะคะซึ่งเรื่องที่เราเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมีจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ข้อที่1ค่ะอธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจค่ะในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะสามารถดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจให้ทำงานได้ตามปกติค่ะและในข้อที่3ค่ะนักเรียนจะเห็นประโยชน์ของการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจค่ะซึ่งเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะพาเด็กๆค่ะมาร่วมทำกิจกรรมที่ชื่อว่าฉันอยู่ระบบไหนจำได้ไหมเอ่ยซึ่งเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะมีภาพของอวัยวะที่ทำงานในระบบต่างๆของร่างกายเราที่เราได้เรียนกันไปแล้วและจะให้เด็กๆเลือกนะคะว่าอวัยวะส่วนนี้อยู่ในเรื่องของระบบอะไรพร้อมหรือยังคะนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันที่ภาพแรกค่ะภาพแรกอยู่ในระบบไหนคะระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตหรือว่าระบบหายใจคะ
1: ระบบไหลเวียนโลหิต
0: โอ้โหเสียงดังฟังชัดมากเลยนะคะเด็กๆปลายทางสามารถตอบได้หรือเปล่าเอ่ยถ้าตอบแล้วนะคะคุณครูเล็กขอเฉลยค่ะภาพนี้คือภาพอะไรนะคะ
1: ห
0: ั
1: วใจ
0: หัวใจนะคะอยู่ในระบบไหลเวียนโลหิตค่ะเยี่ยมมากเลยแสดงว่าจำได้ต่อไปค่ะภาพที่2ภาพที่2นี้นะคะอยู่ในระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตหรือว่าระบบหายใจคะ
1: ระบบสืบพันธ
0: ุ์ระบบสืบพันธุ์จริงหรือเปล่านะในภาพนี้เป็นระบบสืบพันธุ์เพศอะไรนะคะ
1: เพศชาย
0: นะคะอยู่ในระบบสืบพันธุ์นั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยแสดงว่ายังง่ายอยู่ค่ะภาพต่อไปค่ะอะไรนะระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตหรือว่าระบบหายใจคะ
1: ระบบหายใจ
0: ระบบหายใจถูกต้องค่ะแล้วภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: ปอด
0: นั่นเองซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าปอดมีหน้าที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนแก๊สนั่นเองค่ะต่อไปค่ะภาพนี้ระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตหรือว่าระบบหายใจคะ
1: ระบบสืบพันธ
0: ุ์ระบบสืบพันธุ์จริงหรือเปล่าถูกต้องค่ะภาพนี้คืออะไรคะมดลูกเป็นระบบสืบพันธุ์เพศหญิงมดลูกแต่มดลูกอยู่ตรงไหนคะมดลูกอยู่ตรงไหนคะมดลูกอยู่ตรงกลางบริเวณตรงกลางนะคะถ้าข้างๆเนี่ยเราเรียกว่าปีกมดลูกและที่เป็นกลมๆสีขาวเราเรียกว่าอะไรนะรังไข่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะภาพนี้ภาพนี้อยู่ในระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตหรือว่าระบบหายใจคะ
1: ระบบ
0: หายใจถูกต้องค่ะแล้วภาพนี้คืออะไรคะใช่เหรออะไรนะถุงลมปอดนั่นเองซึ่งจะมีขนาดเล็กๆอยู่ในปอดของเราแสดงว่าเราเนี่ยก็จำได้และมีคำถามค่ะ

อวัยวะแต่ละส่วนเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่อยู่ในระบบต่างๆของร่างกายเราแล้วคุณครูเล็กอยากจะทราบว่าร่างกายของฉันร่างกายของเราร่างกายของทุกๆคนทำงานอย่างไรคะให้เวลาช่วยกันคิดในคำตอบข้อนี้ค่ะเราช่วยกันคิดเลยว่าร่างกายของฉันเนี่ยทำงานอย่างไร

0: แล้วค่ะตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็หวังว่าทักนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะช่วยกันคิดคำตอบข้อนี้ได้แล้วนะคะกับคำถามค่ะร่างกายของฉันทำงานอย่างไรขอฟังเสียงจากตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะจากคำถามข้อนี้นะคะร่างกายของฉันทำงานอย่างไรคะ
1: ร่างกายของเราทำงานเชื่อมต่อกันเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่รอดได้ค่ะ
0: ร่างกายของเราก็จะมีอวัยวะภายในร่างกายและภายนอกร่างกายด้วยใช่ไหมคะทุกส่วนเนี่ยก็จะทำงานร่วมกันและอวัยวะเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบด้วยเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่รอดอย่างที่เพื่อนบอกนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งเราก็ได้เรียนกันไปกี่ระบบคะการทำงานของร่างกายเราเรียนกันไปกี่ระบบในวิชาของคุณครูเล็ก3ระบบด้วยกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเรามีเพียงแค่3ระบบหรือเปล่าคะไม่นะคะเรายังมีการทำงานระบบอื่นๆของร่างกายเราอีกเยอะแยะเลยซึ่งแต่ที่เราได้เรียนกันไปเนี่ยก็มี3ระบบด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันแต่ละระบบค่ะระบบแรกค่ะการทำงานของระบบสืบพันธุ์จำได้ไหมคะยังจำกันได้อยู่ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราลองเปิดสมุดบันทึกของเรานะคะเพื่อดูข้อมูลประกอบไปได้เลยเป็นการทบทวนนั่นเองค่ะการทำงานของระบบสืบพันธุ์นะคะระบบสืบพันธุ์ของเราเนี่ยมีเพศอะไรบ้างคะที่สำคัญ
2: เพศชาย
0: และเพศหญิงนะคะเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชายคืออะไรคะคืออะไรคะอสุจิถูกต้องค่ะและเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิงล่ะคะคืออะไรคะไข่นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นดูกันเลยนะคะการปฏิสนธิเนี่ยอย่างที่เราทราบกันไปนะคะว่าคือการที่ไข่และอสุจิได้ผสมกันและก็เกิดเป็นอะไรนะเกิดเป็นทารกนั่นเองซึ่งบริเวณนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยต้องเคยไปอยู่มาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นระบบสืบพันธุ์และอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศอะไรคะเพศหญิงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเราจะเริ่มต้นที่อะไรกันนะเริ่มต้นนะคะไข่ที่สุกพร้อมที่จะได้รับการปฏิสนธิเนี่ยก็จะตกออกมาที่จากรังไข่นั่นเองและก็จะเดินทางไปตามท่อนำไข่จากนั้นค่ะถ้าเป็นช่วงที่มีการมีเพศสัมพันธ์ก็จะมีเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชายที่ชื่อว่าอะไรนะคะอาซูจิค่ะเดินทางมายังปากมดลูกแบบนี้และก็เข้าไปสู่มดลูกและเดินทางไปยังท่อนำไข่จากนั้นค่ะก็มีการผสมกันเกิดการปฏิสนธิกันแบ่งเซลล์กันเรียบร้อยจากนั้นไปฝังตัวบริเวณไหนนะจำได้ไหมเอ่ย
3: ผนัง
0: มดลูกหรือว่าเยื่อบุผนังมดลูกนะคะเสร็จแล้วทารกของเราจะเกิดหรือยังคะก็ทำการฝังตัวบริเวณผนังมดลูกก็จะมีการเจริญเติบโตของทารกนั่นเองค่ะแบบนี้จำได้ใช่ไหมคะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเคยไปอยู่บริเวณนี้ซึ่งเราเรียกว่าอะไรคะตรงนี
3: ้
0: มดลูกนะคะถ้าผนังมดลูกเนี่ยจะเป็นบริเวณด้านข้างนะคะแต่ถ้าหากว่าผู้หญิงไม่ได้มีการปฏิสนธิจะเกิดอะไรขึ้นคะ
3: รอบเด
0: ือ
3: น
0: รอบเดือนนั่นเองหรือที่เราเรียกว่าประจำเดือนนั่นเองค่ะบริเวณเยื่อบุผนังมดลูกหรือว่าที่เราเรียกว่าผนังมดลูกนะคะก็จะหลุดล่อนออกมาเป็นประจำเดือนหรือว่ารอบเดือนนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นการทำงานของระบบสืบพันธุ์ที่เราได้เรียนกันไปต่อไปค่ะในระบบที่2การทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตพอจะจำได้หรือเปล่าเอ่ยจำได้อยู่นะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยทบทวนกันก่อนค่ะว่าสิ่งที่สำคัญมีอะไรบ้างคะส่วนแรกเลยของระบบไหลเวียนโลหิตร่างกายของเราร่างกายของเราก็จะมีหลอดเลือดต่างๆหลอดเลือดมีหน้าที่อะไรนะจำได้หรือเปล่าคะ
3: ลำเลียง
0: เลือดไปยังอวัยวะต่างๆเยี่ยมมากต่อไปค่ะอวัยวะส่วนที่2คืออะไรคะ
3: ห
0: ัวใจโอ้โหเก่งมากต่อไปค่ะคืออะไรคะส่วนที่3ปอดนั่นเอง เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นทวนกันเลยในระบบนี้ค่อนข้างซับซ้อนใช่ไหมคะแต่อยากจะให้เด็กๆเนี่ยตั้งใจดูถ้าใครเนี่ยจำได้ก็สามารถช่วยคุณครูอเล็กตอบได้เลยนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะต้องมีเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อเลือดของเราเดินทางไปยังอวัยวะต่างๆแล้วนะคะเลือดที่ถูกใช้งานจะกลายเป็นเลือดอะไรนะ
3: เล
0: ือ
3: ดเส
0: ีย เลือดเสียนะคะที่เราใช้เสร็จแล้วนะคะก็จะเดินทางไปที่หัวใจห้องไหนเอ่ย
3: ห
0: ้องบนขวานะคะจะมีหน้าที่ในการรับเลือดเสียจากส่วนต่างๆของร่างกายจากนั้นจากห้องบนขวาจะไปที่ไหนต่อใครจำได้ห้องล่างขวาซึ่งห้องล่างขวานะคะเราก็จะรับเลือดเสียจากหัวใจห้องบนขวาลงมาและส่งเลือดไปยังปอดนั่นเองไปยังปอดของเราต่อไปค่ะจากห้องล่างขวาก็ส่งไปที่ปอดเพื่อทำการอะไรนะจำได้หรือเปล่าฟอกเลือดฟอกเลือดจากเลือดเลือดเสียตอนนี้เราจะได้เลือดอะไรแล้ว
3: เล
0: ือ
3: ดด
0: ีแล้วก็ส่งไปที่ไหนต่อนะคะ
3: ห
0: ้องบนซ้ายเก่งมากเลยห้องบนซ้ายเนี่ยก็จะได้รับเลือดดีจากปอดมาแล้วพออยู่ห้องบนซ้ายเสร็จเรียบร้อยไปที่ไหนต่อคะ
3: ส
0: ่งไปที่ห้องล่างซ้ายห้องล่างซ้ายเนี่ยก็จะได้รับเลือดดีจากห้องบนซ้ายแล้วก็ไปไหนต่อนะจากห้องล่างซ้ายไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งร่างกายของเราเนี่ยก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นระบบเราจึงเรียกว่าระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งถ้าหากว่าเลือดที่เราใช้งานแล้วเป็นเลือดเสียเราสามารถเอาเลือดออกจากร่างกายได้ไหมคะเปลี่ยนเป็นเลือดใหม่ได้ไหมคะไม่ได้เราก็ต้องทำการไหลเวียนฟอกเลือดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอาจทบทวนอีกหนึ่งครั้งการเดินทางของเลือดเราจากที่ไหนก่อนเลยห้องบนขวาไปไหนต่อคะ
3: ห้องล่างขวา
0: ห้องล่างขวาจากห้องล่างขวาไปไหนต่อคะไปยังปอดนะคะไปยังปอดไปทำอะไรนะที่ปอด
3: ไปฟอกเลือด
0: ไปฟอกเลือดตอนนี้เราได้เลือดอะไรแล้ว
3: เล
0: ือ
3: ดด
0: ีเลือดดีเลือดดีนั้นจะไปที่ไหนต่อคะ
3: ห้องบนซ้าย
0: ห้องบนซ้ายจากห้องบนซ้ายไปไหนต
3: ่อ
0: ห้องล่างซ้ายและห้องล่างซ้ายจะไปไหนต่อคะ
3: ลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆ
0: ลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายจากนั้นพอไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็กลายเป็นเลือดอะไรนะเลือดเสียแล้วก็จะวนกลับไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนี่เราเรียกว่าระบบไหลเวียนโลหิตนั่นเองค่ะสำคัญไหมระบบนี้สำคัญแต่ก็จะทำงานเชื่อมโยงกับระบบต่อไปที่เราเรียนกันไปคือระบบอะไรคะระบบหายใจเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่ามีการฟอกเลือดที่ไหนนะที่ปอดของเราการฟอกเลือดเนี่ยก็จะสำคัญกับการทำงานของระบบหายใจด้วยถ้าใครยังไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาฟังพร้อมๆกันในวันนี้ซึ่งระบบการทำงานของระบบหายใจนะคะเราจะ

0: สามารถแบ่งได้เป็น2แบบในแบบแรกเนี่ยก็คือกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สและระบบที่2ค่ะก็คือกระบวนการหายใจเข้าและหายใจออกซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สกันก่อนการที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยเราผ่านอวัยวะส่วนต่างๆในระบบหายใจหลายอย่างเลยใครจําได้บ้างว่ามีอะไรบ้างคะมีจมูกแล้วก็หลอดคอหลอดเสียงแล้วไปไหนต่อหลอดลมหลอดลมก็จะไปหลอดลมแขนงใหญ่หลอดลมฝอยแล้วก็ปอดของเราแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอากาศที่เราหายใจเข้าไปซึ่งมีแก๊สอะไรนะคะหายใจเข้าไปออกซิเจนเนี่ยอากาศจะไปหยุดอยู่ที่ถุงลมปอดของเราทีนี้นะคะพอเราหายใจเข้ามาแก๊สออกซิเจนที่เราได้รับเข้าไปเนี่ยก็จะแพร่จากผนังของถุงลมปอดนะคะเข้าสู่หลอดเลือดฝอยซึ่งในหลอดเลือดก็จะมีอะไรอยู่ด้วยเม็ดเลือดนั่นเองซึ่งเม็ดเลือดแดงนะคะเขาก็จะมีตัวการที่สำคัญในการจับออกซิเจนชื่ออะไรนะใครจำได้
1: ฮ
0: ี
1: โมโกบิน
0: ฮีโมโกบินเยี่ยมมากเลยเจ้าฮีโมโกบินนะคะก็จะจับกับออกซิเจนทำให้มีการแลกเปลี่ยนแก๊สพอออกซิเจนเข้าสู่เม็ดเลือดก็จะทำการขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยกลับไปที่ถุงลมปอดของเราแล้วเราก็จะทำไมออกมาคะ
1: หายใจออกมา
0: พอเราหายใจเข้าไปก็จะมีแก๊สออกซิเจนแบบนี้วนเวียนไปเป็นการฟอกเลือดที่ปอดอย่างที่เราได้เรียนกันไปแสดงว่าทั้ง2ระบบในระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจทำงานเป็นอย่างไรคะทำงานร่วมกันถ้าขาดระบบใดระบบหนึ่งเป็นยังไงเราก็จะไม่มีชีวิตอยู่นั่นเองซึ่งกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สที่เราได้เรียนกันไปในระบบหายใจก็ยังมีอีกหนึ่งกระบวนการในการหายใจนั่นคือกระบวนการหายใจเข้าและกระบวนการหายใจออกนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอันนี้จะเกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่ากะบังลมเมื่อเราหายใจเข้าไปเป็นยังไงคะหายใจเข้ากระบังลมเป็นอย่างไรคะจะเลื่อนต่ำลงและกระดูกซี่โครงเนี่ยก็จะยกตัวสูงขึ้นทำให้บริเวณปอดของเรานะคะจะมีพื้นที่ในการกักเก็บแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นทำให้บริเวณนี้จะขยายทับแล้วท้องของเราก็จะเป็นไงด้วย
1: ป
0: ่องออกแต่ถ้าเราหายใจออกมานะคะกระบังลมของเราเนี่ยก็จะเลื่อนตัวสูงขึ้นแต่ซี่โครงของเราเนี่ยก็จะต่ำลงทำให้ท้องของเราเป็นไงคะแฟบลงหรือว่ายุบตัวลงนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการหายใจเข้าและหายใจออกเรื่องนี้ง่ายไหม
1: ง
0: ่ายมากเลยนะคะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของระบบต่างๆในร่างกาย3ระบบที่เราเรียนกันไปในวิชาสุขศึกษาชั้นป.6มีอะไรบ้างทบทวนหน่อย
1: ระบบส
0: ื
1: บพ
0: ัน
1: ธ
0: ุ์ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจซึ่งร่างกายของมนุษย์นะคะก็จะทำงานร่วมกันค่ะให้อวัยวะต่างๆเนี่ยได้ทำงานร่วมกันอย่างหลายๆระบบเลยและทุกระบบก็จะมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเราซึ่งหน้าที่การทำงานของแต่ละระบบก็มีความสำคัญที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาระบบต่างๆให้เหมาะสมเพื่อให้ระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติและเสริมให้ร่างกายของเราเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันว่าเรามีวิธีการดูแลรักษาระบบต่างๆภายในร่างกายของเราอย่างไรอันนี้จะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะจะให้เรานะคะร่วมกันคิดจากที่เราได้เรียนไปในหลายๆระบบและเราได้ทราบถึงวิธีการดูแลระบบส่วนต่างๆของร่างกายไปแล้วให้เวลาทบทวนว่าเราจะสามารถทำอย่างไรให้เป็นการดูแลส่วนต่างๆของร่างกายเราเริ่มต้นคิดได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆห้องต้นทางนะคะก็พร้อมที่จะตอบคำถามข้อนี้แล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยบอกวิธีการดูแลรักษาระบบต่างๆภายในร่างกายของเรานักเรียนห้องปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าหากว่าพร้อมแล้วสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเดี๋ยวห้องต้นทางของเราก็จะร่วมทำกิจกรรมนี้เช่นกันค่ะเริ่มต้นกันที่กลุ่มที่1เลยค่ะกลุ่มที่1มีวิธีอะไรคะ
1: ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะ
0: การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีการดูแลระบบอะไรคะลูก
1: ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบอื่นๆในร่างกายค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะก็เป็นการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตระบบหายใจและระบบอื่นๆในร่างกายได้อีกด้วยปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่2ขอตัวแทน1คนค่ะในการตอบคำถามข้อนี้ค่ะเชิญค่ะ
2: ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นครับ
0: ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเป็นการดูแลรักษาระบบอะไรคะ
2: เป็นการดูแลรักษาระบบหายใจค่ะ
0: ใช่ค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งการที่เราใช้ของร่วมกับผู้อื่นจะทำให้เราเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆและก็ทำให้เราเนี่ยเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่3มีวิธีการดูแลส่วนต่างๆของร่างกายคืออะไรดีคะ
3: รับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงระบบไหลเวียนโลหิตครับเช่นตับแล้วก็เนื้อสัตว์ครับเนื้อแดง
0: โอ้เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งเรื่องของอาหารการกินก็สำคัญมากๆนะคะเพื่อนขอยกตัวอย่างเป็นการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตก็รับประทานพวกเนื้อสัตว์แล้วก็ตับเครื่องในสัตว์รวมไปถึงไข่นะคะแล้วก็ผักใบเขียวที่สำคัญเราควรรับประทานอาหารให้หลากหลายด้วยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่4ค่ะ
4: การพักผ่อนให้เพียงพอสามารถดูแลระบบหายใจและระบบอื่นๆในร่างกาย

0: ได้ครับ
1: โอ้โหเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะก็สำคัญมากๆคือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่านอกจากระบบที่เราได้เรียนกันไปทั้ง3ระบบแล้วเนี่ยการนอนหลับพักผ่อนนะคะยังเป็นวิธีการดูแลรักษาระบบอื่นๆให้ทำงานได้อย่างเป็นปกติด้วยค่ะและกลุ่มสุดท้ายของเราค่ะกลุ่มที่5ค่ะขอตัวแทน1คนค่ะ
2: ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อร่างกายค่ะ
1: เป็นวิธีการดูแลระบบอะไรบ้างคะ
2: ระบบไหลเวียนโลหิตระบบหายใจและระบบอื่นๆค่ะ
1: เยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งการดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอนะคะก็จะเป็นวิธีการดูแลระบบหลายๆระบบในร่างกายเลยนะคะเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะในห้องของเราเนี่ยก็มีคำตอบที่หลากหลายมากๆและคุณครูเล็กเชื่อว่านะคะเด็กๆเนี่ยจะสามารถใช้วิธีการเหล่านี้ในการนำไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองได้ด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำใบงานที่11ของเราค่ะใบงานที่11ของเราในวันนี้ค่ะชื่อเรื่องว่าร่างกายของฉันทำงานอย่างไรนะคะโดยใบงานนี้นะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะซึ่งใบงานของเรานะคะก็จะมีด้วยกัน2ตอนด้วยกันโดยตอนที่1ค่ะจะให้นักเรียนนะคะทำเครื่องหมายถูกค่ะหน้าข้อที่มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจค่ะโดยตอนที่1ของเรานะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อค่ะและในตอนที่2ค่ะให้นักเรียนนะคะตอบคำถามต่อไปนี้พร้อมอธิบายเหตุผลของตนเองด้วยนะคะซึ่งใบงานของเรามีด้วยกันทั้งหมด2ตอนนะคะให้นักเรียนอ่านให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัตินะคะในช่วงของการปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนค่ะปฏิบัติใบงานและนอกจากใบงานนะคะก็จะมีแบบประเมินตนเองแบบบันทึกการเรียนรู้ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1ของเรานั่นเองค่ะและคุณครูปลายทางนะคะควบคุมดูแลนักเรียนในการทำกิจกรรมอธิบายคำชี้แจงในใบงานและแบบประเมินต่างๆในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งนี่ก็จะเป็นแบบประเมินตนเองนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1ของเราและเราก็ยังมีแบบบันทึกการเรียนรู้ด้วยนะคะก็รบกวนคุณครูปลายทางนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือทั้งใบงานและก็แบบประเมินเลยนะคะซึ่งแบบประเมินทั้ง2ใบก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็จะให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเฉลยใบงานของเรากันดีกว่าค่ะใบงานของเรานะคะใบงานที่11เรื่องร่างกายของฉันทำงานอย่างไรนะคะโดยตอนที่1เนี่ยเราจะให้นักเรียนนะคะทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจค่ะในข้อที่1เราลองอ่านโจทย์พร้อมกันสิคะ
1: กม
0: ลสูบบุหรี่เป็นประจำเราใส่เครื่องหมายถูกไหมคะข้อนี
2: ้ไม
0: ่ใส่นะคะในข้อที่2ล่ะคะอันนี้ดีหรือเปล่าคะใส่เครื่องหมายถูกหรือไม่ใส่เอ่ย
2: ใส่
0: นะคะเพราะว่าในข้อนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นการออกกำลังกายนั่นเองหนึ่งในวิธีการดูแลระบบต่างๆในร่างกายค่ะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะ
1: อ
0: ุ้
1: มใส่เสื้อกันหนาวเมื่ออากาศเย็น
0: อุ้มใส่เสื้อกันหนาวเมื่ออากาศเย็นข้อนี้ใส่เครื่องหมายถูกไหมคะใส่นะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่เราจะดูแลร่างกายของเราให้อบอุ่นแล้วก็เป็นการดูแลหายใจของเรานั่นเองต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะอ่านดังๆพร้อมกันข้อนี้เป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องที่ดีหรือเปล่าเอ่ย
2: ไม
0: ่ดีนะคะเราไม่ต้องใส่เครื่องหมายอะไรเลยการวิ่งเล่นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราไปวิ่งเล่นในที่ที่ไม่เหมาะสมอย่างบริเวณที่

0: ใส่เครื่องหมายถูกไหมคะ
1: ใช
0: ่ใส่นะคะเพราะว่าการเดินเล่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งก็เป็นวิธีที่ดูแลสุขภาพของเราได้ดีค่ะต่อไปค่ะข้อที่6ค่ะ
1: ตาพื้นไม่มีที่สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
0: ข้อนี้เราใส่เครื่องหมายถูกไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่ะใส่เครื่องหมายถูกนะคะเพราะว่าเป็นวิธีการดูแลตนเองในระบบสืบพันธุ์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่7ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะ
1: ต่างๆค่ะค่ะสุขสัตว์ปีนิสัยไม่ละความสวัสดี
0: หลังจากขับถ่ายสมศักดิ์มีนิสัยไม่ล้างทำความสะอาดอวัยวะเพศแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคะไม่ถูกต้องนะคะเราต้องทำความสะอาดดูแลอนามัยในเรื่องของส่วนต่างๆในร่างกายของเราให้ดีค่ะต่อไปค่ะข้อที่8ค่ะข้อที่8อ่านพร้อมกันค่ะ
1: น้องสวมชุดชั้นใน
0: ในข้อนี้เป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องหรือเปล่าคะไม่ถูกต้องนะคะเราควรจะสวมใส่ชุดชั้นในที่พอดีตัวของเราอย่าให้รัดแน่นเกินไปค่ะต่อไปค่ะข้อที่9ค่ะอ่านพร้อมกันข้อนี้เป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องหรือไม่คะถูกต้องเป็นการดูแลตนเองในระบบอะไรคะ
2: ระบบ
0: ไหลเวียนโลหิตนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายข้อที่10ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะ
1: ด
0: ื่
1: มน
0: ้
1: ำ
0: วันละ 2-3 แก้วเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคะ
1: ไม่
0: ถูกต้องนะคะเราจำเป็นที่จะต้องดื่มน้ำอย่างน้อยเท่าไหร่นะ8แก้วต่อวันนะคะอย่างน้อย8แก้วต่อวันนะคะลูกต่อไปค่ะในตอนที่2ค่ะน้อยหน่าไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปีพบว่าตนเองมีอาการโลหิตจางถ้านักเรียนเป็นน้อยหน่านักเรียนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองอย่างไรเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นคุณครูอเล็กจะขออธิบายนะคะว่าอาการโลหิตจางคืออะไรอาการโลหิตจางนะคะก็คือภาวะที่มีผิวซีดนั่นเองซึ่งเกิดจากว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีเลือดแดงน้อยมีเม็ดเลือดแดงน้อยซึ่งเม็ดเลือดแดงนี้นะคะมีความสำคัญมีตัวการที่จะไปคอยจับออกอย่างอะไรนะชื่ออะไรนะคะเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะมีฮีโมโกลบินไปจับออกซิเจนให้กับร่างกายของเราไว้ใช้ในการหายใจในการดำรงชีวิตแต่ถ้าหากว่ามีเม็ดเลือดแดงน้อยแสดงว่าเราก็จะมีออกซิเจนในเลือดน้อยนั่นเองทำให้เกิดภาวะอ่อนเพลียง่ายเหนื่อยง่ายนั่นเองถือว่าเป็นภาวะที่ผิดปกติอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นค่ะพอเราอ่านโจทย์แล้วเนี่ยทราบว่าน้อยหน่ามีอาการโลหิตจางถ้านักเรียนเป็นน้อยหน่ามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรตอบเป็นแนวทางได้เลยนะคะกลุ่มที่3นะคะสามารถตอบคำถามนี้ได้เลยให้ช่วยกันตอบได้นะคะเชิญเลยค่ะ
3: ออกกำลังกายและกินอาหารที่บำรุงระบบไหลเวียนโลหิตเช่นเครื่องในสัตว์ตับและผักใบเขียวและดื่มน้ำให้เพียงพอครับ
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยตอบมาครบถ้วนเลยครับปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่นะคะก็เป็นแนวทางการตอบคำถามนะคะในข้อนี้ซึ่งอาจจะมีการตอบคำถามที่แตกต่างกันคุณครูปลายทางนะคะสามารถดูคำตอบของนักเรียนค่ะดูว่านักเรียนสามารถบอกถึงวิธีการดูแลตนเองในระบบไหลเวียนโลหิตได้หรือไม่นะคะซึ่งครัวเล็กนะคะก็จะมีเฉลยเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนปลายทางเช่นกันค่ะเลือกรับประทานอาหารบำรุงโลหิตเช่นตับเครื่องในสัตว์ไข่ผักใบเขียวซึ่งก็เป็นอาหารที่เราหารับประทานได้ง่ายนะคะมันไปออก

0: ำลังกายดื่มน้ำสะอาดและเข้านอนให้เร็วขึ้นแบบนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะเด็กๆก็สามารถปรับไปใช้กับชีวิตประจำวันของตนเองได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันในเรื่องของที่เราได้เรียนกันไปเป็นระบบต่างๆในร่างกายของเราชื่อเรื่องของในหน่วยที่1ก็คือร่างกายของฉันทำงานอย่างไรเราเรียนกันไปในระบบอะไรบ้างนะคะระบบแรกระบบสืบพันธุ์ระบบที่2ล่ะคะ
1: ระบบไหลเวียนโลหิต
0: ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบที่3คือ
1: ระบบหายใจ
0: ระบบหายใจนะคะซึ่งคุณครูเล็กค่ะก็จะสรุปสั้นๆว่าการดำรงชีวิตของมนุษย์เนี่ยต้องอาศัยการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเราจะขาดระบบใดระบบหนึ่งไปไม่ได้เลยอย่างระบบสืบพันธุ์เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรคะระบบสืบพันธุ์จำได้ไหมคะเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์นั่นเองถ้าหากว่าเราไม่มีระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็จะไม่มีการดำรงหรือว่าสืบพันธุ์เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ต่อไปแต่ว่าการที่เราจะสืบพันธุ์ได้ต้องมีความพร้อมและมีความรับผิดชอบด้วยนะคะต่อไปค่ะระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยสิ่งที่สำคัญของระบบไหลเวียนโลหิตก็คือการส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและระบบหายใจก็จะทำงานร่วมกับระบบไหลเวียนโลหิตก็คือการแลกเปลี่ยนแก๊สเข้าและออกจากร่างกายรวมไปถึงการฟอกเลือดจากเลือดเสียให้เป็นเลือดดีด้วยนะคะเราก็เรียนจบกันไปแล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะและในสัปดาห์ต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมมาในครั้งต่อไปนะคะจะเป็นใบงานที่1เรื่องการสร้างสัมพันธ์กับครอบครัวค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะและในวันนี้ค่ะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

Oh,

ん？

ขนมของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องของการอ่านจับใจความจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใดกลอนสุภาพแล้วในการอ่านกลอนสุภาพหรือกลอน8เนี่ยนักเรียนเข้าใจไหมว่าจะต้องอ่านอย่างไรบ้างเข้าใจไหมครับบางคนก็เข้าใจบางคนก็อาจจะหลงลืมไปบ้างเดี๋ยวชั่วโมงนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านบทร้อยกรองพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์กันนะครับซึ่งครูโอเนี่ยก็ให้คำศัพท์มาทั้งหมด5คำเช่นเคยเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านคำศัพท์พร้อมกันเลยนะครับเสียงดังๆฟังชัดเจนนะครับคำแรกอ่านว่าคำที่2คำที่3ชนนีคำที่4และคำสุดท้ายคำที่5ไม่ว่าจะเป็นธิดาชนกชนนีการุณเหลียวแลเนี่ยล้วนเป็นคำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องของสุภาษิตสอนหญิงซึ่งเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทบทร้อยกรองกลอนสุภาพจึงมีคำศัพท์มากมายที่ปรากฏอยู่ในเรื่องซึ่งผู้อ่านหรือตัวเราเนี่ยตัวนักเรียนเองจะต้องทำความเข้าใจคำศัพท์ใช่ไหมครับจึงจะสามารถเข้าใจแล้วก็แปลความถอดความได้เดี๋ยวเรามาดูความหมายพร้อมกันเมื่อนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเห็นความหมายแล้วนักเรียนสามารถจับคู่ได้ไหมได้จับคู่ได้เดี๋ยวเรามาจับคู่พร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะคำแรกธิดาธิดานี่น่าจะแปลว่าอะไรลูกหญิงลูกสาวนักเรียนทราบได้อย่างไรครับทราบได้จากที่เราเคยค้นหาศัพท์ใช่ไหมเคยได้ยินพระราชธิดาไหมก็คือลูกสาวพระราชโอรสก็คือลูกชายธิดาจึงหมายความว่าลูกหญิงและลูกสาวถูกต้องนะครับปรบมือให้ตนเองต่อมาคำว่าชนกพระชนกพระชนนีชนกแปลว่าพ่อหรือบิดาชนนีแปลว่า

แม่หรือมารดานะครับอย่าจำสลับกันนะท่องให้ขึ้นใจชนกแปลว่าพ่อชนนีแปลว่าแม่ต่อมาการุณกับเหลียวแลเหลือสองคำสุดท้ายแล้วการุณน่าจะมีความหมายว่าอย่างไรความกรุณาเคยได้ยินคำว่าเมตตาการุณไหมซึ่งเมตตาก็เป็นคำที่มีความหมายคู่กับกรุณานั่นเองนะครับเหลือคำสุดท้ายก็คือคำว่าเหลียวแลซึ่งเหลียวแลก็คือการเอาใจใส่ดูแลเคยได้ยินประโยคนี้ไหมเธอเหลียวแลลูกเป็นอย่างดีแสดงว่าเธอคนนั้นเอาใจใส่ดูแลลูกเป็นอย่างดีนะครับก็จบไปแล้วเกี่ยวกับการทบทวนความรู้จากคู่คำศัพท์นะครับเดี๋ยวเรามาสนทนาภาทีการอ่านบทร้อยกลองอย่างที่ทราบชั่วโมงนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการอ่านบทร้อยกลองเรื่องสุภาษิตสอนหญิง เด็กๆทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยก็จะต้องสนทนาภาทีเกี่ยวกับบทร้อยกลองกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับการอ่านบทร้อยกลองพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านข้อความบนหน้าจอพร้อมกันเลยนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วนั่งหลังตรงตั้งใจอ่านนะครับ3 4

ซึ่งในการอ่านบทร้อยกรองนั้นจะต้องอ่านให้ถูกท่วงทำนองตามฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองซึ่งบทร้อยกรองก็มีหลายประเภทเช่นโคลงสี่สุภาพฉันอินทรวิเชียรฉันซึ่งนักเรียนก็อาจจะยังไม่คุ้นหูคุ้นตานะครับกาบยานี11รู้จักไหมเรื่องวิชาเหมือนสินค้าที่เรียนมาตอนชั้นประถมมาศึกษาปีที่5กลอนก็จะมีกลอนดอกสร้อยกลอนสักกวากลอนสุภาพที่นักเรียนคุ้นหูคุ้นตาแล้วก็เคยอ่านกันมานะครับส่วนร่ายเนี่ยก็เขียนเหมือนกับร้อยแก้วเพียงแต่ว่าการอ่านนั้นใส่ทำนองสนอนะครับเพราะฉะนั้นในการอ่านบทร้อยกรองเนี่ยก็จะเป็นการอ่านเพื่อมุ่งให้เกิดความเพลิดเพลินเวลาอ่านเนี่ยเราต้องอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสถ้าเป็นบทโศกน้ำเสียงก็จะสั่นเครือถ้าเป็นบทโกรธน้ำเสียงก็ต้องดุดันใช่ไหมครับถ้าเป็นบทซึ้งบทโศกเศร้าน้ำเสียงก็จะต้องเป็นไปตามท้องเรื่องนะครับหรือถ้าเป็นบทธรรมดาเราก็ทำน้ำเสียงแบบธรรมดาแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับต่อมาครับการอ่านบทร้อยกรองเนี่ยถ้าจะมีประสิทธิภาพผู้อ่านจะต้องฝึกฝนการอ่านอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมถ้าเราไม่ฝึกฝนไม่เพิ่มพูนทักษะของตนเองเราจะอ่านได้คล่องไหมสังเกตคนที่อ่านบทร้อยกรองเก่งๆได้ไพเราะเนี่ยจะต้องฝึกฝนการอ่านอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดทักษะในการอ่านเกิดความชำนาญแล้วก็มีลูกเล่นในฉบับของตนเองมีลูกเล่นเช่นบางคนทำเสียงสูงได้ถึงแตะได้ถึงนะครับบางคนทำเสียงต่ำก็ต่ำได้จริงๆนะครับมีความไพเราะมีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ฉบับของตนเองแบบนี้เข้าใจนะครับต่อมาเดี๋ยวเราให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองวิเคราะห์คำถามชวนคิดของครูโอนะครับคำถามมีอยู่ว่าถ้านักเรียนต้องการอ่านบทร้อยกรองให้ไพเราะจะมีวิธีการอ่านอย่างไรลองปรึกษากันดูภายในกลุ่มดูสิครับ

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ปรึกษากันเป็นกลุ่มไปแล้วเกี่ยวกับหลักและวิธีการอ่านบทร้อยกรองอ่านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพนักเรียนจะมีวิธีการอ่านอย่างไรบ้างครับ
1: อ่านเสียงดังฟังชัดค่ะ
0: อ่านเสียงดังฟังชัดเจนมีอะไรอีกบ้างลูก
1: เอื้อนเสียงค
0: ่
1: ะ
0: มีการเอื้อนเสียงใช่ไหมจะได้ทำให้การอ่านบทร้อยกรองนั้นไพเราะแล้วก็มีอะไรอีกครับมีการทอดเสียงตอนจบแล้วเวลาอ่านผิดได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ก็ต้องอ่านให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ปรบมือให้เพื่อนครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันก็จะต้องอ่านเสียงดังฟังชัดเจนเอื้อนเสียงทอดเสียงมีอารมณ์ร่วมกับบทร้อยกรองอย่างที่บอกถ้าเป็นบทเศร้าน้ำเสียงก็ต้องเศร้าสั่นเครือตามถ้าเป็นบทโกรธบทโมโหบทกริ้วน้ำเสียงก็ต้องทำไมดุดันแข็งขันนะครับก็จบไปแล้วเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักการอ่านบทร้อยกรองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องของการอ่านบทร้อยกรองเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับ 1. บอกหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้นักเรียนก็ต้องบอกว่าการอ่านบทร้อยกรองนั้นมีหลักการอ่านอย่างไร 1, 2, 3, 4นะครับรวมไปถึงการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรื่องสุภาษิตสอนหญิงให้ได้ด้วยเมื่ออ่านเสร็จเราก็ต้องรู้จักการบอกคุณค่าของบทร้อยกรองว่าการอ่านบทร้อยกรองนั้นมีคุณค่าและประโยชน์อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาพิจารณาเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเราเคยเรียนเรื่องนี้มาหรือยังเคยแล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งนักเรียนก็ได้ทบทวนแล้วก็ลองฝึกใช่ไหมครับฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยกรองมาแล้วเดี๋ยวชั่วโมงนี้แค่เปลี่ยนเรื่องแต่เราก็ยังต้องทบทวนหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับข้อที่1ดูข้อที่1นะนักเรียนต้องศึกษาบทร้อยกรองที่จะอ่านให้เข้าใจแจ่มแจ้งก็คือเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับต่อมาข้อที่2เว้นจังหวะให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ถ้าเป็นกลอน8ก็จะมีการแบบใช่ไหมครับ7คำ8คำและ9คำนักเรียนก็ต้องแบ่งให้ถูกต้องต่อมาข้อที่3ออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธีเช่นคำที่มีตัวรอเรือและลอลิงรอเรือไหนลองพูดรอเรือพร้อมกันสิครับ
2: รอเร
0: ือ รอเร
2: ือ
0: ลอลิง
2: ลอล
0: ิ
2: ง
0: ลอล
2: ิ
0: งลิงวิ่งอยู่ในเรือ
2: ลิงวิ่งอยู่ในเรือ
0: สติดีสติดีนะครับต่อไปครับข้อที่4น้ำเสียงต้องทำไมด้วยไพเราะสนอหูเสียงดังพอประมาณนักเรียนยังจำได้ไหมทำไมต้องเสียงดังพอประมาณกลุ่มไหนตอบครูได้บ้าง
1: จะได้ยินได้ชัดค่ะก็คือถ้าเสียงดังเกินไปก็จะไม่ไพเราะค่ะเสียงเบาเกินไปก็จะไม่ได้ยินค่ะ
0: ถ้าเสียงดังเกินไปก็อาจจะไม่ไพเราะหรือดังแบบตะโกนใช่ไหมครับถ้าเบาเกินไปผู้ฟังก็จะไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นต้องเสียงดังพอประมาณต่อมาครับเน้นอารมณ์และความรู้สึกตามเนื้อเรื่องกลุ่มไหนตอบได้บ้างว่าทำไมต้องเน้นอารมณ์และความรู้สึกครับอ่านบทร้อยกรองน้ำเสียงราบเรียบได้ไหมน้ำเสียงธรรมดาทุกบทได้ไหมลูกเน้นอารมณ์และความรู้สึกเช่นเนื้อหาเป็นบทโศกเศร้าเราก็ต้องทำไมกลุ่มที่5
3: ให้ผู้ฟังมีอารมณ์ตามค่ะ
0: ให้ผู้ฟังมีอารมณ์ตามเช่นเราอ่านบทที่มีเนื้อหาโศกเศร้าตัวเราเนี่ยก็ต้องเอาอารมณ์เข้าไปร่วมด้วยใช่ไหมครับก็จะได้อรรถรสในการอ่านแล้วก็การฟังมากยิ่งขึ้นปรบมือให้เพื่อนครับต่อมาสุดท้ายแล้วมีบุคลิกภาพที่ดีและมีมารยาทในการอ่านอย่างที่บอกเราไม่อ่านแบบตะโกนนะต้องมีมารยาทน้ำเสียงต้องชัดเจนนะครับไม่อ่านแบบกระแทกเสียงเพราะฉะนั้นบุคลิกในการอ่านระหว่างนั่งห่อตัว กับนั่งหลังตรงแบบไหนดีกว่ากันนั่งหลังตรงนะครับจะเสริมบุคลิกในการอ่านเพราะฉะนั้นทั้งต้นทางและปลายทางก็นำไปปฏิบัติด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองทบทวนนะครับว่ามีการแบ่งจังหวะอย่างไรบ้างเด็กๆอ่านบรรทัดแรกพร้อมกัน3 47คำแบ่งจังหวะเป็น2 2 3หรือ2 3 2ไม่ว่าจะแบ่งแบบแรกนะครับหรือแบบที่2รวมกันได้กี่คำ
4: 7
0: รวมกันได้ทั้งหมด7คำนะครับต่อมาถ้ามี8คำเราก็จะแบ่งเป็น3 2 3แบบนี้ก็จะได้จังหวะที่ลงตัว32 3 2อยู่ตรงกลางนะครับตอนช่วงแรกอ่าน3คำช่วงที่2อ่าน2คำและช่วงที่3ก็อ่าน3คำ3 2 3รวมกันเป็นกี่คำ
4: 8
0: คำแล้วถ้ามี9คำล่ะครับ
4: 3
0: แบ่งได้อย่างไรนะ9คำ
4: 3 3 3
0: ถูกต้องเพราะ3 3 3รวมกันได้เท่าไหร
4: ่
0: ได้9นะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าถ้ามี7คำแบ่งได้เป็น
4: 2 2 3หรือ2 3 2
0: ถ้ามี8คำ
4: 3 2 3
0: ถ้ามี9คำ
4: 3 3 3
0: ทบทวนแล้วนะครับจำให้ได้ต่อไปนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวรรคของบทร้อยกรองนักเรียนรู้แล้วว่าในการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองนั้นจะต้องแบ่งจังหวะให้ถูกต้องแล้วนักเรียนทราบไหมว่าบทร้อยกรองแต่ละวรรคนั้นมีชื่อเรียกอย่างไรวรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3วรรคที่4เนี่ยมีชื่อเรียกอย่างไรรู้จักไหมใครรู้จักบ้างยกมือตอบคำถามได้เลยนะครับถ้าไม่มีใครบอกหรือยังไม่มีใครทราบเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันนะครับวรรคแรกหรือวรรคที่1เนี่ยที่อยู่บนสุดเลยเราจะเรียกว่าวรรคสดับวรรคสดับนะครับก็คือเป็นวรรคที่1ต่อมาวรรคที่2บรรทัดที่2นะครับเรียกว่าวรรครับก็คือเป็นวรรคที่รับเสียงจากวรรคสดับต่อมาบรรทัดที่3เรียกว่าวรรครองเสียงนี่จะต้องต่ำลงมาแล้วจะไม่สูงเหมือนวรรคสดับกับวรรครับวรรครับเนี่ยจะเสียงสูงสุดเลยต่อมาวรรคสุดท้ายวรรคส่งเป็นวรรคที่จะต้องส่งเสียงไปยังบทอื่นซึ่งทั้ง4วรรคนี้เรียกว่า1บทกลอนสุภาพ1บทมีทั้งหมด4วรรควรรคสดับวรรครับวรรครองและวรรคส่งจำให้แม่นมั่นนะเดี๋ยวจะให้ตัวแทนหาอาสาสมัครมาอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองสนอให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวจะให้สิรวิทย์นะครับมาอ่านบทร้อยกรองให้เพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังนะครับซึ่งในการฟังการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองของสิรวิทย์นั้นให้ต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็สังเกตการอ่านออกเสียงการเอื้อนเสียงการทอดเสียงแล้วก็การใช้น้ำเสียงด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วต้นทางและปลายทางไปฟังกันเลยครับ

ปรบมือให้เพื่อนครับเดี๋ยวให้ศิรเวชอยู่ก่อนนะครับซึ่งในการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองของศิรเวชนั้นน้ำเสียงเป็นอย่างไรน้ำเสียงไพเราะน่าฟังในระดับ1 นะครับศิรเวชมีการเอื้อนเสียงไหมมีการเอื้อนเสียงในวรรคที่2เอื้อนเสียงคำว่าผลตรงวรรครับนะครับเอื้อนเสียงคำว่าผลมีการเอื้อนเสียงเพื่อให้เกิดเพราะและสุดท้ายมีการทอดเสียงในวรรคสุดท้ายวรรคสุดท้ายคือวรรคอะไรวรรคทรงเอื้อนเสียงผลภัยผ่านการนินทาก็จะลากเสียงยาวเล็กน้อยนะครับปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งมีกิจกรรมให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ช่วยการแบ่งจังหวะในการอ่านบทร้อยกรองโดยทำกิจกรรมเป็นกลุ่มถ้าปลายทางไม่มีกลุ่มก็ทำกิจกรรมเป็นรายบุคคลได้เดี๋ยวให้ตัวแทนมารับกิจกรรมครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางก็จะได้กิจกรรมนะครับไปแล้วคนละ1แผ่นเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันนะครับว่าจะแบ่งจังหวะในการอ่านอย่างไรสำหรับปลายทางนะครับเดี๋ยวครูจะขึ้นสไลด์ไปทีละสไลด์ทีละสไลด์นะครับเพื่อให้ปลายทางลองแบ่งจังหวะหรือลองแบ่งในหนังสือเรียนก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ฝึกแบ่งจังหวะการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองกันไปแล้วนะครับถ้ามี7คำก็จะแบ่งเป็น2 2 3หรือ2 3 2ถ้ามี8คำก็จะแบ่งเป็น3 2 3และถ้ามี9คำก็จะแบ่งเป็น3 3 3แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันบทแรกของกลุ่มที่1นะครับก็จะแบ่งได้ดังนี้ผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์บำรุงรักกายไว้ให้เป็นผลสะงวนงามตามระบอบให้ชอบกลจึงจะพ้นภัยผ่านการนินทากลุ่มที่1แบ่งได้ดังนี้ไหมถูกต้องประมือให้ตนเองต่อมาของกลุ่มที่2นะครับแบ่งได้ดังนี้เป็นสาวแซ่แร่รวยสวยสะอาดก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีค่าแม้นแตกร้าวรานร้อยถอยราคาจะพลอยพาหอมหายจากกายนางถูกไหมครับกลุ่มที่2ถูกต้องก็ปรบมือให้ตนเองครับต่อมานะครับของกลุ่มที่3กลุ่มที่3นะครับแบ่งได้ดังนี้จะนุ่งห่มดูพอสมศักดิ์สงวนให้สมควรรับพักตามศักดิ์ศรีจะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์ดูชวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกินถูกต้องไหมครับกลุ่มที่3ปรบมือให้ตนเองต่อมาครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4นะครับแบ่งได้ดังนี้แม้ลูกดีก็จะมีสีสง่าญาติวงพงศาก็ผ่องใสถึงเพื่อนบ้านฐานถิ่นที่ใกล้ไกลก็มีใจสรรเสริญเจริญพรคำว่าสรรเสริญเนี่ยอ่านได้สองแบบครูไปดูจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ในเว็บไซต์เขาบอกว่าอ่านได้สองแบบก็คือสรรเสริญหรือสรรเสริญก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นก็มีใจสรรเสริญเจริญพรหรือก็มีใจสรรเสริญเจริญพรก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกลุ่ม4ว่าจะเลือกเอาแบบไหนนะครับต่อไปกลุ่มที่5ครับของกลุ่มที่5แบ่งได้ดังนี้จงรักนวลสงวนงามห้ามใจไว้อย่าหลงไหลจำคำที่ร่ำสอนคิดถึงหน้าบิดาแลมานดอนอย่ารีบร้อนเร็วนักมักไม่ดีเดี๋ยวให้ตัวแทนหรือจะมาทั้งหมดดีมาทั้งหมดตัวแทนไม่ยอมมานะครับให้แต่ละกลุ่มเนี่ยลองฝึกซ้อมอ่านอย่างน้อยกลุ่มละ2นาทีให้ฝึกอ่านอีกครั้งกลุ่มละ2นาทีตอนแรกนักเรียนได้แบ่งจังหวะการอ่านไปแล้วเมื่อฝึกอ่านเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนออกมาอ่านหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆปลายทางฟังถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

เดี๋ยวนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับฟังการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองจากกลุ่มที่1ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ

ปรบมือให้เพื่อนๆครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการอ่านออกเสียงของกลุ่มที่2ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ

0: ran roi thoi ra kha cha ploy pha hom hai cha kai na
1: ปรบมือให้เพื่อนๆครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองของกลุ่มที่3ไปชมกันเลยครับ
2: ใช่

ปรบมือให้เพื่อนครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นการอ่านบทร้อยกรองของกลุ่มที่4ไปรับชมกันเลยครับ

อ่ะปรบมือให้เพื่อนๆครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองของกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่5ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ

ปรบมือให้เพื่อนๆครับหลังจากที่พวกเราได้ฝึกเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรื่องสุภาษิตสอนหญิงกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนปลายทางได้ลองทำกิจกรรมดูบ้างนะครับซึ่งปลายทางนะครับก็ทำกิจกรรมโดยทำใบงานที่3การอ่านบทร้อยกรองสุภาษิตสอนหญิงนะครับโดยแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองให้ถูกต้องตามใบงานนะครับให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของกรองสุภาพจากนั้นก็ฝึกอ่านเป็นกลุ่มได้เลยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางแจกชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนเมื่อนักเรียนทำใบงานที่3เสร็จแล้วนะครับก็ส่งให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบนะครับความถูกต้องสำหรับปลายทางนะครับก็ลองฝึกอ่านบทร้อยกรองดูนะครับตนเองฝึก

0: หลังจากที่ต้นทางและปลายทางนะครับได้ลองทำกิจกรรมแบ่งจังหวะการอ่านแล้วก็ฝึกอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองสนอนะครับจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็มาสรุปคุณค่าจากการอ่านบทร้อยกรองพร้อมกันเลยนะครับสำหรับในการอ่านบทร้อยกรองเนี่ยคุณค่าของการอ่านบทร้อยกรองก็จะมีดังนี้ผู้อ่านได้เห็นความงามของบทร้อยกรองที่อ่านนะครับเช่นความงามด้านวรรณศิลป์การใช้ถ้อยคำการได้รับความไพเราะและเกิดความซาบซึ้งเกิดความซาบซึ้งของบทร้อยกรองที่เราอ่านนะครับเกิดความเพลิดเพลินเจริญใจขณะอ่านด้วยถ้าเป็นบทที่สนุกสนานตื่นเต้นนักเรียนก็จะมีอารมณ์ร่วมสนุกสนานไปด้วยนะครับและสามารถจดจำบทร้อยกรองได้อย่างรวดเร็วถ้าอ่านแบบตั้งใจมีสมาธิมีสติในการอ่านก็จะช่วยให้จดจำได้รวดเร็วนะครับรวมไปถึงการช่วยกล่อมกล่าวจิตใจให้เป็นคนอ่อนโยนอ่อนโยนจิตใจดีมีเมตตานะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยก็เป็นการช่วยสืบทอดวัฒนธรรมในการอ่านทำนองสนอครับไว้เป็นมรดกของชาติเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทาง นะครับบันทึกสั้นๆไม่ต้องเยอะนะครับจากนี้ก็ให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้จากคุณค่าของการอ่านบทร้อยกรองนะครับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคำถามสรุปบทเรียนนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าการอ่านบทร้อยกรองมีคุณค่าต่อผู้อ่านและผู้ฟังอย่างไรนักเรียนคิดว่ามีคุณค่าอย่างไรครับใครทราบบ้าง
1: ผู้อ่านได้เห็นความงามของบทร้อยกรองส่วนผู้ฟังได้ซาบซึ้งของในเสียงที่อ่านครับ
0: ผู้อ่านก็จะได้เกิดความอะไรครับผู้อ่าน
1: ความงามของบทร้อยกรอง
0: ผู้อ่านได้รับรู้ความงามของบทร้อยกรองส่วนผู้ฟังก็ซาบซึ้งในน้ำเสียงของการอ่านใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนสำหรับผู้อ่านเนี่ยได้เห็นความงามของบทร้อยกรองส่วนผู้ฟังได้ซาบซึ้งในเสียงอ่านที่ไพเราะน่าฟังนะครับต่อมาคำถามข้อสุดท้ายนะครับนักเรียนคิดว่าการอ่านบทร้อยกรองเนี่ยช่วยเพิ่มทักษะการร้องเพลงได้หรือไม่อย่างไรกัญญพัฒน
2: ์ช่วยค่ะเพราะการอ่านบทร้อยกรองต้องออกเสียงคำให้ไพเราะชัดเจนเหมือนการร้องเพลงค่ะ
0: การอ่านบทร้อยกรองเนี่ยจะช่วยเพิ่มทักษะการร้องเพลงได้หรือไม่กัญญพัฒน์บอกว่าช่วยได้นะครับเพราะว่าการร้องเพลงกับการอ่านบทร้อยกรองก็จะต้องออกเสียงคำให้ชัดเจนเหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของการอธิบายคุณค่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือใบความรู้เรื่องการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านและใบงานเรื่องการอธิบายคุณค่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางกลับไปทบทวนเกี่ยวกับการอ่านบทร้อยกรองนะครับจะได้เพิ่มพูนทักษะการอ่านบทร้อยกรองให้ชำนาญมากยิ่งขึ้นให้คล่องแคล่วด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: อนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
1: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กมแม่เกยและแม่เกิลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคือม้อม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือวงแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์พันธุ์แท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกลเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของการเขียนย่อความนะครับสำหรับคุณครูผู้สอนนะครับเราก็เรียนกับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกนะครับคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1นะครับโครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับสำหรับก่อนที่เราจะเรียนในส่วนของเนื้อหาการเรียนในวันนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและก็นักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะครับสำหรับตัวชี้วัดที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับประกอบด้วย2ตัวชี้วัดด้วยกันนะครับก็คือตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านนะครับและคือตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านนะครับและตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนะครับก็จะต้องผ่านการวัดและประเมินผลในส่วนของการเรียนนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการย่อความได้ถูกต้องนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่2นะครับสามารถเขียนย่อความได้ถูกต้องตามหลักการครับและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่3นะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านนะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนนะครับคราวนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนนะครับคุณครูขอตั้งประเด็นคำถามไว้เพื่อให้นักเรียนค้นหาคำตอบในการเรียนในชั่วโมงนี้นะครับการเขียนย่อความคืออะไรนะครับเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆไว้ในใจของนักเรียนเลยนะครับคุณครูขอตั้งประเด็นคำถาม1คำถามนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาคำตอบจากการเรียนในชั่วโมงเรียนนี้นะครับการเขียนย่อความคืออะไรนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคาบนะครับท้ายชั่วโมงนะครับเรามาถามถึงคำตอบในส่วนของคำถามนี้กันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนกันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นการเรียนในเรื่องของการเขียนย่อความนะครับเราจะต้องทราบถึงความหมายของการเขียนย่อความกันก่อนนะครับการเขียนย่อความก็คือการนำใจความสำคัญของเรื่องมาสรุปย่อนะครับแล้วเรียบเรียงเป็นสำนวนของตนเองนะครับโดยมีสาระครบถ้วนนะครับเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะเป็นลักษณะของการสรุปย่อเรื่องราวนะครับสรุปย่อเรื่องราวที่เราอ่านนะครับแล้วนำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนของใครเอ่ยครับนำมาเรียบเรียงเป็นของใครครับสำนวนที่เรามาเรียบเรียงใหม่เป็นของตัวเราเองนะครับนำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนของเราเองนะครับและที่สำคัญเลยเมื่อมีการสรุปย่อแล้วนำมาเรียบเรียงข้อความหรือว่านำมาเรียบเรียงสำนวนใหม่แล้วนะครับที่สำคัญจะต้องมีเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรครับนักเรียนจะต้องหาสาระที่ครบถ้วนนะครับเมื่อผู้อ่านมาอ่านแล้วนะครับในเรื่องที่เราสรุปย่อนะครับก็จะเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ประหนึ่งว่าเราอ่านเรื่องฉบับเต็มนะครับแต่เป็นลักษณะของการสรุปย่อมานะครับเป็นเพียงแค่ใจความสำคัญของเรื่องนะครับดังนั้นนะครับก็จะสะดวกและรวดเร็ว

ในส่วนของผู้อ่านนะครับคราวนี้นะครับเรารู้ถึงความหมายของการเขียนย่อความไปแล้วนะครับเราไปดูในประเด็นถัดไปกันนะครับสำหรับประเด็นถัดไปที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็คือในเรื่องของหลักการย่อความนะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของหลักการย่อความซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่จะนำไปสู่การเรียนละครับซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญนะครับที่จะนำไปสู่กระบวนการเรียนในเรื่องนี้และก็เป็นกระบวนการสำคัญเป็นองค์ความรู้หลักที่จะนำไปสู่การฝึกปฏิบัตินะครับเราไปดูในส่วนของการเราไปดูในส่วนของหลักการย่อความกันเลยนะครับหลักการย่อความในข้อที่1 นะครับจะต้องจับใจความสำคัญของเรื่องที่ย่อความได้ครบถ้วนนะครับจะต้องจับใจความสำคัญของเรื่องที่ย่อความได้ครบถ้วนนะครับคราวนี้นะครับเราจะต้องขมวดประเด็นในส่วนของใจความสำคัญของเรื่องโดยการที่เราใช้ทักษะกระบวนการอ่านแล้วเก็บประเด็นสำคัญของเรื่องซึ่งเป็นประเด็นหลักสำคัญในเรื่องนั้นคำว่าประเด็นหลักสำคัญในเรื่องนั้นถ้าเกิดว่าเรานะครับเราอ่านเรื่องแล้วแต่เราไม่สามารถที่จะจับประเด็นใจความสำคัญของเรื่องได้ผู้อ่านเองก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจในส่วนของเรื่องที่อ่านนะครับคราวนี้นะครับคุณครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับเราไปดูตัวอย่างแล้วช่วยกันหาใจความสำคัญของเรื่องที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างพร้อมๆกันนะครับเรามาดูตัวอย่างพร้อมๆกันนะครับนักเรียนอ่านตัวอย่างพร้อมกันกับคุณครูเลยนะครับพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะครับ1 2 3ไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากเพราะมีขนาดเพียงแค่ 0.1 ถึง 0.3 มิลลิเมตรหรือเทียบได้กับจุดดินสอเล็กๆมี8ขารูปร่างกลมลีสีขาวขุ่นตัวไรฝุ่นมักจะอยู่ในที่อับซึ่งมีเส้นใยให้เกาะเกี่ยวเช่นที่นอนหมอนผ้าห่มนะครับคราวนี้เรามาช่วยกันดูในส่วนของใจความสำคัญของข้อความนี้นะครับคุณครูให้นักเรียนพิจารณานะครับให้นักเรียนพิจารณา1นาทีนะครับว่าจากข้อความ3บรรทัดที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นนะครับจากข้อความ3บรรทัดที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นประเด็นใดของข้อความคือใจความสำคัญของเรื่องนะครับให้เวลาในการคิด1นาทีนะครับได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับคราวนี้มาดูกันซิว่าคำตอบของนักเรียนประเด็นสำคัญของเรื่องตามคำตอบของนักเรียนใจความสำคัญของเรื่องตามคำตอบของนักเรียนสอดคล้องกันกับคำตอบของคุณครูหรือไม่นะครับเรามาดูกันเลยนะครับใจความสำคัญหลักของเรื่องนี้นะครับอยู่ในส่วนต้นของเรื่องนะครับใจความสำคัญหลักของเรื่องก็คือไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากนะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญของเรื่องนะครับคือประเด็นสำคัญของเรื่องต่อไปนะครับเรามาดูหลักการย่อความในประเด็นถัดไปกันนะครับหลักการย่อประเด็นที่2นะครับเราจะต้องเรียบเรียงใจความสำคัญของเรื่องนะครับให้เป็นสำนวนของใครเอ่ยให้เป็นสำนวนของให้เป็นสำนวนของตนเองนะครับมีความหมายกระชับนะครับมีความหมายกระชับและก็ที่สำคัญเลยเราจะไม่ใช้อักษรย่อออักษรย่อได้แก่อะไรบ้างอ่ะที่นักเรียนรู้จักอ่ะครับอักษรย่อรอจุดเนี่ยย่อมาจากคำว่าอะไรเอ่ยย่อมาจากคำว่าโรงเรียนโรงเรียนหรืออีกคำหนึ่งที่เรานิยมใช้กันมากเลยพอจุดสอจุดเรามักจะเขียนอักษรย่อตัวนี้ในวันที่ย่อมาจากอะไรครับย่อมาจากพุทธศักราชนั่นเองนะครับย่อมาจากพุทธศักราชนะครับคราวนี้นะครับ
ในประเด็นที่2เนี่ยบอกว่าเรียบเรียงใจความสำคัญของเรื่องให้เป็นสำนวนของตัวผู้ย่อเองหรือว่าของเราเองนะครับโดยมีความหมายกระชับนะครับแล้วก็ไม่ใช้อักษรย่อนะครับคุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับเราไปดูตัวอย่างในประเด็นที่2พร้อมๆกันนะครับนักเรียนอ่านตัวอย่างพร้อมกันกับคุณครูเลยนะครับพร้อมแล้วเรามาอ่านตัวอย่างกันนะครับ1 2 3ไผ่บางสายพันธุ์ออกดอกแล้วตายเมื่อไผ่ต้นหนึ่งตายไผ่ในสายพันธุ์เดียวกันทุกต้นก็จะตายลงในเวลาไล่เลี่ยกันเป็นการตายอย่างกะทันหันไม่มีสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้าลองคิดดูว่าหากไผ่ตายเป็นจำนวนมากแพนด้าที่อยู่ในป่าบริเวณนั้นจะอยู่รอดได้อย่างไรการรักษาป่าไผ่ไว้ให้แพนด้าก็ยังไม่ใช่วิธีการที่วางใจได้คราวนี้เรามาช่วยกันพิจารณาข้อความนี้หน่อยนะครับเมื่อเราได้อ่านข้อความแล้วนะครับเราจะต้องหาประเด็นสำคัญของเรื่องหาประเด็นสำคัญของเรื่องคราวนี้เรามาดูประเด็นสำคัญของเรื่องนี้กันเลยนะครับประเด็นสำคัญของเรื่องประเด็นที่1 นะครับไผ่บางสายพันธุ์ออกดอกแล้วตายอันนี้คือประเด็นสำคัญประเด็นที่1ต่อไปประเด็นสำคัญประเด็นที่2นะครับเป็นการตายอย่างกะทันหันนะครับต่อไปประเด็นสำคัญประเด็นถัดไปนะครับหากไผ่ตายเป็นจำนวนมากแพนด้าที่อยู่ในป่าบริเวณนั้นจะอยู่รอดได้อย่างไรจะเห็นได้ว่าประเด็นสำคัญของเรื่องที่เราอ่านนั้นจะมีส่วนสำคัญประเด็นหลักๆเพียงแค่กี่ประเด็นเอ่ย3ประเด็นหลังจากนั้นเราจะต้องเอามาเรียบเรียงนะครับนำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของเราเองคราวนี้นักเรียนอ่านข้อความในกรอบสีฟ้าพร้อมๆกันครับอันนี้คือลักษณะของการเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของตัวผู้ย่อเองแล้วนะครับอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3ไผ่บางสายพันธุ์ออกดอกแล้วตายทันทีและถ้าไผ่ตายมากแพนด้าที่อยู่ในป่าบริเวณนั้นก็จะสูญพันธุ์ได้อันนี้เป็นลักษณะของการนำประเด็นใจความสำคัญของเรื่องที่เราอ่านมามาเรียบเรียงนะครับมาเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของผู้ย่อเองหรือว่าของเราเองนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของหลักการเขียนย่อในประเด็นถัดไปนะครับประเด็นที่3นะครับคำที่ยากและยาวให้เปลี่ยนใช้คำธรรมดาที่เข้าใจได้ง่ายสั้นกระทัดรัดได้ใจความไม่เยื่อเย้อเลือกใช้คำได้ความหมายครอบคลุมนะครับลักษณะของประเด็นหลักการเขียนย่อความในประเด็นนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันครับตัวอย่างที่หนึ่งเลยนะครับเมื่อกล่าวถึงหนังสือพิมพ์วิทยุเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนคำที่มันกระชับเมื่อในเนื้อความที่เราอ่านกล่าวถึงหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ต่างๆซึ่งมันเป็นลักษณะของการสื่อสารในรูปแบบของสื่อมวลชนนะครับเราก็จะเปลี่ยนลักษณะของการใช้คำที่มันเป็นคำตัวอย่างประเภทนี้เราจะเปลี่ยนใช้ว่าสื่อสารมวลชนนะครับโดยที่ว่าเราจะขมวดประเด็นซึ่งเป็นตัวอย่างมาเป็นคำหลักในการสื่อสารนะครับต่อไปมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเมื่อกล่าวถึงตัวอย่างอันซึ่งเป็นสมุดดินสอปากกายางลบไม้บรรทัดเมื่อเราวิเคราะห์แล้วนะครับลักษณะของตัวอย่างประเภทนี้นะครับลักษณะของข้อความประเภทนี้นะครับสื่อความถึงอะไรเอ่ยสื่อความถึงอะไรสมุดเป็นอะไรดินสอล่ะครับเป็นอะไรเอ่ยปากกายางลบไม้บรรทัดซึ่งจัดอยู่เป็นสิ่งของจำพวกเดียวกันนะครับเราจะใช้คำว่าเครื่องเขียนนั่นเองเราจะใช้คำว่าเครื่องเขียนนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของหลักการข้อถัดไปกันเลยนะครับหลักการข้อที่4นะครับ
เปลี่ยนสรรพนามในเรื่องถ้าในเรื่องเป็นสรรพนามบุรุษที่1หรือสรรพนามบุรุษที่2นะครับให้เปลี่ยนเป็นสรรพนามบุรุษที่3คราวนี้มาทบทวนเรื่องสรรพนามกันหน่อยนะครับนักเรียน

มาทบทวนกันดูซิว่าจำเรื่องของสรรพนามกันอยู่ได้อีกไหมนะครับสรรพนามบุรุษที่1แทนใครแทนใครเอ่ยแทนตนเองสรรพนามบุรุษที่2แทนใครเอ่ยแทนผู้พูดที่กำลังพูดอยู่กับเราสรรพนามบุรุษที่3แทนใครครับแทนผู้ที่เรากล่าวถึงแทนผู้ที่เรากล่าวถึงนะครับฉันและเธอคุยกันคุยเรื่องของใครเรื่องของเขานั่นเองนะครับสรรพนามบุรุษที่3คือสรรพนามที่เรากล่าวถึงบุคคลที่เรากล่าวถึงนะครับเรามาดูตัวอย่างในประเด็นนี้กันนะครับตัวอย่างในประเด็นนี้นะครับมาลีพูดว่าพ่อมาแล้วมาลีพูดว่าพ่อมาแล้วเมื่อเราจะย่อความนะครับเราจะต้องเปลี่ยนมาลีเป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่ครับบุรุษที่3นะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็นสรรพนามบุรุษที่3เรามาดูกันซิว่าในประเด็นประโยคนี้เราจะเปลี่ยนได้ว่าอย่างไรใครว่าเปลี่ยนได้ว่าฉันพูดว่าพ่อมาแล้วยกมือไม่มีแสดงว่าน่าจะมีความรู้ในเรื่องของสรรพนามเพราะคุณครูบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นสรรพนามบุรุษที่3คำว่าฉันเป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่ครับสรรพนามบุรุษที่1คราวนี้มาดูตัวอย่างในส่วนประโยคนี้กันนะครับเมื่อตัวอย่างประโยคบอกว่ามาลีพูดว่าพ่อมาแล้วนะครับเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นสรรพนามบุรุษที่3ซึ่งเราเปลี่ยนได้ว่าเธอพูดว่าพ่อมาแล้วนะครับเธอพูดว่าพ่อมาแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของหลักการย่อความในประเด็นถัดไปกันเลยไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะไปดูประเด็นถัดไปกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งโอเคแสดงว่าพร้อมแล้วเราไปดูกันต่อเลยนะครับสำหรับในเรื่องของหลักการเขียนย่อความนะครับหลักการเขียนย่อความในประเด็นที่เท่าไหร่ครับนักเรียนในประเด็นที่5นะครับก็คือการย่อเฉพาะความเป็นจริงความรู้ข้อเท็จจริงนะครับและเราก็จะไม่นำเสนออารมณ์ความรู้สึกมาในย่อความแสดงว่าประเด็นที่จะย่อจะต้องเป็นเพียงแค่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในบทความที่เรานำมาย่อแต่เพียงเท่านั้นนะครับคราวนี้เรามาดูกันซิว่าข้อเท็จจริงคืออะไรข้อเท็จจริงก็คือข้อความที่แสดงเรื่องราวเหตุการณ์ปรากฏการณ์ข้อมูลและสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นจริงสามารถพิสูจน์ได้ตลอดถึงมีหลักฐานสนับสนุนยืนยันคราวนี้มาดูตัวอย่างข้อความซึ่งเป็นข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงกันนะครับตัวอย่างข้อความนะครับนายวิโรจน์ประพฤกดีสอบได้ที่1นายวิโรจน์ประพฤกดีสอบได้ที่1นักเรียนคิดว่าตัวอย่างประโยคที่คุณครูยกมานี้สามารถพิสูจน์ได้ไหมใครว่าพิสูจน์ได้ยกมือมีคนยกมือใครว่าพิสูจน์ไม่ได้ยกมือก็ยังมีคนยกมือแต่คุณครูบอกว่าประโยคนี้คือข้อเท็จจริงเนื่องจากว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่านายวิโรจน์ประพฤกดีเนี่ยสอบได้ที่1เนื่องจากว่าสามารถดูได้จากอะไรเอ่ยผลการเรียนของใครของนายวิโรจน์ประพฤกดีนะครับซึ่งสามารถมีหลักฐานไหมสามารถดูจากหลักฐานที่สามารถยืนยันอ้างอิงได้สนับสนุนพิสูจน์ได้ว่าวิโรจน์ประพฤกดีเนี่ยสอบได้ลำดับที่1ดูได้จากระเบียนแสดงผลการเรียนนั่นเองนะครับต่อไปมาดูในส่วนของความรู้สึกนะครับความรู้สึกก็คือข้อความที่ทำให้ผู้ฟังหรือว่าผู้อ่านเนี่ยรู้ได้ว่าผู้เขียนสื่ออารมณ์ความรู้สึกอย่างไรนะครับข้อความ

ความที่ทำให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านรู้ได้ว่าผู้เขียนสื่ออารมณ์ความรู้สึกอย่างไรคราวนี้มาดูตัวอย่างของประโยคนะครับตัวอย่างของประโยคนะครับนักเรียนอ่านตัวอย่างประโยคพร้อมๆกัน1 2 3ผมสะเทือนใจทุกครั้งที่เอาผลการเรียนไปให้คุณแม่ดูผมไม่เคยทำตามที่ท่านหวังได้เลยสักครั้งความรู้สึกก็คือสะเทือนใจทำไมถึงสะเทือนใจเนื่องจากว่าไม่เคยทำได้ตามความหวังของใครครับนักเรียนของคุณแม่นะครับไม่เคยทำได้ตามความหวังของคุณแม่คุณแม่อาจจะหวังว่าให้เราสอบได้ในลำดับที่1ของห้องแต่ผลสุดท้ายกลับกันเราสอบได้ในลำดับที่1ไหมครับใช่เลยครับนักเรียนเราสอบไม่ได้ในลำดับที่1ของห้องก็มีความรู้สึกว่าสะเทือนใจที่ทำให้แม่เป็นอย่างไรผิดหวังนะครับอันนี้คือลักษณะข้อความที่เป็นข้อความแสดงความรู้สึกนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของประเด็นหลักการเขียนย่อความในประเด็นที่6กันนะครับก็คืออะไรครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกันเสียงดังฟังชัด1 2 3ใช่เลยนะครับประเด็นที่6จะพูดถึงการเขียนขึ้นต้นตามรูปแบบของย่อความเพื่อให้รู้ที่มาของเรื่องที่นำมาย่อนั่นเองเพื่อให้รู้ถึงที่มาของเรื่องที่นำมาย่อนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของรูปแบบนะครับซึ่งลักษณะรูปแบบส่วนนำของการเขียนย่อความนั้นจะมีความแตกต่างกันตามประเภทของเนื้อความหรือข้อความบทความที่เรานำมาย่อนะครับประเภทที่1นะครับประเภทบทสนทนานะครับประเภทที่2นะครับประเภทนิทานนิยายพงศาวดารหรือหนังสืออื่นทั่วไปประเภทที่3นะครับประเภทจดหมายประกาศคำสั่งแถลงการณ์และประเภทสุดท้ายนะครับก็คืออะไรเอ่ยอ่านดังๆพร้อมกัน1 2 3พระบรมราโชวาทพระราชดำรัสโอวาทสุนทรพจน์คำปราศัยปาฐกถาและคำกล่าวอื่นๆนั่นเองซึ่งรูปแบบส่วนต้นของการเขียนย่อความในแต่ละส่วนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับจะมีความแตกต่างกันคราวนี้พร้อมแล้วหรือยังที่จะไปดูในส่วนของหลักการเขียนย่อความประเด็นถัดไปใครพร้อมแล้วยกมือยกมือเห็นเด่นชัดไม่ยกแต่มืออย่างเดียวยืนขึ้นด้วยแสดงว่าพร้อมมากเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่แต่เพียงว่าเราจะยกมือหรือนั่งฟังคุณครูแต่เพียงอย่างเดียวให้นักเรียนจดบันทึกนะครับให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดจดบันทึกนะครับซึ่งเป็นองค์ความรู้หลักองค์ความรู้สำคัญนะครับที่นักเรียนเรียนรู้ในวันนี้นะครับจดบันทึกลงไปเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของหลักการเขียนย่อความในประเด็นที่7กันนะครับหลักการเขียนย่อความในประเด็นที่7นะครับก็คืออะไรเอ่ยอ่านหรือฟังเรื่องที่จะย่ออย่างน้อยกี่ครั้งครับอย่างน้อยกี่ครั้งดูมือคุณครูตอบได้เก่งจังเลยครับเราจะอ่านหรือฟังเรื่องที่เราจะย่อนั้นอย่างน้อย2ครั้งอย่างน้อย2ครั้งนะครับเมื่อเราอ่านเราฟังแล้วนะครับเราจะต้องจับประเด็นนะครับเราจะต้องวิเคราะห์จับประเด็นได้ว่าเรื่องนี้กล่าวถึงอะไรเรื่องนี้กล่าวถึงอะไรนะครับในประเด็นที่2นะครับเราจะต้องรู้ว่าใครทำอะไรใครทำอะไรและรู้ต่อไปอีกว่าทำกับใครที่ไหนเมื่อไรนะครับตลอดใครทำอะไรซึ่งเราจะต้องรู้ต่อไปอีกว่าใครทำอะไรทำกับใครที่ไหนเมื่อไรหลังจากนั้นก็ต้องทราบผลด้วยว่าผลจากการกระทำนั้นเป็น
อย่างไรนะครับผลจากการกระทำนั้นเป็นอย่างไรและจะต้องรู้ต่อไปอีกว่าสิ่งที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอดแก่ผู้อ่านประเด็นหลักๆประเด็นสำคัญจากการที่เราอ่าน

หรือฟังเราอ่านหรือฟังเรื่องที่จะย่อกี่ครั้งเอ่ยอย่างน้อย2ครั้งแล้วเราจะต้องรู้ถึงสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารสื่อความประเด็นหลักที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านได้รับรู้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของหลักการเขียนย่อความในประเด็นที่7คราวนี้เรามาดูในส่วนของประเด็นถัดไปกันนะครับในประเด็นที่8นะครับการย่อคำพูดบทสนทนานะครับการย่อคำพูดบทสนทนาให้ย่อโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายอะไรครับนักเรียนเครื่องหมายที่เราเห็นเนี่ยคือเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายอะไรครับเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยเครื่องหมายที่เราเห็นก็คือเครื่องหมายอัญประกาศนะครับหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเครื่องหมายอะไรเอ่ยคือเครื่องหมายคำพูดนั่นเองนะครับคือเครื่องหมายคำพูดนั่นเองถ้าเราจะย่อในส่วนของคำพูดหรือบทสนทนานะครับให้ย่อโดยที่เราไม่ต้องใส่ในส่วนของเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดนะครับนักเรียนต่อไปในประเด็นที่8ในประเด็นที่8คุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ว่ามาลีพูดว่าแล้วก็มีเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายอัญประกาศหรือว่าเครื่องหมายคำพูดนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูนะครับตัวอย่างมีอยู่ว่ามาลีพูดว่าพ่อมาแล้วคำว่าพ่อมาแล้วเนี่ยประโยคที่ว่าพ่อมาแล้วจะเห็นได้ว่ามีเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดเมื่อเราจะย่อประโยคนี้นะครับเราจะต้องนำเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดนั้นออกนะครับนั้นออกเราไม่ต้องใส่เข้าไปในส่วนเนื้อความที่เราย่อนะครับต่อไปดูหลักการเขียนย่อความประเด็นถัดไปกันเลยนะครับหลักการเขียนย่อความประเด็นที่9นะครับถ้าเรื่องที่จะย่อเป็นบทร้อยกรองให้ถอดความเป็นบทร้อยแก้วก่อนหลังจากนั้นจะต้องใช้ถ้อยคำภาษาง่ายๆได้ใจความนะครับบทร้อยกรองมีลักษณะเป็นอย่างไรบทร้อยกรองก็อย่างเช่นบทประพันธ์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นบทประพันธ์ประเภทกรอนโครงฉันกาบนะครับหลังจากนั้นถอดความเป็นบทร้อยแก้วแล้วก็นำมาเรียบเรียงโดยใช้ภาษาที่ง่ายๆชัดเจนนะครับเมื่อผู้อ่านอ่านแล้วก็จะเข้าใจนะครับต่อไปในประเด็นที่10นะครับถ้าเรื่องที่ย่อมีคำราชาศัพท์ถ้าเรื่องที่ย่อมีคำราชาศัพท์นะครับเมื่อย่อแล้วก็ต้องใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้องเหมือนเดิมหรือต้องตระหนักเลยนะครับในส่วนของคำราชาศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องบทความที่เราอ่านนะครับให้คงคำราชาศัพท์ไว้เหมือนเดิมถ้าบทความมีคำราชาศัพท์เราย่อเสร็จแล้วก็ยังคงคำราชาศัพท์ไว้เหมือนเดิมนะครับไปดูในส่วนของหลักการประเด็นถัดไปกันนะครับประเด็นที่11นะครับถ้าเรื่องมีหลายย่อหน้านะครับถ้าเรื่องที่เราจะนำมาย่อนะครับมีหลายย่อหน้าใจความสำคัญที่ย่อแล้วนะครับให้เขียนรวมกันเป็นกี่ย่อหน้าย่อหน้าเดียวเมื่อเราจับใจความสำคัญของเรื่องมาได้แล้วนำมาย่อความเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของใครเอ่ยของตัวเราเองแล้วนะครับไม่ว่าเรื่องจะหลายย่อหน้าขนาดไหนนะครับให้เราเขียนเรียบเรียงเป็นย่อหน้าเดียวนะครับและก็ที่สำคัญเลยเน้นย้ำนะครับการย่อความไม่ควรมีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเรื่องเดิมย้ำเลยว่าการย่อความเนี่ยจะไม่ควรมีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเรื่องเดิมอย่างเช่นเรื่องที่เราจะย่อเรื่องที่เราจะย่อมี2หน้าแต่พอนักเรียนย่อแล้วย่อเหลือ1หน้าเป็นอย่างไรทีนี้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของเรื่องที่จะย่อแสดงว่าคุณภาพของการย่อความมีประสิทธิภาพมีคุณภาพไหมไม่มีเราแทบจะลอกเรื่องเดิมมาทั้งหมดเลยแสดงว่าแทนที่คุณครูจะอ่านเรื่องที่เราย่อแล้วคุณครูกลับไปอ่านเรื่องที่ยังไม่ย่อเสียยังดีกว่าอีกดังนั้นเน้นย้ำนะครับเรื่องที่เราย่อนะครับควรมีความยาวน้อย

กว่าเรื่องเดิมนะครับหรือไม่ควรมีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเรื่องเดิมนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของหลักการเขียนย่อความในประเด็นถัดไปกันเลยนะครับก็คือประเด็นที่12นะครับก็คือเนื้อความที่ย่อแล้วไม่จำเป็นจะต้องเรียงลำดับตามเรื่องเดิมนะครับไม่จำเป็นจะต้องเรียงลำดับตามเรื่องเดิมแต่เมื่อเรามาเขียนเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของเราเองแล้วนะครับเราจะต้องทำให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่เราย่อนะครับประเด็นสำคัญก็คือไม่ต้องเรียงตามลำดับเรื่องเดิมแต่เมื่อนำมาเขียนเป็นสำนวนภาษาของเราแล้วนะครับให้เราเขียนอย่างไรก็ได้สื่อความให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเรื่องที่เราย่อนะครับสรุปแล้วนะครับหลักของการเขียนย่อความนะครับมี12ประเด็นมี12ประเด็นหลักนะครับที่เราจะต้องยึดปฏิบัตินะครับคราวนี้เรามาดูกันในส่วนเรื่องถัดไปที่เราจะเรียนนะครับเรื่องถัดไปที่เราจะเรียนก็คือเรื่องอะไรเอ่ยอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องส่วนประกอบของการเขียนย่อความส่วนประกอบของการเขียนย่อความคราวนี้อยากรู้ไหมล่ะว่าการเขียนย่อความมีกี่ส่วนประกอบใครอยากรู้ยกมือโอ้โหยกมือกันทั้งห้องเลยแสดงว่าพร้อมที่จะเรียนในประเด็นนี้กันแล้วนะครับมาดูในส่วนประกอบของการเขียนย่อความพร้อมๆกันนะครับส่วนประกอบในการเขียนย่อความส่วนประกอบที่1นะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นคำนำหรือส่วนที่เป็นการขึ้นต้นย่อความซึ่งจะเขียนนำเป็นย่อหน้าแรกส่วนที่เป็นคำนำส่วนที่ขึ้นต้นย่อความซึ่งจะเขียนในย่อหน้าแรกนะครับซึ่งย่อหน้านี้จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึงอะไรเอ่ยที่มาของเรื่องนะครับเมื่อผู้อ่านเรื่องแล้วเกิดความสนใจก็สามารถกลับไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมสามารถกลับไปหาอ่านเรื่องต้นฉบับได้นั่นเองนะครับในประเด็นนี้นะครับก็จะพูดถึงที่มาของเรื่องที่เรานำมาย่อนะครับจะพูดถึงที่มาของเรื่องที่เรานำมาย่อซึ่งเราเรียกว่าส่วนคำนำหรือส่วนนำนะครับต่อไปส่วนที่สองนะครับส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นเนื้อความที่เรียบเรียงส่วนที่เป็นเนื้อความที่เรียบเรียงแล้วจะขึ้นย่อหน้าใหม่นะครับแยกออกจากย่อหน้าแรกอันนี้แหละก็คือส่วนประเด็นที่เป็นส่วนใจความสำคัญของเรื่องหรือประเด็นสำคัญของเรื่องที่เรานำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาเราเองแล้วนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าองค์ประกอบหลักๆของการเขียนย่อความองค์ประกอบหลักๆของการเขียนย่อความส่วนประกอบหลักเลยนะครับจะประกอบด้วย2ส่วนก็คือส่วนนำนะครับส่วนนำแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนนำและก็ส่วนที่เป็นส่วนเนื้อความที่เราดำเนินการจับใจความสำคัญแล้วนำมาสรุปเป็นสำนวนภาษาของเรานั่นเองนะครับคราวนี้มาดูถึงลักษณะของการย่อความนะครับมาพูดถึงลักษณะของการย่อความกันว่าการย่อความเนี่ยลักษณะของการย่อความมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะเรียนรู้กันในเรื่องนี้แล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งโอ้เสียงปรบมือเบามากเลยดูเหมือนจะง่วงหัวเราะ1ครั้งฮะโอเคได้ยินเสียงหัวเราะแล้วนะครับเรามาดูกันในส่วนของลักษณะของการย่อความกันนะครับลักษณะของการย่อความนะครับลักษณะของการย่อความถ้าเราจะแบ่งตามรูปแบบของเนื้อความถ้าเราจะแบ่งตามรูปแบบของเนื้อความเนี่ยเราสามารถแบ่งได้2รูปแบบรูปแบบเนื้อความที่เป็นบทร้อยแก้วนะครับและรูปแบบเนื้อความที่เป็นบทร้อยกรองรูปแบบเนื้อความที่เป็นบทร้อยแก้วกับเนื้อความที่เป็นบทร้อยกรองนะครับคราวนี้มาดูซิว่าสงสัยไหมว่าบทร้อยแก้วคืออะไรบทร้อยกรองคืออะไรคำว่าบทร้อยแก้วมีลักษณะเป็นอย่างไรคำว่าบทร้อยกรองเนี่ยมีลักษณะเป็น

อย่างไรอ่ะสงสัยนะครับสงสัยมาดูกันที่หน้าจออัจฉริยะของครูซิว่าบทร้อยแก้วคืออะไรบทร้อยกลองคืออะไรเดี๋ยวคุณครูเอามือแตะแล้วมันก็ปรากฏข้อความที่เราอยากรู้ขึ้นมาเลยอ่ะเอ้าพร้อมไหมพร้อมไหมเดี๋ยวคุณครูจะนับ1ถึงวันพรุ่งนี้เฮ้ยนับนานไปเดี๋ยวคุณครูจะนับ1ถึงเท่าไหร่ดีนับ1ถึง100โหหมดเวลาเสียก่อนนับ1ถึงเท่าไหร่ดี1ถึง1ฮะไม่ต้องนับซะดีกว่านับ1ถึงเท่าไหร่ดีนับ1ถึง3แล้วกันนะครับนับ1ถึง3แล้วกันอ่ะช่วยคุณครูนับพร้อมๆกัน1 2 3ยังไม่ทันแตะเลยเอาใหม่1 2 3ขึ้นเลยมหัศจรรย์ไหมจออัจฉริยะของคุณครูมาดูกันสิว่าบทร้อยแก้วคืออะไรนักเรียนปลายทางอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกันคุณครูให้เวลาอ่านเอาให้ดังที่สุด1นาทีอะไรนะขอเวลาเพิ่มได้เลยเอ้าให้เวลาเพิ่ม2นาทีคุณครูนับแล้วนะนับ1ถึง3นะครับ1 2 3เอ้าอ่านพร้อมๆกันรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนด้วยนะครับ2นาทีนะครับอ่านเสียงดังฟังชัด

โอเคปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งแสดงว่าอ่านจบกันแล้วแสดงว่าอ่านจบกันแล้วคราวนี้คุณครูถามหน่อยสิว่าบทร้อยแก้วคืออะไรคุณครูดังๆตอบคุณครูดังๆเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยใช่เลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าในส่วนของบทร้อยแก้วเนี่ยบทร้อยแก้วเนี่ยที่คุณครูบอกว่าคำหรือข้อความที่เรียบเรียงโดยไม่บังคับสัมผัสคล้องจองกันและไม่บังคับจำนวนคำอ่ะมีตัวอย่างได้แก่อะไรบ้างมีตัวอย่างได้แก่อะไรบ้างตอบเสียงดังฟังชัดตัวอย่างที่หนึ่งได้แก่นิทานนิทานในชีวิตของเราตั้งแต่เรียนมาทั้งหมดตอนนี้อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วเราเคยอ่านนิทานเรื่องใดกันมาบ้างเราเคยอ่านนิทานเรื่องใดกันมาบ้างเด็กเลี้ยงแกะเคยอ่านไหมเอ่ยเด็กเลี้ยงแกะเคยอ่านไหมครับเคยอ่านอะไรอีกนิทานนิทานอีสปอ่ะที่เราเคยอ่านอ่ะเรื่องอะไรอีกครับนักเรียนนิทานพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านอ่ะนึกออกไหมนิทานพื้นบ้านคืออะไรลักษณะของนิทานพื้นบ้านมีลักษณะเป็นอย่างไรนิทานพื้นบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะของนิทานที่เป็นเรื่องเล่าในสถานที่นั้นๆหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆอย่างเช่นตัวอย่างนิทานพื้นบ้านได้แก่อะไรบ้างอ่ะถ้าเป็นสงขลาถ้าเป็นสงขลาบ้านคุณครูบ้านคุณครูอยู่สงขลานิทานพื้นบ้านมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับหัวนายแรงบ้านคุณครูมีสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะเอ้ยตื่นเต้นหัวนายแรงเกาะหนูเกาะช้างเฮ้ยอะไรเอ้ยใครเคยมาสงขลาบ้านคุณครูบ้างโอ้โหมีคนเคยมาสงขลาบ้านคุณครูด้วยเกาะหนูเกาะอะไรเอ้ยเกาะหนูเกาะแมวอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนิทานพื้นบ้านบ้านคุณครูนะครับคราวนี้แหละอันนี้คือลักษณะของนิทานพื้นบ้านนะครับต่อไปนอกจากนิทานแล้วก็เป็นอะไรอีกเรื่องสั้นเรื่องสั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรโหเสียงดังหลังห้องบอกคุณครูว่าเรื่องที่ไม่ยาวเรื่องที่ไม่ยาวใช่ลักษณะของเรื่องสั้นก็ไม่ได้ยาวมากนะครับแต่พออ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารให้กับผู้อ่านได้รับรู้นะครับอันนี้แหละคือลักษณะของบทร้อยแก้วนะครับก็จะเป็นจำพวกนิทานเรื่องสั้นบทความนะครับเป็นต้นต่อไปรู้ไปแล้วในส่วนของบทร้อยแก้วคราวนี้มาดูกันต่อว่าบทร้อยกลองคราวนี้รู้ไปแล้วถึงเรื่องของความหมายของบทร้อยแก้วคราวนี้รู้ไปแล้วถึงเรื่องความหมายของบทร้อยแก้วนะครับคุณครูมีตัวอย่างบทร้อยแก้วมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับมีตัวอย่างบทร้อยแก้วมาให้นักเรียนดูด้วยเรื่องที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนะครับเรื่องที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างเรื่องอะไรเอ่ยอ่านชื่อเรื่องเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3พูดก่อนคิดเฮ้ยอ่านถูกไหมล่ะไม่ใช่อะไรเอ่ยปรบมือให้ตัวเองทั้งห้องเลยอ่านถูกเรื่องคิดก่อนพูดคิดก่อนพูดคุณครูให้เวลานักเรียนอ่านเรื่องนี้5นาทีคุณครูให้เวลานักเรียนอ่านเรื่องนี้5นาทีนะครับ

อ่ะผ่านไปแล้ว3นาทีมาอ่านหน้าที่2กันเลยเรื่องนี้มี2หน้าเรื่องนี้มี2หน้าผ่านไปแล้ว3นาทีมาอ่านหน้าที่2กันเลยนะครับให้เวลาในการอ่านเพิ่มอีก2นาทีรวมแล้วเป็น5นาทีอ่า

หน้าที่2ให้เวลาอ่านหน้าที่2ต่ออีกกี่นาที2นาทีนะครับถ้านักเรียนปลายทางอยากจะอ่านเพิ่มเติมให้เข้าใจมากกว่าเดิมนะครับก็แจ้งคุณครูปลายทางนะครับให้หยุดวิดีโอการสอนของคุณครูนะครับเพื่อที่จะอ่านทำความเข้าใจเรื่องใ

หมดเวลาที่จะอ่านนะครับหมดเวลาที่จะอ่านนะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วถึงเรื่องของบทร้อยแก้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันสิว่าบทร้อยกลองคืออะไรนะครับมาดูกันสิว่าบทร้อยกลองคืออะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูให้เวลานักเรียนศึกษาความหมายของบทร้อยกลองนะครับแล้วก็ตอบคำถามคุณครูให้ได้ว่าบทร้อยกลองมีลักษณะเป็นอย่างไรบทร้อยกลองคืออะไรนะครับเดี๋ยวไปอ่านข้อความความหมายของบทร้อยกลองพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูกันสิว่าบทร้อยกลองคืออะไรให้เวลาในการอ่าน1นาที

นักเรียนก็คงจะเข้าใจแล้วว่าบทร้อยกรองคืออะไรอ่ะตอบคุณครูเสียงดังฟังชัดบทร้อยกรองคือ1 2 3คำประพันธ์ที่เรียบเรียงขึ้นโดยข้อบังคับจำกัดคำและวรรคตอนให้สัมผัสการไพเราะตามเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในฉันทลักษณ์เก่งจังเลยอ่านได้ตามครูและอ่านพร้อมคุณครูเลยนะครับคำประพันธ์ที่เรียบเรียงขึ้นโดยข้อบังคับจำกัดคำและวรรคตอนให้สัมผัสการไพเราะเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในฉันทลักษณ์นั่นเองนะครับลักษณะของบทประพันธ์ลักษณะของบทร้อยกรองลักษณะของบทร้อยกรองนะครับก็ได้แก่โครงบทประพันธ์โครงฉานกาบกลอนแล้วก็ร่ายนะครับคุณครูมีตัวอย่างนะครับบทร้อยกรองนะครับมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของตัวอย่างบทร้อยกรองไปด้วยกันนะครับบทร้อยกรองเรื่องนี้นะครับนำมาจากนิทานอีสปคำกลอนนะครับของใครเอ่ยนักเรียนอ่านดังๆพร้อมๆกัน1 2 3ฉลองสุภการนะครับฉลองสุภการอันนี้คือหน้าตาของบทร้อยกรองนะครับคือหน้าตาของบทร้อยกรองคุณครูให้เวลานักเรียนอ่านเนื้อความนะครับ3นาทีนะครับให้นักเรียนอ่านเนื้อความบทร้อยกรองนี้3นาทีจับเวลานะครับ

ก็อ่านกันจบไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของลักษณะของการเขียนย่อความก็ทำให้เราได้รู้แล้วว่าลักษณะของการเขียนย่อความเนี่ยถ้าแบ่งตามรูปแบบเนื้อหาเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็นในส่วนของเนื้อหาที่เป็นบทร้อยแก้วและก็บทร้อยกรองนะครับก็แบ่งได้เป็นบทร้อยแก้วแล้วก็บทร้อยกรองคือแบ่งเป็น2ลักษณะตามเนื้อหานะครับแล้วก็ได้ดูไปแล้วในส่วนของส่วนของตัวอย่างบทร้อยแก้วแล้วก็บทร้อยกรองนะครับคราวนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในครั้งต่อไปนะครับก็คืออะไรเอ่ยอ่านเสียงดังฟังชัด1 2 3การจับใจความสำคัญและประเด็นเรื่องที่2ที่เราจะเรียนกันในครั้งถัดไปนะครับก็คือรูปแบบส่วนต้นของการย่อความรูปแบบส่วนต้นของการย่อความนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับหนังสือแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปในส่วนของหลักการเขียนย่อความรูปแบบของการเขียนย่อความตลอดถึงเรามารู้ว่าการเขียนย่อความคืออะไรตอนนี้เราคงจะได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับนักเรียนว่าการเขียนย่อความคืออะไรประเด็นคำถามตั้งแต่แรกที่คุณครูถามนักเรียนนะครับประเด็นคำถามตั้งแต่แรกเริ่มเลยก่อนที่เราจะเรียนคุณครูถามนักเรียนนักเรียนก็ได้คำตอบแล้วนะครับให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปในสมุดจดบันทึกแล้วนำส่งคุณครูปลายทางนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้ฮิมเดินทางมาไกลมากเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ครับฮิมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของฮิมอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเดี๋ยวนี้ไปเจอกันครับกับพี่บอยนะฮะคุณชาติชายสุวรรณเสวกครับ
1: คุณชาติชายสุวรรณเสวกหรือคุณบอยจากอดีตนักสื่อสารองค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อรถชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักความสงบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและไม่ได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับพี่บอยสวัสดีครับพี่บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือที่ไหนนะครับ
2: ที่นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
0: ครับผม
2: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: อ๋อตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
2: เพิ่งตื่นใช่ไหมครับ
0: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่ครับนะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะผมเกริ่นไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
2: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
0: ครับ
2: ก็คือเป็นผู้บริหารของบริษัท General Motors นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของ Chevrolet ที่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับ Chevrolet ก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
0: ์
2: ให้กับรถยนต์ Chevrolet แล้วก็ในเครือของ General Motors
0: ครับ
2: ในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
0: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
0: แล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้ General Motors มั้ยครับตอนนั้น
2: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในส่วนของรถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนหนึ่งแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
0: สนุกไหมครับตอนไป
2: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป็นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก็จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
0: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
2: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
0: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
2: ับ ก็วันนึงเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
0: ๆ
2: เงินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อล่ายของเราเงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
0: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
2: ครับ
0: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
2: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม่ๆ
0: ครับ
2: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
0: ครับ
2: นะครับ ครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมงครับ
0: ครับ
2: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
0: ็
2: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
0: โอ้ฟิตมากเลยอ่ะ
2: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้ง2งานชอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน
0: บริการ
2: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
2: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
0: ครับ
2: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
0: หนัก
2: เต็มชีวิต
0: ครับ
2: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วย
0: ครับ
2: มีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
0: คือต้องดูภาพรวมทั้งหมด
2: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
0: ์
2: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากันระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
0: ้ครับผม
2: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
0: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับว่าพี่เกษียณแล้ว
2: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
0: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
2: ๆครับ
0: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
2: ่ครับ
0: แล้วเกษียณออกมาเลย
2: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอ
0: ี
2: กหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
0: ้
2: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่น
0: ครับผม
2: นะครับอันนั้นมากกว่า
0: คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับเก็บเ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลยฮะ
2: จริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: คร
2: บ60ปีแล้ว
1: เพราะคูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด

0: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
1: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motor นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
0: 40ไร
1: ่ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
0: ้ครับ
1: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
0: ด้านนี้เหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมคร
1: ับยินดีครับเชิญครับ
0: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
1: มากกว่านั้น
0: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับน่ะอย่างต้นนี้คืออ
1: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานในนั้นไหมครับไอ้มีกรอบ
0: เคยครับ
1: ครับก็ต้องใช้ผิวของส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
0: ีครับ
1: สมัยก่อน
0: มีครับ
1: ม
0: ีครับเขาใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะ
1: อันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันที่เขาฮิตกันมากครับก็ว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหนาเหนียว
0: ๆ
1: นะครับ
0: มีเม็ดไหมฮะ
1: มีเม็ดครับ
0: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
1: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี
0: ้เท่ากับทุเรียนชนีมีไข่ประมาณนั
1: ้
0: น
1: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหนาครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนพี่ก็เพาะให้แล้วก็เอามาปลูกให้ต้นลูกมอนทั้งใบทั้งลูก
0: ลูกดกมากครับ
1: ใช่ครับเดี๋ยวพี่บอยจะเด็ดให้น้องฮีมทานไม่มีสารเคมีครับ
0: เจอแล้วครับนี่ครับ
1: นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่ที่เยอรมัน
0: ครับผม
1: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
0: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
1: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
0: ครับ
1: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีนึงเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเราเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
0: พูดถึงธรรมชาติครับ สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
1: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
0: 40ไร่มี6ต้น
1: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
0: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได
1: ้
0: ส่วนด้านนี้เป็น
1: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับ ก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก็ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
0: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
1: ้ครับ
0: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
1: เปล่าครับต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
0: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
1: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือรวมต้นอันนี้พี่บอยเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
0: 5ปีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี่เสร็จหรือยังฮะต้นไม
1: ้ถ้าเราทําอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของ ของเมืองกาญจน
0: ์
1: ที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว
0: ้
1: เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
0: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะจริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
1: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
0: นะฮะเขาเข้ามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะฮะที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
1: ใช่ครับ
0: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดี
1: ๆ
0: เราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมีที่เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
1: ่
0: ผู้ชายคนนี้ทำไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของพี่บอยนะฮะที่การวางแผนในอนาคตของพี่บอยนั้นเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ลังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้แล้วพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮินฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหนเป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้วแล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริงที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปันสิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
2: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต่อนะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมนเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้เมนเผาศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากเมื่อก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเรา
1: ครับ
2: นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู่เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
1: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
2: ใช่ครับ
1: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
2: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
1: ครับ
2: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
1: พี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับ
2: ครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสำหรับตัวเราเองก็คือ1ต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
1: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
2: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
1: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอย
2: ครับ
1: เขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างคร
2: ับ ได้ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
1: ครับ
2: นะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉิน

0: นาคตและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับ
1: เกษียณตัวเอง
0: เกษียณ
1: จากโลก
0: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
1: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
0: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้งนั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคํากับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญกับชีวิตของคนนะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคําเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สําหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่างสมบูรณ
0: ์
1: นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดนะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากเลยนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบคุณครับนะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับผมไปกันเลยดีกว่าครับ
0: ดีครับ
2: เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน 4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
1: ผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าโอ๊ยการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนเท่านี้ครับพอคุณผู้ชมลงทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนหนึ่งเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกันชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟีลกู๊ด
0: รายการที่จะมาเติมเต็มพื้นที่ความรักและความเข้าใจในครอบครัวนะคะวันนี้เรามาเจอกันเวลาเดิม 1:05 น.ถึง 2:00 น.ทาง ALTV หมายเลข 4 ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
2: เอางี้เลยดีกว่าครับพี่หมวยครับสัปดาห์นี้พี่เตรียมครอบครัวแบบไหนมาให้เราครับจะเป็นคู่รักคู่ชีวิตหรือคู่กรรมครับ
0: คู่รักมาฝากพี่มิกค่ะ
2: โอเคฮะ
0: แต่คู่รักคู่นี้เนี่ยความรักของเขาไม่ธรรมดานะคะขวากหนามเยอะมากตลอดเส้นทางความรักเรียกว่าเป็นคู่รักที่โลกต้องจดจำค่ะสรัญญาสุขนิ่มหรือจ๋าอดีตเซลล์ขายรถยุโรปรายได้หลักแสนผู้ชื่นชอบกีฬามวยเป็นชีวิตจิตใจมีเอ็มเฉลิมพรสวัสดิ์สุขแชมป์ WBC เอเชียเป็นไอดอลทั้งคู่พบกันในค่ายมวยจนกลายเป็นความรักและความผูกพันก่อนที่จ๋าจะมารู้ว่าไอดอลของเธอคือคนเคยติดคุกติดยาทั้งเสพทั้งค้าท่ามกลางเสียงคัดค้านของคนรอบข้างและโชคชะตาที่เล่นตลกกับเขาทั้งคู่อยู่ตลอดเวลาอะไรที่ทำให้จ๋ายืนยันที่จะจับมือและเดินร่วมทางไปกับเอ็มอดีตนักโทษคนนี้นี่คือเรื่องราวของทั้งคู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็มคุณจ๋า
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะอยากถามคุณจ๋าก่อนเลยค่ะว่าพอมาเจอกันเขาเป็นไอดอลแต่อะไรที่ทำให้คุณจ๋าตัดสินใจยื่นมือไปช่วยผู้ชายคนนี
4: ้หนูรู้สึกว่าเขาน่าสงสารนะคะเขาเหมือนแบบเราเห็นนะคะว่าเขากำลังเศร้าอยู่อย่างเงี้ยแต่คือเราก็รู้แหละแต่ไม่ถามตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเจอเขาแบบเลือดหัวออกอ่ะเหมือนเขาทำร้ายตัวเองค่ะพี่มิตรใช่เราก็เลยเดินเข้าไปถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังค่ะหนูเลยบอกว่าไม่เป็นไรนะเจอกันแล้วหนูจะช่วยพี่เองเดี๋ยวหนูจะ
3: ดูแลเขามาดูแล
4: ขาดเหลืออะไรหนูจะ
2: เกิดมาเคยจะได้ยินผู้หญิงหนีตามผู้ชายอันนี้เราก็คอยตามเขาเลยเฮ้ยเป็นสิ่งดีแล้วตอนนี้ไปอยู่นี่ไปอยู่ที่ไหนอะ
4: ที่หอพักค่ะเป็นหอหญิง
0: หอหญิงตอนนี้คือเป็นแฟนกันแล้วหรือยังคะ
4: ก็เป็นแล้วค่ะ
3: เป็นเหมือนคือเหมือนกับ
4: กันแล้วคบกันแล้ว
0: แสดงว่าตอนนี้คุณจ๋าก็ต้องรู้ว่าเขาติดคุกมา
4: ตอนนั้นยังไม่รู้ค่ะ
3: วันนั้นออกรายการครับ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: ไทย TBS ครับช่องชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครับ
4: เราก็อุ๊ยเอ้ยแล้วตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่าเฮ้ยเราถ้าเรายังอยู่กับอดีตอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขในเมื่อเราเลือกแล้วเราต้องทิ้งทุกอย่างเราก็เลยบอกไม่เป็นไรช่างมันคือเราทำชีวิตให้มันดีวันนี้พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนดีได้นะเราเป็นคนดีนะก็บอกเขา
2: แล้วเอ็มอะครับเอ็มเคยคิดจะบอกเขาไหมว่าเราติดคุกมาแล้วนะ
3: ผมถ้าตอนนั้นผมไม่กล้าเพราะว่าทุกอย่างเลยเขาแบบเขาดีหมดเลยพ
2: ี่ให้เราหมดเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ครับแล้วคือแบบถ้าเกิดเขารู้ว่าเราติดคุกมาเราอะไรมาเขาก็ทิ้งเราเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมก็ติดใจจนมารายการมาออกอากาศนะครับผมเลยแบบปิดไม่ได้แล้ว
4: เขาเลยถามว่ารับได้ไหม
3: รับได้ไหม
4: หนูก็ยิ้มจับมือบอกไม่เป็นไรหนูไม่ได้มองว่าเขาเป็นนักโทษหนูมองเขาเป็นนักมวยอ่ะจริงค่ะหนูมองว่าเขาเป็นนักมวยคนหนึ่งที่เก่งแล้วก็ต้องกลับมาให้ได้หนูคิดแค่นี
0: ้แต่แล้วก็มีเหตุการณ์วันหนึ่งที่ทำให้คุณจ๋าต้องเสียใจมากๆหลังจากที่เป็นแฟนกันแล้วจะเป็นเหตุการณ์ไหนไปติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: ันนี้ลูกจะแต่งงานก็เลยแต่งตัวไปงานแต่งงานลูก
1: อ๋อเหรอคะ
0: ครับ
1: อ๋อนี่หนูเอาขนมของกินมาฝากค่ะพี่ยาม
0: ครับผม
1: ไม่ต้องเกรงใจนะคะอันนี้เลือกซื้อแต่ร้านอร่อยอร่อยมาอย่างดีกินเยอะๆเลย
0: อันนี้หอไม่เห็นไม่เห็นใครอยู่ในห้องเลย
1: หนูเอามาตอบแทนที่พี่ยามช่วยปิดหนูเรื่องเอ็มเลยน่ารักที่สุดเลยค่ะหุ้ยเดี๋ยวหนูฝากถือแป๊บนึงแล้วกันไม่กล้าวางพื้นหนูว่าแม่น่าจะโทรมาฮัลโหลจ๋าแม่หนูกำลังไปกินข้าวค่ะอยู่แถวที่ทำงานเนี่ยแหละหนูจะเอาข้าวไปให้พีเอ็มเขาทำไมล่ะก็พีเอ็มเขาหากินเองได้หนูก็ไม่ต้องไปหาให้เขากินหรอกจริงๆนะแม่จริงๆเอ้าทำไมแม่ไม่เชื่อถ้างั้นเดี๋ยวหนูให้คุยกับมินนี่เพื่อนหนูเลยอ่ะนางมินนี่นางมินนี่เดี๋ยวมานี่ก่อนนางมินนี่แกลองบอกแม่สิว่าเราอ่ะกำลังกินข้าวกันอยู
2: ่ฮัลโหลแม่ นี่ไงก็อยู่นี่กำลังจะไปกินข้าวแม่แม่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องฉีดเลียดเดี๋ยวดูแลให้นะแม่นะคิดถึงแม่นะจ้าจ้า
1: แม่เชื่อยังทำไมแม่จำเสียงนายทำได้อ่ะหนูเอาข้าวมาให้พี่เอ็มเขาแหละหนูรู้หนูจำได้แม่หนูจำได้ว่าแม่เตือนอะไรหนูไว้อ่ะแต่คราวนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะพี่เขาดีขึ้นตั้งเยอะแล้วจริงๆแม่ถ้าตัดเรื่องนั้นออกไปอ่ะถ้าไม่มีเรื่องยาพี่ของผู้ชายที่ดีที่สุดเลยนะแม่ไม่อยากให้หนูลงเอยกับคนดีๆหรอหนูพูดจริงๆนะแม่พี่เขาจะไม่กลับไปวังวนนั้นอีกแล้วไม่เชื่อหนูนะหนูทำได้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ยามกับข้าวมาแล้วจ้ามาแล้วโหแล้วทำไมห้องรกขนาดนี้เนี่ยพี
3: ่
1: ห้องหนูก็รักของหนูนะเนี่ยอุตส่าห์หาของกินดีๆมาให้ทำไมพี่ไม่ดูแลบ้างเลยนะเนี่ยหนูก็โม้กับแม่นะว่าพี่อ่ะจะเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเลยถ้ามีติดเรื่องยาแล้วพี่ก็ทำได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะพี่ก็อย่าทำให้หนูเสียหน้านะโอเคไหมพี่เอ็ม
3: ได้จ้ะ
1: เมื่อกี้แม่โทรหาหนูด้วย
3: แล้ว
1: แม่บอกให้หนูเลิกยุ่งกับพี่อีกแล้วอ่ะ
3: แล้วจ๋า
1: ก็หนูรักพี่ไปแล้วนี่แล้วพี่ก็เลิกยาได้แล้วด้วยทุกอย่างมันกำลังไปได้สวยเนาะเราก็ต้องสู้กันต่อไปใช่ไหมพี
3: ่พี่ว่าจ๋ารีบไปทำงานดีกว่าเพราะเดี๋ยวไปทำงานสายเดี๋ยวเจ้านายจะว่าเอานะ
1: โอ้ยเป็นห่วงเขาด้วยอ่ะน่ารักขนาดเนี้ยไปทิ้งลงได้ไงโอเคไปแหละไปก็ได้เก็บนี้เฮ้ยเดี๋ยวจ๋าไปล้างมือหน่อยดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้ล้างมือ
3: จ๋า
1: โควิดไม่ได้พี่ก็กินข้าวไปก่อนเดี๋ยวออกไปคุยด้วย
3: คือจ๋าไม่รีบไปทำงานเหรอเดี๋ยวทำงานสายแล้วแม่ก็จะมาว่าเสียเวลา
1: พี่ไม่ต้องกลัวหรอกแค่พี่ไม่เลือกนี่มันอะไรพี่เอ็มนี่มันผงอะไร
3: ไม่รู้ดิแต่คือมันพี่ฝุ่นมันติดกางเกงพี่ก็เลยเอาไปทิ้งไง
1: แล้วหลอดอะไรหาพี่บอกมาดิว่านี่หลอดอะไรฝุ่นหลอดมันคืออะไรพี่คือน้องชายแกเคยติดยาใช่ป่ะแกช่วยดูให้หน่อยวันเนี้ยมันเอาไว้ทำอะไร
4: เฮ้ยแกนี่มันอุปกรณ์ดูดม้าแกไปเอามาจากไหนเนี่ย
3: ขอโทษ
1: พี่ไปเลยพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยไป
3: พี่ขอโทษ
1: ไปเลยพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะจ๋าเชื่อพี่ขนาดไหนอะจ๋าอุตส่าห์บอกแม่ว่าพี่จะดีขึ้นแล้วพี่ก็ทำแบบนี้เหรอพี่ออกไปเลยพี่ออกไปพี่ออกไปเลยออกไปเดี๋ยวนี้ออกไป
3: พ
1: ี
3: ่ขอโทษ
1: ไม่ต้องมาขอโทษแล้ว
3: พี่รักจ๋านะ
1: ไม่ต้องมาพูดแบบนี้แล้วพี่ไปเลยนะไปโอเคพี่ไม่ไปจ๋าไปเอง
3: เฮ้ยเดี๋ยวดิจ๋า
1: อย่ามาทำแบบนี้
3: คือพี่ขอโทษ
1: ก็พี่เลือกเองอ่ะพี่เลือกเอง
3: พี่ไม่ได้ตั้งใจไงจ๋าพี่ขอโทษไงพี่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้จ๋าเข้าใจไหมอ่ะคือจ๋าจะทิ้งพี่ไปนะคือพี่อยากเลิกให้ได้จริงๆอ่ะคือไม่มีใครช่วยพี่ได้นอกจากจ๋านะ
1: ไป
3: เด
1: ี
3: ๋ยวไปนะ
1: พอแล้วพี่เอ็มปล่อย
3: ไม่อ่ะคือถ้าพี่ไม่มีจ๋าพี่ก็ชีวิตพังแล้วอ่ะคือพี่ไม่อยากเป็นแบบนี้เข้าใจไหมอ่ะจ๋าช่วยพี่ได้ไหมอย่าทิ้งพี่ไปได้ไหม
1: ถ้างั้นพี่สัญญากับหนูได้ไหมอ่ะว่าพี่จะเชื่อพี่จะฟังหนูแล้วพี่ก็จะเลิกยาตั้งแต่วันนี้เลยอ่ะ
3: พี่สัญญา

ไม่มีโทรศัพท์ก็เท่ากับหายาไม่ได้เราจะไปกันต่อนะพี่

0: ป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมไปเมื่อกี้คือพูดง่ายๆว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่ได้จับได้คาหนังคาเขา
1: เราคุยกับเขาว่าถ้าจะคบกันนะคะหนูขอแค่สองเรื่อง
2: ครับ
1: เรื่องยาเสพติดกับเรื่องผู้หญิงเป็นเรื่องที่เรารับไม่ได
2: ้ครับ
1: แล้วก็เรื่องยาเสพติดเนี่ยทางครอบครัวค่ะเขาเลี้ยงเรามาแบบนี้คือแบบสอนหนูมาตั้งแต่เด็กว่าอย่ายุ่งกับยาเสพติดอย่ายุ่งกับคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะมันจะทำให้เราไม่มีอนาคตอะค่ะ
0: แสดงว่าเมื่อกี้มันคือมีความกดดันจากที่ละครที่เราได้ชมไปคือเพิ่งโกหกแม่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วขึ้นไปเจออ
1: ือใช่
0: มันเลยจี๊ดมาก
1: ประมาณว่าเราให้โอกาสเขาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เจอแบบนี้เลยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่า
0: คือภาพเหมือนวันนั้นเลยไหม
1: ใช่ค่ะมันขึ้น

0: ได้คันหนังคาเข
1: าใช่ค่ะใช
0: ่แล้วคุณเอ็มเมื่อกี้ระหว่างที่ละครเราเล่นอยู่คุณไม่ค่อยมองหรือคุณจำภาพพวกนี้ได้อยู่แล้ว
2: ใช่ครับมันจำได้วันที่ผมขอเขาผมบอกเขาไล่ผมเพราะว่าในเมื่อเราคุยกันแล้วคุณไม่ให้เกียรติเราคุณก็ไปเถอะอะไรเงี้ยผมก็ขอร้องเขาแล้วครับแต่ผมคิดนะตอนนั้นอะเอาวะชีวิตเรามันสายดำมาทั้งชีวิตแล้วอยากทำอะไรเพื่อคนที่เรารักสักครั้งหนึ่งผมจะเลิกทุกอย่างบอกกับเขาผมจะเลิกยาผมก็หักดิบเลิกวันนั้นแล้ว
1: ดูดเยอะขนาดไหนอะคะ
2: ก็วันหนึ่ง200เม็ดนะ
1: 200เม็ด200เม็ด
0: ดูดยังไง200เม็ดต่อวันฮะ
2: พอเวลาเครียดหรืออะไรเงี้ยต้องใช้เวลาเหมือนกับน้อยใจอะไรก็ใช้อะไรเงี้ยครับคือแบบจิตใจเรามันอ่อนแอครับมันดูดแล้วมันเพลินผมก็นัดใส่ทีละ10ทีละ5เผาเต็มห้องหมดควันคือเราเละเทะครับ
1: แล้วคุณจ๋าก็ไปส่งข้าวส่งน้ำไม่เคยเห็นอาการเขา
3: หนูคิดว่าคนที่แบบว่าฤทธิ์ยาเสพติดจะต้องแบบลุกลี้ลุกลนลุกแบบดี
0: แล้วนี่อาการเขาเป็นยังไงฮะ
3: เขานิ่ง
1: แต่ทำไมคุณจ๋าถึงยอมให้โอกาสอีกครั้งนึงทั้งที่เขาฝ่าฝืนกฎเหล็ก
3: มันก็มีเสียงขึ้นมาในหัวว่าเราจะทิ้งเขาหร
1: อ
3: เราอนาคตเขาล่ะเขาจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วคุณเอ็มตอนที่คุณจ๋าเขาไล่อยู่คุณเลยอ่ะคุณรู้สึกยังไงครับ
2: มันมีอยู่สองทางครับตอนนั้นที่ผมคิดว่าถ้าเกิดเขาทิ้งเราไปผมก็ไปค้ายาเหมือนเดิมมันติดคุกอีกแล้วก็ยังอยู่ได้นะหว่าอะไรเงี้ยแต่อย่างหนึ่งก็คือแบบผมไม่อยากเสียคนที่ผมรักไปคือแบบเขาดีกับเราขนาดเนี้ยแล้วเราไม่แบบเราดื้อเองอะพี่ผมก็เลยแบบเอาวะทำเป็นคนดีซะบ้างเหอะอะไรเงี้ยชีวิตเราทำเพื่อคนที่เรารักบ้าง
1: เคยคิดไหมคะว่าถ้าวันนั้นเนี่ยจ๋าเดินออกไปจากชีวิตเราจริง
2: ๆครับ
1: เราจะอยู่ยังไง
2: ติดคุกครับ
1: อยากฟังความเห็นของแขกรับแชร์ในวันนี้นะคะก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดน้องปีใหม่สมนรัตน์แล้วก็ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกับคุณเอ็มก็คือพี่ระเขาสายกาแล็กซี่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะถามน้องปีใหม่ก่อนนะคะถ้าอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่สุดท้ายคนที่เรารักก็ยังไปยุ่งวันนั้นปีใหม่จะเดินออกมาหรือว่าจะยังให้โอกาสเขา
4: ให้โอกาสค่ะจริงๆมันเป็นทางเลือกของคนสองคนคือเราเลือกที่จะรักตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อถึงจุดนั้นสิ่งที่เขาผิดพลาดแล้วเขายอมแก้ไขอะค่ะความรักมันไม่ได้จบแค่คุณผิดแต่มันจะจบเมื่อคุณไม่ยอมแก้ไขนี่คือจุดสำคัญไม่ว่าสิ่งนั้นปัญหามันจะคืออะไรหรือใหญ่แค่ไหนถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาพร้อมทำอะค่ะถ้ารักนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะ
1: ในชีวิตของน้องปีใหม่เองก็มีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันกับป้าต๊อบตอนนั้นเป็นยังไงคะ
4: คล้ายๆแบบนี้นะคะเรารู้สึกว่าทางเลือกมันไม่เยอะอะไรถ้าเราไปเขาอาจจะตายก็ได้หรือถ้าเราออกไปแล้วชีวิตเขามันก็มีอยู่แค่เท่าที่เขาผ่านมามันคงไม่มีวันที่มันดีกว่านี้มันเหมือนกับจริงๆแล้วจะอีกกี่รอบก็ได้ขอแค่เขายอมอะค
1: ่
4: ะ
1: ในชีวิตนักชกของพี่เขาทรายเคยมีเหตุการณ์ที่เราไม่มีงานไม่มีเงินไหมคะ
5: โอ้มันมีอยู่แล้วครับผมมาจากเพชรบูรณ์เนี่ยจริงๆแล้วผมบอกตรงว่ามีเงินไม่ถึงร้อยเข้ามาอยู่กรุงเทพนะลำบากมากแม้กระทั่งข้าวยังไม่มีจะกินวิ่งตอนเช้าเนี่ยนะ ไปเจอขนมปัง

0: ก้อนหนึ่งยังสามารถเก็บขึ้นมากินได้นะตอนนั้นนะมันช่วงมันลำบากมันก็ลำบากจริงๆอ่ะตอนนั้นเข้ามากรุงเทพใหม่ๆนะจนเพื่อนเนี่ยเข้ามา2คนเพื่อนจนอยู่ไม่ได้ร้องไห้กลับบ้านแต่ผมว่าผมมาแล้วผมต้องอดทนผมไม่คิดอยากจะกลับไปเพราะกลับไปมันก็ไม่มีแล้วตอนนั้นจริงๆแล้วแม่เป็นคนที่อยากให้ลูกเป็นนักมวยผมจะอดทนเพื่อแม่อะไรเงี้ยมันก็เลยกัดฟันสู้จนอยู่นานจนอายุ17ตอนนั้นเข้ามา17โอ้โหความลำบากมันนี่เลยนักมวยชีวิตนักมวยมันลำบากขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยแต่เราต้องอดทน
1: ค่ะ
0: มันถึงจะสำเร็จ
1: ขอบคุณพี่รักขอบคุณน้องปีใหม่นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกเราฟังเรื่องราวของเขาต่อนะคะหลังจากเหตุการณ์วันนั้นตัดสินใจที่จะเลิกยาอยากถามวิธีการทำยังไงคะ
2: ณตอนนั้นน่ะเราไม่กล้าที่จะพาพี่เอ็มไปโรงพยาบาลเราไม่กล้าจะพาไปไหนเราไม่กล้าบอกใครเรามันมีหลายๆอย่างที่หนูไม่กล้าไปอ่ะยังไม่พร้อมจะเจออะไรประมาณนี้ก็เลยลองรักษาดูกันก่อนว่าถ้ามันไม่ได้อย่างเงี้ยค่อยไปแล้วหนูก็แบบลากเขาเข้าห้องน้ำเพราะว่าตัวใหญ่กว่าหนูแล้วเนาะลากไปแล้วก็ใช้น้ำลาดแล้วก็กอดเขาค่ะคือแบบพี่ต้องทำได้นะพี่เอ็มต้องทำได้ก็มือนึงก็เปิด YouTube ให้เขาดูว่าเห็นไหมเนี่ยใครเนี่ยเห็นไหมเห็นพี่เอ็มไหมเห็นคนชื่นชมไหมเห็นไหมว่าขึ้นไปอยู่เป็นเวทีแล้วมีแต่คนรักพี่เอ็มนะมีแต่เสียงปรบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สู้กับเรา
3: ใช้เวลานานไหมครับที่สู้
2: หนูขังเอาไว้2อาทิตย์ค่ะ
1: แล้วมันไม่มีอาการอยากยาเหรอพี
4: ่มันมีครับมันมีอาการที่แบบว่าเสี้ยนอยากหิวมันปวดกระดูกมันปวดตามข้อนะครับคือแต่ผมโชคดีที่ผมไม่ได้แบบคลั่งแล้วไปทำร้ายใคร
1: ค่ะ
4: ใช่
3: และ14วันนั้นก็คือเลิกได้จริง
4: ๆใช่ครับ
3: เลิกขาดเลยจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่เคย
4: 4ปีแล้วครับคือพอหลังจากเลิกยาได้ปุ๊บผมก็มาเลิกบุหรี่เลิกบุหรี่เสร็จปุ๊บมันก็เลิกมาเลิกเหล้า
1: โอ้โห
4: คือเลิกยาเลิกมาเป็นขั้น3 4อย่าง
1: ชีวิตพุ่งอย่าง
4: น
1: ี้เลยนะ
2: พอเลิกเสร็จหนูก็คืนห้องนั้นเลยแล้วก็โมไปอยู่ในคอนโด
3: แสดงว่าพอเลิกยาแล้วชีวิตทีนี้ขาขึ้นละ
4: ใช่ครับ
3: ดีขึ้นทุกอย่าง
4: ดีครับ
3: ดี
2: ใช่ค่ะหนูก็กลับมาขายรถได
3: ้
2: เหมือนเดิมปกติค่ะเป็นปรากฏการณ์มากเลยปล่อยรถทีนึงแบบยกฟีดเลยค่ะโรงงานล็อตนึงใหญ่ๆเลยคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย
3: คุณไปบนที่ไหนครับ
2: ไม่
3: ถึงได
2: ้ ไม่ได้บน
3: ว่าชีวิตดีได้อยู่พักนึง มันก็มาเกิดปัญหา
2: ใช่ค่ะก็มีเหตุการณ์นึงที่เราจะต้องใช้เงินตรงนี้เพื่อช่วยเขา
1: ถึงขนาด
2: หมดเลยค่ะ
1: หมดบัญชี
2: มูฟเลยเหลือแค่เงินเดือนก้อนสุดท้ายที่หนูมีหล่อเลี้ยงชีวิต
3: แล้วเป็นไงฮะที่การงานหลังจากนั้น
2: โดนไล่ออกก็ไปสมัครงานใหม่อะไรอย่างนี้เริ่มรู้สึกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอยู่ในคอนโดอยู่ในห้องเราก็ใช้เงินจนหมดละงานก็ยังไม่เรียกมันก็ทำยังไงอะค่าห้องก็จะมาแล้วค่ารถก็จะมาแล้วหนูก็เครียดอะคือแบบมันทำไมเป็นอย่างนี้แล้วบวกกับแบบโดนกดดันหลายๆอย่างคือมันเจอเรื่องเหตุการณ์วันนั้นน่ะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะหนูก็ไม่ได้ส่งแม
1: ่
2: เงินหายแบบเงินไม่ได้ส่งครอบครัวเพราะปกติหนูจะมีปรับปล่อยรถแล้วหนูก็จะแบบแชร์อยู่ใน Facebook เขาก็จะเห็นอะไรประมาณนี้ค่ะคือเห็นหนูเงียบไปเลย
1: ตอนนั้นมันแย่ขนาดไหนอะคะคุณจ
2: ๋าโอ้ยคือแบบไม่มีเงินเลยอะไม่มีเงินแต่ก็ยังแย่จนที่พี่เอ็มเคยชวนฆ่าตัวตาย
1: ความคิดมันไปถึงตรงนั้นได้ยังไงอ่ะโมเห็นพี่สู้มาตลอดนะ
4: มัน
2: ตอนนั้นเรื่องของจิตใจแล้ว
4: ใช่
2: เรื่องของสภาพจิตใจล้วนๆเลยเขามาจากศูนย์อยู่แล้วแล้วตอนนี้คือหนูเรียบเลยอ่ะแล้วไม่รู้ว่าจะแบบเมื่อไหร่ที่จะได้งานทำเมื่อไหร่ก็เริ่มแบบเครียดอะค่ะคิดเริ่มเครียดแล้วเริ่มแบบนึกถึงความรู้สึกของคนที่บ้านเราทำให้เขาเดือดร้อนนะคะพี่หมวยหนูทำให้แม่เดือดร้อนหนูทำให้ทุกคนแบบเดือดร้อนเรามันไม่สามารถที่จะแบบเริ่มใหม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราเลือกผิดอะเราเลือกผิดประมาณนี้ค่ะพี่เอ็มบอกในเมื่อมันแบบมันอยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรดีแล้วเราโดดดีกว่าชั้น11ชั้น11
3: ในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับ
2: แมวค่ะ
3: แมว

0: ทำไมฮะ
1: แมวมันร้องเงี้ย
2: มันร้อง
1: อย่างเงี้ยหนูได้ยินเสียงหนูก็เลยสะบัดมือบอกพี่เอ็มแล้วเคลิ้นจะอยู่กับใครหนูวิ่งไปกอดเคลิ้นแล้วก็แบบร้องไห
2: ้เขาบอกผมว่าพี่เอ็มเอางี้ดีกว่าเราสู้กันอีกสักตั้งเถอะ
1: ใช่ค่ะ
2: เรายังมีลมหายใจนะ
1: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวถ้ามันไม่ดีเราค่อยแยกย้ายกันครับผม
1: พอเราเลิกความคิดที่จะฆ่าตัวตายเรามานั่งแบบร้องไห้กันก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาเพื่อนเขาที่เป็นแชมป์โลกค่ะโทรมาเอ็มอยู่ไหนเพื่อนเราเลยแบบเฮ้ยเพื่อนผมมีรายการอ่ะคุณมาลงนวมให้ผมหน่อยมาเก็บตัวอยู่กับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบบเริ่มทำร่างกายแล้วแต่พี่เอ็มก็เลยบอกว่าผมไม่มีเงินนะตอนนี้ผมมีปัญหานิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็โอนเงินมาให้เลย 3,000 เราก็เดินทางไปต่างจังหวัดกันคืนนั้นเลย
3: แล้วชีวิตที่อุทัยธานีมันเป็นดั่งฝันไหมคะ
1: โอ
0: ้ยเอาอีกแล้ว
3: ยังไงคะอุทัยธานีมาอยู่เป็นเพื่อนเขาดูแลอาหารการกินให้เขาได้มีโอกาส
1: ค่ะทำอะไรที่เราทำได้ช่วยเขาคือเหมือนแบบช่วยดูแลความสะอาดบ้านทำทุกอย่างที่
0: นี่คือเราอาศัยอยู่กับพี่คนนี
1: ้
0: ที่ให้โอกาสเราเราก็ช่วยเขาหมด
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะหนูก็คิดแค่ว่าขอให้เขามีรายการชกอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้เขากลับมาชกมวยค่ะหนูก็ไปตัดผักบุ้งกำระบาด
2: เขาไปเหยียบกิเลนนะเขาไปเหยียบวิโคนแล้วเขาก็หันมาแล้วก็เขาร้องไห้อ่ะคือแบบหันมาแล้วก็ยิ้มแล้วเขาก็ร้องไห้ผมเมาเขามาลำบากเปล่าใช่ไหมผมก็คิดผมก็ตัดหญ้าให้งัวนะผมอาจไปมองคือแบบชีวิตเขามาเสียเพราะเราหมดเลยผมเห็นเขายิ้มแต่เขาก็น้ำตาไหลผมก็บอกไหวเปล่าเขาบอกเขาไหวคือเขาพูดอยู่ในหูผมตลอดว่าอย่าจากกันแค่ลูกกงกั้นนะคือผมก็จำไว้กันนะจำไว้ตลอดเลยจนทุกวันนะครับ
1: หนูต้องขอบคุณเขาด้วยนะที่ทำให้หนูได้มาสัมผัสชีวิตแบบนี้จริงๆค่ะ
0: คุณเป็นคนมองทุกอย่างในแง่บวกมาก
3: คุณจ๋าแน่วแน่มากมีความตั้งใจแล้วก็เสียสละมาก
1: ๆ
3: ให้กับคุณเอ็มเดี๋ยวฟังความเห็นของน้องปีใหม่กับพี่ละบ้างนะคะ
0: ถ้าเกิดทั้งสองท่านอยู่ในรองเท้าคู่เดียวกับพวกเขาเจอความลำบากขนาดนี
3: ้
0: เราจะตัดสินใจที่จะเลิกแล้วกลับไปหาครอบครัวหรือจะอยู่สู้ด้วยกันต่อ
4: ถ้าผมเป็นเอ็มผมก็คิดว่าไม่กลับไปดีกว่าครับผมเพราะว่าไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วเนาะออกมาแล้วเนี่ยเราจะกลับไปอีกเหรอจะกลับไปเหมือนเดิมอีกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เลย
0: ปีใหม่ครับ
5: สู้ค่ะคือจริงๆถ้าจับมือกันตายได้ยังไงก็อะไรก็เอาชนะไม่ได้แล้วค่ะไม่มีทางแยกอยู่แล้วจริงๆคนอยู่ด้วยกันน่ะมันสัมผัสได้ถึงความรักที่เขามีให้เราแล้วเรามีให้เขาประสักจริงๆแล้วมันทำให้ความรักมันมากขึ้นมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
5: บางทีอ่ะมันแค่รักตัวเองอ่ะมันไม่พอค่ะคนเรามันเหมือนกับโดนชะตาชีวิตบังคับเดินทางไปถ้าแค่ตัวเองมันก็ประมาณนึงอ่ะอะไรก็ได้ดีก็ได้เลวก็ได้ถ้ามันเลวมามันเคยเร็วๆมาแล้วด้วยความเคยชินถ้าเพื่อตัวเองอ่ะมันก็ประมาณนั้นนะคะแต่ถ้ามันมีคนที่เขารักเราแล้วสิ่งที่เราทำมันกระทบต่อคนที่เรารักมันคุ้มไหมไม่เชื่อว่าเขาถามตัวเองว่ามันคุ้มไหมที่เขาจะเลือกใช้ชีวิตเพื่อคนที่เขารักหมายว่าตรงนั้นมันเขาถึงบอกว่าคนที่อยู่ข้างๆสำคัญความรักของคนข้างๆก็สำคัญเพราะทุกอย่างที่เราเลือกถ้าเราเลือกแค่เพื่อให้ตัวเองก็ประมาณนึงแต่ถ้าเพื่อความรักเนี้ยที่หาจากไหนไม่ได้อีกแล้วโหให้ทำอะไรก็ยอมอะ
3: ค่ะคุณจ๋าคิดแบบน้องปีใหม่ไหมคะว่ามันคุ้มแล้วที่เรายังอยู่ที่เดิมแล้วคอยช่วยเขา
1: ถึงแม้วันนี้จะเลิกลากันไปหรือว่ามีเหตุอะไรแบบทำให้เราต้องแยกจากกันนะในความรู้สึกหนูหนูไม่เสียใจเลยหนูทำดีที่สุดแล้วค่ะ
3: แต่พี่มิก
0: ครับ
3: เรื่องของเขาเนี่ยมันเข้มข้นมาก
0: มันยังไม่จบใช่ไหมครับพี่หมวย
3: ม
0: ัน
3: ย
0: ัง
3: ไม่จบมีอยู่วันหนึ่งคนนี้แหละค่ะพี่เอ็มเนี่ยแหละค่ะที่ไปบอกให้จ๋าปล่อยมือเขาไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะวันที่คุณเอ็มตัดสินใจบอกให้คุณจ๋าปล่อยมือผ่านละครเวทีค่ะ

0: ุ้งที่ได้วันนี้นี่งามมากเลยนะพี่ถ้าได้แบบนี้ทุกวันนี่เราต้องกลายเป็นเศรษฐีผักบุ้งแน่เลยนะ
1: นี่ชักชอบเก็บผักมาจริงๆแล้วใช่ไหมเนี่ย
0: ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นหรอกก็เป็นเซลล์ขายรถหรูมาจะมาชอบเก็บผักได้ไง
1: ก็เห็นคุยจ้อมาตลอดทางไงเราก็นึกว่ามีความสุข
0: ก็มีความสุขหรอว่าไม่ได้มีความสุขที่ได้เก็บผักหนูว่ามีความสุขเพราะว่าหนูได้อยู่ข้างๆพี่ได้ทำให้ชีวิตพี่ดีขึ้นต่างหาก
1: ไงพี่ก็ต้องขอบคุณจ๋าด้วยนะที่ทำให้พี่เลิกยาได้ต้องมาเก็บผักไม่มีที่ซุกหัวนอนแต่จ๋าก็ยังไม่ทิ้งพี่ไปไหน
0: เพราะหนูเชื่อในตัวพี่ไงหนูรู้ว่าพี่อ่ะจะต้องเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตหนูแล้วพี่ก็ไม่ทำให้หนูผิดหวังจริงๆด้วยถึงแม้ว่ามันจะลำบากลำบากหน่อยก็เถอะเนาะ
1: ต่อไปเนี้ยพี่จะไม่ทำให้จ๋าต้องลำบากแล้ว
0: ทำยังไงอะพี่พี่ได้งานเทรนเนอร์ที่เมืองนอกเหรอจริงปะเนี่ยเมื่อไหร่อะพี่จะไปเมื่อไหร่ฮะไปเมื่อไหร่พี่นี่มันไม่ใช่ทางไปส่งผักนี่พี่จะไปไหนอ่ะเฮ้ยเอ้านั่นบ้านหนูนี่แล้วพี่จะพาหนูมาส่งที่บ้านทำไมเนี่ย
1: คือพี่
0: อย่าบอกนะว่าพี่จะขอหนูแต่งงานใช่ไหมล่ะเฮ้ยพี่ถ้าจะขอหนูแต่งงานอ่ะพี่ต้องเอาผู้ใหญ่มาขอด้วยมาคนเดียวแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าพี่กล้าเจอแม่แล้วหรอพี่บอกว่าพี่กลัวแม่หนูไม่ใช่หรอแต่ก็ดีนะถ้าพี่ไปขอขมาแม่สักหน่อยก็ดีโทษฐานที่พาลูกสาวเขามาลำบากตั้งเป็นปีนะอุ้ยล้อเล่นนะล้อเล่นไปลงกันดีกว่าไปข้างล่างกัน
1: เดี๋ยวคือพี่ไม่ได้จะมาเจอแม่หนูอะแต่พี่จะมาส่งหนู
0: ส่งหนูทำไมอ่ะหนูไม่ได้จะมาหาแม่ซะหน่อย
1: คือพี่จะมาส่งหนูคืนแม
0: ่หมายความว่าไงอ่ะ
1: พี่ทนเห็นจ๋าต้องมาใช้ชีวิตตกต่ำเพราะพี่ไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: พี่พูดมาได้ไงอ่ะเห็นแก่ตัววะ
1: พี่เห็นแก่จ๋านะ
0: พี่ไม่ได้เห็นแก่จ๋าเลยเว้ยพี่เห็นกับความรู้สึกของพี่เองต่างหากถ้าพี่เห็นแก่จ๋านะพี่จะรู้เลยว่าทั้งหมดที่จ๋าทำไปอ่ะเพราะว่าจ๋ารักพี่แล้วพี่ไม่ได้รักจ๋าบ้างเลยใช่ไหม

0: คือพี่รักจ๋านะแต่พี่ก็สงสารจ๋ามากกว่าพี่ไม่อยากเห็นคนที่พี่รักอ่ะต้องมาลำบากแบบนี
1: ้ไปหาแม่เถอะ
2: พี่คิดว่าที่จ๋าทำไปทั้งหมดเนี่ยโค้ชจ๋าได้ให้พี่เอาจ๋าไปคืนแม่เหรอจ๋าทนลำบากมาตั้งเยอะไม่เคยปรีปากบ่นสักคำเลยแล้วทำไมพี่ใจสอนอะวะฮะทำไมใจสอนได้ขนาดนี้อะทิ้งกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ
0: หนูพี่ขอให้หนูไปอยู่กับแม่อีก3เดือนพี่จะมารับพี่ต้องไปทำงานนะ
2: พี่จะทำงานอะไรหนังสือพี่ก็ไม่ได้เรียน
0: พี่จะไปทำงานที่เชียงราย
2: ไปส่งยาใช่ไหมถ้าพี่จะไปพี่ก็ไปเลยนะแล้วก็ไม่ต้องกลับมา
0: แต่มันต้องหาเงินนี่ว่ะ
2: ทำไมพี่ต้องเสียงดังด้วยอ่ะพี่ก็รู้ว่าจ๋าไม่ชอบอ่ะ
0: พี่ขอโทษคือพี่ทนไม่ได้อ่ะพี่ทนไม่ได้ที่ต้องทำให้คนที่พี่รักอ่ะมันลำบากแบบนี้อ่ะคือพี่ขอทำให้จ๋าสบายได้ไหมอ่ะพี่ขอโอกาสได้ไหม
2: แล้วก็ต้องไปจบที่ติดคุกจากกันไปตลอดชีวิตที่ทนทำกันมาทั้งหมดคือศูนย์ใช่ป่ะถ้าเราอยู่ด้วยกันแบบนี้เหนื่อยหน่อยเราก็กอดกันได้อยู่แบบนั้นน่ะไม่ได้สบายกว่ากันเลยแต่ว่ามีลูกกรงมากั้นถ้าพี่เห็นค่ากับสิ่งที่จ๋าทำเพื่อพี่ทั้งหมดอ่ะพี่จะยังปล่อยให้ทุกอย่างมันสูญเปล่าอยู่ไหมอ่ะถ้าไม่พี่ขึ้นรถเถอะนะ

0: บ้างครับเอ็ม
1: ครับ
0: ละครให้ความรู้สึกอะไรกับเรา
1: ผมไม่เคยลืมทุกสถานการณ์ที่เจอกันมาวันนั้นคือแบบว่าจะเอายังไงคือแบบชีวิตผมแบบผมรักแต่คือผมต้องปล่อยเขาอะคือผมรักอยากให้เขาเจอคนที่ดีอะไรเงี้ยครับ
0: และในละครเมื่อกี้ล่ะครับคุณจ๋าผมถามได้ไหมว่าเขามาส่งเราถึงหน้าบ้านมันเคยมีแวบไหมว่าฉันลงฉันก็หายเหนื่อยเลยนะไม่มีเลยมุ่งมั่น
2: ไม่อยากให้แม่โดนดูถูก
0: ไม่อยากให้
2: มันต้องเดินหน้าอย่างเดียวค่ะไม่อยากให้ใครมาดูถูกแม่หนูกลับมาในสภาพที่ไม่เหลืออะไรเลยอะคือทุกครั้งการกลับมามันไม่ใช่แบบนี้ไงคะเราก็เลยไม่ได้เรากลับไม่ได้เราจะกลับมาแบบดีกว่านี้ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นต้องไปต่อ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือเขาบอกผมว่าเขาไม่ไปเขาแบบแล้วมาส่งทำไมที่นี่อะไรเงี้ยเขาให้ผมขึ้นรถแล้วก็บอกว่าไปผมก็ยังไม่รู้เรื่องผมจะไปไหนเขาก็แบบไประยองเขาก็โทรหาแฟนเก่าครับ
3: แล้วใช้ชีวิตที่ระยองยังไงอะคะ
2: ก็ตอนนั้นเริ่มมีรายการแล้วค่ะคือเราออกจากจังหวัดอุทัยมีรายการขึ้น
1: พี่กบศศิวภายิ้ม
2: ใช่ค่ะเป็นรายการที่แบบว่าเขาเองเขาก
1: ็
2: ย้ำเสมอว่าเอ็มให้ดีนะให้เต็มที่เลยนะคือแบบมันดีใจอะค่ะคือเรามีรายการแล้วเราได้กลับมาแบบชกมวยแล้วนะเป็นครั้งแรกที่เราได้กลับมาแต่เขาตัดเราอยู่คู่สุดท้ายเลยที่ไม่ได้ออกอากาศคือไม่มีแม้กระทั่งคนดูแล้วเหลือแค่กรรมการแล้วก็คนจัดแล้วก็หนูแล้วก็แบบคือเป็นคู่สุดท้าย
0: ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ขอให้ได้ช
2: ม
3: ชีวิตเขายังไม่พีคนะ
0: ยังอีกเหรอครับ
2: ยังค่ะ
0: โอ้อันนี้นี่แถวบ้านผมเรียกว่าพีคไม่รู้จะพีคยังไงนะฮะ
3: ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง
0: นู่นถามพี่ล่ากับปีใหม่กี่พีคแล้วเนี่ย
3: หลายพีคมากแต่ว่าที่เล่ามาเขาบอกยังไม่พีคสุด
0: ครับ
3: แล้วพีคสุดคืออะไรคะ
2: มีผู้ใหญ่คนนึงค่ะเขาเป็นใครไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขาติดตามหนูใน Facebook มาตั้งแต่ต้นเลยเขาก็บอกว่าผมอ่ะมีงานให้พี่เอ็มทำมาหาผมหน่อยนะบ่ายโมงมาเจอกันแล้วเขาก็คุยกันคุยไปคุยมาหนูก็นั่งอยู่ในมุมเงียบๆของหนูค่ะคือก็นั่งดูเขาแล้วเขาก็เดินกลับมานั่งคุยกับหนูอะไม่ต้องร้องไห้แล้วนะเขาพูดกับหนูอย่างนี
0: ้
2: คำแรกเลยหนูก็บอกหนูไม่ได้ร้องผมอะจะคืนทุกอย่างให้ที่มันหายไปเองผมมียิมอยู่ยิมนึงที่ผมกำลังจะปิดแล้วเพราะว่าผมมีหลายสาขา
1: 4สาขา
2: แล้วมันเป็นสาขาแรกที่ผมทำขึ้นมาเองกับมือผมรักมันมากผมจะปิดตัวลงแล้วแต่ผมมาเจอพี่เนี่ยผมให้พี่เอาไหม
3: ให้เลย
2: ใช่
3: ค่
2: ะ
3: ให
0: ้แต่คนคนนี้ไม่ใช่เพื่อนเราด้วยเขาแค่ติดตามคุณมา
1: ใช่
2: ค่ะผมให้พี่จริงๆแต่ถ้าพี่เอ็มมาคนเดียวผมไม่ให้
3: ต้องมากับคุณจ๋า
2: เขาสงสารหนูแต่การมียิมก็คือเราจ่ายค่าเช่า
0: เจ้าของที่
2: ใช่ค่ะ
0: แต่เขาไม่ยุ่ง
1: อุปกรณ์เขา
0: ให้หมดเลย
1: ใช่
0: ค่ะยิมนี่คืออยู่ยาวมาถึงทุกวันนี้เลย
1: สองปีที่ทำมา3ยิมครับ
0: ชื่ออะไรครับค่ายมวย
2: JM Boxing Gym ครับ
0: JM Boxing Gym อยู่ที่ไหนนะครับ
1: ประชาอุทิศ79ครับ
0: ประชาอุทิศ
3: 79ตอนนี้ชีวิตเหมือนดูจะลงตัวสมบูรณ์นิ่งแล้วนะคะเรื่องยาเสพติดไม่มีข้องเกี่ยวเรื่องสถานที่เรื่องอาชีพทำมาหากินได้โอกาสดีไปชกต่างประเทศด้วย
1: ครับผม
3: ยังไงคะ
1: ก็มีคนติดต่อไปให้ไปชกที่ประเทศปาปัวนิวกินีครับก็ไม่มีใครหวังอะเนาะไม่มีใครหวังว่าเราจะชนะหรืออะไรเงี้ยหมดยก10ปุ๊บผมมั่นใจแล้วผมมั่นใจว่าชนะแน่นอนแล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบว่าเราอยากให้คนไทยรู้แล้วว่าเราเนี่ยชนะผมก็ไปหา Wi-Fi ครับในเวทีมวยแล้วผมก็มาดูข้อความอ่ะมีเขาส่งให้ผมไม่เป็นไรนะพี่เอ็มเดี๋ยวกลับมาเตะฝรั่งที่บ้านเราแต่ว่าอะไรอ่ะคือเราไม่ได้แพ้ผมก็โทรกลับไปหาเขาว่าจ๋าเนี่ยพี่ทำได้แล้วนะเอาเข็มขัดมาให้หนูแล้วนะ
2: คุณหูร้องไห้เลยแบบเพียงทำได้อะถึงแม้มันจะไม่ยิ่งใหญ่นะแต่คือมันเป็นเรื่องรักที่มันอยู่ในนั้นหมดแล้ว
0: ใช่
2: ค่ะใช่ค่ะ
3: ผ่านเหตุการณ์ร้ายด้วยกันมาเยอะนะคะอยู่ด้วยกันมีทะเลาะกันบ้างไหมคะ
2: มีค่ะ
3: ทะเลาะกัน
0: ทางนี้บอกมีทางนู้นโอ้โหโอ้โหยังไงฮะ
3: ทะเลาะเรื่องอะไรคะ
2: เพียงชอบเสียงดัง
1: ทะเลาะกันแบบว่าเหมือนจะเลิกกันเลยครับนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่มากในการปัญหาใหญ่ที่สุด
3: ก็คือเสียงดัง ค่ะเนี่ยแหละค่ะเรื่องใหญ่ของเขาที่ทำให้ทะเลาะกันนะคะก็คือเรื่องที่คุณเอ็มเสียงดังเรามีเรื่องราวของคู่นี้ให้ชมผ่านละครเวทีค่ะ
4: อยากจะแบบมีคู่ซ้อมมีคู่ต่อยอ่ะนี่นี่ไอ
0: ้เอาอีกแล้ว
4: ไอ้หนูไอ้หนูจัดกับพี่สักยกดีกว่า
0: ลูกหนูยัง
4: มาพี่อ่อนให้มา
0: ผมเบี้ยวแทน
5: เดี๋ยวยืนรอตรงนี้นะยืนรอตรงนี้นะ
4: ครับ
5: เรียกแบบเมื่อกี้ดิ
4: ไอ้น้องเอ้ยแต่ดูแล้วหน่วยก้านเองได้นะเนี่ย
1: ครับ
4: พอได้นะต่อยมวยเป็นมั้ย
1: ต้องฝึกก่อน
4: ต้องลองกลัวเอ้ยถามกลัวเจ็บป่ะกลัวเจ็บป่ะคาดเชือกกับพี่มั้ยเอามั้ยเอามั้ยเอามั้ยเอางี้ดีกว่าพี่กลัวน้องเจ็บน้องใส่นวมดีกว่า
1: ครับ
4: ได
1: ้ครับ
4: เดี๋ยวมือไม้จะหักเอา
1: ครับ
4: เดี๋ยวพี่ล่อเป้าให
1: ้ครับได้ครับ
4: อุ๊ยปี๊บขึ้นขังนี่มันก็แม่มองนะโอ้โหเอานะ
1: ครับผม
4: แรงนี่แรงได้เลยเอาเต็ม
1: โอ้ย
4: ม
1: ี
4: แรงมั้ยเนี่ย
1: มีครับมี
4: เอาแรงๆเลยนะ
1: ครับผม
4: ไปนวมไปนวมใช้มือต่อยมา
6: คือเองเพิ่งฝึกเองอย่าเพิ่งเก่ง
4: หน้าคุ้นๆนะเนี่ยเองหน้าเหมือนคนในยิมพี่เลยว่ะขอบใจมากนะขอบมาก
7: ยอดพี่เอ็มกินข้าวได้แล้วพี่เอ็มกินข้าวได้แล้วพี่เอ็มกินข้าวได้แล้วทำไมเรียกไม่ได้ยินเนี่ย
4: อะไรเนี่ยจะมาเรียกอะไรนี่กำลังสั่งสอนเด็กอยู่ไม่เห็นเหรอเห็นไหมเนี่ยมันหมอบไปเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะเรียกทำไม
7: ทำไมต้องเสียงดังอ่ะ
4: แล้วทำไม
7: ก็รู้ว่าไม่ชอบจะเสียงดังทำไมอ่ะ
4: ยังจะมาขึ้นเสียงอีกนี่จะต้องให้แบบว่าจะต้องให้ออกแรงกันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะนี่คงไม่รู้สินะว่าชายชาตินักมวยอย่างเราเนี่ยจะไม่ยอมให้สาวสวยๆเนี่ยเห็นหรือจะเอาเอาไหม
7: เอาอะไร
8: เอาสักดอกไหม
7: ดอกอะไร
8: ดอกไม้จ้า
4: ไอ้น้องเอาดอกไม้มาให้พี่เอ็มหน่อยแล้ว
6: ไม่ใช่เอ็มนี้เอ็มตัวจริง
4: เออ

ุณนะครับสำหรับทุกอย่างขอบคุณตั้งแต่วันแรกที่ดูแลเรามานะครับก็พี่อาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่แสนดีแต่สามารถจะดูแลหนูได้ดีที่สุดแต่งงานกับพี่นะ

0: ขอบคุณครับครับ
1: นี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณอยากทำมากติดต่อทางรายการเรามาว่าเป็นอย่างหนึ่งที่มาถึงวันนี้แล้วอยากทำคือเราไม่เคยได้ขอเขาอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับไม่เคยเลย
2: ใช่
1: แล้ววันนี้ทำไมถึงกล้ามาขอในรายการของเราวันนี้ครับ
2: ผมก็ขี้อ่านกันบอกตรงคืออยากพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันว่าจะกล้าทำไหมเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ทำมาเพื่อเราทั้งชีวิตแล้วครับเราก็เลยสักครั้งหนึ่งที่จะทำให้เขาได้ภูมิใจในตัวเราบ้าง
1: แล้วเมื่อกี้ตอบตกลงไหม

0: ไรบ้างคะคุณจ๋า
1: ก็ขอบคุณเขาค่ะที่รักตัวเองขอบคุณที่มองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้ชีวิตเขามาเจอวันนี้เหมือนที่หนูอยากจะบอกเขาแต่หนูไม่รู้จะบอกยังไงอะค่ะว่าถ้าเราอดทนเราจะต้องมีวันของเราอะค่ะขอบคุณเขาค่ะที่ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีค่ะมาเป็นคนใหม่ในวันนี้ค่ะขอบคุณมากมาก
0: นั่งคุยต่อค่ะ
2: นั่งครับ
0: พี่เอ็มได้ฟังคุณจ๋าบอกเมื่อกี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
3: ถ้าวันนั้นไม่มีเขาเนี่ยผมก็คงจะกลับไปที่เดิมแล้วครับก็คือขอบคุณเขาที่ฉุดผมขึ้นมาจนทำให้ผมมีวันนี้ครับขอบคุณมากๆก็อยากจะดูแลเขาต่อไปครับ
2: เราขอเป็นกำลังใจให
0: ้ต้องถามน้องปีใหม่ต้องถามพี่นะคะว่าทั้งหมดของรายการวันนี้ค่ะน้องปีใหม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ยังไม่หยุดร้องไห้ครับน้ำตายังคอเบ้าอยู
4: ่รู้สึกขอบคุณทางรายการมากๆนะคะที่ทำให้ใหม่ได้มีประสบการณ์กับเรื่องราวของพี่ๆทั้งสองคนรู้สึกว่าพี่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยความรักมีอยู่จริงอะถ้าเราต่อสู้เพื่อความรักที่ดีทำดีใส่ดีสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะมีวันของเราแล้วมันก็จะเป็นวันปลายทางที่มันดีอ่ะขอบคุณค่ะ
0: ละค่ะ
5: ผมว่านักมวยนะการเป็นชีวิตนักมวยนะสุดจุดหมายของคือจุดหมายของเขาก็คือการได้เป็นแชมป์แล้วเขาก็ได้ทำให้คนไทยทุกคนได้เห็นว่าเขาได้แชมป์มาแล้วแล้วก็กำลังใจของเขาก็คือแฟนของเขานั่นแหละครับผมจะแต่งวันไหนเดี๋ยวผมจะไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้ก็ได้ครับผมขอบคุณมากขอบคุณมาก
2: เป็นอีกอย่างนึงนะที่ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า
1: เงินไม่ใช่ทุกอย่าง
2: เงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิต
6: ครับ
2: ความรัก
6: ครับ
2: ความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือผมว่าคือโอกาส
6: ครับ
2: โอกาสในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยทำผิดอย่าไปเพิ่งไปตีหน้าเขาว่าเขาจะทำผิดไปตลอดชีวิตให้โอกาสเขาเหมือนนี่เลยคือตัวอย่างที่ดีที่สุดคือคุณจ๋าให้โอกาสกับคุณเอ็มให้ความไว้วางใจและสุดท้ายก็ถึงเป้าหมายแล้วเราก็เห็น
0: วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณน้องปีใหม่ขอบคุณพี่ระด้วยค่ะ
2: ครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่มาพบกับความรู้สึกอุ่นๆความรักของคนในครอบครัวแบบนี้วันเสาร์หน้า 19:05 ทาง ALTV หมายเลข4ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
7: ดีๆจากคดีปกครองตอนพฤติการสอบไปในทางชู้สาวผิดวินัยร้ายแรงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากครูหนุ่มข้าราชการครูได้ถูกกล่าวหาว่าพาลูกศิษย์สาวเข้าโรงแรมผลการสอบสวนเห็นว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการครูหนุ่มจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองจากการสอบสวนครูหนุ่มได้ให้การยอมรับว่าพาผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกศิษย์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าโรงแรมจริงโดยไม่ได้มีเจตนาล่วงละเมิดทางเพศแต่ต้องการหลบซ่อนคนรักของตนโดยวันเกิดเหตุพบผู้เสียหายขณะรอกลับบ้านแต่ไม่มีรถกลับจึงอาสาไปส่งเพราะเป็นทางผ่านแต่ระหว่างทางครูหนุ่มเกรงว่าหากคนรักเห็นจะเกิดหึงหวงจึงไปเปิดห้องพักโรงแรมอยู่กับผู้เสียหายตั้งแต่ 9:00 น.จนถึงเวลาใกล้เที่ยงจึงออกจากโรงแรมไปพบคนรักโดยผู้เสียหายรออยู่ที่โรงแรมอีกทั้งจากปากคำ

0: ของพยานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เช่นครูที่ปรึกษาและญาติที่ผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งให้มารับที่โรงแรมครูผู้ปกครองให้การสอดคล้องกันว่าขณะรับโทรศัพท์ผู้เสียหายร้องไห้และขณะไปรับที่โรงแรมผู้เสียหายอยู่ในสภาพชุดนักเรียนเสื้อปล่อยชายและร้องไห้อีกทั้งพนักงานโรงแรมให้ถ้อยคำว่าครูเข้าพักในโรงแรมเวลาประมาณ9นาฬิกาและพยานหลายปากให้การว่าผู้เสียหายมีความชอบพอกับครูหนุ่มจนเป็นที่เล่าขานกันมาก่อนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อครูหนุ่มผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้พาผู้เสียหายเข้าโรงแรมจริงและอยู่กับผู้เสียหายเป็นเวลาหลายชั่วโมงแม้จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายแต่จากคำให้การของพยานซึ่งมิได้มีเรื่องโกรธเคืองหรือให้การในลักษณะปรักปรำหรือกลั่นแกล้งอีกทั้งสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีพาผู้เสียหายเข้าไปก็เป็นโรงแรมในฐานะครูย่อมต้องมีสามัญสำนึกมากกว่าสามัญชนทั่วไปว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่ชายหญิงจะเข้าไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2วินยูชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าสอบไปในทางชู้สาวจึงย่อมชี้เจตนาของผู้ฟ้องคดีได้ว่าไม่ได้พาผู้เสียหายหลบซ่อนคนรักของตนและระยะเวลาที่อยู่กับผู้เสียหายนานถึง2ชั่วโมงพฤติการจึงถือได้ว่าไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนการกระทำล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กำลังจะเคารพตรงข้าสวดมนต์ไหว้พระรักษาระเบียบไม่คุยเล่น
1: เวลา 8:00 น.

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ค่อยวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
1: พี่เนี่ยเขาจัดงานแล้วกระทรวงครับแม่ก้องจะไปเต้นครับ
0: ตัวแค่นี้นะเต้นเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

ไม่ได้นะครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

นลูกสาวลอยกระทงนะคะเอ๊ะยังมีอีกหนึ่งการแสดงนี่ค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าชายหรือหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไพรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: สียเป็นยังไงบ้าง
1: งานไม่หนัก
2: ลูกออกไปดี
1: พี่ไปทำงานตั้งหลายวันทำงานคิดถึงลูกมาก
2: งานสวยกับลูกก็คิดถึงพี่
1: งานกลับบ้านไม่คิดถึง
2: กลับบ้านคิด

0: เมื่อเช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้อะพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้วเนาะ
0: ก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงไม่เกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
0: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับ
4: คร
0: ับ และก็ผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
4: ครับแล้วมาจากที่ไหนคร
0: ับ อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายและก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
5: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาในของสัญชาติไทย
0: ครับหลายคนครับ
5: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันก็แล้วเลยจะจัดการเรื่องนี้นะ
4: แต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
0: ิ์
4: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะ
0: ครับ
4: เพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
0: ครับ
4: นะครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: เปล่าคุณหมอไม่ได้รอใคร
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี
3: ้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็เลยเสียเงินกันหมด
2: ผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเตียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
4: ผมก็รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
4: ชีวิตการทำงานของผมยังพักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่รองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการของกระทรวงรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะช่วยเหลืออาจจะลดค่าใช้จ่ายมั่งนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะถ้าไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
5: เป็นอะไรไปป่ะพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ

0: อดทนได้แค่นี้คิดจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
1: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงแล้วน่ะ
0: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมหรือเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐปะไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม่หลักสมัครทีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
1: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
0: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
1: โอ้จ้าท่านนายพล
0: ครับผมเออ300บาทเองที่เหลืออยู่ต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานกันที่ไกลๆมีไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้เออแม่อายสะอื้น
2: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงเฮ้ยโบกมือ
1: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านนะพี่

0: ราจะเนี่ยเหมือนเดินหน้าอยู่
1: เราได้อยู่ในร้านนะหัวเราเออ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: รู้หรือไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวขัดข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนเราอยู่กันที่ใจกลางของกรุงเทพมหานครเมืองที่ใครๆก็บอกว่าน่าเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของโลกจุดหมายของเราอยู่ที่คลองพระโขนงลำคลองเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่ยังสดใสมีชีวิตทั้งในลำคลองและริมฝั่งคลองท่ามกลางเมืองใหญ่ขนาดนี้ว่ากันว่าผู้คนที่นี่ยังดำรงวิถีความเป็นชาวคลองและชาวสวนกันอยู่จะเท็จจริงประการใดวันนี้เราไปดูกันครับ
1: ได้กี่ตัวคะ
2: โอ้10ตัวได
3: ้กินแล้วตาหวาน
4: ทำไมเนี่ยนี่ใจดีจัง
5: โอ้ยคนสวนเขาเป็นยังไงล่ะเพ้อเพ้อเพ้อแผลกัน
0: คลองพระโขนงยาวเกือบ15กิโลเมตรนะครับผ่านพื้นที่กรุงเทพถึง4เขตตั้งแต่เขตประเวศเขตสวนหลวงเขตวัฒนาและเขตคลองเตยเป็นทั้งคลองระบายน้ำและเส้นทางคมนาคมออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองล่ะครับ
6: โอ้สวัสดีมาแล้วพี่เหรียญใจเย็นนะครับพี่เหรียญนะครับ
0: คนนี้คือพี่ณเป็นคนที่รู้จักทั้งลำคลองและผู้คนริมคลองพระโขนงเป็นอย่างดีเพราะว่าแกเกิดที่นี่มากกว่านั้นแกยังทำอาชีพรับจ้างทั่วไปทั้งในคลองและบนฝั่งนะครับ
2: วันนี้ไม่ยอมท้าป่าเลยป่ามันติดนะเน
6: ี่
2: ย
6: ป่าติดเมื่อกี้แกท้าป่าแกเอ้ยตรงป่าตรงป่าเอาดิเอาดิเอาดิ
2: เป็นไงวันนี้พอได้พอผมยาวเดี๋ยวผมก็แวะเรือจอดเรือมาตักผมกับเขาเนี่ยครับ
7: เกิดที่นี่ครับผมอาศัยหากินรับจ้างทั่วไปทุกอย่างวิ่งทั่วคลองพระโขนงสุดก็ตอนนี้แค่วัดกระจอนสิริไปส่งคนส่งอะไรเงี้ยครับส่งหินปูนทรายบางทีก็มีครับทางไหนที่ถนนเข้าไม่ได้เราก็จะเอาเรือเข้าไปได
2: ้ไม่รู้ตรงสเปคกันมั้ยครับผมขับเรือชอบครับก่อนที่ขับเรือก็ทําสวนครับมีสวนพ่อแม่ก็เช่าไว้ทํามาหากินครับหลังๆก็เป็นหมู่บ้านไปแล้วก็เลยเป็นคอนโดแล้วก็เลยต้องยึดอาชีพขับเรือเป็นอาชีพหลักครับ
0: พี่ณใช้เรือขนาด9เมตรลำสีฟ้าลำนี้พาทีมงานล่องในคลองพระโขนงและทำให้เราเห็นความสำคัญของลำคลองสายนี้ที่มีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี
2: ่เหนือใต้อะนี่ว่าบุตรเป็น3แยกไงที่จะไปวัดศรีเรืองได้ไปดมอปิเงี้ยไปผ่านฟ้าได้ผ่านฟ้าดีลาดของนี่มันต้องแยกของให้แตกนี่เขาจากคลองนี้ก็เหลือแค่นี้ครับในคลองพระโขนงเนี่ยแล้วไปส่วนอื่นก็มีอีกนิดหน่อยครับของคลองกองแค่นี้ครับ
8: ตั้งแต่นี้ร้อยปีได้แล้วมั้งผมเกิดมามันก็มีแล้ว
0: ป่าจากกลางกรุงถึงจะเหลือพื้นที่ประมาณ50ตารางวาแต่ก็ทำให้ทีมงานนั้นแปลกใจไม่น้อยเลยล่ะครับที่พื้นที่แห่งนี้ยังเหลือป่าจากเอาไว้
9: นั่งเดินมันเยอะกว่านี้แต่ว่าเรือมันวิ่งแล้วขึ้นมันซัดมันก็หลุดไปบ้างแต่ก่อนนี้ก็แต่ก็สีมันแพงแล้วสมัยก่อนแล้วก็ไอ้นี่ไปตัดแล้วก็ทำเป็นตับจากมูลทางสมัยน่าจะ30-40ปีก่อนนู้นแล้วหลังมาก็ไม่มีคนทำ
0: ยิ่งเดินทางไปเรื่อยๆก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าคลองพระโขนงนั้นมีเรื่องน่าสนใจมากทีเดียว
2: โอเคนะครับขอบคุณมากครับ
0: นอกจากนั้นการใช้บริการทางเรือยังมีความจำเป็นอยู่โดยเฉพาะเรือของพี่ณ
10: จะไปไหนต่อคะเนี่ย
2: ไปส่งป้าซิวอ่ะป้าซิวป้าอ้อย
10: ป้า
2: ซิวป้าอ้อยแล้วก็เจ๊หมวยจับเรือให้หน่อยนะผมขอส่งแก๊สบ้านนี้ก่อนมาส่งแก๊สปิกนิก4โลครับวันนี้วันอาทิตย์ร้านหยุดครึ่งวันเราต้องรีบส่งก่อน จ๊ะตะวันดีเจ๊ตอใจเย็นๆเจ๊เจ๊ใจเย็นเจ๊ขายของดีเนี่ยหมดเร็วๆเด้อเดี๋ยวก่อนพี่ติวเดี๋ยวผมด้วยระวังลื่นผมจูงให้ครับขอบคุณมากเร็ว
0: เรือของพี่ณเป็นทั้งเรือขนของและเรือโดยสารนะครับจึงเป็นที่พึ่งของผู้คนในคลองพระโขนงโดยเฉพาะแม่ค้าและผู้สูงอายุ
2: นายกเอาที่มาส่งนะครับ60บาทครับผม50บวก10บาทครับผมสวัสดีครับไปได้นายก
1: ข้างบ้านก็นั้นนะขนทรายขนหินขนปูนนะหมดเลยเรียกตอนไหนมาตอนนั้นเลยสนิทกันหมดทั้งคลองมีใครไม่รู้จักนานาไม่มีนะ
3: เห็นทุกวันไหมคะนานาเนี่ยค่ะ
11: ทุกวันเนี่ยเขามา7โมงกว่า
3: แล้วคิดราคายังไง
2: ก็ร้อย200 300 500เท่าไหร่ครับแล้วถ้าเกิดเรารับจ้างขนด้วยก็รับจ้างแบกด้วยก็เที่ยว400
3: อยู่ในคลองวันละกี่ชั่วโมงคะ
2: ตั้งแต่ตี5ก็ยาวก็ถึงมืด
0: ถ้าไม่ต้องขนของพี่ณจะคิดราคาคนละ30ถึง50บาทตามระยะทางพี่ณถือว่าเป็นคนที่มีใจบริการเป็นยอดเลยนะครับเพราะว่าช่วยยกช่วยขนช่วยทุกอย่างแม้กระทั่งการไปช่วยซื้อของในตลาด
2: ไงขายส้มดีเปล่าจะเก็บไว้เหรอผมไม่อยู่แล้วในคลองผมมาเดินตลาดซื้อของให้คนอื่นด้วยครับซื้อกะทิหมูเห็ดเป็ดไก่ซื้อผักน้ำเรือผมรู้จักหมดน้ำเรือเลือกเส้นละ4เม็ด2เส้นเจ๊เอาถามอันนี้มาเท่าไหร่ครับ
12: 200ครับ
3: คือเขามาซื้อประจำรู้จักกันมานานแล้วเหรอคะ
12: คนเก่าเนาะ
2: คนเก่าด้วยกัน
12: เนี่ยค่ะ
2: สมัยรุ่น
12: เองก็แต่เด็ก

0: น้าเอิบมาขายของยางเหรออ่าครับเดี๋ยวผมไปแล้วไปนะประเดี๋ยวนะครับครับผมกำลังมาส่งของในคลองมะยางอยู่ครับผมรับแกรับช่วยหิ้วช่วยอะไรแกแล้วแบบตะโค้ดแล้วไหวแล้วระวังมีอะไรอันนี้มั้งนี่อะไรมั้งครับเนี่ยกล้วยเหรอตะโค้ดตะโค้ดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมรับรองเท้าจากนายแม่ดีๆแม่นั่งแม่นั่งให้ดีเอามือเรามือ
1: ต้องทำมาหากินอย่างเง
0: ี้ยอย่างเงี้ยนะเอิบได้อย่างนะเอิบได้อย่างใจสู้อ่ะฮะคนเราใจสู้ฮะมันอยู่ที่ใจฮะ
2: ดูแล้วพี่ณไม่ได้แค่ขับเรือรับจ้างนะครับการให้กำลังใจหรือดูแลอย่างญาติมิตรแกก็ทำครับน่ารักจริง
0: ๆมาเก้าเลยเอิ่มสองสามเอาเอิ่มก็เอาเหอะน้าจับเหอะไม่กลัวนะครับดีๆนะน้านั่งน้านั่งดีๆครับ1 2อึ๊บ1 2 3 2 3
3: กินยาก็ยังไม
0: ่น้าดิเดี๋ยวจูงน้าให้ไปรับพระวัดตะไคร้มาฉันเช้าต้องใช้เรือข้ามคลองครับต้องรับจากวัดส่งบ้านส่วนใหญ่ใช้เรือครับตรงนี้มันเหมือนเกาะอ่ะนี่เกาะแถวๆบ้านเราล้อมรอบด้วยหมู่บ้านคอนโดต้องใช้เรือให้ท่านใช้เรือให้ท่านดีๆครับบ่เนี่ยนี่มันได้ครับจานนิมนต์ได้เลยครับจานนิมนต์ได้ครับนิมนต์ครับ
4: กลัวไม่ว่าถนนถึงหม
0: ู่
4: บ้านเรารถจะเข้าได้
0: เฉยๆครับไม่เคยคิดสนุกกับงานไปเป็นวันพอแล้วสนุกที่เขาใช้เรือเราก็ไปการเขาเรือยังจะเป็นคลองพระหนองอยู่ครับ
4: ความสุขนั้นนะอยู่ตรงไหนทุกวัน
0: อยู่การทำงานครับเช้าออกแล้วมาหากินเย็นก็กลับบ้านเราพักผ่อนเราอาชีพนี้อ่ะเราก็ยึดหลักอาชีพนี้เราก็ทำจะให้ดีที่สุดต่อวันไปนะ
2: ในคลองที่2ฝั่งขนาบด้วยคอนโดสูงเรือของพี่ณดูลำเล็กไปเลยละครับพี่ณวิ่งเรือทุกวันจากตลาดพระโขนงไปถึงวัดขจรสิริเพราะฉะนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของที่นี่ทุกอย่างรวมถึงเห็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยอย่างเช่นชุมชนที่เราเห็นจากภาพโดรนนี้อยู่กลางคลองพระโขนงเลยล่ะครับ
4: ลุงตองครับ
5: ดีครับ
4: หนูจะข้ามไปหาลุงได้ยังไงคะ
5: เดี๋ยวผมสั่งพอไว้แล้ว
2: ที่นี่คือเกาะกลางนะครับพี่ณบอกว่าเป็นเกาะเก่าแก่กลางคลองพระโขนงที่มีชุมชนอยู่อาศัยด้วย
5: สวัสดีครับ
4: นี่แค่ส่วนตัวเหรอคะ
5: ใช่ครับใช้ข้ามฟากอย่างเดียวฮะ
4: ใครใช้ได้บ้างคะแ
5: ทนทั้งชุมชนนะครับ
4: เสียค่าข้ามไหมคะ
5: ไม่เสียค่าบ้านไม่เสียแต่ต้องมีคนมาส่งต้องมีญาติพี่น้องของตัวเองมาส่งเกาะกลางนะครับมันเริ่มตั้งแต่นี่นะครับหัวเกาะตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยเกาะกลางเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ3ไร่2งานแต่ก่อนนี้จริงๆเนี่ยเกาะกลางเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ8ไร่น้ำมันซอไปเหลือที่อยู่นิดเดียวเองตอนนี้มีบ้านเรือนทั้งหมด57หลังคามีประชากรมีประมาณ90ครอบครัวสมัยก่อนนี่ตึกสูงๆจะไม่มีเลยฮะมองไปนี่มองฟ้านี่โล่งไปหมดนะฮะไอ้คลองนี้สมัยก่อนเนี่ยน้ำใสมากว่ายน้ำได้เหมือนกับน้ำประปาเลยฮะสมัยก่อนกุ้งหอยปูปลาในคลองนี้เยอะมากเรียกว่าเราอยากจะกินปลาตอนไหนเวลาไหนแล้วถือขันเบ็ดผมเด็กๆนะอยากจะกินปลาก็ถือขันเบ็ดไปตกปลาตะเพียนมั่งปลาหมอมั่งอะไรเงี้ย
2: ชุมชนเล็กๆที่อยู่กลางคลองแห่งนี้นอกจากที่ตั้งจะทำให้เรารู้สึกถึงความพิเศษแล้วผู้คนที่นี่ก็น่ารักมากทีเดียวอยู่กันแบบสบาย
0: ๆตัวใหญ่เนื้อแทบดีอ่ะ
4: พี่มันน่ารู้จักเหรอคะ
5: น่ารู้จักครับทุกคนที่น
6: ี่ข้าประจำเกาะ
7: วันนี้อากาศดีค่ะเย็นสบายดี
4: อันนี้เป็นช่างมืออาชีพเหรอคะ
8: ร่างสมัครเล่นค่ะทำให้เพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องไปเสียตังค์นะ
7: ที่นี่สบายอยู่กันแบบบ้านๆ
2: หา างจากชุมชนเกาะกลางไปโดยนั่งเรือไม่นานมากนักพี่ณพาเราไปชุมชนมิตรไมตรีกันต่อนะครับที่นี่เป็นชุมชนสวนผลไม้โบราณของแถบนี
0: ้กลับมาเที่ยวบ้านลุงทุมป้าหมูหน่อยมาดูขนมหวานกันหน่อยนะครับโค้งเนี่ยครับถึงแล้วครับ
2: ที่นี่เราเจอกับป้าหมูและลุงทุมที่ทำขนมเก่งมากๆเลยครับบางวันป้าหมูก็ออกขายขนม
3: แม่ค้ามาแล้วค่ะข้าวต้มมัดขนมใส่ไส้นะคะ
9: นอกจากทำขนมแล้วเราทำอะไรอีกบ้างคะในสวน
10: ปลูกพริกปลูกผลผ้ากะเพราอะไรปลูกกล้วยเงี้ยค่ะแล้วก็ปลูกไว้กินไปซื้อของมันก็แพงใช่ไหมและอย่างมันปลอดสารนะก็มีสวนอยู่เท่านี้คุณเอ้ยหมอเฟืองจะไปฝากคุณยายค่ะอีกอาทิตย์หนึ่งขายได้แล้วค่ะ
2: อย่างที่บอกนะครับว่าชุมชนริมน้ำแห่งนี้เป็นสวนผลไม้และมีร่องสวนด้วยเห็นไหมครับ
11: สวัสดีครับลุงลี
12: สวัสดีครับในสวนของเราก็จะมีปลูกมีมะม่วงมีกล้วยมีดอกแล้วก็มีมะนาวอะไรนี้เอาไว้กินก็ในบ่อ ก็คือเลี้ยงปลา
9: พื้นที่ของเราประมาณกี่ไร่คะเนี่ย
12: 2ไร่กว่าบ้านก็อยู่แถบนึงสวนก็อยู่แถบนึงรอบๆบ้านก็ปลูกดูอะไรหลายๆอย่างกินได
13: ้ตรงนี้มีละมุดนะครับละมุดหล่นบ้างอะไรบ้างหลายจะเก็บที
11: ขายไหม
13: ก็ไม่ค่อยได้ขายก็เก็บกินแบ่งกันกินไปนี่นะ
2: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแถวนี้มีสวนผลไม้ด้วยถึงแม้จะไม่มากมายนักแต่ว่าก็พอให้เราได้กิน
9: อร่อยมาก
0: เดี๋ยวนี่ชุมชนเจ็ดขนาดครับผมยังมีพื้นที่สีเขียวอยู่ครับอยู่ตรงข้ามกับวัดยางพอดีครับมันเป็นที่เดิมมันที่เก่าแก่เขาเรียกคลองเจ็ดขนาดจะนำสู่เข้าไปแปลงสวนที่เขาเรียกชื่อเจ็ดขนาด
2: พื้นที่สีเขียวที่มีคลองเล็กๆนั่นแหละครับคืออีกพื้นที่หนึ่งที่พี่ณบอกว่ายังมีสวนที่ชาวบ้านทำกันอยู่ชื่อว่าชุมชนเจ็ดขนาดด้านหน้าเป็นคลองด้านหลังคือหมู่บ้านจัดสรร
0: มีสวนปลูกผักปลูกคะน้าปลูกฝรั่งปลูกอะไรกันเต็มไปหมดรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วครับก่อนเป็นสวนทั้งนั้นนะครับ
2: ที่นี่สามารถมาทางเรือหรือว่าจะเข้าทางถนนอ่อนนุชซอย21ทับ1ก็ได้หลังจากนั้นเจอคลองแยกซ้ายก็เป็นชุมชนมิตรไมตรีแต่ว่าถ้าหากแยกขวาก็เป็นชุมชน7ขนาด
9: โหนี่เหมือนบ้านสวนเลยนะคะ
14: เฮ้ยมันเป็นบ้านสวนมันตั้งแต่เกิด
9: อ๋อนี่ไม่ใช่กรุงเทพหรอคะนี่มันจังหวัดอะไร
14: เขตบ้านนอกไง
15: นอกนี้มีผลไม้นะหนูนะ
9: ค่ะ
15: เป็นต้นมะพร้าว
2: ที่นี่เราเจอกับลุงต๋องที่พาเราชมสวนของแกซึ่งมีทั้งขนุนมะนาวและพืชผักสวนครัว
9: สวนเรานี่ตรงนี้กี่ไร่คะ
15: 2ไร่ประมาณ2ไร่เมื่อก่อนเรามีสวนอยู่ด้านในที่เดี๋ยวนี้เป็นหมู่บ้านนะข้างในนู่นตอนนี้มันเป็นหมู่บ้านทั้งหมดแล้ว
2: ใครจะคิดล่ะครับว่าเรายังเจอร่องสวนการปลูกกล้วยอ้อยกันอยู่ด้วย
9: ตรงนี้คือเย็นเลยนะ
15: ใช่มันเป็นอย่างนี้ทั้งปีในนี้ก็ยังมีปลาให้เห็นอยู่บ้าง
16: อันนี้เป็นผักหรือเปล่าครับที่
15: อันนี้เป็นผักแว่นไง
16: ขายไหมครับ
15: โอ้ยที่นี่เขามีแต่ให้ครับให้ปีครับไอ้นี่คือมันอยู่ได้เนี่ยมันรับน้ำตักหนักได้สัก100โลอะไรเงี้ยนะสวัสดีพี่ปาง
17: สวัสดีจ้า
18: สวัสดีจ้า
9: แล้วพี่ปางจะไปทำอะไรไปไหน
15: นะครับที่เขาอยู่ตรงนี้อ่ะ
2: เรารู้สึกว่าลุงต๋องมีชีวิตที่ดีงามมากเลยนะครับมีสวนอยู่ริมคลองกลางกรุงหาของกินในสวนเล็กๆของตัวเองสุกนี้ใครจะเทียบล่ะครับ
18: กินแล้วตาหวานน่าดูลองดูกัดดู
9: นี่ใจดีจัง
15: โอ้ยคนสวนเขาเป็นอย่างเงี้ยล่ะ
18: จะไม่หวงกันจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
15: คนสวน 99% เป็นอย่างนี้เราอยู่ที่เนี่ยมันอย่างน้อยร่มเย็นเป็นสุขสบาย

0: เราไม่มีตังค์สักบาทเราก็อยู่ได้ที่นี
1: ่เขาเรียกกันสะพานเหล็ก21/1ครับสะพานนี้สำคัญกับชุมชนเรามากครับเพราะว่าอาศัยยามคืนดึกๆเราต้องใช้สะพานนี้ข้ามฝั่งกลางวันก็ออกทางหน้าวัดยางได้มีเรือพายข้ามฝั่งจะได้ใกล้หน่อยครับเอารถจอดทางฝั่งวัดยางได้มีเรือรับจ้างอยู่ครับถึง4 ทุ่ม
2: พี่ณและลุงต๋องพูดเหมือนกันนะครับว่าคนที่ชุมชนริมคลองแห่งนี้ไม่มีทางทิ้งเรือได้เพราะว่ายังสามารถใช้โดยสารทั้งระยะใกล้ไกล
3: สังเกตว่าเรือที่เราใช้พายอยู่เนี่ยค่ะมันเหมือนกันใช่ไหมเหมือนอ๋ออันนี้เรียกเรืออะไรคะ
4: เรือทำปั้นอย่างที่คนที่พายผู้ชายเมื่อกี้
3: เรือสิบสอง
5: ข้างเรือนี่มีเรือประมาณ10 ลำครับจะเป็นคิวใครมาก่อนรับก่อนครับ
3: ใครอะคะมาทำกิจการเรือรับจ้างเนี่ย
1: มีมานานนะครับต่อรุ่นแต่ละรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ออกจากว่างจากสวนมาก็มาพายเรือกัน
3: ไปจากไหนไปไหนบ้างคะป้า
4: เนี่ยพายที่จากปากคลองเจ็ดขนาด
3: ไปที่ไหนคะ
4: มาหน้าวัดยาง
3: ราคายังไงคะเวลาค่าจ้าง
4: ก็บางคนเขาก็ให้10 บาทบางคนก็ให้5 บาท
3: เข้าคลองเหรอคะ
4: เข้าคลอง20
2: เรือข้ามฟากที่นี่เป็นเรือลำเล็กๆส่วนใหญ่คนพายก็เป็นผู้สูงอายุใครอยากลองนั่งก็เชิญนะครับ
4: บ้านเราก็อยู่เฉยๆเนา
3: ะ
4: ติดฝาแล้วจะไปทำอะไรกินล่ะได้100 บาทเราก็ดีใจแล้ว
1: เอาเสียดีเสียพายาย
2: วิถีริมคลองพระโขนงแห่งนี้ทำให้เรารู้สึกได้ถึงวิถีชีวิตคนกรุงในอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่านั้นยังทำให้เรารับรู้เรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับคลองในกรุงเทพมหานครด้วยล่ะครับเพราะเกี่ยวกับการหาปลาในลำคลอง
6: ปลากับเขาเหรอครับ
1: จะมีไว้2-3 ใบไว้กินแกะกันกินพี่เพียงน้อง2-3 วันแล้วก็ไปกู้ทีตักมาก็แบ่งกันกินแต่ของเจ้าเขาเป็นอาชีพนะอาชีพเขาเลยหาปลาเผื่อเขาว่าจะงานเชื่อมเหล็กหาปลาแน่นอย่างเดียวช่วงหน้าฝนวันนึงอ่ะเป็น100 กิโลนะ
7: ทางเขาไปไหนเนี่ย
6: ซ่อมรอบ
7: เอาซ่อมรอบเหรอตรงไหนมาคล้องเหรอ
6: นี่
7: ตรง
6: น
7: ี้อ๋อครับ
2: ลุงโตคนนี้เป็นคนชุมชน7 ขนาดนะครับมากกว่านั้นยังเป็นนักหาปลาด้วยรอบที่เก่งมากคนนึงครับทุกวันหยุดจะขับเรือลำเก่งพร้อมอุปกรณ์ใส่ปลาออกไปกู้รอบที่ดักไว้ใต้สะพานในคลองพระโขนงครับ
8: เริ่มอยู่ตรงนี้แหละครับลุง
1: ไหนฮะอันแรก
8: มีใบแรกเนี่ยตรงนี้ใบเลย
1: เราก็จะดับเรือพายไปใช่ไหมฮะ
8: ใช้ดับเครื่องอย่างเดียวไม่อย่างเดียว
1: อันนี้คือเราวางตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับอย่างหน้าบ้านนี้เขาห่วงไหมครับ
8: ไม่มีใครห่วงไม่ใช่ว่าจะติดทุกใบนะวัดดวงเราก็มีปลาติ
1: ดอ๋อส่วนมากเป็นปลาอะไรคะปลาดุก
8: บางใบผมเคยได้50 กิโลใบเดียว
2: บริเวณที่ลุงโตดักลอบอยู่ใต้สะพานทางเดินริมน้ำทั้ง2 ฝั่งลุงโตเท่านั้นที่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเรามองเผินๆไม่มีทางรู้เลยครับว่าบริเวณนั้นมีการดักปลา
9: มันล่อแล้วมันเข้ายังไง
8: เข้าเองครับ
6: นี่เหยียบยังไงใบนี้ถ้าน้ำในหลายใบนี้จะติดดีมากที่20-30 โลใบพูดทีครั้ง
1: โซลาร์ตัวเองก็ต้องเอาเป็นไงบ้างครับใบนี
6: ้ก็ไอ้ตัวอยู่นะตัวใหญ่

0: เป็นตัวอย่างก็คงน้ำหนักได
1: ้โอ้ประมาณกี่ตัวครับอันนี
0: ้ไม่กี่ตัวนะแต่ตัวมันใหญ
2: ่รอบของลุงโตต้องมีสลิงผูกและล็อกกุญแจติดกับเสาสะพานนะครับลุงโตบอกว่าล็อกไว้กันหาย
3: ต้องใส่กุญแจ
0: โอ้ไม่ใส่ไม่เหลือลงมานี่หายไป19ใบแล้วอ่ะ
1: ประมาณกี่ดอกครับลุง
0: สัก40ดอกเยอะไม่หลังแจจำไม่ดี
3: จะจำได้ไงเนี่ย
0: ก็แยกเป็นส่วนไหมก่อนน้ำมันจะดีกว่านี้ตอนผมเด็กกระหูน้ำเนี่ยโดดเล่นสบายๆเลยดีโดดไปขึ้นมาเกาหน่อย
3: แต่ก็ยังมีปลาอยู่เน
0: า
3: ะ
0: ก็ยังพอมีแต่ปลาคนปลามีทุกชนิดนะมีปลานิลปลาตะเพียนปลาโยศกปลาอะไรกระมังอะไรปลากระแหมันเยอะแยะกุ้งเกิ้งมีหมดเพราะความเจริญมามันก็น้ำเสียขึ้นคุณใช้น้ำเสียเยอะขึ้นปลาไปอยู่ไม่ได้มีช่อนกับปลาหมออ
1: ันนี้สามปลาเลยช่อนหมอดุก
0: ไปทำไม่ใส่ข้างล่างเขาจะตายหายใจไม่ออกครับ
2: ปลาที่ได้ในวันที่เราถ่ายทำนั้นก็คือปลาดุก40กิโลกรัมปลาช่อนและปลาหมออีกนิดหน่อยสำหรับทีมงานแล้วรู้สึกว่าคาดไม่เลยล่ะครับว่าคลองพระโขนงแห่งนี้จะมีปลาในธรรมชาติอยู่ด้วย
0: ที่นึงส่งก็ประมาณ200โลผมได้ปลาเสร็จแล้วเขายังไม่สั่งผมก็จะมาใส่ไว้ตายเนี่ย
3: ที่ยืนอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรคะเนี่ย
0: สำหรับที่อู่จอดเรือครับ
3: ยังของลุงโตไม่เหมือนคนอื่นคือมีหลายระดับ
0: มีระดับไว้สำหรับตักปลาครับแล้วก็ที่เก็บของไอ้ตรงนี้ที่จอดเรือโดยตรงผมเป็นช่างผมทำเอง
2: ลุงโตทำกระชังเก็บปลาเอาไว้ใต้อู่จอดเรือนะครับเมื่อลูกค้าต้องการก็มาเอาไปขายลุงโตบอกว่าปลาคลองพระโขนงก็อร่อยนะครับ
0: มีลูกค้าเขาสั่งมาจากตลาดเอา50โลเพราะว่าเขาสั่งแค่ไหนต้องออกไปก็เท่านั้นคือมีการเลือกเล็กใหญ
3: ่50โลนี้ได้เท่าไหร่คะว
0: ัน
3: น
0: ี้ก็ประมาณ 1,700แล้วก็ได้ปลาช่อนอีกประมาณสัก5โล400ก็ 2,000 กว่าบาท
2: ลุงโตเอาปลามาขายที่ตลาดเรียกว่าทำรายได้เกือบทุกวัน
3: ไงคะว่าไงบ้างเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหม
0: เรียบร้อยครับ
3: มีแรงขึ้นเลย
2: เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของคนริมคลองแต่สิ่งที่คนที่นี่บอกเราเพิ่มนั่นก็คือหน้าที่ของคนที่อยู่ริมคลองนอกจากจะใช้คลองแล้วก็ต้องดูแลคลองด้วยนะครับทางรายการขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมเสนอเรื่องราวกับเราในวันนี้นะครับขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะเรามาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคตอนออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะสำหรับพายุดีเพรสชันคูจิระบริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไป

หากใครที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคตอนออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตอนออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตอนออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคตอนออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่เอ้าสวัสดีชนุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
2: ค่ะแต่แม่ปวดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
2: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
2: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ. 112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
3: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
2: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม่
4: สมัยรัชกาลที่5
2: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
3: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
2: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
5: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
6: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: ปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
0: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
2: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
2: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู่
3: แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะสงสัยจะพาเราไปวัดโพธิ์แน่เลยไปกันเถอะพวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
2: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ตัวนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTVไปไงมาไงเนี่ย
0: พี่เบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมาน่ะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอะ
0: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง4เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
5: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
4: ๆครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที

0: แล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนมงและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่จอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัปโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30 เมกะไบต์ค่ะ

ในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าปัจจุบันนี้เงินมันหายากเหลือเกินครับเวลาคุณจะจ่ายออกไปแต่ละบาทเนี่ยครับเราก็อยากให้คุณคุ้มที่สุดไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับมาเป็นพิธีกรจะพาทุกคนไปรับรู้ข้อมูลว่าซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรบ้างซื้อไอ้นั่นต้องดูอะไรบ้างเพื่อให้คุณผู้ดูทุกท่านคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาให้ข้อมูลกันในวันนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชาย 90% ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับมันเท่าไหร่ครับแต่สำหรับคุณผู้หญิง 90% น่าจะมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างแน่นกันเลยทีเดียวนั่นก็คืออุปกรณ์ทำผมครับถ้าถามผมนะครับผมเนี่ยมีความรู้โอ้โหเรียดินเลยปกตินะฮะผมเนี่ยเวลาสระผมตอนเช้าแล้วเวลาออกจากบ้านก็คือปล่อยมันเปียกๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็ออกมาเจอกับลมข้างนอกแล้วมันก็ค่อยๆแห้งไปเองคุณผู้ชายเคยรู้สึกไหมครับเวลาเราเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเวลาเห็นเครื่องเป่าผมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของแฟนเนี่ยเราจะงงว่าเอ๊ะไอที่เป่าผมเนี่ยมันต่างกับที่โรผมยังไงเพราะมันมีการเป่าลมร้อนออกมาทั้งคู่นี่นะหนักไปกว่านั้นครับไอที่โรผมเนี่ยมันต่างกับที่หีบผมยังไงอ่ะมันก็น่าจะทำให้ผมตรงเหมือนกันนี่นางงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนเคยครับรายการซื้อเก่งของเราไปเอามืออาชีพมาครับเพื่อให้เขามาให้ข้อมูลเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ไดเป่าผมเนี่ยกับไอ้ที่โรผมเนี่ยเขาทำงานต่างกันยังไงฟังก์ชันมันต่างกันยังไงและไอ้ที่โรผมเนี่ยกับที่หนีบผมเนี่ยจริงๆเขาต่างกันไหมทั้งที่ทำให้ผมตรงเหมือนกันและที่สำคัญครับคือถ้าคุณซื้อของที่แพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปมันจะทำให้คุณได้ของที่ดีขึ้นมันจะทำให้ได้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นและมันจะดีต่อเส้นผมของคุณมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังมืออาชีพเขาว่ากันครับและที่อยู่ข้างผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูครับนี่คือระดับมืออาชีพนะครับเป็นช่างทำผมที่ผมว่าแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าครับ
1: ครับผมสวัสดีครับเดชนายส่วนเกิดครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่ายาย่าเบสิกครับช่างผมทีมงานน้องฉัตรครับ
0: สำหรับสาวๆเมื่อพูดชื่อว่าน้องฉัตรปั๊บคุณรู้แล้วว่านี่คืออินฟลูเอนเซอร์นี่คือมืออาชีพระดับแนวหน้าของความสวยความงามในวงการบันเทิงไทยเลยแหละ
1: ครับผม
0: และยาก็คือหนึ่งในทีม
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าก็ต้องเคยผ่านงานทำผมให้กับดาราเซเลบริตี้เมืองไทย
1: อย่างผลงานล่าสุดก็ทำผมน้องอาแมนด้าครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้วก็มีทำผมคุณศิริต้าเจนเซ่นครับครับคุณหญิงปณิตาอะไรประมาณนั้นล่าสุดก็มีคุณพิงกี้สาวิกาด้วย
0: มาเข้าสู่เนื้อหาครับไอ้ไดเป่าผมนะครับเครื่องม้วนผมนะครับแล้วก็เครื่องหนีบผมเนี่ยเขาต่างกันยังไงครับ
1: ไดเป่าผมเนี่ยครับก็อย่างที่ชื่อมันบอกเลยครับมันจะเน้นในเรื่องของการเป่าผมไดผมในคนที่แบบว่าช่ำชองหรือว่าแบบชำนาญหน่อยอะครับก็สามารถที่จะม้วนผมได้ด้วยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้แบบเทคนิคในการใช้ในการทำหน่อยเครื่องม้วนผมตัวนี้ลักษณะพิเศษของมันก็คือเป็นตัวม้วนผมที่สามารถที่จะแบบมีลมร้อนออกมาเป่าออกมาเพื่อทำให้แบบผมมันดูแบบมีวอลลุ่มของมันขึ้นมาได้ด้วยนะครับ
0: จริงๆเอาเขามาเป่าผมได้ไหมครับ
1: ความจริงได้นะครับแต่3ถึงประสิทธิภาพนะครับมันก็จะไม่เทียบเท่ากับตัวที่เป็นไดเป่าผมมากกว่า
0: เจ้าตัวนี้ล่ะครับ
1: ครับ
0: กับเครื่องม้วนผมเขาต่างกันยังไงครับ
1: ตัวนี้มันเป็นตัวหนีบผมอะครับอย่างที่แบบตรงตัวเลยก็คือเป็นแผ่นที่สำหรับหนีบตรงของผมอะครับตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการแบบยืดผมที่สมมติอาจจะมีการชี้ฟูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับให้ดูตรงขึ้นครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เลยเนี่ยรุ่นนี้มันสามารถที่จะเอามา Adapt Apply หรือว่าปรับใช้ในการม้วนผมก็ยังได้นะฮะ
0: คำที่ผมจะได้ยินบ่อยทั้งในโฆษณาก็แล้วแต่ท
1: ั้
0: งในร้านทำผมก็แล้วแต่คือคำว่าวอลลุ่มของผม
1: ครับผม
0: วอลลุ่มของผมคืออะไรครับ
1: วอลลุ่มของผมคือสมมติว่าทรงผมปกติของคนเราที่ยังไม่ได้ผ่านการทำหรือว่าผ่านเครื่องมือแบบนี้นะครับก็มันก็จะอยู่แบบรีบแบนติดกับหนังศีรษะนะครับถ้าเป็นแบบตัวพวกนี้ครับมันก็จะสามารถที่จะแบบยกขึ้นเพื่อที่จะให้ดูแบบพองขึ้นมาได
0: ้อ๋อแสดงว่าสมมติว่าหัวคุณปกติอยู่อย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: เส้นผมก็อาจจะงอกแล้วก็รีบตามหัวมาเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่เจ้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เหมือนเขาปึ๊บพอออกมาจากรูขุมขนปั๊บขอโค้งนิดนึงนิดนึง
1: ใช่
0: โดนนิดนึงพอเคิร์ลออกมาปั๊บมันจะดูมีวอลลุ่ม
1: ใช่ครับแล้วเวลาโดนลมหรือว่าแบบในการแบบว่าขยับตัวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดูสุขภาพดีผมก็จะดูแบบมีวอลลุ่มมีน้ำหนัก
0: เหมือนในโฆษณาที่เขา
1: ใช่ครับฟิลนั้น
0: สำหรับคุณผู้ดูที่งงอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เราจะมีการสาธิตกับนางแบบของเราจริงๆที่เป็นผมจริงๆนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเฮ้ยแต่ละแบบเขาทำกันยังไงแต่ตอนนี้รอผมแป๊บนึงผมมีอีกหลายอย่างเลยสงสัยเกี่ยวกับของทั้ง3อย่างนี้ทีนี้เจ้า3ตัวนี้ครับที่เราซื้อมาในวันนี้นะครับเขาอยู่ภายใต้งบประมาณไม่เกิน 1,000 บาทคำถามก็คือถ้าเราซื้อของที่แพงขึ้นกว่า 1,000 บาทมันจะได้ของที่ดีขึ้นต่างกันไหมฟังก์ชันที่เพิ่มมาคืออะไรเอาทีละอย่างครับเอาได้เป่าผมก่อนก็ได้ครับ
1: ได้ครับอย่างได้เป่าผมเนี่ยถ้าเป็นราคาที่แพงขึ้นน่ะอย่างแรกที่มันจะต่างกันเลยก็คือเรื่องของวัสดุก่อนครับวัสดุและความคงทนมันก็จะต่างกัน
0: ได้เป่าผมตัวที่แพงที่สุดที่ยาเคยเจอกี่บาทครับ
1: ตัวที่แพงที่สุดที่เคยเจออยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทตัวที่แพงที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาทก็คือมันก็จะต่างจากรุ่นอื่นตรงที่วัสดุอุปกรณ์นะครับออปชันหรือว่าตัวที่แบบเสริมมาต่างๆอะครับสายมันอาจจะหมุนได้130องศาความยาวของสายที่แบบเพิ่มมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานใช่มันก็จะต่างกันไปแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับก็คือตัวให้ความร้อนของตัวไดเป่าผมอะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือมีตัวไอออนกับตัวเซรามิกเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีที่สุดอะครับเพราะว่าตัวเซรามิกอะจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนที่เสถียรแล้วก็ให้ความร้อนที่เขาเรียกว่าคงที่มากกว่าตัวไอออนปกติตัวไอออนปกติเนี่ยมันจะให้ความร้อนที่ไม่คงที
0: ่เพราะฉะนั้นเวลาไปเลือกซื้อลองถามเขาก่อนว่าอันนี้ให้ความร้อนด้วยเซรามิก
1: หรือเป็นแบบไอออนใช่ครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แบบคุณผู้ดูเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าได้เป่าผมแล้วทำไมมันมีเรื่องของประจุลบประจุบวกประจุลบประจุบวกเนี่ยมันส่งผลดีต่อสภาพเส้นผมเราอย่างเช่นนำได้เป่าผมมาไปใช้กับเส้นผมที่เปียกใช่ไหมครับอนุภาคของเส้นผมที่เปียกก็คือน้ำเนี่ยมันเป็นประจุบวกได้เป่าผมที่มีประจุลบเนี่ยพอมันไปทำปฏิกิริยากันนะครับมันก็จะทำให้แบบว่าเส้นผมของเราแห้งไวขึ้นประหยัดเวลาในการใช้งานแล้วก็ทำให้เส้นผมของเราเนี่ยรับความร้อนได้น้อยลง
0: อ๋อเพราะว่าพอแห้งเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องจ่อเขาอยู่5นาที
1: ใช่
0: 3นาทีเสร็จแล้ว
1: ใช่
0: ผมเราก็ไม่ต้องโดนความร้อนนานก็เลยทำให้ผมเสียน้อยลง
1: แล้วก็คือประหยัดพลังงานประหยัดไฟครับแล้วก็ประหยัดเวลาครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของด้านหลังที่เป็นตัวกรองถ้าเป็นราคาที่แพงหน่อยตัวกรองด้านหลังมันก็จะดีหน่อยตรงที่มันจะดักจับฝุ่นที่จะเข้าไปด้านในที่เป็นตัวพัดลมด้านในอะครับมันก็จะช่วยตรงนั้นและอีกอย่างคือมันเป็นตัวเซฟเส้นผมด้วยถ้าเราแบบเป่าไปแล้วมันไม่มีตัวกรองตรงนี้ครับเส้นผมมันจะเข้าไปข้างใน
0: โดนผม
1: โดนดึงเข้าไปใช่ครับ
0: มันจะโดนดึงเข้าไป
1: ใช่ครับมันก็อันตรายนะ
0: เพราะว่าหลักการทำงานของมันก็คือดูดลมจากตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: แล้วออกไปปล่อยข้างหน้า
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นไปได้ถ้ายาวจัดก็แวบ
1: ใช่เข้าไปมันก็จะอันตรายอยู่ตัวแปรอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนแบบดูเลยก็คือเรื่องของระบบของการปรับเปลี่ยนความร้อนสูงสุดความร้อนปานกลางแล้วก็ความเย็นเนี่ยอันนี้ก็สำคัญ
0: อ๋อจริงๆแล้วผมเราก็ไม่ควรโดนความร้อนบ่อยๆเกินไป
1: ใช่ความร้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้เส้นผมของเราอ่ะเสียหรือว่าแห้งแตกง่าย
0: อ๋อ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่แรกอะครับว่าไดเป่าผมแต่ละชนิดอะครับเขาจะมีเรื่องของประจุบวกประจุลบที่ ส่งผลต่อระยะเวลาการใช้ในเรื่องของความแรงในเรื่องของระยะเวลาความร้อนในเรื่องของการให้ความร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะสำคัญ
0: แสดงว่าไอ้ตัว 15,000 ที่ยาเคยเจอเนี่ยคือมีทุกอย่างที่ยาเคยบอกมา
1: ใช่มีถึงขั้นวัสดุอุปกรณ์นี่ก็คือด้านในทำมาจากทองเคทองอะไรอย่างนี้ด้วยนะในราคานั้น
0: เราสามารถถือเขา2ตัวแล้วเป็นไอรอนแมนงั้นผมถามยาว่าไดเป่าผมเนี่ยประมาณกี่บาทครับที่เหมาะสำหรับใช้งานในบ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยราคาเนี้ยเท่าที่เคยเจอมาพอใช้ได้แล้ว
1: ยาแนะนำอย่างนี้ดีกว่าถ้าสำหรับบุคคลทั่วไปที่แบบทำผมเองหรือว่าเซตผมเองอย่างเงี้ยยาแนะนำเป็นที่ความแรงของตัวไดเป่าผมมากกว่า
0: อ๋อ
1: ใช่ไดเป่าผมอย่างรุ่นที่แบบเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่แบบทำเองอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ 1,800 วัตต์ถึง 2,200 วัตต์เนี่ยกำลังดี
0: ต่อไปครับที่บนผมครับอันนี้เนี่ยผมถามเปิดก่อนเลยตัวที่แพงที่สุดเท่าที่เคยเจอกี่บาทครับ
1: ก็ราคาพอๆกันเลยฮะ
0: 15,000 ทีนี้กับตัวแบบที่ราคาถูกกับราคาแพงเราได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับ
1: มันจะคล้ายๆกันกับตัวไดเป่าผมเรื่องวัสดุเรื่องให้ความร้อนเรื่องออปชันต่างๆเนี่ยครับก็จะเป็นฟิลเดียวกันอาจจะมีตัวที่แบบปรับระดับความร้อนได้ปรับระดับความแรงได้บางรุ่นนะครับอาจจะถ้าแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะหมุนได้360องศาก็จริงแต่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนกลับหมุนไปมาได
0: ้อ๋อเลือกทิศทางกันหมุนได้
1: ใช่ครับ
0: สมมติว่านี่เป็นผมก็เขาก็จะหมุนเก็บขึ้นไปเรื่อยๆ
1: เก็บขึ้นไปเลยแล้วก็อาจจะแบบอยู่ค้างเอาไว้เพื่อแบบทำให้รอนมันอยู่แล้วก็ใช้แรงลมร้อนเนี่ยฮะในการแบบว่าอัดผมเพื่อให้มันอยู่ทรง
0: เอาละครับสำหรับคนที่ซื้อที่ม้วนผมเนี่ยครับไปใช้แค่ในบ้านดูจากอะไรดีครับ
1: อย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์การม้วนผมเนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องความถนัดในการใช้มากกว่า อุปกรณ์ที่แบบเราถนัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราแบบมันเข้ามือมากกว่าตัวนั้นอะตอบโจทย์เลย
0: อ๋อเพราะจริงๆทุกอย่างมันก็ม้วนเหมือนกันแหละ
1: ใช่มันก็ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันแต่อาจจะแบบมีออปชันที่ต่างกันในเรื่องของ อุปกรณ์ของมันแค่นั้นเองถ้าเป็นรุ่นของที่ม้วนผมที่มาในรูปแบบที่เป็นไดเป่าผมด้วยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันก็คือบางรุ่นอาจจะมีวัตต์ที่มากขึ้นกว่า 1,800 หรืออาจจะต่ำกว่า 1,800 ก็ได้ใช่ครับ
0: ตัวสุดท้ายครับที่หนีผมครับตัวนี้เนี่ยแพงที่สุดเท่าที่ยาเคยเห็นกี่บาทครับ
1: มันจะมีรุ่นที่แบบราคาแบบลดหลั่นกันไม่เท่าไหร่อ่ะครับแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นก็คือประมาณ 10,000 เท่าไหร่
0: แล้วเวลาจะเลือกซื้อที่หนีผมสักอันนึงไปอยู่ที่บ้านดูอะไรบ้างครับ
1: วิธีการเลือกครับอยากให้ดูหลักๆก่อนก็คือตัวที่จะสัมผัสเส้นผมครับโดยตรงนะฮะตัวนี้อยากให้ดูตัวนี้ที่เป็นแผ่นที่จะสัมผัสกับตัวผมโดยตรงอะฮะยาจะแนะนำที่สุดก็คือรุ่นที่เป็นแผ่นเซรามิกมันก็จะให้ความแบบเรียบที่ไวกว่าแล้วก็จะส่งความร้อนเข้าสู่เส้นผมได้ดีกว่าแต่เรื่องราคาครับมันก็จะเป็นตัวกำหนดของตัววัสดุอุปกรณ์เช่นกันเหมือนทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาก็คือราคามันจะเป็นตัวกำหนดวัสดุที่เอามาใช้ในแต่ละรุ่นมากกว่า
0: ถ้าอย่างตัวนี้เขาใช้อะไรเป็นตัวให้ความร้อนครับ
1: ตัวนี้เป็นเซรามิกครับเป็นแผ่นเซรามิกครับ
0: แสดงว่า 1,000 บาทนี่ก็เริ่มใช้เซรามิกกันละ
1: ใช่ครับอ่าฮะอย่างที่แจ้งไว้ครับเรื่องออปชันของอุปกรณ์ต่างๆครับมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละรุ่นอ่ะถูกออกแบบมายังไงเหมือนกันอย่างรุ่นนี้ก็คือมีแค่ปุ่มเปิดปิดไม่สามารถควบคุมจำนวนองศาของความร้อนได
0: ้อ๋อแสดงว่าถ้าแพงๆบางทีคุณอาจจะเลือกได้ว่า
1: ใช่เท่าที่เคยเจอมาเคยเจอถึง750
0: โอ้โห
1: ใช
0: ่โอ้เกียดใครนี่เดินไปหน้านี่คือ
1: ถ้าให้ยาแนะนำเนี่ยในฐานะของแบบคนที่แบบพ่อบ้านแม่บ้านที่แบบใช้ตามอยู่บ้านทั่วไปครับประมาณแค่180ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าโอเค
0: องศาเซลเซียส
1: ใช่ครับ
0: ขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ดูครับจากผมของคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ทำผมทั้ง3แบบเนี่ย เขาจะทำให้ผมของนางแบบของเราออกมาแตกต่างกันยังไง
1: อย่างแรกเลยนะครับที่เราจะมาสาธิตกันก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวเป่าผมที่สามารถแบบอำนวยความสะดวกสำหรับคุณผู้หญิงผู้ชายนะครับที่จะช่วยเกี่ยวกับสร้างเคอร์ผมหรือว่าสร้างวอลลุ่มของผมด้วยนะครับมันก็จะมีวิธีการเปิดก็คือหมุนตรงนี้ปรับระดับได้ถ้าเป็นรุ่นนี้เราก็จะใช้ไปที่ระดับสูงสุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งผมออกมานะครับแล้วก็อาจจะแบบ

0: นี่ยครับมันก็จะได้เป็นแบบว่าเคอร์ผมถ้าเราอยากจะได้ร้อนเราก็แค่บิดแล้วก็ม้วนแล้วก็ค้างไว้นิดนึงเราก็จะได้ผมที่แบบดูสุขภาพดีแบบนี้
1: ต่อไปเราไปที่ไหนกันดีครับ
0: ไปที่ใดไหมครับ
1: ได้ครับ
0: สำหรับคนที่จะใช้อาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือพวกหวีสำหรับไดนะครับเราสามารถที่จะเป็นไดให้ผมตรงหรือว่าทำวอลลุ่มผมให้ดูแบบว่าเป็นโค้งๆก็ได้เดี๋ยวเราจะมาลองเป็นไดตรงดูก่อนครับโดยที่เราก็จะเปิดระดับสุดเลยนะครับ
1: ร้อนสุดแรงสุด
0: แรงสุดครับจะดีที่สุด
1: คุณผู้ดูสังเกตวิธีการจับไดปรับผมของคุณยาไหมครับคือเขาจะไม่ได้จับเหมือนลักษณะเหมือนถือปืนนะเขาจะจับอย่างนี้เลยเพราะตรงนี้จริงๆเป็นจุดที่ความร้อนมันสร้างขึ้นด้วย
0: ใช่ครับเราก็จะจับตั้งขึ้นเพื่อบางรุ่นอย่างที่บอกครับเขาจะไม่มีตัวกรองแบบนี้ครับเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผมเข้าไปพันในตัวนี้ด้วยเราก็เลยจะจับเพื่อให้มันแบบขนานกับตัวแนวผมไปเลยแล้วก็ใช้วิธีการดึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อไดปรับผมถูกๆเนี่ยผมคิดว่าบางทีไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะร้อนแล้วคุณจับไปคุณอาจจะร้อนมือตามไปด้วย
0: ถ้าเป็นในลักษณะของสั้นก็อาจจะจับแบบนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของคนที่ใช้ทั่วไปก็จับแบบนี้ก็ได้ครับไม่ผิดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการจี้ไดตรง
1: ตอนนี้จากเดิมที่ผมนั่งแบบเราโค้งเป็นร้อนอยู่ตอนนี้กลับมาตรง
0: ใช่ครับก็จะกลับมาแบบตรงสรุปนอกจากจะไดตรงแล้วนะครับเราสามารถที่จะไดให้มันดูแบบมีวอลลุ่มที่แบบโค้งอาจจะต้อง

0: ตัวม้วนผมเมื่อกี้แหละ
1: ใช่ฟิลเดียวกันแต่มันก็อาจจะต้องแบบว่ามีเทคนิคในการดึงนิดนึงครับแต่การใช้ในลักษณะนี้อยากจะแนะนำให้เป็นได้เป่าผมที่มีจำนวนแรงวัตต์ที่แรงนิดนึงนะครับมันถึงจะขึ้นง่ายกว่าอย่างตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 มันก็จะได้แค่แบบเป็นฟิลแค่แบบ
0: เป่าแห้งหลัง
1: นี้ใช่
0: ต่อไปเรา
1: ต่อไปนะครับเราก็จะมาใช้เป็นตัวหนีบผมนะครับตัวหนีบผมเนี่ยสามารถใช้ได้หลายอย่างมากๆเลยอย่างแรกก็คือเราจะใช้เป็นหนีบผมตรงก่อนตัวนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ผมหยิกนะครับมันก็จะช่วยทำให้ผมมาตรงเลยตรงเลย
2: แต่ตัวนี้เนี่ยความน่ากลัวของเขาคือ
1: มันมีความใช่ครับมันก็จะมีความร้อนที่แบบว่าโดนผมโดยตรงถ้าเป็นตัวหนีบผมเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะทำให้แบบว่าทำลายเส้นผมมากกว่าตัวอื่นๆด้วยอัตราความร้อนมันก็แต่ละรุ่นก็จะต่างกันครับอย่างตัวนี้นะครับก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าจำนวนขององศามันเท่าไหร่นะครับแต่จากที่ลองใช้ดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจำนวนองศาที่ไม่ได้มากนะครับอาจจะต้องแบบว่าหนีบย้ำๆซ้ำๆนิดนึง
0: นั่นแสดงว่าพอราของที่แพงขึ้นเขาอาจจะหนีบรอบเดียววึบ
1: แล้วตรงเลยแต่อย่างเงี้ยก็คือพอหนีบไปปุ๊บมันก็จะต้องย้ำๆย้ำๆระยะเวลาของผมที่จะต้องโดนความร้อนมันก็นานขึ้นเรื่อยๆนะครับกว่าที่จะได้ตามที่เราต้องการ
0: แสดงว่าจบการสาธิตนี้ต้องโกนผมให้นางแบบไหมครับ
1: ส่วนข้อดีของที่หนีบผมรุ่นนี้นะครับนอกจากเราจะหนีบตรงได้แล้วนะครับเราสามารถหนีบลอนได้ด้วยทำเป็นลอนผมได้ด้วยก็อาจจะดึงของอาจจะปรับสภาพเส้นผมให้ดูตรงก่อน1ครั้งแล้วเราค่อยบิดอาจจะบิดออกก็ได้นะครับการบิดผมก็จะมีบิดเข้าบิดออกแล้วเราก็ดึง
0: เฮ้ยเอามือจับได้ด้วยเหรอคร
1: ับได้ครับ
0: ว้าว
1: นะครับมันก็จะกลายเป็นลอนได้เลย
0: เฮ้ยไอตรงด้านหลังของตัวแผ่นเซรามิกให้ความร้อนจับได้เหรอครับ
1: คือมันก็ขึ้นอยู่กับออปชันอีกครับว่าถ้าเป็นตัวที่ถูกมากๆบางตัวจับไม่ได้เลยแต่ตัวที่แพงขึ้นบางตัวสามารถจับได้เลยไม่มีความร้อนอันนี้ก็จะมีความอุ่นๆนิดนึง
0: เพราะฉะนั้นข้อเสียอย่างเดียวของพวก อุปกรณ์ทำผมที่ใช้ความร้อนพวกนี้ก็คือทำให้ผมเสีย
1: ใช่ครับทำให้ผมแห้งแตกกลายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีในการบำรุงผมอะครับเยอะมากอะฮะมันก็จะมีแบบตัวช่วยอาจจะมีตัวแบบที่แบบเป็นสเปรย์สำหรับกันความร้อนที่แบบว่าทำให้แบบว่าผมแบบที่ได้รับความร้อนโดยตรงเนี่ยปกป้องผมในช่วงนั้นก็มีเดี๋ยวนี้ก็มี
0: เหมือนฉีดก่อนที่จะ
1: ฉีดก่อนที่จะทำอะไรเงี้ยใช่มันก็จะปกป้องความร้อนจากพวกอุปกรณ์เหล่านี้ได้หรือหลังจากที่เราทำผมหรือว่าผมเนี่ยได้รับการแบบทำลายจากพวกนี้มาเยอะๆแล้วอ่ะก็อาจจะแบบใช้แบบเป็นคอนดิชเนอร์หรือว่าตัวแบบบำรุงอะไรเงี้ยได้เพิ่มเติมได
0: ้ถ้าจะต้องซื้อแค่อย่างเดียวจาก3ชิ้นเนี่ยครับแนะนำให้ซื้ออะไรครับ
1: ถ้าสำหรับช่างทำผมนะครับถ้าแบบ1อย่างเลยที่แบบว่าต้องมีเลยอะครับที่แบบอย่างเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่างเลยก็คือไดร์เป่าผมแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่อยากจะแบบว่า1อย่างที่แบบซื้อติดเอาไว้อะผมว่ามีแค่ตัวที่หนีบผมอันเดียวอะอยู
0: ่คือไม่ต้องมีไดก็ได้เหรอคร
1: ับ ใช่ครับอาจจะงงว่าถ้าไม่มีไดแล้วอย่างนี้จะเป่าผมให้แห้งยังไงนะครับเรายังมีอุปกรณ์อื่นในการเป่าผมได้พัดลมอะไรอย่างนี้เป่าปกติได้แล้วก็เอาตัวนี้มาทำการหนีบให้ตรงก็ได้หรือว่าจะม้วนก็ได้
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช
0: ่ก็เอาเวลาไปแลกเอา
1: ใช่
0: ถ้าใช้ไดเป่าผมอาจจะ5นาทีแห้ง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าพัดลมก็อาจจะ20อะไรก็ว่าไปอ๋อแต่สิ่งที่ไดเป่าผมอาจจะทำไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัวนี
1: ้ใช่ครับไดเป่าผมก็คือมันจะทำลอนได้เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบว่าโดยตรงเท่าตัวหนีบผมหรือตัวม้วนผม
0: อืม สุดท้ายนี้ครับคุณผู้ดูครับเหมือนกับทุกๆตอนครับก่อนที่เราจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างเราดูตัวเราก่อนว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงวิธีใช้สินค้านั้นๆเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นเครื่องทำผมเนี่ยคุณก็ดูก่อนถ้าใช้ในบ้านอาจจะไม่ต้องการสายที่ยาวเหมือนกับระดับโปร
1: ใช่ครับ
0: ความร้อนอาจจะไม่เท่าถึงระดับโปรก็ได้
1: ใช่ครับ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่หลังจากคุยกับคุณยาคือเรารู้ว่าเฮ้ยของพวกนี้เมื่อจ่ายเงินเยอะขึ้นมันก็ได้ของดีขึ้นนะ
1: ใช่มันก็จะมีออปชันที่แตกต่างกันเป็นระดับเลเวลขึ้นไปใช่ครับ
0: แต่ก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมครับว่าเฮ้ยคุณต้องการถึงระดับตัวละ15,000หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะคุณอาจจะแบบ 2,000 3,000 อาจจะพอดีกับใช้ที่บ้านแล้วนอกจากนั้นยามีอะไรแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านไหมครับ
1: ก็อยากจะท่านผู้ดูทางบ้านนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อแบบออนไลน์นะครับก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลของแต่ละร้านที่ขายออนไลน์นะครับว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ศึกษาเรื่องความปลอดภัยแล้วก็คุณสมบัติต่างๆให้ดีก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสิ่งของแต่ละอย่างที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็อำนวยความสะดวกของเราได้มากแค่ไหนนะครับก็อยากจะให้ดูตรงนี้ด้วย
0: สำหรับคราวหน้านะครับซื้อเก่งของเราจะเอาสินค้าอะไรมาคุยกันนะครับมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะครับรอติดตามกันนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยามากมากที่มาให้ความรู้กันนะครับ
1: ขอบคุ
0: ณนางแบบเราด้วยนะครับ
1: ขอบคุณมากมากครับ
0: คราวหน้าซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรเนี่ยมาคุยกับคุณผู้ดูนะครับรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: คดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจการมีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ศาลจังหวัดปทุมธานีขอเสนอรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service นะครับสำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เราทำกันนี้จะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างศาลจังหวัดปทุมธานีกับท่านผู้ชมทุกท่านครับเหตุที่มีการทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาก็ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ส่งเสริมให้ศาลยุติธรรมต่างๆนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางมาศาลท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆของศาลจังหวัดปทุมธานีผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยท่านเข้าไปที่ช่องให้บริการของแต่ละส่วนงานนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดให้ท่านกรอกขอยกตัวอย่างง่ายๆในปัจจุบันที่ผมเจอนะครับที่ย้ายมารับบริการที่ศาลนี้ก็คือพื้นที่ในการจอดรถของเรามีน้อยมากนะครับประชาชนจะต้องเดินทางมาติดต่อราชการศาลด้วยตัวเองทุกเรื่องต่อไปนี้ท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางมาศาลนะครับการยื่นฟ้องท่านก็ใช้วิธียื่นฟ้องผ่านอีไฟลิ่งการขอขยายเวลายื่นคำให้การขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ฎีกาท่านผู้ชมก็สามารถยื่นคำร้องผ่านหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีได้นะครับผมคิดว่าช่องทางในการให้บริการของศาลจังหวัดปทุมธานีที่เราได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำขึ้นนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับและในคลิปต่อๆไปท่านผู้ชมจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ของศาลจังหวัดปทุมธานีเราในการที่จะนำเสนอรูปแบบการให้บริการในส่วนงานนั้นๆขอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริกรสายสินตำแหน่งนิติกรส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่กันที่หอนิทรรศปทุมธานีค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่าที่มีอายุมากกว่า102ปีโดยได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานีค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านรับชมรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service ค่ะโดยส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายจากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการศาลเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะโดยศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะได้นำการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1งาน1 IT ในการนำระบบ QR Code มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนคู่ความพยานและผู้ที่มีอรรถคดีต่างๆให้ได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยท่านสามารถสแกน QR Code ได้ในหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีหรือในหน้าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งไว้ในบริเวณศาลค่ะค่ะซึ่งในการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของส่วนงานต่างๆนะคะท่านสามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเข้ามาขอรับบริการในวันใดและในขณะเดียวกันยังมี QR Code ในส่วนของผลการดำเนินงานเพื่อให้ท่านสามารถติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ว่าได้ตอบรับคำขอรับบริการของท่านแล้วหรือไม่ซึ่งช่องทางการติดต่อดังกล่าวนี้นะคะจะทำให้ทุกท่านได้รับความสะดวกรวดเร็วและยังประหยัดเวลาในการมาขอรับบริการที่ศาลจังหวัดปทุมธานีมากยิ่งขึ้นค่ะศาลจังหวัดปทุมธานีให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยระบบ QR Code ในแต่ละส่วนงานต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะส่วนคลังแบบแจ้งความประสงค์ขอรับเงินหรือขอชำระเงินล่วงหน้าส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์แบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยขอทราบหลักเกณฑ์ราคาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยแบบแจ้งความประสงค์ขอถอนหลักประกันและรับหลักประกันคืนไปจากศาลแบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EMและแบบแจ้งความประสงค์ขอรับบริการจัดทำคำร้องคำแถลงคำขอส่วนบริหารจัดการคดีแบบแจ้งความประสงค์ระบบบริหารข้อมูลคดีศาลยุติธรรมหรือว่า CORT แบบแจ้งความประสงค์ระบบติดตามสำนวนคดีแบบแจ้งความประสงค์ยื่นคำร้องคำแถลงคำขอผ่านระบบขอใช้บริการล่วงหน้าแบบแจ้งความประสงค์ขอนัดหมายจองวันนัดและแบบขอใช้บริการล่วงหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการคดีส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแบบแจ้งความประสงค์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแบบตอบรับการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ก่อนฟ้องคดีและแบบสอบถามความประสงค์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและส่วนช่วยพิจารณาคดีใบตอบรับการมาเป็นพยานของศาลผ่านระบบ QR code ขอทราบผลคำพิพากษาหรือคำสั่งหรือวันที่จะดำเนินการจัดพิมพ์คำพิพากษาแล้วเสร็จและแบบแจ้งความประสงค์ขอทราบวันนัดพิจารณาคดีค่ะ

จากการแนะนำช่องทางการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการขอรับบริการไม่มากก็น้อยหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์025816303หรืออีเมลมาที่ pttc@coj.go.th ค่ะและในโอกาสต่อไปนะคะส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีจะนำเสนอความรู้ในด้านใดต่อไปนั้นขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดติดตามรับชมตอนต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: คำว่าหน้าที่สำหรับผมหมายถึงภาระความรับผิดชอบที่เราได้รับมอบหมายมาและต้องทำให้สำเร็จลุล่วงถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดต่อความรู้สึกสักแค่ไหนและหลายๆคนก็ไม่เข้าใจในหน้าที่ของเรา
1: ฮัลโหลเอ็มพี่เอกถึงไหนแล้วของที่ให้เตรียมมาเตรียมมาพร้อมนะโอเคเทปกาวเอาที่หนาๆนะเอาที่เหนียวๆโอเคมันจะได้ทีเดียวจบแล้วก็รอพี่อยู่ที่หน้าบ้านนั่นแหละรอพี่แป๊บเดียวครับ

0: วันอะไรวะเนี่ยวันนี้ใช่วันสวยจริงๆเลยวันนี
1: ้คุณครับยังครับยัง
0: ยังไม่หมดเหรอครับ
1: ยังไม่เลือกแค่อีกนี่คุณมาเช็ดอะไรครับเนี่ยมันเละเทะใช่ไหมครับนี่มันฟุตบาทนะครับชาวบ้านเขาเดินไปเดินมานะครับมาเช็ดอะไรตรงนี้ครับผมคนเดินไปเดินมานะครับ
0: ขอโทษทีครับคุณลุง
1: เละเทะเหมือนคุณนะครับจะทำยังไงครับผม
0: ไม่ได้ตั้งใจครับคุณลุงครับขอโทษทีครับพอดีวันนี้ที่มาเนี่ยจะขอถามคุณลุงสักนิดนึงครับว่าบ้านเลขที่234/57อ่ะอยู่หลังไหน
1: อ๋อนี่พวกทวงหนี้ยึดทรัพย์ชาวบ้านลุงแก่ๆตาดำๆก็ไม่เว้นพวกใจร้ายใจร้ายทุกวันทุกวันมาทุกวันไม่เข้าใจเลยเจอทุกวันเลยกับพวกแก๊งยึดทรัพย์เนี่ยทวงหนี้เนี่ยไม่รู้อะไร
2: ทำไมพี่วุฒิมาไม่ถึงสักทีนะเนี่ยไม่รับสายด้วย
1: เฮ้ยไอ
0: ้โอ้ยแค่นี้ถึงกระดากกันเลยเหรอเอ็มไป
2: ขอโทษครับพี่ขอโทษครับเดี๋ยวพี่วุฒิ
0: จะดังทำไม
2: พี่วุฒิไม่กลัว

0: งเลยเหรอ
1: กลัวทำไมกับคนแก่คนเดียวเนี่ยแดดมาแล้วรีบๆไป
0: เดี๋ยว
1: จะกินน้ำแดงจะ
0: เยอะเดี๋ยว
1: อะไรอีกเล่า
0: พี่ไม่ควรจริงเหรอ
1: ใจเย็นนี่โอ้ยไหนเรื่องราวมันเป็นยังไงลองเล่ามาดิ
0: โอ้ยพี่ไม่รู้จริงเหรอลุงแกเป็นใครอ่ะ
1: จะเป็นใครก็ช่างเถอะแต่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ย
0: เออคือเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้นะพี่วันแรกที่ลุงแกมาศาลอ่ะ
2: สวัสดีค่ะมาติดต่ออะไรคะ
3: มาประกันตัวลูกชาย
2: ลูกคุณลุงโดนข้อหาอะไรเอ่ย
3: พยายามฆ่า
2: พยายามฆ่านะคะหลักประกันนะคะจะอยู่ที่ 350,000 นะแล้วก็หลักทรัพย์ที่ใช้ได้นะคะก็จะเป็นเงินสดสมุดบัญชีเงินฝากประจำนะคะแล้วก็โฉนดที่ดินหรือเป็นหลักทรัพย์อื่นที่ศาลมีคำศาลอนุญาตนะคุณลุงเตรียมอะไรมาเป็นหลักประกันคะ
3: โฉนดที่ดิน
2: งั้นเดี๋ยวคุณลุงถ่ายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของคุณลุงนะคะแล้วก็ของผู้ต้องหาด้วยอย่างละชุดนะเตรียมมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวคุณลุงเซ็นตรงที่ติดไว้นะคะเอกสารเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอฟังคำสั่งทางด้านนู้นนะคะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เรียกนะคะ

คุณทวีค่ะคุณทวีค่ะเดี๋ยวฟังคำสั่งศาลนะคะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ใช้หลักประกันนะคะที่คุณลุงใช้โฉนดที่ดินนะคะก็เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเจ้าที่จะนัดวันให้นะคะก็เดี๋ยวคุณลุงจะต้องพาผู้ต้องหามารายงานตัวตามวันนัดนะคะหากไม่มาเนี่ยหลักประกันจะโดนยึดนะคะโอเคก็นัดแรกวันที่30มิถุนาเวลา9โมงพาผู้ต้องหามารายงานตัวที่ช่องเบอร์5นะคะโอเคตรงนั้นนะค่ะก็เดี๋ยววันนี้คุณลุงลงไปรอผู้ต้องหาด้านล่างนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะปล่อยค่ะก็อันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเอกสารนะคะ

0: เฮ้ยไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยอ่ะก็ในเมื่อมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของศาลแล้วนะ
1: โอ้ยพี่ใจเย็นก่อนคือประเด็นที่ผมจะพูดเกี่ยวลุงทวีศักดิ์นะครับเมื่อก่อนเขาฉายาขุนศึกฝั่งทนนะพี่เป็นอดีตนักมวยไทยเก่าเลยนะพี่แล้วประเด็นที่สำคัญก็คือเขาเคยเตะก้านคอคนจนเป็นอัมพาตเลยนะพี
0: ่คืออย่างนี้นะเราอะมาทำตามหน้าที่ถ้าเราไม่ทำตามหน้าที่แล้วกฎหมายมันจะมีคุณค่าตรงไหนหรอไปดีกว่าไป
2: คุณลุงทวีครับคุณลุงทวีครับคุณลุงอยู่ไหมครับพวกเรามาจากศาลอาญาธนบุรีนะครับคุณลุงครับ
1: โอ้ยพี่ผมว่าแปลหมายก่อนแล้วเรากลับกันเถอะเดี๋ยวลุงแกมาเห็นเดี๋ยวแกก็ติดต่อกลับไปเองครับพี
3: ่พี่ว่าไหนๆเรามาแล้วนะก็รออีกสักเดี๋ยวเถอะ
1: พี่กลับเถอะ
3: ก็ลองดูเดี๋ยว
1: รู้ว่าที่ไหนพี่กลับเถอะ
3: โอ้แป๊บเดียวไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวคุณลุงแกก็ออกมาแล้ว
2: คุณลุงครับคุณลุงอยู่ไหมครับคุณลุงทวีครับ
1: ไปเถอะพี
3: ่
1: แป๊บๆหมายแล้วครับเถอะพี่
3: เข้ามาก
1: ูจะแย่เนี่ย

0: สวัสดีครับคุณลุงทวีใช่ไหมครับตอนนี้ศาลมีคำสั่งปรับคุณลุงนะครับในฐานะที่คุณลุงเนี่ยเป็นนายประกันไม่นำตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลนะครับซึ่งตอนนี้คุณลุงมีหน้าที่ที่ต้องชำระค่าปรับต่อศาลถ้าสมมติว่าคุณลุงไม่ชำระค่าปรับต่อศาลเนี่ยศาลก็จะดำเนินการออกหมายบังคับคดีแล้วก็ยึดทรัพย์หลักประกันของคุณลุงเนี่ยซึ่งเป็นโฉนดที่ดินออกขายทอดตลาดเพื่อที่จะชำระหนี้ค่าปรับต่อศาลนะครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีเงินหรอกคุณมีก็แต่บ้านหลังที่มาวางเป็นหลักประกันนั่นแหละเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายลูกก็มันหนีไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วลุงจะต้องไปอยู่ที่ไหน
0: ใจเย็นๆนะครับคุณลุงผมว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยผมว่าคุณลุงเนี่ยพาตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลจะดีกว่าซึ่งจุดประสงค์ของกฎหมายเนี่ยเขาต้องการที่จะนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลนะครับเขาไม่ต้องการที่จะดำเนินการยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดหรอกครับ

0: ติดดีๆติดให้ตรงอย่างนี
1: ้ติดให้เฮ้ยๆๆเอ็งสองคนมาแปลอะไรหน้าบ้านเขาวะ
0: เฮ้ยเอ็มไปไหนฮะเอากุญแจรถมาก่อน
1: ว่าไงทำอะไรลับๆล่อๆหน้าบ้านกูวะ
0: คุณลุงทวีใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ผมเห็นประตูบ้านมันปิดอยู่ครับคิดว่าไม่มีคนอยู่ครับ
1: มึงเป็นใครวะ
0: ผมเป็นเจ้าหน้าที่ศาลนะครับที่คุณลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีครับวันนี้ผมจะมาแจ้งหลักเกณฑ์ให้คุณลุงรับทราบครับ
1: เข้ามาเลยเข้ามาเลยมึงจะเอามีดเล่มไหนเข้ามา
0: โอ้ไอเอ็มเอ้ยถึงกูเลยนะมึง
1: พึมพำอะไรวะ
0: ไม่ใช่ครับคุณลุงครับไม่ใช่ครับคุณลุงเข้าใจผิดครับคุณลุงใจเย็นๆนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับ
1: เออกูฟังอยู่นี่ไงกูตั้งใจฟังอยู่นี่ไง
0: อย่างที่ลุงเข้าใจอะครับที่ลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีอะครับแล้วคุณลุงไม่สามารถส่งตัวผู้ต้องหาต่อศาลได้อะครับ
1: เออข้าก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนกันยังไงข้าก็ไม่ให้ยึดบ้านเขาหรอกถ้าจะยึดข้ามศพเข้าไปก่อน
0: ไม่ครับคุณลุงครับวันนี้ไม่มีการยึดบ้านแน่นอนครับผมไม่ได้มายึดบ้านคุณลุงอะครับ
1: เองแน่ใจนะ
0: ชัวร์ครับด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญเลยครับคุณลุงครับว่าแต่ผมขออนุญาตคุณลุงเข้าไปในบ้านก่อนได้ไหมครับ
1: อ่ะเร็วๆๆเข้ามาเองไม่กลัวร้อนไงเดี๋ยวเบาหวานก็ขึ้นหรอก
0: คุณลุงครับผมไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับพับผงอะไรอะครับคุณลุงสวยมากเลยครับ
1: พับผงอ่างทองไงล่ะ
0: มีด้วยเหรอผงอ่างทอง
1: โอ้มีหมดอะพับผงอ่างทองผงสุพรรณผงอยุธยา
0: เหรอลุง
1: เออแล้วคิดยังไงถ้าลุงตามตัวให้ลูกชายมาไม่ได
0: ้คือคุณลุงครับเมื่อตอนที่คุณลุงไปยื่นประกันตัวผู้ต้องหาต่อศาลเนี่ยเจ้าหน้าที่ศาลได้บอกคุณลุงแล้วใช่ไหมครับว่าคุณลุงมีหน้าที่จะต้องพาเขามารายงานตัวต่อศาลตามกำหนดนัดทีเนี้ยถ้าคุณลุงไม่สามารถพาเขามาได้เนี่ยศาลมีความจำเป็นจะต้องปรับคุณลุงครับตามสัญญาประกันแต่ถ้าคุณลุงไม่เสียค่าปรับทางศาลก็จะต้องยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดนะครับเว้นแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะไปชำระค่าปรับครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีปัญญาเอาเงินไปจ่ายศาลได้หรอกลุงก็มีแต่บำนาญเล็กๆน้อย
0: ๆลุงไม่ได้เป็นนักมวยตามที่เขาว่าหรอครับ
1: โอ้ยข้าเป็นบุรุษไปรษณีย์เก่านักมวยอะไรกัน
0: ไอเอ็มไอเวน
1: ฮะอะไรนะข้าฟังไม่ได้ชัด
0: เปล่าครับคุณลุงไม่มีอะไรครับพอดีทีเนี้ยผมเข้าใจคุณลุงแล้วนะครับว่าคุณลุงอ่ะไม่สามารถชำระค่าปรับได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมอยากให้คุณลุงไปที่ศาลนะครับจะได้ไปพูดคุยหาทางออกของปัญหากันว่าจะให้คุณลุงเนี่ยชำระค่าปรับเป็นรายเดือนหรือว่าจะหาวิธีการที่จะนำผู้ต้องหาเนี่ยมารายงานตัวต่อศาลนะครับ
1: ฮะผ่อนชำระได้ด้วยเหรอข้าคิดว่าจ่ายทีเดียวแล้วก็ยึดบ้านเข้าไปเลย
0: ผ่อนได้ครับคุณลุงถ้าศาลท่านอนุญาตแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือคุณลุงนำตัวผู้ต้องหามาที่ศาลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยศาลท่านก็จะได้สั่งลดหรืองดค่าปรับให้คุณลุงนะครับทางศาลเนี่ยไม่ได้ต้องการบ้านของคุณลุงเลยนะครับนอกจากได้อยากได้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอะครับคุณลุงเข้าใจแล้วนะครับ
1: อ่ะโอเคเข้าใจแล้วข้าเข้าใจเดี๋ยววันจันทร์ข้าเข้าไปได้เลยไหม
0: อ๋อได้ครับลุงไปได้เลยครับจะได้ไปพูดคุยกันถึงเรื่องค่าปรับอะครับ
1: โอเคงั้นข้าต้องขอโทษด้วยนะที่ใจร้อนไปหน่อย
0: ครับไม่เป็นไรครับลุงผมเข้าใจครับแล้วเดี๋ยวถ้าลุงไม่มีข้อสงสัยอะไรแล้วเนี่ยผมขออนุญาตกลับก่อนนะครับลุงครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์เราเจอกันครับว่าแต่ว่าพับผงอ่างทองมีเหรอครับลุง
1: มี
0: ผมว่าไม่น่ามีนะครับ
1: มี
0: ผมว่ายังไงก็ไม่มี
1: มีสินะ

0: ับคุณลุงครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลวันจันทร์นะครับ
1: ได้ได้โอเคครับจ้าเดี๋ยวเจอกัน
2: ครับผม
1: ครับ
3: บางครั้งผมก็ยังรู้สึกว่างานบังคับคดีผู้ประกันที่ผมทำอยู่ไม่ใช่งานที่สนุกที่สุดหลายครั้งต้องสร้างน้ำตาให้กับคนที่เกี่ยวข้องแต่ก็มีอีกหลายครั้งที่สร้างมิตรภาพที่ดีสร้างความรู้สึกให้กับคนอีกมากไม่รู้ว่าวันข้างหน้างานบังคับคดีผู้ประกันจะสร้างอะไรได้อีกแต่อย่างน้อยในวันนี้เราได้สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีเพราะงานของเราคือการเข้าถึงประชาชน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้พาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันและหนึ่งคำถามสำคัญนะคะของบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งผู้ลงทุนเองก็ตามเนี่ยมักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าหลังจากที่เราได้ไอเดียดีๆแล้วก็พัฒนามาเป็นสินค้าต้นแบบหรือบริการต้นแบบได้แล้วไอเดียเหล่านี้จะสามารถนำมาหารายได้ด้วย business model วิธีไหนกันบ้างนะคะวันนี้นะคะมีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะกับกูรูท่านนี้ที่วันนี้เนี่ยน้องแนนเขาจะมาแนะนำตัวให้กับทุกท่านได้รู้จักกันเพราะได้ข่าวมาว่านะคะกูรูของเราท่านนี้เนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้เคยให้คำแนะนำหลากหลายรูปแบบมากับสตาร์ทอัพในเมืองไทยให้สามารถประสบความสำเร็จได้หลายเคสแล้วด้วยอยากรู้ว่าเป็นใครไปติดตามกับน้องแนนกันค่ะ
1: ผู้ประกอบการทุกคนเมื่อได้ดำเนินธุรกิจแล้วถ้ามีจังหวะมีโอกาสก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยคว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์ว่าจังหวะและโอกาสเหล่านั้นพอดีกับจังหวะของธุรกิจเราหรือเปล่าโอกาสที่จะรุ่งโรจน์ก็อาจจะกลายเป็นร่วงก็ได้ค่ะ
2: จะเห็นได้ว่าในโลกของความเป็นจริงไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องวิเคราะห์และปรับตัวให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างระดับ Facebook ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันก็มีการวิเคราะห์ตัวเองและปรับตัวอยู่เสมอถ้าสังเกตรูปแบบการใช้งานหรือหน้าตาของ Facebook จากปีที่แล้วกับปีนี้ก็ต่างกันทั้งฝั่งผู้ใช้จากเดิมที่มีแต่ปุ่มกดไลค์ตอนนี้ก็มีอิโมชันมากมายเพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้งานหรือฝั่งคนทำธุรกิจหรือต้องการการทำโฆษณาบน Facebook ตอนนี้ก็มีการปรับตัวเลือกให้ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นทำให้การโฆษณาบน Facebook ตรงกลุ่มและเปลี่ยนจากการเข้าถึงเป็นยอดขายได้มากกว่าการโฆษณาในรูปแบบเดิมๆค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าตัวอย่างพี่ใหญ่อย่าง Facebook ก็มีการปรับตัวอยู่เสมอเพราะจากการวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเองให้ทันกับยุคสมัยของสังคมก็จะสามารถตอบสนองได้ตรงใจกับกลุ่มผู้บริโภควันนี้เรามีกูรูอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำกับการขยายธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะ
2: หนึ่งในผู้ผลักดันและสนับสนุนสตาร์ทอัพตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มที่ให้เงินลงทุนเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้อย่างรายการทีวีชื่อดังเสือติดปีกโครงการ Angel Industry ของป้าหรือแม้แต่โครงการคูปองนวัตกรรมของ NIA ที่ให้เงินลงทุนกับผู้ประกอบการระดับหลักล้านรวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาของการบ่มเพาะจากโครงการโทรคมนาคมอย่าง True Incube หรือ AIS The Startup ที่ปั้นสตาร์ทอัพให้เติบโตและแข็งแรงค่ะ
1: บุคคลผู้นั้นคือคุณชาคริสหรือพี่ไว้จากไฟวันวันที่นอกจากจะให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพแล้วยังได้ทำดิจิทัลบิสเนสทรานส์ฟอร์มให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างแซนซี่ SB Furniture หรือแม้แต่กระทั่งการทำดิจิทัลให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างปตท.ตอนนี้พี่ไว้พร้อมกับพี่ทีน่ารออยู่แล้วไปพบกันที่เบรกหน้าเลยค่ะ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในคลาสนี้อย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าเรามีไอเดียเกิดขึ้นกันแล้วนะคะแต่ว่าไอเดียเหล่านั้นจะถูกนำมาหารายได้หรือว่าสร้างรายได้ให้กับบรรดาสตาร์ทอัพได้อย่างไรกันบ้างวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับพี่ไว้ชาคริตจันรุ่งสกุลค่ะซึ่งถือว่าเป็นแองเจิลคนหนึ่งของเมืองไทยนะคะที่เลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพรวมไปถึงนะคะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ Vigo System โรงเรียนสอน Entrepreneur ทั้งหลายนะคะให้สามารถปรับตัวเองให้กลายมาเป็น Digital Enterprise ได้นะคะรวมไปถึงเป็นผู้ก่อตั้ง511บริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจทั่วไปด้วยตอนนี้อยู่กับพี่ไว้กันแล้วพี่ไว้สวัสดีค่ะโอ้โหพี่ไว้ประสบการณ์โชคโชนมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของดิจิตอลในช่วงนี้นะคะ
1: เป็นจังหวะดีฮะจังหวะดีเข้ามาก่อน
0: อยากให้เพราะฉะนั้นแล้วพี่ไว้จะต้องผ่านหูผ่านตามาเยอะมากเลยสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มตั้งไข
1: ่
0: จนกระทั่งค่อย

0: ่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมาแล้วก็เติบใหญ่ได้ในแวดวงนี
1: ้ใช่ฮะก็ถือว่าปีนึงเนี่ยเจอน้องๆซาร่าปีนึงหลายร้อยทีเหมือนกันนะที่แบบเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยด้วยบางทีเราก็ช่วยให้คำแนะนำบางทีไปเป็นกรรมการดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยฮะเห็นว่าน้องๆมีจุดที่ต้องแก้ไขเราก็ไปช่วยปรับครับผมครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยตามไปดูบรรดาจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพกันมาเนี่ยหลายตอนแล้วเหมือนกันค่ะพี่ไว้ค่ะหลายคนเนี่ยเริ่มมาจากการที่เราเห็นเพนพอยต์ก่อนพัฒนามาเป็นไอเดียจากไอเดียก็มาเป็นตัวโปรโตไทป์หรือตัว MVP ใช่ไหมคะพอได้ตัวนั้นแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยสตาร์ทอัพก็มักจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้ตั้งแต่ต้น
1: ใช่ถูกค่ะถูก
0: เพราะฉะนั้นแล้วไอ้ประเภทของ business model ต่างๆของธุรกิจแบบนี้จริงๆแล้วมันมีกี่แบบแล้วมันพัฒนาต่อไปได้ยังไงบ้างพี่ไว้ค่ะ
1: ซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึง business model เนี่ยผมอยากพูดถึง stage ของมันก่อน stage ของสตาร์ทอัพเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไม่ลื
0: ม
1: ต้องไม่ลืมเราจะมี stage ที่เราเรียกว่าตั้งแต่ start นะฮะถ้าเกิดอ่าน0 to 1ของปีเตอร์ทิลปีเตอร์ทิลบอกเฮ้ยเนี่ยจาก0คือไอเดียนะฮะทำให้เป็น1ก็คือ MVP หรือ prototype หรือ product ให้ได้นะฮะเราเรียกว่า0 to 1ใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก1ไปแล้วเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าโอเคจาก start เราต้องไป survive นะฮะแล้วไป scale
0: คือเริ่มแล้วต้องอยู่ให้รอดก่อน
1: ใช่ใช่ฮะ
0: อยู่รอดได้แล้วค่อยสเกล
1: ค่อยสเกลต่อไปใช่นี่คือสเต็ปของมัน
0: ค่ะ
1: นะฮะเราถึงจะมาพูดกันถึงเรื่อง business model วันนี้เรื่อง business model เนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้เขา survive
0: ค่ะ
1: ถ้า business model มันไม่ survive ก็เลิกซะ
0: เพราะฉะนั้นเราอยู่ในเฟสแรกตรงเนี้ยจาก start ทำให้ survive
1: ทำให้ survive แค่นี้คำถามที่น่าเมื่อกี้ก็คือว่าโอเคแล้ว business model มันมีอะไรบ้างโอเคมันอาจจะมีอย่างเช่น subscription fee มันอาจจะมีเก็บบรรดาเก็บค่าธรรมเนียมทั้งหลายแหละ subscription ไหม อย่างเช่น Dropbox ที่เราเห็นกันอยู
0: ่
1: เก็บเป็นรายเดือนให้ฟรีไปก่อนพอใช้ไปถึงระยะหนึ่งเก็บตังค์เก็บตังค์เป็นรายเดือนหรือรายปี
0: เมื่อเราอยากได้พื้นที่เก็บข้อมูล
1: มากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเป็น usage fee ไห
0: ม
1: usage fee คล้ายๆ Uber ใช้ครั้งหนึ่งจ่ายทีนึง
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นอีกรูปแบบ
1: ถ้าเป็นอีกรูปแบบนึงหรือจะเป็นอะไรอื่นๆอย่างเช่น rental fee
0: ค
1: ่าใช้ซอฟต์แวร์ดีนี้สตาร์ทอัพชอบคิดลูกค้าลักษณะนี้คือเก็บเป็นรายเดือนเลยค่าใช้ค่าใช้ซอฟต์แวร
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะหรือจะเป็นส่วนแบ่งนะก็คือเป็นอาจจะเป็นคอมมิชชั่นพวกนี้ฮะพวกนี้คือ business model ที่มันหลากหลายนะฮะ
0: แต่อย่างที่เราคุยกันไปในเบื้องต้นนะคะพี่ไว้ว่าอย่างช่วงสตาร์ทเนี่ยแน่นอนเป็นของใหม
1: ่
0: ของพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะมาเก็บตังค์ตั้งแต่แรก
1: ม
0: ันดูเป็นเรื่องที
1: ่ยาก
0: เหมือนกัน
1: สตาร์ทอัพจะมองว่ายากคราวนี้สตาร์ทอัพจำนวนมากก็เลยบอกว่าโอเคงั้นปล่อยฟรีไปก่อนแล้วถ้าเกิดมันติด
0: ค
1: ่อยมาเก็บตังค
0: ์
1: ปัญหาของสตาร์ทอัพจำนวนมากคือให้ใช้ฟรีลูกค้าใช้เมื่อจะเก็บตังค์ลูกค้าไม่จ่าย
0: อันนี้จริงเลย
1: อันนี้ก็ต้องกลับไปถามแล้วว่า product ของเราหรือ service ของเราเนี่ยมันดีพ
0: อ
1: ที่เขาจะใช้หรือเขาจะยอมจ่ายตังค์ไห
0: ม
1: เขาอาจจะแบบโอ้โหตอนใช้ฟรีนี่มากันเต็มเลยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆจะเก็บเงินจริงๆปรากฏว่าหาไม่ได
0: ้ค่ะ
1: มีลูกค้าอยู่แค่ไม่ถึง 5% ที่ยอมคอนเวิร์ตจากลูกค้าที่เป็นพรีเมียมเราเรียกพรีเมียมนะฮะมาเป็นพรีเมียม
0: ซึ่งปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นเยอะมาก
1: ใช่แ
0: ล้วเราบรรดาสตาร์ทอัพในปัจจ
1: ุ
0: บ
1: ัน ใช่ๆเราเลยต้องต้องไป acquire ลูกค้าแบบหลักล้านหรือหลักแสนเพื่ออะไรเพื่อตัวเลขไอ้ 5% เนี่ยมันจะได้ดูมีผลดูเลี้ยงตัวเองได
0: ้
1: ทำยังไงที่เราจะconvert นะลูกค้าฟรีเมีย
0: ม
1: นะได้สัก 50% หรือ 30%
0: อ
1: ันนี้คือความยาก
0: ค่ะ
1: อันนี้คือความยากซึ่งถ้าเราปล่อยไปเต็มที่ปล่อยไปตั้งแต่แรกปล่อยไปหมดเลยนะฮะแล้วลูกค้าใช้ฟรีและ enjoy นะคำถามก็คือว่าเราจะเก็บตังค์จากไหนเก็บตังค์ยังไงนะอะไรที่จะไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ benefit เพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เรื่องยาก
0: จากประสบการณ์ของพี่ไวเองที่เห็นเคสมาเยอะมากเนี่ยนะคะมันมีเคสแบบไหนบ้างที่เขาสามารถ convert แล้วประสบความสำเร็จเขาต้องมีเส้นทางในการวางแผนการปล่อยบริการหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขายังไง
1: โอเคเรากำลังพูดถึง survive ใช่ไหมเพราะงั้นไอ้ survive ตรงนี้เราก็เลยกลับย้อนกลับถ้าเกิดเรามองกลับกันล่
0: ะ
1: ถ้าเกิดเรามองกลับกันเราบอกว่าsubscription เก็บเลยตั้งแต่แรก อะไรจะเกิดขึ้นจะได้ลูกค้าน้อยนะ
0: ค่ะ
1: ได้ลูกค้าหลักพันแต่เป็นหลักพันที่จ่ายเงินทุกคน

0: เราเซอร์ไวฟ์ไหม
1: ก็เซอร์ไวฟ
0: ์ผมว่าเราเซอร์ไวฟ์ครับในขณะที่บอกว่าโอเคอีกแผนหนึ่งคือปล่อยฟรี 20,000 คน
1: ค่ะ
0: แล้วคอนเวิร์ตไม่ได้
1: เงินเราก็หายไป
0: ดูเหมือนดูดีนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอคอนเวิร์ตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่นั่นคือธุรกิจเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องไปหาโมเดลอื่นไปทำอย่างอื่นเพื่อที่ให้มันเติบโตขึ้นมาหรือไปเอาเงินจากนักลงทุนมาใส่มาเพิ่มซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องคิดแล้วว่าเราจะมองในมุมไหนมันมีโมเดลที่น่าสนใจมากก็คือเบสแคมป
1: ์
0: นะเดวิดไฮเนอร์ไมเออร์เฮดสันเทอร์ที่เซเว่นซิกเนลนะชื่อบริษัทนะเขาบอกว่าถ้าอยู่จะทำธุรกิจที่มิลเลียนเลิฟนะแต่ไม่ได้เงิน
1: คนล
0: ้
1: านคน
0: รักคนล้านคนไลค์ก็ถ้าคนล้านคนไลค์เนี่ยมิลเลียนไลค์นะคนล้านคนไลค์แต่ไม่ได้ตังค
1: ์
0: กับ 10,000 love งานต่างกันงานต่างกันบอกว่า 10,000 love เนี่ยจะยอมจ่ายตังค์ให้คุณอย่างเช่นเดือนละ50เหรียญเดือนละ100เหรียญตรงนั้นเซอร์ไพรส
1: ์ฟังดูตรงนี้เท่ากับว่าพี่ไว้กำลังจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องแมสมากก็ได้ถ้าแมสเราไม่ได้ตังค
0: ์ใช่ฮะ
1: สู้ทำให้มันนิชหน่อยแต่เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราตอบโจทย์ให้กับลูกค้ายังไงแล้วเขายอมจ่ายตังค์เรากลับมา
0: ถูกครับทำทีละสเต็ป
1: ทำ
0: ทีละสเต็ปคือเอาตัวให้รอดก่
1: อ
0: นเซอร์ไวฟ์ก่อนไม่งั้นคนที่ลำบากคือเราและนักลงทุนนักลงทุนก็ใส่เงินเข้ามาเพราะว่าเห็นโอ้มี user growth มากันเร็วมากเลยแจกฟรีก็เลยมาเร็วถูกไห
1: ม
0: แต่สุดท้ายต้องหาเงินอีกก้อนหนึ่งมาใส
1: ่
0: เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมันโตนะฮะซึ่งต้องย้อนกลับไปว่าแล้วจุดประสงค์ของเราในการทำธุรกิจเนี่ยเพื่ออะไรอย่างเช่นโอเคบอกว่าเราจะครองตลาดนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคอันนั้นมันเลยตอบโจทย์มันเลยตอบโจทย์ว่าเราเห็นขอบเขตชัดเจนว่าทั้งตลาดเนี่ยมีอยู่แสนคนเราต้องครองตลาดแสนคนนี้ให้ได
1: ้
0: เพราะนี่เอาเงินมาเบิร์นเอาเงินนักลงทุนมาโอเคแจกฟรีไปก่อนเอาเงินนักลงทุนมาเบิร์นแล้วก็ครองตลาดให้ได้แต่เป็นตลาดที่ครองไปแล้วแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนไปใช้คนอื่นจะไม่สวิชไปใช้คนอื่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินนักลงทุนมีความหมายที่จะลงแต่สิ่งที่เราอาจจะสับสนก็คือเราทำธุรกิจที่ตลาดมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วเราก็เบิร์นเงินนักลงทุนไปซึ่งมันอาจจะโอ้กว้างมากเลยทำยังไงก็ครองตลาดไม่ได้สมมติแต่เอาเงินนักลงทุนมาใส่แล้วใส่อีกแล้วครองตลาดไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตธุรกิจอาจจะอยู่ไม่ได้อันนี้อาจจะต้องฝากนักลงทุนดูด้วยว่าโอเคนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาดูด้วยว่าอันเนี้ยใส่เงินเข้าไปแล้วแล้วมันมีประสิทธิภาพไหมในการครองตลาด
1: ค่ะก็เห็นภาพชัดเจนว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดที่เรากำลังจะไปคืออะไ
0: ร
1: วัตถุประสงค์แบบไหนแล้วค่อยมาทำเป็นโมเดลธุรกิจในเฟสแรกจากสตาร์ททำยังไงให้ survive
0: ใช่ครับแล้วค่อยสเกลทีหลัง
1: แล้วค่อยสเกลทีหลังนะคะในช่วงที่สตาร์ทและ survive แบบเนี้ยพี่ไว้เองเคยมีประสบการณ์ที่เห็นแล้วเป็นเคสกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างต่างประเทศก็ได
0: ้
1: หรือในประเทศก็ได้พอจะเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมครับมีอะไรบ้าง
0: ครับผมก็อย่างเอาง่ายๆที่เราทำเองนะที่เราทำเองเมื่อก่อนเรามีแอปอยู่ตัวนึงนะมีแอปอยู่ตัวนึงก็คือเราทำสำหรับตัวแทนประกันนะอยู่บน iPad ใช้สำหรับเปลี่ยนงานขายของตัวแทนประกันจากที่ตัวแทนประกันเขาเคยใช้ Excel ตอนนี้มาใช้ iPad แล้วก็ใช้กราฟิกแทนความผิดพลาดเหลือศูนย์เลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้ตัวแทนทำงานเร็วขึ้นนะฮะแอปเนี้ยหลายคนบอกโ
1: อ
0: ้พี่ไว้แจกฟรีไปเลยถ้าเกิดแจกฟรีไปเลยเนี่ยยึดตลาดตั้งแต่แรกเลยทุกคนจะใช้หมดนะปัญหาของเราก็คือว่าถ้าเกิดแจกฟรีเลยเราจะไปเก็บตังค์เขาตอนไหนเก็บตังค์เขาเมื่อไหร่เราตั้งคำถามนะเราก็เลยทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย
1: ค่ะ
0: นะฮะปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยยอมจ่ายเงินเดือนละ200บาทนะให้กับเราน ี่คือสิ่งที่พอเราเริ่มทำปรากฏว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 4-500 คน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่เอาไว้เป็นโฟกัสกลุ่มแต่จริงๆก็กลุ่มใหญ่จริงๆเป็นแสนเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะพอเราเริ่มทำตรงนี้ปรากฏว่าแค่ 4-500 คนเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยรายได
1: ้
0: จากตรงนี้เพราะเราเก็บเขาเป็นรายเดือนหรือรายปีเซอร์ไพรส์ไปแล้วตั้งแต่แรกแล้วก็ค่อยๆยึดตลาดเนื่องจากว่าอะไรยังมีไม่กี่คนหรอกที่จะค่อยๆเข้ามาสู่ตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สามารถทำได้เราย้อนกลับไปคิดว่าถ้าเกิดเราแจกฟรีก่อนเราอาจจะเก็บเงินไม่ได้ก็ได
1: ้อาจจะได้มาแสนคนตรงนั้นก็จริงแต่ว่าไม่มีใครอยากจ่ายตังค์
0: ถึงวันหนึ่งที่เกิดเราจะเกิดอยู่ดีๆอยากจะ

0: มีพรีเมียมฟีเจอร์ขึ้นมาเขาไม่คอนเวิร์ตไงเขาบอกฉันใช้แค่นี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วพออยู่แล้วเราก็ทาร์เก็ตเราก็จะต่ำนี่คือวิธีคิดที่ต่างก
1: ัน
0: งั้นอาจจะต้องดูรวมๆเลยว่าโอเคในตลาดนี้หรือในเวทีนี้มันมีการแข่งขันระดับไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สตาร์ทอัพใจร้อนอ่ะบางทีชอบแบบแจกฟรีไปเลยแต่มันดูไม่มีค่
1: าดังนั้นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนต้องตอบต้องตั้งโจทย์ของตัวเองให้แม่นก่อนแล้วก็วางแผนไปยังโจทย์นั้นโดยที่ไม่วอกแวกกับกระแสหรือว่า noise ที่มาบอกว่า user ต้องเยอะหรืออะไรก็ว่าไป
0: ไม่งั้นเราจะเจอกรณีที่ระดมทุนมาเป็นหลักหลายสิบล้าน
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่ไม่ได
1: ้โอเคอันนี้ตัวอย่างนี้ชัดเจนจาก start มา survive แล้วทีนี้พอเริ่มอยู่ได้นะคะขั้นตอนต่อไปคือเราต้อง scale upจาก survive ไป scale up ให้ได้เนี่ยโมเดลมันเปลี่ยนไปไหมคะพี
0: ่ก็บางรายเปลี่ยนบางรายเปลี่ยนเนื่องจากว่าไอ้ความ survive ตรงนั้นเนี่ยนะฮะมัน survive แค่ระยะสั้นหรือแค่ระยะหนึ่งนะฮะพอสมมุตินะฮะเราบอกว่า500คนเนี่ย survive ทำให้เราเนี่ยมีรายได้ไหลเข้ามาอยู่ได้ด้วยสตาฟของเราอยู่ได้ด้วยนู่นนี่ของเราเท่าไหร่แหละทีนี้พอจะ scale นะฮะเราต้องเพิ่มคนอีกจำนวนหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาต้องดูแล้วฮะว่าการสเกลจาก100คนหรือ500คนเนี่ยไปเป็นแสนคน
1: ค่ะ
0: มูลฮะรองรับอะไรบ้าง
1: ม
0: ีเราใช้คนเท่าเดิมได้ไหมใช้ฟาซิลิตี้เท่าเดิมได้ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะหรือต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่
1: ม
0: บางคนบอกว่าเนี่ยผมมีค่าเนี่ยฮะไลเซนส์บางอย่างที่เขามีตัวคูณเหมือนกันมีตัวคูณคือใช้ไม่เกินพันหนึ่งราคานี
1: ้แ
0: ล้วใช้หลักแสนราคานี้มาร์จิ้นเนี่ยจะสลิมลงนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าแล้วเราสเกลไปเนี่ยนะสเกลไปในจุดที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมสเกลไปแบบ3เดือน6เดือนปีนึงน
1: ะ
0: ปีนึงทาร์เก็ตสเกลไปแสนหนึ่งสมมุติแล้วบอกโอเคพออยู่ได้แต่ถ้าเกิดสเกลไปหลักล้านเนี่ยในอย่างเช่น3ประเทศเราอาจจะอยู่ไม่ได
1: ้
0: เนื่องจากค่าใช้จ่ายในต่างประเทศมันเยอะ
1: ค่ะงั้นการสเกลก็ต้องสเกลให้เหมาะสมด้วยโอเวอร์สเกลมากเกินไปคุณภาพของบริการคุณภาพผลิตภัณฑ์ดรอปลงมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่ของกิจการเราม
0: ันอาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลไหม
1: ค่ะ
0: ในการสเกลถ้าเกิดเปลี่ยนโมเดลในการสเกลอาจจะรอด
1: ค่ะอ
0: ย่างเช่นล่าสุดมีซาร่ามาถามบอกพี่ไว้เนี่ยมีนักลงทุนจากต่างประเทศ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สนใจจะมาซื้อหุ้นนะซึ่งเราก็อยากให้เราไปลงทุนที่นู่นเพื่อที่จะไปลุยทางนู้นบอกว่าโอ้โหแต่ทีมคำนวณมาแล้วค่าใช้จ่ายของทีมที่นี่ที่จะไปอยู่ทางนู้นหรือจะจ้างคนทางนู้นขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะในช่วงแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับจะกินทุนฝั่งนี
1: ้
0: วิธีการก็คือโอเคงั้นก็ไลเซนส์ไปก็ง่ายกว่าไหมเปลี่ยนโมเดลไงฮะโมเดลเดิมที่เราคิดว่าเราควรจะใช้คือ subscription หรือ commission หรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งถ้าเกิดมันยังไม่เกิดรายได้หรือยังไม่เกิดยอดขายเนี่ย commission มันไม่เกิดคุณนะฮะแต่ว่าเราต้องเบิร์นเงินไปเยอะมากที่นู่นเนี่ยอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้คือ license license ให้ทางนู้นไปเลยถูกไหมฮะ
1: แล้วก็
0: ลดต้นทุนเราถูกไหมฮะในขณะที่ธุรกิจทางนู้นก็เกิดไป
1: หมายความว่าการเป็นสตาร์ทอัพในช่วงของการ survive ไป scale เราต้อง flexible พอสมควร
0: ผมว่าต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ดีว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราสูงสุดม
1: ัน
0: มีการ scale มีการข้ามประเทศไปหลายครั้งแล้วแล้วก็เงียบไป
1: ค่ะ
0: ไอ้เรื่องเงียบไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แล้วว่าธุรกิจมันไม่ได้โตเท่าที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันคือทุกประเทศอ่ะต้องการอะไร attention ต้องการการดูแลมันไม่ใช่แบบจับโยนไปแล้วมันเกิดเองไม่ใช่อ
1: ย่างในมุมเนี้ยอย่างที่พี่ไวเล่าให้เราฟังกันมาเนี่ยอย่างโมเดลแรกที่อาจจะมีรายได้ตั้งแต่ต้นสตาร์ทอัพที่เลือกที่จะเป็นพรีเมียมตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็เห็นว่าโอเคฐานยูเซอร์เริ่มเติบโตได้และอยากจะสเกลได
0: ้
1: อันนี้มันก็มีเรื่องของตัวเลขของยูเซอร์ต่างๆหรือรายได้ต่างๆมาเป็นตัวชี้วัดว่าช่วงเวลานี้น่าจะเติบโตได้ละแต่อย่างโมเดลอีกรูปแบบนึงที่พี่ไว้เล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าถ้าเขามีโจทย์ว่าเขาอยากจะไปให้มันแมสก่อนและเดี๋ยวค่อยมาคอนเวิร์ตวิธีการหาต่างกัน
0: ครองตลาดก่อน
1: ครองตลาดให้ได้ก่อนวิธีแบบนี้แน่นอนว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขเรื่องของรายได้เข้ามาเป็นตัวชี้วัดมากนักแต่เขาจะรู้ได้อย่างไรแต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพจะมีวิธีหรือมี

0: พอยต์แบบไหนบ้างที่จะเป็นตัวบอกว่าอ่ะ survive แล้วและสามารถ scale ได้แล้ว
1: โอเคสิ่งหนึ่งที่ผมดูอันนี้ในมองในแง่ลงทุนนะสิ่งหนึ่งที่ผมดูเลยผมก็จะดูว่าโอเคตลาดที่สตาร์ทอัพรายนี้กำลังทำอยู่เนี่ยถ
0: ้
1: าแจกฟรีไปแล้วครองตลาดก็ดูน่าสนในมองในการลงทุนนะก็ดูน่าสนแต่ว่าคำถามก็คือจะต้องใช้เงินไปแค่ไหนในการครองตลาดนี
0: ้
1: อันดับแรกสมมติว่าบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะทำเงินหรือว่าไม่มีแผนที่จะทำรายได
0: ้
1: ก็โอเคนักลงทุนบางคนอาจจะบอกว่าโอเคครองตลาดมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีก็ต้องไปดูแล้วว่าอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าสมมติว่าเป็นตลาดหมอแล้วกันหมอในเมืองไทยเนี่ยมีหลักแสนคน
0: ค่ะ
1: สมมติว่าโอเคสตาร์ทอัพรายนี้มีกู๊ดไอเดียมากๆเลยที่แบบโอเคเข้าไปถึงหมอท
0: ั้
1: งหมดหลักแสนคนตรงนี้นะผมว่าถ้าฟรีไปก่อนแล้วครองตลาดได้แบบยึดใจได้เลยโดยที่แบบเรียกว่าหมอทุกคนจะต้องเปิดแอปนี
0: ้
1: นะฮะก็ดูไม่เหลวก็ดูไม่เหลวที่นักลงทุนบอกโอเคเบิร์นได้ถ้าเกิดอย่างนั้นเบิร์นได้โอเคก็ไปตีกรอบความเสียหายว่ากรอบความเสียหายในการลงทุนเนี่ยจะมีเท่าไหร่อย่างเช่นบอกว่าต้องใช้เงิน50ล้านในการเข้าถึงคนกลุ่มนี
0: ้
1: ในประเทศไทยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ทันเซอร์ไวฟ์นะมันข้ามไปสเกลข้ามไปสเกลคือยึดตลาดแล้วไปสเกลต่อไปคือโอเคไปมาเลเซียไหมสิงคโปร์ไหมใช้งบเท่าไหร่งบพอกันไห
0: ม
1: ตรงนี้
0: เพราะฉะนั้นอยู่ที่ภาพตลาด
1: อยู่ที่ภาพของตลาดก่อนใช่ฮะใช่ต้องไม่มั่วต้องเป็นตลาดที่แบบเรียกว่ายึดได
0: ้ค่ะ
1: แล้วมีค่าพ
0: อ
1: สองอย่าง
0: แต่ว่าเป็นตลาดที่ยึดได้มีค่าพอและตัวเลขเนี่ยสมเหตุสมผลด้วยการเงินลงทุนที่จะถูกใส่ลงไปในการเบิร์นทิ้งอยู่ตรงนั้นนะคะระยะเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญ
1: ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายิ่งรบนานก็จะยิ่งเบิร์นไปนานถูกไหมซึ่งสมมติว่าโอเคสำหรับในเมืองไทยสมมติน
0: ะ
1: แสนคนนะยึดได้ภายใน2ปีช้าไป
0: อันนี้ก็ต้องเกิดจากการคุยกันละ
1: ถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นต้องประเมินแล้วว่าอ๋อถ้าเกิดจะยึดตลาดหมอนะฮะในเมืองไทยแสนคนเนี่ยภายใน6เดือนหรือปีหนึ่งทำได้ไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นจะบอกมันจะย้อนกลับไปหาตัว product
0: ค่ะ
1: ว่า product มันดีจริงไห
0: ม
1: ถ้า product มันดีจริงยึดได
0: ้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวชี้วัดต่างๆเรื่องของกรอบเวลาเร
1: ื่
0: องของจำนวนเงินลงทุนที่จะใส่ลงไปอันนี้ต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นเราถึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าธุรกิจเนี้ยมันจะอยู่รอดได้ในอนาคตจริงหรือไม่
1: เราต้องไม่คิดไอ้นี่เราต้องไม่คิดแบบ China Syndrome
0: ค่ะ
1: China Syndrome คืออะไรคุณนีน่าเคยได้ยิน
0: ไหมไม่เคยเลยค
1: ่ะ China Syndrome ก็คือโอ้ตลาดจีนเป็นพันล้านคนเลยผมได้สัก 1% นี่ผมโอเคแล้วนะผมรวยเลยอันนี้สนุกมากใน Excel ท
0: ุ
1: กคนจะทำแบบเนี้ยแล้วทุกคนบอกว่าโอเคจะเรียกว่าคือคำนวณกันแบบโอ้โหถ้าเกิดได้ครึ่งเปอร์เซ็นต
0: ์
1: อะไรเงี้ยทำไป5ปีล่วงหน้าอะไรเงี้ยจะไม่มีHowไม่มีฮาวว่าแล้วจะเข้าไปถึงตลาดนั้นยังไงหร
0: ือ
1: จะยึดตลาด 1% นั้นยังไง มันคือโจรกว้างไปหมดเลยไม่มีรั้วรอบขอบชิดอย่างเงี้ยใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็หายใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้แบบโอเคเนี่ยตอนนี้เราได้ 0.0 เท่านี้นี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: ของตลาดจีนแล้วนะค
0: ือ
1: มันควรจะมีลิมิตว่าโอเคนะพื้นที่เซกเมนต์เลยนะเซกเมนต์ไปเลยว่าโอเคเราเอาเซินเจิ้นก่อนไหมทั้งเซินเจิ้นมีประชากรเท่านี้เราเข้าถึงแบบนี
0: ้
1: ค
0: ือ
1: เราจะได้รู้ว่าจะใช้งบในการเข้าถึงเนี่ยเท่าไหร
0: ่
1: เพราะเงินจากนักลงทุนที่เอาไปเบิร์นส่วนใหญ่จะเป็นงบการตลาดส่วนใหญ่เลยมันไม่ใช่งบการ develop แล้วม
0: ัน
1: เป็นงบของการตลาดนี่เราพ้นเรื่อง develop มาแล้วเรียบร้
0: อ
1: ยใช่ไหมเพราะเนี่ยเราใช้เงินจำนวนมากไปกับการเผาทิ้งเพื่อให้ได้ลูกค้ากลับ
0: งั้นท้ายที่สุดนี้อยากให้พี่ไว้ให้คำแนะนำกับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่ตอนนี้ไอเดียพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ไม่อยากทำให้ธุรกิจของตัวเองเป็นถังดูดเงินและดูดพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน
1: ์
0: จะมีวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดธุรกิจที่เราตั้งใจแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดได้ครับพี่ไว
1: ้อันดับแรกคือผมอยากให้พิจารณา business model ของตัวเองให้ชัดอย่าไปแบบเรียกว่า blank
0: ค่ะ
1: นะแจกฟรีไปก่อนแล้วเด
0: ี๋
1: ยวค่อยไปว่ากันทีหลังซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเสียเวลาและเสียพลังงานไประดับนึง
0: ค่ะ
1: นะบางทียึดตลาดได้แล้วแต่ทำเงินไม่ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายใช
0: ่
1: เสียดายเวลาสิ่งที่สตาร์ทอัพนะฮะมีลิมิตกว่าคนอื่นเลยคือเวลาและเงิน
0: ค่ะ
1: สองอย่างเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องเอาเวลาตัวเองไปเบิร์นนะเงินเอาเงินคนอื่นมาเบิร์นสองอย่างเนี่ยเบิร์นไปแล้วทั้งคู
0: ่
1: ต้องได้ผลอะไรกลับมาถ้าเบิร์นไปแล้วมันไม่ได้ตลาดกลับมา

0: ถือว่าเฟล
1: ถือว่าเฟลอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าอยากให้คิดนิดนึงว่าโอเคนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ไหมมันคือธุรกิจที่เราอยากจะสเกลไปทางนั้นจริงไหม

0: แต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้หลักคิดและก็การวางกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญวันนี้พี่ไว้จะมีอะไรมาสรุปใจความสำคัญฝากให้กับผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้กันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของ business model หรือโครงสร้างการทำรายได้ของธุรกิจสตาร์ทอัพกันค่ะเพราะยังมีหลายคนนะคะที่สงสัยว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีรายได้มาจากไหนบ้างและเครื่องมือที่จะวัดความพร้อมในการ scale up นั้นมีอะไรกันบ้างมาลองดูตัวอย่างนะคะเริ่มต้นจากสตาร์ทอัพต่างประเทศชื่อดังอย่าง Google เองนะคะตัวบริการของเขาก็คือ Search Engine ในตำนานและ business model หรือวิธีการหารายได้ของเขาก็มาจากค่าโฆษณาDropbox นะคะซึ่งให้บริการการรับฝากไฟล์ออนไลน์ก็มีรายได้มาจากการเป็นฟรีเมียมแต่ถ้าหากต้องการพื้นที่จัดเก็บไฟล์เพิ่มเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นการอัปเดตไซส์ของ Dropbox เราค่ะ Line นะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแชทรายได้ของเขาเนี่ยมาจากการขายสติ๊กเกอร์แล้วก็เกมเป็นต้นส่วนสตาร์ทอัพในประเทศเราเองนะคะอย่างตัวอุ๊กบีเนี่ยเขาก็ให้บริการเป็นแอปพลิเคชันสำหรับหนังสือออนไลน์รวมไปถึงมีคอนเทนต์ดิจิตอลต่างๆมากมายนะคะรายได้ของเขาก็มาจากการที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้อคอนเทนต์รวมไปถึงการสมาชิกแบบบุฟเฟ่หรือว่าเหมาจ่ายนั่นเองวงในนะคะซึ่งให้บริการค้นหาร้านอาหารรวมไปถึงมีข้อมูลรีวิวร้านอาหารเยอะแยะมากมายเนี่ยก็สร้างรายได้จากเรื่องของค่าโฆษณาแล้วก็การเป็นดิจิตอลมีเดียจุ๊กส์นะคะที่ให้บริการแอปพลิเคชันฟังเพลงออนไลน์รายได้ของเขาก็มาในลักษณะของฟรีเมียมค่ะหมายความว่าหากเราต้องการฟังเพลงแบบ VIP เนี่ยก็ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็ได้รายได้จากค่าโฆษณาแบบไทยอินนั่นเองแต่กว่าที่สตาร์ทอัพเหล่านี้นะคะจะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จจนมาถึงทุกวันนี้ได้ล้วนต้องผ่านการวิเคราะห์ทางธุรกิจเพื่อที่จะบอกได้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ธุรกิจนั้นจะต้องขยายแล้วก็เดินหน้าต่อไปเครื่องมือนึงนะคะที่จะเป็นตัวบอกว่าสตาร์ทอัพนั้นจะขยายธุรกิจต่อไปได้หรือไม่ก็คือการวัดผลแบบ AARR Metric ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Dave Macker เพื่อใช้กับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพในการนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มยอดขายแล้วก็การวิเคราะห์ลูกค้านั่นเอง AARR นี้ย่อมาจากอะไรกันบ้าง A ตัวแรกก็ย่อมาจาก Acquisition นั่นหมายถึงการกำหนดว่าเราจะสื่อสารข้อมูลถึงลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้าง A ตัวที่2ย่อมาจาก Activation ก็คือการกำหนดว่าเราจะนำเสนอขายสินค้านั้นได้อย่างไรกันบ้าง R ตัวแรกนะคะย่อมาจาก Retention เป็นการกำหนดรูปแบบว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้านั้นกลับมาซื้อสินค้าได้อีกอาตัวที่2ก็คือ revenue การกำหนดรูปแบบรายได้ค่ะว่าเราจะสามารถเก็บเงินลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างและอาตัวสุดท้าย referral ก็คือการกำหนดว่าเราจะต้องการให้ลูกค้าบอกต่อสินค้าและบริการของเราได้อย่างไรต้องบอกว่าทั้ง5เรื่องนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดวิธีการวัดผลเอาไว้อย่างชัดเจนโดยสรุปก็คือธุรกิจในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพยอดขายของสินค้าหรือบริการไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจได้เสมอไปแต่การมัดใจลูกค้าให้กลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำๆพร้อมกับแนะนำผู้อื่นต่อไปเรื่อยๆน่าจะเป็นตัววัดของจริงที่แสดงถึงศักยภาพของธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตและขยายเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองค่ะ
1: และนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสสำคัญนะคะที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้กันแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก่อนที่จะสามารถสเกลได้นั้นจะต้องมีวิธีเซอร์ไพรส์กันอย่างไรและถึงแม้ว่าเราจะก้าวกระโดดจากขั้นตอนสตาร์ทแล้วก็ไปสเกลเลยเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้มีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งแนวคิดเหล่านี้ผู้ประกอบการทุกท่านก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้ไม่ยากเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มขีดความสามารถของทุกผู้ประกอบการแล้วก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะเข้ามาแล้วก็หามุมผู้ประกอบการได้เลยในนั้นก็จะมีทั้งกิจกรรมดีๆแล้วก็ฐานข้อมูลดีๆไว้รอผู้ประกอบการมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถกันอีกเพียบเลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในมิติไหนยังไงบ้างนั้นอดใจรอและเดี๋ยวกลับมาติดตาม

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยครั้งที่64ณชั้น8อาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยอุปนายกสภาสถาบันพร้อมทั้งอธิการบดีสถาบันและคณะเฝ้าทูลองพระบาทและเข้าประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบันรายการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ใช้จ่ายในปีงบประมาณ2569ถึง2570การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยประจำปีการศึกษา 2568เวลา 17:39 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดประวัตินิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชในการนี้ทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราช

สิริรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเดชมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงคมทรงศีลมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นประธานจุดเทียนชัยพระสงฆ์สิบรูปเจริญคาถาจุดเทียนชัยและเจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์ห้ารูปนั่งปรกอธิษฐานจิตและพระสงฆ์สี่รูปสวดภาณวานพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชจัดสร้างโดยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยในวาระครบ30ปีแห่งการสถาปนาและครบ60ปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยมีขนาดหน้าตักกว้าง5นิ้วความสูงองค์พระ21เซนติเมตรความสูงรวมพังพาน39เซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกประกอบด้วยมวลสารมงคลที่มีความงดงามทางพุทธศิลป์และเปี่ยมด้วยความหมายทางธรรมแห่งการปกปักคุ้มครองสะท้อนถึงความร่มเย็นเป็นสุขความมั่นคงเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวออร์โธปิดิกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามพระพุทธรูปดังกล่าวมีความหมายว่าพระพุทธรูปปางนาคปรกซึ่งประทานสิริมงคลแก่การแพทย์อันบริสุทธิ์สะอาดและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดับที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลองค์พระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบบนบัลลังก์ดอกบัวแสดงถึงความสงบวิเวกและการบรรลุธรรมขั้นสูงพญามุจลินนาคราชขดลำตัวซ้อนกันเป็นฐานรองรับองค์พระลำตัวพญานาคเรียงประสานกันเป็นลวดลายสื่อถึงพลังแห่งความดีและการคุ้มครองที่แผ่ขยายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหนือองค์พระมีพญามุจลินนาคราชเจ็ดเศียรแผ่พังพานปกคลุมเหนือพระเศียรเพื่อปกป้องจากลมฝนและพยันตรายทั้งปวงสะท้อนถึงการปกปักรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้พ้นจากอุปสรรคด้านหลังพระพุทธรูปประดับสัญลักษณ์ธรรมจักรและอักษรแทนโพชฌงค์7อันเป็นธรรมเครื่องตรัสรู้7ประการได้แก่สติธรรมาวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชามี5แบบได้แก่สีแดง31องค์สีน้ำตาลสีขาวสีเขียวและสีฟ้าอย่างละ60องค์ส่วนพระขนาดห้อยคอมี4แบบคือเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อสามกษัตริย์และเนื้อทองแดงผู้สนใจติดต่อที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์02716-5436-7หรือ097231-2880ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางการแพทย์และการเรียนการสอนด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดอ่างทองวันนี้เวลา 20:32 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นโรงเรียนประจำอำเภอปัจจุบันมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จำนวน 1,467 คนในการนี้ทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1คอเรียนพร้อมทั้งทอดพระเนตรกิจกรรมของสมาชิก To Be No.วันอาทิการสร้างลวดลายผ้ารวงทองผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดอ่างทองโคดิ้งกิจกรรมสร้างสุขและสร้างรายได้ให้สมาชิกซึ่งได้ออกแบบภาพพิมพ์แบบซับลิเมชั่นและใช้โปรแกรมแคนวาออกแบบภาพตกแต่งผลิตภัณฑ์ของใช้เช่นแก้วน้ำการประดิษฐ์เครื่องประดับศิราภรณ์และถนิมพิมพ์ภาภรณ์การปั้นตุ๊กตาชาววังและประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลาโดยศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1มีบริการให้คำปรึกทั้ง walk in และ phone in เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเช้าพักกลางวันและหลังเลิกเรียนมีสมาชิก To Be No. 1เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจและความถนัดทั้งนี้ผลสำเร็จของชมรม To Be No. 1สมาชิก

ได้แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจได้เป็นคนเก่งและคนดีมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาและได้รับการยอมรับในสังคมส่วนแกนนำได้ฝึกการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำกล้าแสดงออกรู้จักรับฟังความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดอ่างทองที่ดำเนินโครงการมาเป็นเวลา24ปีส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เกิดค่านิยมที่ถูกต้องมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองรวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนปัจจุบันมีสมาชิก To Be No. 1อายุ 6-24 ปีจำนวน 58,976 คนคิดเป็นร้อยละ 98.52 มีอำเภอ To Be No. 1ครบทุกอำเภอมีชมรม To Be No. 1ในสถานศึกษา56แห่งในชุมชน278แห่งในสถานประกอบการ18แห่งในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน1แห่งในเรือนจำ1แห่งและในสำนักงานคุมประพฤติ1แห่งโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To Be No. 1จากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยาวยกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองรวมทั้งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทองเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นเลิกเสพและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างถาวรทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดอ่างทองที่นอกจากสมาชิกของโรงเรียนนี้จะมีสมาชิกจากสถานศึกษาในพื้นที่เช่นโรงเรียนสตรีอ่างทองวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองและโรงเรียนโพทองจินดามณีต่อจากนั้นทรงยืนแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาร่วมกับสมาชิก To Be No. 1แล้วทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be No. 1ซึ่งเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1 Idol รุ่นที่16ร่วมกับแสดงคอนเสิร์ตด้วยโดยจังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดทองเป็นปีที่2สมาชิก To Be No. 1จังหวัดอ่างทองเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1ระดับประเทศรุ่นที่4จำนวน2คนรุ่นที่8จำนวน2คนและรุ่นที่15จำนวน1คนได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน2คนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน1คนและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด To Be No. 1จำนวน1คน

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 19:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆหนึ่งในเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยวันนี้นายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็น

ประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา7 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา9:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามแก่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่จัดสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อต้นพระศรีมหาโพธิปริสถานณที่แห่งใดเปรียบดังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับณที่แห่งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพสักบูชาวัดชูจิตธรรมารามสังกัดคณะสงฆ์นิกายธรรมยุทธเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งชื่อวัดเพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลชูจิตารมผู้ถวายที่ดินเพื่อจัดสร้างวัดเมื่อปี2520ปัจจุบันมีพระเทพเมธีวชิรดีโลกภัยจิตอุตมะธรรมโมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและเป็นวิทยากรเผยแผ่หลักสูตรธรรมะพระราชทานธรรมะนาวาวังภายใต้โครงการพระราชดำริธรรมะนาวาวังในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยวัดเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่หลักสูตรธรรมะพระราชทานธรรมะนาวาวังตั้งแต่ปี2567เพื่อให้สาธุชนผู้ใฝ่ธรรมและผู้มีความทุกข์ที่ไม่สามารถหาที่พึ่งทางใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์และนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรมเวลาดีอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติสู่โรงพยาบาลรมณียสถานตามศาสตร์พระราชากรีนฮอสพิทอลโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลผู้แทนหน่วยแพทย์อาสาผู้อำนวยการโรงพยาบาลและบุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั้ง11แห่งรวมถึงภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า200คนการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ11แห่งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้สอด
ล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพของประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการมุ่งให้เป็นโรงพยาบาลรมณียสถาน Green Hospital G เป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าการรักษาพยาบาลแต่เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาวะของประชาชน

และชุมชนอย่างแท้จริงมีความร่มรื่นทันสมัยสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและสามารถดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

ที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวานวิทย์1อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายโรงเรียนพร้อมพระราชทานเหรียญว่าสังวานวิทย์1ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบไปกลับมีนักเรียน203คนครูและบุคลากร22คนมีนายศักไกภาสุธรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมนำพัฒนาศักยภาพครูในการมอบองค์ความรู้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพอาทิกิจกรรมจินตคณิตที่มูลนิธิสนับสนุนให้บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณแก่เด็กโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีชุมนุมสารพัดช่างที่ได้รับจากเย็บผ้าและเครื่องปริ้นพระราชทานเพื่อฝึกทักษะการปักเย็บและสกรีนเครื่องแต่งกายต่างๆเป็นพื้นฐานความรู้ให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงและชุมนุมดนตรีศิลป์สังวาลได้รับการจัดสรรงบประมาณพระราชทานในการจัดซื้อเครื่องดนตรีตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ดนตรีพื้นถิ่นเช่นการเล่นโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้ประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน689คนมีครูและบุคลากร99คนมีนายสันติสกุลเดชเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนด้านการเรียนการสอนดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยประเมินระดับปัญหาของเด็กและแต่ละกลุ่มแก้ไขด้วยการสอนเสริมและจัดให้มีแกนนำประจำหอพักแบบรุ่นพี่สอนน้องท่านยังมีกิจกรรมจักสานที่รับเอาไม้ไผ่จากชุมนุมจากชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จักสานอาทิกระเป๋าที่รองแก้วช่วยฝึกสมาธิความอดทนและกิจกรรมชุมนุมอื่นๆที่มูลนิธิให้การสนับสนุนเครื่องมือพระราชทานเช่นเครื่องตัดสติกเกอร์เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติและจากเย็บผ้าสามารถผลิตชิ้นงานมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและจำหน่ายสร้างรายได้เสริมแก่นักเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความสำคัญในด้านสุขภาพสนับสนุนให้มีทีมกีฬามวยปล้ำเพื่อให้เด็กหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ประจำปี2569และมีนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย U17 เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนยูทเกมประจำปี2569ด้วยโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมห้อง AI Club พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นในการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมโดยยึดหลักความเป็นธรรมความโปร่งใสความปลอดภัยและเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสังคมจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทสหยูเนียนจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนาง

เศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่วัดรัชดาทิฏฐานวัดบางนานอกวัดปฐุมมนารามวัดศรีเอี่ยมวัดกำแพงบางแวกกรุงเทพมหานครวัดใหญ่บางปรากฏวัดสุคันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท AIA จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดสว่างวารีรัตนารามวัดละอ่อวัดบ่อแก้ววัดลัทธิวนารามวัดปรือคันวัดมหาพุทธารามและวัดโนนเพกสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ทัพเรือภาคที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบริษัทน็อตบริกจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรุ่นที่12และบริษัท CS and Agrosys จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางนาในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์ทางทหารชุมนุมสหกรณ์ทหารจำกัดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอบริษัทโคนิกเอนจิเนียริ่งจำกัดและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลร้องบัวแดงจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวายจังหวัดสงขลาสมาคมนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีและชมรมลายแดนบางเขนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชยราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยบริษัทสหยูเนี่ยนจำกัดมหาชนบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดคณะผู้บริหารและบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวัน

ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่เอ้าสวัสดีจันทร์ตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
2: ค่ะแต่แม่ปวดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ก็ซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
2: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
2: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำพ.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยล่ะช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
3: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
2: ประตูพิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม่
4: สมัยรัชกาลที่5
2: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
3: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
2: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
5: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
6: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

งสัยนี่จะเป็นตอนที่เราได้ใช้เงินถุงแดงในการกู้วิกฤตการณ์รสอ.112แน่เลย

0: ู่คะเงิน3ล้านฟรังในนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู่
4: แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันปวินาปทุมานนท์รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการเช่นเคยนะคะสำหรับรายการคุณธรรมคุณทำได้ค่ะก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันนะคะของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาร่วมกันกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะในการผลิตเนื้อหารายการรวมทั้งการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมอยากที่จะให้คนดีนะคะมีที่ยืนในสังคมนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับรายการนี้ในทุกๆสัปดาห์ค่ะก็จะมีแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นบุคคลต้น

0: นะคะในหลากหลายอาชีพนะคะมาร่วมพูดคุยเล่าเปลี่ยนประสบการณ์ที่พวกเขานั้นมีโอกาสได้ทำงานเพื่อสังคมนั่นเองค่ะเช่นเดียวกันกับวันนี้นะคะซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็เป็นเยาวชนคนเก่งนะคะที่ทำกิจกรรมมามากมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เด็กๆเลยแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่ากิจกรรมต่างๆของน้องที่ทำนั้นเพิ่มมากขึ้นตามวัยที่สำคัญค่ะก็หันมาใส่ใจกับเรื่องของกิจกรรมเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะที่พูดถึงนี้ค่ะวันนี้นั่งอยู่ข้างๆอ้อมแล้วนะคะขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญของเราน้องคิดดีเด็กหญิงสุภรดาเผ่าเสถียรพันธ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสายสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะน้องคิดดีค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องคิดดีนะคะวันนี้ให้เกียรติมาร่วมในรายการคุณธรรมคุณทำได้อ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้คำถามแรกอยากจะให้น้องคิดดีช่วยแนะนำตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังสักนิดหนึ่งเชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภรดาเผ่าเสถียรพันธ์ชื่อเล่นชื่อคิดดีอายุ12ปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสายสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาค่ะได้รับรางวัลลูกกตัญญูค่ะประจำปี2567จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
0: ค่ะอันนั้นเป็นรางวัลส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะทีนี้มาพูดคุยกันดีกว่านะคะเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่แล้วว่าตอนนี้เรียนอยู่ที่ต่างจังหวัดวันนี้ก็เดินทางเข้ามากรุงเทพมหานครเมื่อเทปที่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสคุยกับพี่ไปแล้วน้องเคสนะคะวันนี้ก็เป็นน้องบ้างเพราะเขาทำกิจกรรมเขาทำคู่กันทั้งสองคนเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเด็กกิจกรรมคนหนึ่งเลยทีนี้ช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมว่าที่ผ่านมาเราทำกิจกรรมอะไรบ้างค่ะแล้วเรามีความชอบส่วนตัวในด้านไหนเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่า
1: ค่ะก็มีหลายด้านค่ะทั้งด้านศิลปะด้านดนตรีด้านจิตอาสาด้านสังคมค่ะส่วนตัวหนูชอบด้านศิลปะค่ะ
0: ชอบศิลปะชอบวาดภาพเหรอคะ
1: ใช่ค่ะมันรู้สึกผ่อนคลายค่ะทำในเวลาเครียดๆได
0: ้ค่ะนอกจากศิลปะแล้วมีด้านไหนอีกนะที่ทำกิจกรรมคะ
1: ด้านสังคมบ้างค่ะจิตอาสาอย่างนี้ค่ะทำเพื่อคนอื่นค่ะ
0: อย่างภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นกิจกรรมตอนนั้นเราไปรับรางวัลอะไรคะ
1: ตอนนั้นรับรางวัลยุวชนดีเด่นค่ะ
0: ค่ะทีนี้กิจกรรมที่น้องคิตตี้ทำนี่เล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าเห็นว่าช่วงหลังนี่ก็ไปทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกวดซึ่งนำมาซึ่งรายได้เล็กๆน้อยๆด้วยเล่าให้พี่ฟังสักนิดนึงว่าเราไปทำกิจกรรมอะไรบ้าง
1: ก็หนูมีการวาดรูปไปส่งประกวดค่ะที่หนูได้ก็หนูส่งรูปไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วก็ได้ที่3ของโลกค่ะ
0: จำได้ไหมว่าภาพที่เราส่งไปตอนนั้นเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม
1: เป็นภาพเด็กผู้หญิงนั่งเหมือนประมาณคล้ายๆบอลลูนนะคะเครื่องร่อนค่
0: ะ
1: เพราะว่าเขาส่งไปเกี่ยวกับประมาณกีฬาทางอากาศอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อกีฬาทางอากาศแล้วก็เลยวาดภาพนั้นไป
1: ค่ะ
0: แล้วก็ได้รางวัลกลับมา
1: ค่ะอย่างรูปนั้นหนูก็วาดรูปต่างๆกับพี่ค่ะไปโชว์ที่เซนทันค่ะ
0: อันนี้เหรอคะภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะอันนี้ฝีมือเราหมดเลยไหม
1: ใช่ค่ะเป็นภาพตอนหนูเด็กๆบ้างค่ะไปโชว
0: ์ค่ะเราเริ่มวาดภาพตั้งแต่อายุเท่าไหร่จำความได้ไหม
1: น่าจะตั้งแต่อนุบาล3ก็เริ่มแล้วค่ะ
0: ทำไมเราถึงเขาต้องใช้อะไรนะเทคนิคที่เราวาดส่วนใหญ่เราจะใช้เทคนิคอะไรเป็นสีประเภทไหน
1: ส่วนมากจะใช้สีโปสเตอร์ค่ะ
0: ค่ะเวลาเราวาดแล้วส่วนใหญ่เราจะชอบวาดภาพแนวไหนเป็นพิเศษไหม
1: หนูเป็นคนสดใสร่าเริงค่ะก็จะวาดแนวแบบใสๆน่ารักอย่างนี้ค่ะแนวสดใส
0: ยิ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่สักครู่นี้คือภาพน้องก็สดใสจริงๆนะคะเป็นตัวการ์ตูนใช่ไหมที่เราวาดออกมา
1: อันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของหนูค่ะหนูวาดโดยสีช็อกค่ะ
0: สีสันสดใสมากเลยสวยงามมากแล้วภาพพวกภาพวิวทิวทัศน์อะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่ได้วาดไหม
1: วาดค่ะหนูชอบวาดทิวทัศน์ด้วยเหมือนกันค่ะมันก็สวยงามดีค่ะ
0: ค่ะนอกจากกิจกรรมด้านศิลปะแล้วมีกิจกรรมด้านอื่นอีกไหมคะเห็นเมื่อสักครู่ก็ขึ้นภาพมาหลายกิจกรรมเลยมีโอกาสได้ไปทำแล้วให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่าไปทำอะไรบ้างอย่างภาพนี้ที่เขาใหญ่เหรอไปทำอะไรที่โรงเรียนสอนคนตาบอด
1: อ๋อตอนนั้นไปเล่นดนตรีกับพี่ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ผู้ที่พิการทางสายตาฟังค่ะ
0: ที่เขาเล่นอากูเลเล่

0: น้องคิดดีเล่นอะไรคะ
1: เล่นเปียโนค่ะ
0: อ๋อเล่นเปียโน
1: เล่นคู่กันค่ะ
0: ไปบ่อยไหมสำหรับที่ไปเล่นให้คนตาบอดฟังเราไปบ่อยไหมเอ่ย
1: ประมาณ 2-3 วันได้ค่ะ
0: อืมแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลที่เราไปเล่นให้เขาฟัง
1: รู้สึกภูมิใจค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ทำค่ะ
0: ค่ะเป็นกิจกรรมที่ไปทำกัน2พี่น้องเนาะอย่างภาพนี้วันเด็กแห่งชาติค่ะขึ้นไปทำอะไรบนเวทีคะ
1: ตอนนั้นเขาให้โชว์ความสามารถได้ค่ะหนูกับพี่ก็เลยขึ้นไปร้องเพลงเล่นดนตรีบ้างค่ะร่วมกับพี่ๆคนอื่นๆเขาค่ะในวันเด็กแห่งชาติ
0: ค่ะนอกจากเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงด้วย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมหนูก็ร้องเพลงด้วยภาพนี้ล่ะคะไปทำอะไร
1: ภาพนี้วันนั้นเป็นวันในหลวงอะค
0: ่ะ
1: หนูกับพี่ก็ถือพานพุ่มค่ะเป็นตัวแทนไปถือพานพุ่มค่ะ
0: ค่ะกิจกรรมเยอะเนาะเดี๋ยวทีมงานค่อยๆเพลย์ภาพไปเรื่อยๆนะคะจะได้ให้น้องเล่าให้ฟังว่าแต่ละภาพนั้นไปทำกิจกรรมอะไรบ้างอันนี้ถ่ายกับเพื่อนๆเหรอคะที่ไหนเอ่ย
1: ถ่ายกับน้องๆพี่ๆที่เขาพิการทางสายตาค่ะตอนนั้น
0: ที่บอกว่าไปเล่นดนตรีให้เขาฟังใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อคนฟังก็คือเป็นวัยเด็กเหมือนเราไม่ใช่ผู้ใหญ่มาฟังเป็นวัยเด็ก
1: ๆวัยเด็กเหมือนกันค่ะ
0: อ๋อค่ะสนุกไหมวันนั้นที่เราไปเล่นให้เขาฟัง
1: สนุก
0: อายไหมไม่มีเขินบ้างไหม
1: ไม่เขินค่ะ
0: ไม่เขิน
1: ดีใจค่ะ
0: เพราะว่าทำกิจกรรมมาเยอะแล้วใช่ไหมคะก็ถือว่าทำกิจกรรมมาเยอะพอสมควรทีนี้ขออนุญาตถามความรู้สึกของเราบ้างดีกว่าอ้าวอันนี้ผมยาวไหนเล่าให้ฟังหน่อยอย่างภาพนี้ค่ะตอนนี้ภาพนี้คือทำกิจกรรมอะไรคะ
1: ก็หนูตัดผมบริจาคค่ะบริจาคผู้ที่เขาแบบเป็นมะเร็งค่ะประมาณ2 ปีซ้อนเลยค่ะ
0: อ๋อเลี้ยงไว้จนยาวแล้วก็ตัดผมบริจาค
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ภาพนี้คือของหนูคนเดียวหรือว่ารวมกันกับของพี่ด้วยคะเยอะมากนะ
1: ของหนูเลยค่ะผมตอนนั้นหนูหนามาก
0: แล้วทำไมเราถึงตัดสินใจตัดผมเอาไปให้ผู้ป่วยมะเร็งคะเราคิดยังไงเราถึงได้ตัดสินใจเอาผมให้เขา
1: ก็หนูยังไม่เคยย้อมสีผมยังไม่ทำอะไรที่ผมมันเสียแล้วหนูก็ดีใจที่ได้ทำให้เขาค่ะหนูแบบยินดีเลยค่ะที่ทำให้เขา
0: ให้2ปีซ้อนเลยค่ะก็ถือว่าน้องเองก็ให้ความสำคัญนะคะเรื่องของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องทีนี้ถามหน่อยว่าอย่างเราเรียนไปด้วยตอนนี้แล้วทำกิจกรรมต่างๆไปด้วยเรารู้สึกว่ามันเราบริหารจัดการยังไงเรารู้สึกยุ่งหรือว่ายากกับมันไหมในการทำ2อย่างควบคู่กัน
1: หนูคิดว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะ
0: ค่ะ
1: หนูก็เรื่องเรียนหนูก็ให้เป็นอันดับหนึ่งก่อนเลยก็ถ้าโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรหนูก็ร่วมทำด้วยตลอดค่ะทุกครั้งที่หนูมีกิจกรรมหนูก็ต้องดูก่อนว่าวันที่หนูลาเนี่ยเขาไม่ได้มีกิจกรรมอะไรใช่ไหมเขาไม่ได้แบบมีวิชาที่เราอย่างเช่นวิชาคณิตอะค่ะหนูก็จะไม่มีวันลาเลย
0: คือเพราะว่าบางกิจกรรมที่เราไปทำเราอาจจะต้องลาที่โรงเรียนมันตรงกับวันธรรมดาเนาะไม่ใช่วันหยุดใช่ไหมคะยังภาพนี้ขึ้นไปทำกิจกรรมอะไรคะตอนนั้น
1: ตอนนั้นมีมินนาเร่ค่ะไทยมินนาเร่ที่อำเภอปากช่องค่ะหนูก็เลยขึ้นไปรำค่ะกับเพื่อนๆกับพี่ของหนูค่ะ
0: ค่ะเวลาไปทำกิจกรรมคู่กันกับพี่เคสอ่ะคือไปมันก็ต้องเหมือนกับว่าเราไปเรามีเพื่อนเราอาจจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวถ้าเป็นกิจกรรมไหนที่เราไปคนเดียวเคยมีไหมที่เราไปคนเดียว
1: ก็มีบ้างค่ะบางครั้งหนูก็รำคนเดียวค่ะ อย่างล่าสุดพี่หนูไปอยู่ม.1แล้วที่โรงเรียนมีกิจกรรมในใช่ไหมคะปีนี้หนูก็รำฉุยฉายเบญจกายคนเดียวเลยค่ะ
0: คนเดียวเลยโชว์เดียวเลยตอนนี
1: ้
0: แล้วเรารู้สึกว่าเป็นยังไงพอเราเหลือคนเดียวเวลาเราทำกิจกรรมแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ก็
0: โอเคใช่ไหม
1: ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะแต่ว่าหนูก็คิดว่าโอเคค่ะเพราะว่าทำให้คนอื่นได้รู้ด้วยว่าเราก็ทำคนเดียวได้เหมือนกัน
0: เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาทำกิจกรรมคือเราวัยไล่เลี่ยกันกับพี่ใช่ไหมคะเวลาเราทำก็จะทำคู่กันแต่ว่าช่วงหลังพอพี่เขาย้ายไปอยู่กรุงเทพตอนนี้เราก็ทำกิจกรรมคนเดียวแล้วแต่ก็สนุกได้นะคะทีนี้อยากจะให้น้องคิดดีช่วยฝากอะไรสักนิดนึงสำหรับคนที่กำลังดูอยู่หรือว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันอาจจะกำลังดูอยู่แล้วก็เห็นว่าโอ้น้องทำกิจกรรมเยอะมากเลยแล้วแถมได้รางวัลลูกกตัญญูด้วยแบบนี้ค่ะอยากจะฝากอะไรถึงคนที่กำลังดูอยู่บ้าง
1: ก็หนูก็ชื่อคิดดีค่ะแล้วหนูก็ทำความดีด้วยทำให้หนูประสบความสำเร็จมาจนถึง

0: ทุกวันนี้ได้แล้วหนูก็มารายการคุณธรรมคุณทำได้ก็เพื่ออยากจะบอกว่าเพื่อนๆทุกคนเด็กๆทุกคนสามารถทำความดีได้ค่ะและความดีก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะ
1: พี่อ้อมถามแบบนี้ดีกว่าความดีสำหรับน้องคิดดีทำยากไหม
0: ไม่ยากค่ะทำแล้วมันภูมิใจด้วยซ้ำค่ะมันมีความสุขที่ได้ทำค่ะ
1: ค่ะยังมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยอยากจะให้ฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่บ้างดีกว่าก็ถือว่าคุณพ่อคุณแม่ให้การผลักดันและส่งเสริมและสนับสนุนในการทำกิจกรรมของเรามาอย่างต่อเนื่องมีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ไหมคะ
0: ก็หนูขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ตลอดเลยที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนหนูมาจนถึงทุกวันนี้หนูดีใจมากค่ะที่มีคุณพ่อคุณแม่ได้สนับสนุนหนูค่ะแล้วก็หนูจะไม่ทำให้ท่านเสียความรู้สึกค่ะหนูจะทำให้ท่านภูมิใจในตัวหนูค่ะ
1: ค่ะโอ้ฟังแบบนี้แล้วก็ชื่นใจแทนคุณพ่อคุณแม่นะคะน้องเคสมีวางแผนไว้ไหมว่าโตขึ้นเราอยากจะเป็นอะไรหรือว่าอยากมีอาชีพอะไรในใจที่พอจะวางแผนไว้เบื้องต้นมีคิดบ้างไหมตอนนี้หรือว่ายังหาแนวทางที่เหมาะสมเหมือนพี่สาวของเราอยู่ตอนนี
0: ้ก็หนูอยากจะเป็นหมอค่ะแต่ว่าก็อาจจะยังหาเองอยู่เหมือนกับพี่สาวค่ะหนูก็ยังไม่แน่ใจในอาชีพค่ะ
1: เดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตนะคะก็ถือได้ว่าวันนี้เป็นเยาวชนตัวอย่างนะคะที่มีโอกาสได้มาบอกเล่าความรู้สึกในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะในระหว่างที่เขาเรียนไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเยาวชนต้นแบบทีเดียวที่วันนี้ทางคุณธรรมคุณทำได้เชิญมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของการที่เราจะเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วยแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องของการผลักดันจริยธรรมคุณธรรมในสังคมไปด้วยเนี่ยทำได้ไม่ยากแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้ปกครองที่เขาให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังคงทำอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะนำมาซึ่งการเป็นบุคคลต้นแบบสำหรับในวันนี้นั่นเองต้องขอขอบคุณน้องคิดดีวันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการกันนะคะสำหรับคุณธรรมคุณทำได้นะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะ

0: รู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนในรอบสัปดาห์วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและอาจารย์ประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรที่สภาในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 นทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
1: คำถามที่คุณสงสัย
2: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
1: ฎหมายที่คุณอยากรู
3: ้จะมีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
1: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10 Hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

ลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการคุณธรรมคุณทำได้ค่ะเข้ามาในช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆให้ทุกท่านได้ติดตามกันเช่นเคยค่ะทุกท่านรู้หรือไม่คะว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะเพราะว่าเรามีประชากรคนสูงวัยคนที่อายุมากกว่า60ปีเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะตัวเลขเมื่อปีที่แล้วคือ2566ในอยู่ที่ 13,064,929 คนค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อประเทศไทยมีประชากรสูงวัยมากขนาดนี้เรื่องของสวัสดิการการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของคนสูงวัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะยิ่งถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานในระดับชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมก็จะถือว่าเป็นการดูแลได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเรื่องราวที่จะพาไปติดตาม

ในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนสูงวัยนะคะที่จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ดูแลผู้สูงอายุนะคะให้มีสวัสดิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นโดยใช้วัดเป็นสถานที่ในการส่งเสริมให้ทำกิจกรรมต่างๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้พร้อมๆกันเลยค่ะ

ันนี้เบลจะออกเดินทางไกลเพื่อไปค้นหาความดีที่จับนกได้ไปด้วยกันนะครับการคิดดีก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจะลงมือทำความดีด้วยก็อาจจะเป็นเรื่องยากค่ะโดยเฉพาะการทำความดีเพื่อส่วนรวมเพราะอาจจะมีปัญหามากมายให้เราต้องแก้ไขวันนี้เบลเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงรายเพื่อมาดูการทำความดีที่ต้องใช้ความพยายามจนเป็นผลสำเร็จจะมีอะไรที่น่าสนใจให้เราได้นำกลับไปใช้พัฒนาแนวคิดของพวกเราได้บ้างค่ะ

ทุกวันนี้มันผู้สูงอายุในชุมชนเพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกว่าสูงอายุอยู่ลำพังอยู่คนเดียวเราทำยังไงก็ได้ให้เขาได้มีที่ปรึกษาให้เขามารวมกลุ่มกันให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านเราเนี่ยได้มีสถานที่ได้มาพบปะพูดคุยกันก็มาคุยกับผู้นำคุยกับผู้ใหญ่บ้านคุยกับคณะกรรมการวัดกรรมการหมู่บ้านให้ทำยังไงให้ผู้สูงอายุบ้านเราเนี่ยได้มีสถานที่รวมตัวกันมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยมากินข้าวด้วยกันฝึกอาชีพฝึกงานฝีมือวัฒนธรรมประเพณีร่วมกันที่นี่เราดูแลตั้งแต่เกิดนะยันตายเด็กเล็กเราก็ช่วยกันดูแลเรื่องนมบ้างเรื่องของทุนเลี้ยงดูบ้าง12ปีขึ้นไปจนถึง25เราก็มีมาเป็นสภาเด็กที่นี่ด้วยเลขช่วงวัยหนึ่งก็จะเป็นวัยพ่อบ้านแม่บ้านอันนี้กลุ่มนี้เราก็มาพัฒนาฝีมือเรื่องของการทำอาชีพนะกลุ่มที่3จะเป็นการที่เราต้องได้การดูแลแล้วก็ขึ้นมาเป็นวัยผู้สูงอายุที่เราต้องวางแผนให้เขาใหม่ว่าเราจะอยู่นิ่งดูดายไม่ได้แล้วเราคิดว่าเกษียณแล้วไม่ต้องไปไหนละเกษียณแล้วอยู่บ้านผู้สูงอายุจะต้องเป็นพลังของสังคมต่อไปเราก็เลยเกิดการรวมตัวกันรวมกลุ่มกันว่าทำยังไงก็ได้ให้สูงวัยเป็นพลังมิติที่1เนี่ยมิติสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจระบบว่าผู้สูงอายุถ้าอยากอยู่ลูกหลานไปนานๆเราต้องรักษากายให้ดีเนี่ยเราจะมาในส่วนของกายบริหารก่อนมาเข้าสู่ลำวงย้อนยุคเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ร้องรำทำเพลงไปด้วยนะเพื่อความสนุกสนานไม่เครียดเมื่อเรามีการออกกำลังกายแล้วเนี่ยท่าต่างๆมันก็ตามมาเมื่อเขาผลิตเป็นกะลามะพร้าว1ลูกเนี่ยเจาะรูหัวท้ายแล้วก็ใส่เชือกเข้าไปแล้วก็ดึงออกกำลังกายเพื่อเข้าสู่สุขภาพใจแล้วก็เน้นในส่วนของการทำสมาธิสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ปฏิบัติธรรมในส่วนมิติที่2ของเราที่เนี่ยจะเน้นเรื่องของการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาอาชีพให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาก่อนดับแรกนะเรื่องของสุขภาพอย่างที่บอกว่าบางคนก็จะผลิตเครื่องออกกำลังกายเองอะไรเองมาเป็นสินค้าได้นะบางคนก็มีสูตรยาดั้งเดิมแล้วก็มาทำเป็นแคปซูลขายได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเอามาส่งเสริมแล้วก็เช่นหมอนสมุนไพรอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นสินค้าทั้งหมดเลยนะแล้วอันไหนที่ทำแล้วเนี่ยสามารถขายได้นะครับเราก็จะมารวมกลุ่มกันตอนนี้เรายกระดับจากโอท็อปนะเราได้ยกไปสาขาวิสาหกิจแล้วเป็นวิสาหกิจชุมชนของเราเลยประกาศถูกต้องทำเหมือนเป็นธุรกิจให้ผู้สูงอายุเลยในมิติของอาชีพมิติที่3ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องศาสนาประเพณีวัฒนธรรมอันนี้สำคัญมันเป็นรากเหง้าของพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องศาสนาเราสอนให้คนเป็นคนดีนะเราอยู่ในศีล5แล้วก็ในส่วนของประเพณีต่างๆอันนี้ก็คือภูมิปัญญาที่ผู้สูงอายุถ่ายทอดเป็นอยู่แล้วแล้วก็เอาไปถ่ายทอดภูมิปัญญาต่อไปให้ลูกหลานมันก็จะได้คงอยู่กับพุทธศาสนาคงอยู่กับวัฒนธรรมล้านนาของเราต่อไปได้ในส่วนของมิติที่4ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอาตมาก็จะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่อย่างน้อยเนี่ยความสำคัญแรกก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเนี่ยหน้าบ้านหน้ามองหน้าบ้านเราเนี่ยทำยังไงก็ได้

0: ได้ให้คนผ่านแล้วต้องเหลียวหน้าดูต้องหันหลังมาดูว่าบ้านนี้มีตะไคร้หน้าบ้านนะปลูกผักนะมีดอกไม้สวยงามอันนี้สิ่งหนึ่งที่คืออยากให้ผู้สูงอายุได้มิติเนี้ยคือดูแลตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมแล้วสิ่งหนึ่งที่มันมีอย่างเช่นวัสดุเหลือใช้อย่างเช่นกล่องนมก็ดีขวดน้ำพลาสติกก็ดีหรือแม้กระทั่งลอตเตอรี่ลูกหลานซื้อมาแล้วทิ้งไว้ระบบอย่าไปทิ้งเราเอามาทำดอกไม้จันได้นะที่นี่ดอก1บาทได้ใบได้ราคาหมดนะครับเพียงอยู่ว่าเราเอามาทำให้มันสวยและอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ให้ผู้สูงอายุเราสอนลูกหลานไว้ในตัวในส่วนมิติที่5ก็เรื่องของสูงวัยรู้ทันสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่ผู้สูงอายุต้องรู้เดี๋ยวมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการใช้โทรศัพท์แล้วก็การใช้โทรศัพท์เนี่ยทำให้เรามีที่พึ่งอีกอันนึงบางครั้งไม่สบาย1669โรงพยาบาลมารับเรามีกลุ่มไลน์ของโรงเรียนผู้สูงอายุเรามีกลุ่มไลน์ชุมชนเราอยู่ในกลุ่มไลน์ท้องถิ่นเนี่ยถ้าเราไม่หรือเราเจอปัญหามีภัยมาเกิดตัวแจ้งในกลุ่มไลน์ได้นะตอนนี้มีแอปพลิเคชันถึงตำรวจนะถึงอะไรหลายอย่างอันนี้ก็เลยว่ามิตินี้ต้องมีสำหรับผู้สูงอายุมิติที่6นี่เป็นมิติรวมใจนะทุกมิติเนี่ยมีกิจกรรมอยู่ในตัวของมันเราก็มองว่าแล้วเมื่อเขามีอาชีพเขามีกลุ่มที่มั่นคงแล้วทำยังไงที่จะให้เขาได้รับสวัสดิการจากเราเราก็เลยตั้งเป็นมิติของสวัสดิการการช่วยเหลือผู้สูงอายุยากจนผู้สูงอายุที่เจอปัญหาในสังคมบ้านพังเราก็สามารถไปซ่อมบ้านได้แต่เราก็เลยเกิดว่าเราจะใช้สวัสดิการง่ายๆที่เรามีเนี่ยป่วยเอานมไปเยี่ยมไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลหรือตายก็ไปวางพวงหรีดมอบลงศพมอบอะไรมีกลุ่มละหลายเหล่านี้เข้าไปเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้คนทุกคนได้รู้ถึงสวัสดิการด้วยต้องเรียนผู้สูงอายุต้องเรียนรู้สวัสดิการด้วยนะเวลาไปหาหมอเนี่ยเรามีสวัสดิการอะไรเวลาจะไปหน่วยงานราชการเรามีสวัสดิการอะไรก็เรียนรู้ในมิตินี้คุณธรรมเนี่ยทำให้เราเป็นคนดีเขาเรียกว่าทำดีย่อมได้ดีเขาต้องพูดแบบนี้ให้เราเสมอว่าให้เราทุกคนเนี่ยถ้าเราตั้งใจทำอะไรแล้วเนี่ยทำให้มันสำเร็จนะเมื่อเราทำแล้วนะสิ่งที่เราทำออกมาเราทำให้คนในชุมชนทำให้คนทุกช่วงวัยทำให้คนทุกคนเนี่ยมีความสุขก็ถือว่าเราได้ทำดีพระพุทธเจ้าสอนให้เราช่วยเหลือสังคมยิ่งเรายิ่งให้เขานะความสุขมันยิ่งเกิดกับเราเพราะครูใช้ว่าผู้ให้ย่อมเป็นผู้รับเสมอเนี่ยก็เลยตั้งปฏิฐานเองว่ายิ่งให้ยิ่งได้ถ้าเรายิ่งให้เขานะความสุขมันเกิดที่เรา
1: คำว่าสังคมหรือชุมชนมันคือความหลากหลายของผู้คนที่มีความแตกต่างกันค่ะการที่สังคมหรือชุมชนใดจะมีความสุขที่ยั่งยืนได้เนี่ยจะต้องมองเห็นว่าทุกคนในชุมชนสำคัญเช่นเดียวกับโครงการผู้สูงอายุวัดหัวฝายจังหวัดเชียงรายที่จะพาทุกคนก้าวไปพร้อมๆกันดังคำขวัญที่ว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทำให้ชุมชนที่นี่เข้มแข็งลดปัญหาต่างๆจนเกิดเป็นชุมชนแห่งความสุขที่สัมผัสได้ฟูค่ะ
2: นะคะไปปรึกษาหารือกันแล้วในครั้งนี้วัดเองยังถูกนำมาใช้เป็นสถานที่เพื่อดูแลผู้สูงอายุในมิติต่างๆอย่างครบถ้วนทำหน้าที่ได้ดีไม่แพ้โรงเรียนสำหรับเยาวชนเลยทีเดียวค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากทุกท่านกันแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆมากๆเลยนะคะอีกหลายเรื่องเลยอยากจะให้ทุกคนนั้นไปติดตามกันผ่านทางแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะแอปพลิเคชัน Moral Touch นะคะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการนำเอาคุณธรรมนั้นมาขับเคลื่อนสังคมไทยมีทั้งอีบุ๊กนะคะที่เป็นอีบุ๊กในด้านของคุณธรรมแหล่งรวบรวมงานวิจัยและกิจกรรมต่างๆด้านคุณธรรมไว้ในที่เดียวนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีวิดีโอคุณธรรมนะคะรวบรวมเอาคลิปและสื่อด้านคุณธรรมที่สามารถไปรับชมกันได้สามารถติดตามรายการย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดกันได้แล้ววันนี้นะคะทั้ง iOS และ Android ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะของรายการคุณธรรมคุณทำได้ในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของการเขียนย่อความนะครับสำหรับคุณครูผู้สอนนะครับเราก็เรียนกับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกนะครับคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1นะครับโครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับสำหรับก่อนที่เราจะเรียนในส่วนของเนื้อหาการเรียนในวันนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและก็นักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะครับสำหรับตัวชี้วัดที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับประกอบด้วย2ตัวชี้วัดด้วยกันนะครับก็คือตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านนะครับและคือตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านนะครับและตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนะครับก็จะต้องผ่านการวัดและประเมินผลในส่วนของการเรียนนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการย่อความได้ถูกต้องนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่2นะครับสามารถเขียนย่อความได้ถูกต้องตามหลักการครับและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่3นะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านนะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนนะครับคราวนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนนะครับคุณครูขอตั้งประเด็นคำถามไว้เพื่อให้นักเรียนค้นหาคำตอบในการเรียนในชั่วโมงนี้นะครับการเขียนย่อความคืออะไรนะครับเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆไว้ในใจของนักเรียนเลยนะครับคุณครูขอตั้งประเด็นคำถาม1คำถามนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาคำตอบจากการเรียนในชั่วโมงเรียนนี้นะครับการเขียนย่อความคืออะไรนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคาบนะครับท้ายชั่วโมงนะครับเรามาถามถึงคำตอบในส่วนของคำถามนี้กันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนกันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นการเรียนในเรื่องของการเขียนย่อความนะครับเราจะต้องทราบถึงความหมายของการเขียนย่อความกันก่อนนะครับการเขียนย่อความก็คือการนำใจความสำคัญของเรื่องมาสรุปย่อนะครับแล้วเรียบเรียงเป็นสำนวนของตนเองนะครับโดยมีสาระครบถ้วนนะครับเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะเป็นลักษณะของการสรุปย่อเรื่องราวนะครับสรุปย่อเรื่องราวที่เราอ่านนะครับแล้วนำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนของใครเอ่ยครับนำมาเรียบเรียงเป็นของใครครับสำนวนที่เรามาเรียบเรียงใหม่เป็นของตัวเราเองนะครับนำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนของเราเองนะครับและที่สำคัญเลยเมื่อมีการสรุปย่อนำมาเรียบเรียงข้อความหรือว่านำมาเรียบเรียงสำนวนใหม่แล้วนะครับที่สำคัญจะต้องมีเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรครับนักเรียนจะต้องมีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนนะครับเมื่อผู้อ่านมาอ่านแล้วนะครับในเรื่องที่เราสรุปย่อนะครับก็จะเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ประหนึ่งว่าเราอ่านเรื่องฉบับเต็มนะครับแต่เป็นลักษณะของการสรุปย่อมานะครับเป็นเพียงแค่ใจความสำคัญของเรื่องนะครับดังนั้นนะครับก็จะสะดวกและรวดเร็วในส่วนของผู้อ่านนะครับคราวนี้นะครับเรารู้ถึงความหมายของการเขียนย่อความไปแล้วนะครับเราไปดูในประเด็นถัดไปกันนะครับ

สำหรับประเด็นถัดไปที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็คือในเรื่องของหลักการย่อความนะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของหลักการย่อความซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่จะนำไปสู่การเรียนนะครับซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญนะครับที่จะนำไปสู่กระบวนการเรียนในเรื่องนี้และก็เป็นกระบวนการสำคัญเป็นองค์ความรู้หลักที่จะนำไปสู่การฝึกปฏิบัตินะครับเราไปดูในส่วนของหลักการย่อความกันเลยนะครับหลักการย่อความในข้อที่1นะครับจะต้องจับใจความสำคัญของเรื่องที่ย่อความได้ครบถ้วนนะครับคราวนี้นะครับเราจะต้องขมวดประเด็นในส่วนของใจความสำคัญของเรื่องโดยการที่เราใช้ทักษะกระบวนการอ่านแล้วเก็บประเด็นสำคัญของเรื่องซึ่งเป็นประเด็นหลักสำคัญในเรื่องนั้นคำว่าประเด็นหลักสำคัญในเรื่องนั้นถ้าเกิดว่าเรานะครับเราอ่านเรื่องแล้วแต่เราไม่สามารถที่จะจับประเด็นใจความสำคัญของเรื่องได้ผู้อ่านเองก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจในส่วนของเรื่องที่อ่านนะครับคราวนี้นะครับคุณครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับเราไปดูตัวอย่างแล้วช่วยกันหาใจความสำคัญของเรื่องที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างพร้อมๆกันนะครับเรามาดูตัวอย่างพร้อมๆกันนะครับนักเรียนอ่านตัวอย่างพร้อมกันกับคุณครูเลยนะครับพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะครับ 1 2 3ไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากเพราะมีขนาดเพียงแค่ 0.1 ถึง 0.3 มิลลิเมตรหรือเทียบได้กับจุดดินสอเล็กๆมี8ขารูปร่างกลมรีสีขาวขุ่นตัวไรฝุ่นมักจะอยู่ในที่อับซึ่งมีเส้นใยให้เกาะเกี่ยวเช่นที่นอนหมอนผ้าห่มนะครับคราวนี้เรามาช่วยกันดูในส่วนของใจความสำคัญของข้อความนี้นะครับคุณครูให้นักเรียนพิจารณานะครับให้นักเรียนพิจารณา1นาทีนะครับว่าจากข้อความ3บรรทัดที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นนะครับประเด็นใดของข้อความคือใจความสำคัญของเรื่องนะครับให้เวลาในการคิด1นาทีนะครับได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับคราวนี้มาดูกันสิว่าคำตอบของนักเรียนประเด็นสำคัญของเรื่องตามคำตอบของนักเรียนใจความสำคัญของเรื่องตามคำตอบของนักเรียนสอดคล้องกันกับคำตอบของคุณครูหรือไม่นะครับเรามาดูกันเลยนะครับใจความสำคัญหลักของเรื่องนี้นะครับอยู่ในส่วนต้นของเรื่องนะครับใจความสำคัญหลักของเรื่องก็คือไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากนะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญของเรื่องนะครับต่อไปนะครับมาดูหลักการย่อความในประเด็นถัดไปกันนะครับหลักการย่อความในประเด็นที่2นะครับเราจะต้องเรียบเรียงใจความสำคัญของเรื่องนะครับให้เป็นสำนวนของใครเอ่ยให้เป็นสำนวนของตนเองนะครับมีความหมายกระชับนะครับและก็ที่สำคัญเลยเราจะไม่ใช้อักษรย่อัอักษรย่อได้แก่อะไรบ้างอ่ะที่นักเรียนรู้จักอ่ะครับอักษรย่อรอจุดเนี่ยย่อมาจากคำว่าอะไรเอ่ยย่อมาจากคำว่าโรงเรียนโรงเรียนหรืออีกคำหนึ่งที่เรานิยมใช้กันมากเลยพอจุดสอจุดเรามักจะเขียนอักษรย่อตัวนี้ในวันที่ย่อมาจากอะไรครับย่อมาจากพุทธศักราชนั่นเองนะครับย่อมาจากพุทธศักราชนะครับคราวนี้นะครับในประเด็นที่2เนี่ยบอกว่าเรียบเรียงใจความสำคัญของเรื่องให้เป็นสำนวนของตัวผู้ย่อเองหรือว่าของเราเองนะครับโดยมีความหมายกระชับนะครับแล้วก็ไม่ใช้อักษรย่อนะครับคุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับเราไปดูตัวอย่างในประเด็นที่2พร้อมๆกันนะครับ

นักเรียนอ่านตัวอย่างพร้อมกันกับคุณครูเลยนะครับพร้อมแล้วเรามาอ่านตัวอย่างกันนะครับ1 2 3ไผ่บางสายพันธุ์ออกดอกแล้วตายเมื่อไผ่ต้นหนึ่งตายไผ่ในสายพันธุ์เดียวกันทุกต้นก็จะตายลงในเวลาไล่เลี่ยกันเป็นการตายอย่างกะทันหันไม่มีสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้าลองคิดดูว่าหากไผ่ตายเป็นจำนวนมากแพนด้าที่อยู่ในป่าบริเวณนั้นจะอยู่รอดได้อย่างไรการรักษาป่าไผ่ไว้ให้แพนด้าก็ยังไม่ใช่วิธีการที่วางใจได้คราวนี้เรามาช่วยกันพิจารณาข้อความนี้หน่อยนะครับเมื่อเราได้อ่านข้อความแล้วนะครับเราจะต้องหาประเด็นสำคัญของเรื่องหาประเด็นสำคัญของเรื่องคราวนี้เรามาดูประเด็นสำคัญของเรื่องของเรื่องนี้กันเลยนะครับประเด็นสำคัญของเรื่องประเด็นที่1 นะครับไผ่บางสายพันธุ์ออกดอกแล้วตายอันนี้คือประเด็นสำคัญประเด็นที่1ต่อไปประเด็นสำคัญประเด็นที่2นะครับเป็นการตายอย่างกะทันหันนะครับต่อไปประเด็นสำคัญประเด็นถัดไปนะครับหากไผ่ตายเป็นจำนวนมากแพนด้าที่อยู่ในป่าบริเวณนั้นจะอยู่รอดได้อย่างไรจะเห็นได้ว่าประเด็นสำคัญของเรื่องที่เราอ่านนั้นจะมีส่วนสำคัญประเด็นหลักๆเพียงแค่กี่ประเด็นเอ่ย3ประเด็นหลังจากนั้นเราจะต้องเอามาเรียบเรียงนะครับนำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของเราเองคราวนี้นักเรียนอ่านข้อความในกรอบสีฟ้าพร้อมๆกันครับอันนี้คือลักษณะของการเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของตัวผู้ย่อเองแล้วนะครับอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3ไผ่บางสายพันธุ์ออกดอกแล้วตายทันทีและถ้าไผ่ตายมากแพนด้าที่อยู่ในป่าบริเวณนั้นก็จะสูญพันธุ์ได้อันนี้เป็นลักษณะของการนำประเด็นใจความสำคัญของเรื่องที่เราอ่านมาเรียบเรียงนะครับมาเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของตัวเองหรือว่าของเราเองนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของหลักการเขียนย่อความในประเด็นถัดไปนะครับประเด็นที่3นะครับคำที่ยากและยาวให้เปลี่ยนใช้คำธรรมดาที่เข้าใจได้ง่ายสั้นกระทัดรัดได้ใจความไม่เยื่นเย้อเลือกใช้คำได้ความหมายครอบคลุมนะครับลักษณะของประเด็นหลักการเขียนย่อความในประเด็นนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันครับตัวอย่างที่1เลยนะครับตัวอย่างที่1เลยนะครับเมื่อกล่าวถึงหนังสือพิมพ์วิทยุนะครับเมื่อกล่าวถึงหนังสือพิมพ์วิทยุเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนคำนะครับเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนคำที่มันกระชับเมื่อในบทเมื่อในเนื้อความที่เราอ่านกล่าวถึงหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ต่างๆซึ่งมันเป็นลักษณะของการสื่อสารในรูปแบบของสื่อมวลชนนะครับเราก็จะเปลี่ยนลักษณะของการใช้คำที่มันเป็นคำตัวอย่างประเภทนี้เราจะเปลี่ยนใช้ว่าสื่อสารมวลชนนะครับโดยที่ว่าเราจะขมวดประเด็นซึ่งเป็นตัวอย่างมาเป็นคำหลักในการสื่อสารนะครับต่อไปมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเมื่อกล่าวถึงตัวอย่างอันซึ่งเป็นสมุดดินสอปากกายางลบไม้บรรทัดเมื่อเราวิเคราะห์แล้วนะครับลักษณะของตัวอย่างประเภทนี้นะครับลักษณะของข้อความประเภทนี้นะครับสื่อความถึงอะไรเอ่ยสื่อความถึงอะไรสมุดเป็นอะไรดินสอล่ะครับเป็นอะไรเอ่ยปากกายางลบไม้บรรทัดซึ่งจัดอยู่เป็นสิ่งของจำพวกเดียวกันนะครับเราจะใช้คำว่าเครื่องเขียนนั่นเองเราจะใช้คำว่าเครื่องเขียนนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของหลักการข้อถัดไปกันเลยนะครับหลักการข้อที่4นะครับเปลี่ยนสรรพนามในเรื่องถ้าในเรื่องเป็นสรรพนามบุรุษที่1หรือสรรพนามบุรุษที่2นะครับให้เปลี่ยนเป็นสรรพนามบุรุษที่3คราวนี้มาทบทวนเรื่องสรรพนามกันหน่อยนะครับนักเรียนมาทบทวนกันดูซิว่าจำเรื่องของสรรพนามกันอยู่ได้อีกไหมนะครับสรรพนามบุรุษที่1แทนใคร

แทนใครเอ่ยแทนตนเองสรรพนามบุรุษที่2แทนใครเอ่ยแทนผู้พูดที่กำลังพูดอยู่กับเราสรรพนามบุรุษที่3แทนใครครับแทนผู้ที่เรากล่าวถึงแทนผู้ที่เรากล่าวถึง

ที่เรากล่าวถึงบุคคลที่เรากล่าวถึงนะครับเรามาดูตัวอย่างในประเด็นนี้กันนะครับตัวอย่างในประเด็นนี้นะครับมาลีพูดว่าพ่อมาแล้วมาลีพูดว่าพ่อมาแล้วเมื่อเราจะย่อความนะครับเราจะต้องเปลี่ยนมาลีเป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่ครับบุรุษที่3นะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็นสรรพนามบุรุษที่3เรามาดูกันซิว่าในประเด็นประโยคนี้เราจะเปลี่ยนได้ว่าอย่างไรใครว่าเปลี่ยนได้ว่าฉันพูดว่าพ่อมาแล้วยกมือไม่มีแสดงว่าน่าจะมีความรู้ในเรื่องของสรรพนามอ่ะเพราะคุณครูบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นสรรพนามบุรุษที่3คำว่าฉันเป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่ครับสรรพนามบุรุษที่1คราวนี้มาดูตัวอย่างในส่วนของประโยคนี้กันนะครับเมื่อตัวอย่างประโยคบอกว่ามาลีพูดว่าพ่อมาแล้วนะครับเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นสรรพนามบุรุษที่3ซึ่งเราเปลี่ยนได้ว่าเธอพูดว่าพ่อมาแล้วนะครับเธอพูดว่าพ่อมาแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของหลักการย่อความในประเด็นถัดไปกันเลยไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะไปดูประเด็นถัดไปกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งโอเคแสดงว่าพร้อมแล้วเราไปดูกันต่อเลยนะครับสำหรับในเรื่องของหลักการเขียนย่อความนะครับหลักการเขียนย่อความในประเด็นที่เท่าไหร่ครับนักเรียนในประเด็นที่5นะครับก็คือการย่อเฉพาะความเป็นจริงความรู้ข้อเท็จจริงนะครับและเราก็จะไม่นำเสนออารมณ์ความรู้สึกมาในย่อความแสดงว่าประเด็นที่จะย่อจะต้องเป็นเพียงแค่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในบทความที่เรานำมาย่อแต่เพียงเท่านั้นนะครับคราวนี้เรามาดูกันซิว่าข้อเท็จจริงคืออะไรข้อเท็จจริงก็คือข้อความที่แสดงเรื่องราวเหตุการณ์ปรากฏการณ์ข้อมูลและสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นจริงสามารถพิสูจน์ได้ตลอดถึงมีหลักฐานสนับสนุนยืนยันคราวนี้มาดูตัวอย่างข้อความซึ่งเป็นข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงกันนะครับตัวอย่างข้อความนะครับนายวิโรจน์ประพฤกดีสอบได้ที่1นายวิโรจน์ประพฤกดีสอบได้ที่1นักเรียนคิดว่าตัวอย่างประโยคที่คุณครูยกมานี้สามารถพิสูจน์ได้ไหมใครว่าพิสูจน์ได้ยกมือมีคนยกมือใครว่าพิสูจน์ไม่ได้ยกมือก็ยังมีคนยกมือแต่คุณครูบอกว่าประโยคนี้คือข้อเท็จจริงเนื่องจากว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่านายวิโรจน์ประพฤกดีเนี่ยสอบได้ที่1เนื่องจากว่าสามารถดูได้จากอะไรเอ่ยผลการเรียนของใครของนายวิโรจน์ประพฤกดีนะครับซึ่งสามารถมีหลักฐานไหมสามารถดูจากหลักฐานที่สามารถยืนยันอ้างอิงได้สนับสนุนพิสูจน์ได้ว่าวิโรจน์ประพฤกดีเนี่ยสอบได้ลำดับที่1ดูได้จากระเบียนแสดงผลการเรียนนั่นเองนะครับต่อไปมาดูในส่วนของความรู้สึกนะครับความรู้สึกก็คือข้อความที่ทำให้ผู้ฟังหรือว่าผู้อ่านเนี่ยรู้ได้ว่าผู้เขียนสื่ออารมณ์ความรู้สึกอย่างไรนะครับข้อความที่ทำให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านรู้ได้ว่าผู้เขียนสื่ออารมณ์ความรู้สึกอย่างไรคราวนี้มาดูตัวอย่างของประโยคนะครับตัวอย่างของประโยคนะครับนักเรียนอ่านตัวอย่างประโยคพร้อมๆกัน1 2 3ผมสะเทือนใจทุกครั้งที่เอาผลการเรียนไปให้คุณแม่ดูผมไม่เคยทำตามที่ท่านหวังได้เลยสักครั้งความรู้สึกก็คือสะเทือนใจทำไมถึงสะเทือนใจเนื่องจากว่าไม่เคยทำ

ได้ตามความหวังของใครครับนักเรียนของคุณแม่ไม่เคยได้คือไม่เคยทําได้ตามความหวังของคุณแม่คุณแม่อาจจะหวังว่าให้เราสอบได้ในลำดับที่1ของห้องแต่ผลสุดท้ายกับการเราสอบได้ในลำดับที่1มั้ยครับใช่เลยครับนักเรียนเราสอบไม่ได้ในลำดับที่1ของห้องก็มีความรู้สึกว่าสะเทือนใจที่ทําให้แม่เป็นอย่างไรผิดหวังนะครับอันนี้คือลักษณะข้อความที่เป็นข้อความแสดงความรู้สึกนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของประเด็นหลักการเขียนย่อความในประเด็นที่6กันนะครับก็คืออะไรครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกันเสียงดังฟังชัด1 2 3ใช่เลยนะครับประเด็นที่6จะพูดถึงการเขียนขึ้นต้นตามรูปแบบของย่อความเพื่อให้รู้ที่มาของเรื่องที่นำมาย่อนั่นเองเพื่อให้รู้ถึงที่มาของเรื่องที่นำมาย่อนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของรูปแบบนะครับซึ่งลักษณะรูปแบบส่วนนำของการเขียนย่อความนั้นจะมีความแตกต่างกันตามประเภทของเนื้อความหรือข้อความบทความที่เรานำมาย่อนะครับประเภทที่1นะครับประเภทบทสนทนานะครับประเภทที่2นะครับประเภทนิทานนิยายพงศาวดารหรือหนังสืออื่นทั่วไปประเภทที่3นะครับประเภทจดหมายประกาศคำสั่งแถลงการณ์และประเภทสุดท้ายนะครับก็คืออะไรเอ่ยอ่านดังๆพร้อมกัน1 2 3พระบรมราโชวาทพระราชดำรัสโอวาสุนทรพจน์คำปราศัยปาฐกถาและคำกล่าวอื่นๆนั่นเองซึ่งรูปแบบส่วนต้นของการเขียนย่อความในแต่ละส่วนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับจะมีความแตกต่างกันคราวนี้พร้อมแล้วหรือยังที่จะไปดูในส่วนของหลักการเขียนย่อความประเด็นถัดไปใครพร้อมแล้วยกมือยกมือเห็นเด่นชัดไม่ยกแต่มืออย่างเดียวยืนขึ้นด้วยแสดงว่าพร้อมมากเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่แต่เพียงว่าเราจะยกมือหรือนั่งฟังคุณครูแต่เพียงอย่างเดียวให้นักเรียนจดบันทึกนะครับให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดจดบันทึกนะครับซึ่งเป็นองค์ความรู้หลักองค์ความรู้สำคัญนะครับที่นักเรียนเรียนรู้ในวันนี้นะครับจดบันทึกลงไปเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของหลักการเขียนย่อความในประเด็นที่7กันนะครับหลักการเขียนย่อความในประเด็นที่7นะครับก็คืออะไรเอ่ยอ่านหรือฟังเรื่องที่จะย่ออย่างน้อยกี่ครั้งครับอย่างน้อยกี่ครั้งดูมือคุณครูตอบได้เก่งจังเลยครับเราจะอ่านหรือฟังเรื่องที่เราจะย่อนั้นอย่างน้อย2ครั้งอย่างน้อย2ครั้งนะครับเมื่อเราอ่านเราฟังแล้วนะครับเราจะต้องจับประเด็นนะครับเราจะต้องวิเคราะห์จับประเด็นได้ว่าเรื่องนี้กล่าวถึงอะไรเรื่องนี้กล่าวถึงอะไรนะครับในประเด็นที่2นะครับเราจะต้องรู้ว่าใครทำอะไรใครทำอะไรและรู้ต่อไปอีกว่าทำกับใครที่ไหนเมื่อไรนะครับตลอดใครทำอะไรซึ่งเราจะต้องรู้ต่อไปอีกว่าใครทำอะไรทำกับใครที่ไหนเมื่อไรหลังจากนั้นก็ต้องทราบไปว่าผลจากการกระทำนั้นเป็นอย่างไรนะครับผลจากการกระทำนั้นเป็นอย่างไรและจะต้องรู้ต่อไปอีกว่าสิ่งที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอดแก่ผู้อ่านประเด็นหลักๆประเด็นสำคัญจากการที่เราอ่านหรือฟังเรื่องที่จะย่อกี่ครั้งเอ่ยอย่างน้อย2ครั้งแล้วเราจะต้องรู้ถึงสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารสื่อความประเด็นหลักที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านได้รับรู้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของหลักการเขียนย่อความในประเด็นที่7คราวนี้เรามาดูในส่วนของประเด็นถัดไปกันนะครับในประเด็นที่8นะครับการย่อคำพูดบทสนทนานะครับการย่อคำพูดบทสนทนาให้ย่อโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายอะ

อะไรครับนักเรียนเครื่องหมายที่เราเห็นเนี่ยคือเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายอะไรครับเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยเครื่องหมายที่เราเห็นก็คือเครื่องหมายอัญญประกาศนะครับหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเครื่องหมายอะไรเอ่ยคือเครื่องหมายคำพูดนั่นเองนะครับคือเครื่องหมายคำพูดนั่นเองถ้าเราจะย่อในส่วนของคำพูดหรือบทสนทนานะครับให้ย่อโดยที่เราไม่ต้องใส่ในส่วนของเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดนะครับนักเรียนต่อไปในประเด็นที่8ในประเด็นที่8คุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ว่ามาลีพูดว่าแล้วก็มีเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายอัญประกาศหรือว่าเครื่องหมายคำพูดนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูนะครับตัวอย่างมีอยู่ว่ามาลีพูดว่าพ่อมาแล้วคำว่าพ่อมาแล้วเนี่ยประโยคที่ว่าพ่อมาแล้วจะเห็นได้ว่ามีเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดเมื่อเราจะย่อประโยคนี้นะครับเราจะต้องนำเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดนั้นออกนะครับนั้นออกเราไม่ต้องใส่เข้าไปในส่วนเนื้อความที่เราย่อนะครับต่อไปดูหลักการเขียนย่อความประเด็นถัดไปกันเลยนะครับหลักการเขียนย่อความประเด็นที่9นะครับถ้าเรื่องที่จะย่อเป็นบทร้อยกรองให้ถอดความเป็นบทร้อยแก้วก่อนหลังจากนั้นจะต้องใช้ถ้อยคำภาษาง่ายๆได้ใจความนะครับบทร้อยกรองมีลักษณะเป็นอย่างไรบทร้อยกรองก็อย่างเช่นบทประพันธ์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นบทประพันธ์ประเภทกรอนโครงฉันกาบนะครับหลังจากนั้นถอดความเป็นบทร้อยแก้วแล้วก็นำมาเรียบเรียงโดยใช้ภาษาที่ง่ายๆชัดเจนนะครับเมื่อผู้อ่านแล้วก็จะเข้าใจนะครับต่อไปในประเด็นที่10นะครับถ้าเรื่องที่ย่อมีคำราชาศัพท์ถ้าเรื่องที่ย่อมีคำราชาศัพท์นะครับเมื่อย่อแล้วก็ต้องใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้องเหมือนเดิมหรือต้องตระหนักเลยนะครับในส่วนของคำราชาศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องบทความที่เราอ่านนะครับให้คงคำราชาศัพท์ไว้เหมือนเดิมถ้าบทความมีคำราชาศัพท์เราย่อเสร็จแล้วก็ยังคงคำราชาศัพท์ไว้เหมือนเดิมนะครับไปดูในส่วนของหลักการประเด็นถัดไปกันนะครับประเด็นที่11นะครับถ้าเรื่องมีหลายย่อหน้านะครับถ้าเรื่องที่เราจะนำมาย่อนะครับมีหลายย่อหน้าใจความสำคัญที่ย่อแล้วนะครับให้เขียนรวมกันเป็นกี่ย่อหน้าย่อหน้าเดียวเมื่อเราจับใจความสำคัญของเรื่องมาได้แล้วนำมาย่อความเรียงเป็นสำนวนภาษาของใครเอ่ยของตัวเราเองแล้วนะครับไม่ว่าเรื่องจะหลายย่อหน้าขนาดไหนนะครับให้เราเขียนเรียบเรียงเป็นย่อหน้าเดียวนะครับและก็ที่สำคัญเลยเน้นย้ำนะครับการย่อความไม่ควรมีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเรื่องเดิมย้ำเลยว่าการย่อความเนี่ยจะไม่ควรมีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเรื่องเดิมอย่างเช่นเรื่องที่เราจะย่อเรื่องที่เราจะย่อมี2หน้าแต่พอนักเรียนย่อแล้วย่อเหลือ1หน้าเป็นอย่างไรทีนี้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของเรื่องที่จะย่อแสดงว่าคุณภาพของการย่อความมีประสิทธิภาพมีคุณภาพไหมไม่มีเราแทบจะลอกเรื่องเดิมมาทั้งหมดเลยเราแทบจะลอกเรื่องเดิมมาทั้งหมดเลยแสดงว่าแทนที่คุณครูจะอ่านเรื่องที่เราย่อแล้วคุณครูกลับไปอ่านเรื่องที่ยังไม่ย่อเสียยังดีกว่าอีกดังนั้นเน้นย้ำนะครับเรื่องที่เราย่อนะครับควรมีความยาวน้อยกว่าเรื่องเดิมนะครับหรือไม่ควรมีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเรื่องเดิมนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของหลักการเขียนย่อความในประเด็นถัดไปกันเลยนะครับก็คือประเด็นที่12นะครับก็คือเนื้อความที่ย่อแล้วไม่จำเป็นจะต้องเรียงลำดับตามเรื่องเดิมนะครับไม่จำเป็นจะต้องเรียงลำดับตามเรื่องเดิมแต่เมื่อเรามาเขียนเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของเราเองแล้วนะครับเราจะต้องทำให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่เราย่อนะครับ
ประเด็นสำคัญก็คือไม่ต้องเรียงตามลำดับเรื่องเดิมแต่เมื่อนำมาเขียนเป็นสำนวนภาษาของเราแล้วนะครับให้เราเขียนอย่างไรก็ได้สื่อความให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเรื่องที่เราย่อนะครับสรุปแล้วนะครับหลักของการเขียนย่อความนะครับมี12ประเด็นมี12ประเด็นหลักนะครับที่เราจะต้องยึดปฏิบัตินะครับคราวนี้เรามาดูกันในส่วนเรื่องถัดไปที่เราจะเรียนนะครับเรื่องถัดไปที่เราจะเรียนก็คือเรื่องอะไรเอ่ยอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องส่วนประกอบของการเขียนย่อความส่วนประกอบของการเขียนย่อความคราวนี้อยากรู้ไหมล่ะว่าการเขียนย่อความมีกี่ส่วนประกอบใครอยากรู้ยกมือโอ้โหยกมือกันทั้งห้องเลยแสดงว่าพร้อมที่จะเรียนในประเด็นนี้กันแล้วนะครับมาดูในส่วนประกอบของการเขียนย่อความพร้อมๆกันนะครับส่วนประกอบในการเขียนย่อความส่วนประกอบที่1นะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นคำนำหรือส่วนที่เป็นการขึ้นต้นย่อความซึ่งจะเขียนนำเป็นย่อหน้าแรกส่วนที่เป็นคำนำส่วนที่ขึ้นต้นย่อความซึ่งจะเขียนในย่อหน้าแรกนะครับซึ่งย่อหน้านี้จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึงอะไรเอ่ยที่มาของเรื่องนะครับเมื่อผู้อ่านเรื่องแล้วเกิดความสนใจก็สามารถกลับไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมสามารถกลับไปหาอ่านเรื่องต้นฉบับได้นั่นเองนะครับในประเด็นนี้นะครับก็จะพูดถึงที่มาของเรื่องที่เรานำมาย่อนะครับจะพูดถึงที่มาของเรื่องที่เรานำมาย่อซึ่งเราเรียกว่าส่วนคำนำหรือส่วนนำนะครับต่อไปส่วนที่2นะครับส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นเนื้อความที่เรียบเรียงส่วนที่เป็นเนื้อความที่เรียบเรียงแล้วจะขึ้นย่อหน้าใหม่นะครับแยกออกจากย่อหน้าแรกอันนี้แหละก็คือส่วนประเด็นที่เป็นความสำคัญของเรื่องหรือประเด็นสำคัญของเรื่องที่เรานำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของเราเองแล้วนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าองค์ประกอบหลักๆของการเขียนย่อความองค์ประกอบหลักๆของการเขียนย่อความส่วนประกอบหลักเลยนะครับจะประกอบด้วย2ส่วนก็คือส่วนนำนะครับส่วนนำแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนนำและก็ส่วนที่เป็นส่วนเนื้อความที่เราดำเนินการจับใจความสำคัญแล้วนำมาสรุปเป็นสำนวนภาษาของเรานั่นเองนะครับคราวนี้มาดูถึงลักษณะของการย่อความนะครับมาพูดถึงลักษณะของการย่อความกันว่าการย่อความเนี่ยลักษณะของการย่อความมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะเรียนรู้กันในเรื่องนี้แล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งโอ้เสียงปรบมือเบามากเลยดูเหมือนจะง่วงหัวเราะ1ครั้งฮะโอเคได้ยินเสียงหัวเราะแล้วนะครับเรามาดูกันในส่วนของลักษณะของการย่อความกันนะครับลักษณะของการย่อความนะครับลักษณะของการย่อความถ้าเราจะแบ่งตามรูปแบบของเนื้อความถ้าเราจะแบ่งตามรูปแบบของเนื้อความเนี่ยเราสามารถแบ่งได้2รูปแบบรูปแบบเนื้อความที่เป็นบทร้อยแก้วนะครับและรูปแบบเนื้อความที่เป็นบทร้อยกรองรูปแบบเนื้อความที่เป็นบทร้อยแก้วกับเนื้อความที่เป็นบทร้อยกรองนะครับคราวนี้มาดูซิว่าสงสัยไหมว่าบทร้อยแก้วคืออะไรบทร้อยกรองคืออะไรคำว่าบทร้อยแก้วมีลักษณะเป็นอย่างไรคำว่าบทร้อยกรองเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรสงสัยนะครับสงสัยมาดูกันที่หน้าจออัจฉริยะของครูซิว่าบทร้อยแก้วคืออะไรบทร้อยกรองคืออะไรเดี๋ยวคุณครูเอามือแตะแล้วมันก็ปรากฏข้อความที่เราอยากรู้ขึ้นมาเลยเอ้าพร้อมไหมเดี๋ยวคุณครูจะนับ1ถึงวันพรุ่งนี้เฮ้ยนับนานไปเดี๋ยวคุณครูจะนับ1ถึงเท่าไหร่ดีนับ1ถึง100โหหมดเวลาเสียก่อนนับ1ถึงเท่าไหร่ดี1ถึง1ฮะ
ไม่ต้องนับซะดีกว่านับ1ถึงเท่าไรดีอ่ะนับ1ถึง3แล้วกันนะครับนับ1ถึง3แล้วกันอ่ะช่วยคุณครูนับพร้อมๆกัน1 2 3อ่ะยังไม่ทันแตะเลยเอาใหม่1 2 3อ่ะขึ้นเลยมหัศจรรย์มั้ยจออัจฉริยะของคุณครูมาดูกันสิว่าบทร้อยแก้วคืออะไรนักเรียนปลายทางอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกันคุณครูให้เวลาอ่านเอาให้ดังที่สุด1นาทีอะไรนะขอเวลาเพิ่มได้เลยเอ้าให้เวลาเพิ่ม2นาทีคุณครูนับแล้วนะนับ1ถึง3นะครับ1 2 3เอ้าอ่านพร้อมๆกันรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนด้วยนะครับ2นาทีนะครับอ่านเสียงดังฟังชัด

โอเคปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งแสดงว่าอ่านจบกันแล้วแสดงว่าอ่านจบกันแล้วคราวนี้คุณครูถามหน่อยสิว่าบทร้อยแก้วคืออะไรตอบคุณครูดังๆตอบคุณครูดังๆเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยใช่เลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าในส่วนของบทร้อยแก้วเนี่ยบทร้อยแก้วเนี่ยที่คุณครูบอกว่าคำหรือข้อความที่เรียบเรียงโดยไม่บังคับสัมผัสคล้องจองกันและไม่บังคับจำนวนคำอ่ะมีตัวอย่างได้แก่อะไรบ้างมีตัวอย่างได้แก่อะไรบ้างตอบเสียงดังฟังชัดตัวอย่างที่หนึ่งได้แก่นิทานนิทานในชีวิตของเราตั้งแต่เรียนมาทั้งหมดตอนนี้อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วเราเคยอ่านนิทานเรื่องใดกันมาบ้างเราเคยอ่านนิทานเรื่องใดกันมาบ้างเด็กเลี้ยงแกะเคยอ่านไหมเอ่ยเด็กเลี้ยงแกะเคยอ่านไหมครับเคยอ่านอะไรอีกนิทานนิทานอีสปอ่ะที่เราเคยอ่านอ่ะเรื่องอะไรอีกครับนักเรียนนิทานพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านอ่ะนึกออกไหมนิทานพื้นบ้านคืออะไรลักษณะของนิทานพื้นบ้านมีลักษณะเป็นอย่างไรนิทานพื้นบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะของนิทานที่เป็นเรื่องเล่าในสถานที่นั้นๆหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆอย่างเช่นตัวอย่างนิทานพื้นบ้านได้แก่อะไรบ้างอ่ะถ้าเป็นสงขลาถ้าเป็นสงขลาบ้านคุณครูบ้านคุณครูอยู่สงขลานิทานพื้นบ้านมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับหัวนายแรงบ้านคุณครูมีสถานที่ท่องเที่ยวเอ้ยตื่นเต้นหัวนายแรงเกาะหนูเกาะช้างเฮ้ยอะไรเอ้ยใครเคยมาสงขลาบ้านคุณครูบ้างโอ้โหมีคนเคยมาสงขลาบ้านคุณครูด้วยเกาะหนูเกาะอะไรเอ้ยเกาะหนูเกาะแมวอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนิทานพื้นบ้านบ้านคุณครูนะครับคราวนี้แหละอันนี้คือลักษณะของนิทานพื้นบ้านนะครับต่อไปนอกจากนิทานแล้วก็เป็นอะไรอีกเรื่องสั้นเรื่องสั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรโหเสียงดังหลังห้องบอกคุณครูว่าเรื่องที่ไม่ยาวเรื่องที่ไม่ยาวใช่ลักษณะของเรื่องสั้นก็ไม่ได้ยาวมากนะครับแต่พออ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารให้กับผู้อ่านได้รับรู้นะครับอันนี้แหละคือลักษณะของบทร้อยแก้วนะครับก็จะเป็นจำพวกนิทานเรื่องสั้นบทความนะครับเป็นต้นต่อไปรู้ไปแล้วในส่วนของบทร้อยแก้วคราวนี้มาดูกันต่อว่าบทร้อยกล้อง

คราวนี้รู้ไปแล้วถึงเรื่องของความหมายของบทร้อยแก้วอ่ะคราวนี้รู้ไปแล้วถึงเรื่องความหมายของบทร้อยแก้วนะครับคุณครูมีตัวอย่างบทร้อยแก้วมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับอ่ะมีตัวอย่างบทร้อยแก้วมาให้นักเรียนดูด้วยเรื่องที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนะครับเรื่องยกมาเป็นตัวอย่างเรื่องอะไรเอ่ยอ่านชื่อเรื่องเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3พูดก่อนคิดเฮ้ยอ่านถูกไหมล่ะไม่ใช่อะไรเอ่ยปรบมือให้ตัวเองทั้งห้องเลยอ่านถูกอ่ะเรื่องคิดก่อนพูดคิดก่อนพูดคุณครูให้เวลานักเรียนอ่านเรื่องนี้5นาทีคุณครูให้เวลานักเรียนอ่านเรื่องนี้5นาทีนะครับ

ผ่านไปแล้ว3นาทีมาอ่านหน้าที่2กันเลยเรื่องนี้มี2หน้าเรื่องนี้มี2หน้าผ่านไปแล้ว3นาทีมาอ่านหน้าที่2กันเลยนะครับให้เวลาในการอ่านเพิ่มอีก2นาทีรวมแล้วเป็น5นาทีหน้าที่2ให้เวลาอ่านหน้าที่2ต่ออีกกี่นาที2นาทีนะครับถ้านักเรียนปลายทางอยากจะอ่านเรื่องเพิ่มเติมให้เข้าใจมากกว่าเดิมนะครับก็แจ้งคุณครูปลายทางนะครับให้หยุดวิดีโอการสอนของคุณครูนะครับเพื่อที่จะอ่านทำความเข้าใจเรื่องให้เกิดความเข้าใจและจับประเด็นสำคัญของเรื่องนี้นะครับ

หมดเวลาที่จะอ่านนะครับหมดเวลาที่จะอ่านนะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วถึงเรื่องของบทร้อยแก้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันสิว่าบทร้อยกรองคืออะไรนะครับมาดูกันสิว่าบทร้อยกรองคืออะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูให้เวลานักเรียนศึกษาความหมายของบทร้อยกรองนะครับแล้วก็ตอบคำถามคุณครูให้ได้ว่าบทร้อยกรองมีลักษณะเป็นอย่างไรบทร้อยกรองคืออะไรนะครับเดี๋ยวไปอ่านข้อความความหมายของบทร้อยกรองพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูกันสิว่าบทร้อยกรองคืออะไรให้เวลาในการอ่าน1นาที

นักเรียนก็คงจะเข้าใจแล้วว่าบทร้อยกรองคืออะไรอ่ะตอบคุณครูเสียงดังฟังชัดบทร้อยกรองคือ1 2 3คำประพันธ์ที่เรียบเรียงขึ้นโดยข้อบังคับจำกัดคำและวรรคตอนให้สัมผัสการไพเราะตามเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในฉันทลักษณ์เก่งจังเลยอ่านได้ตามครูและอ่านพร้อมคุณครูเลยนะครับคำประพันธ์ที่เรียบเรียงขึ้นโดยข้อบังคับจำกัดคำและวรรคตอนให้สัมผัสการไพเราะตามเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในฉันทลักษณ์นั่นเองนะครับลักษณะของบทประพันธ์ลักษณะเอาใหม่ครับลักษณะของบทร้อยกรองลักษณะของบทร้อยกรองนะครับก็ได้แก่โครงบทประพันธ์โครงฉานกาบกลอนและก็ร่ายนะครับคุณครูมีตัวอย่างนะครับบทร้อยกรองนะครับมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของตัวอย่างบทร้อยกรองไปด้วยกันนะครับบทร้อยกรองเรื่องนี้นะครับนำมาจากนิทานอีสปคำกลอนนะครับของใครเอ่ยนักเรียนอ่านดังๆพร้อมๆกัน1 2 3ฉลองสุภการนะครับฉลองสุภการอันนี้คือหน้าตาของบทร้อยกรองนะครับคือหน้าตาของบทร้อยกรองคุณครูให้เวลานักเรียนอ่านเนื้อความนะครับ3นาทีนะครับให้นักเรียนอ่านเนื้อความบทร้อยกรองนี้3นาทีจับเวลานะครับ

ก็อ่านกันจบไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของลักษณะของการเขียนย่อความก็ทำให้เราได้รู้แล้วว่าลักษณะของการเขียนย่อความเนี่ยถ้าแบ่งตามรูปแบบเนื้อหาเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็นในส่วนของเนื้อหาที่เป็นบทร้อยแก้วและก็บทร้อยกรองนะครับก็แบ่งได้เป็นบทร้อยแก้วแล้วก็บทร้อยกรองคือแบ่งเป็น2ลักษณะตามเนื้อหานะครับแล้วก็ได้ดูไปแล้วในส่วนของตัวอย่างบทร้อยแก้วแล้วก็บทร้อยกรองนะครับคราวนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในครั้งต่อไปนะครับก็คืออะไรเอ่ยอ่านเสียงดังฟังชัด1 2 3การจับใจความสำคัญและประเด็นเรื่องที่2ที่เราจะเรียนกันในครั้งถัดไปนะครับก็คือรูปแบบส่วนต้นของการย่อความรูปแบบส่วนต้นของการย่อความนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับหนังสือแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปในส่วนของหลักการเขียนย่อความรูปแบบของการเขียนย่อความตลอดถึงเรามารู้ว่าการเขียนย่อความคืออะไรตอนนี้เราคงจะได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับนักเรียนว่าการเขียนย่อความคืออะไรประเด็นคำถามตั้งแต่แรกที่คุณครูถามนักเรียนนะครับประเด็นคำถามตั้งแต่แรกเริ่มเลยก่อนที่เราจะเรียนคุณครูถามนักเรียนนักเรียนก็ได้คำตอบแล้วนะครับให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปในสมุดจดบันทึกแล้วนำส่งคุณครูปลายทางนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้ฮิมเดินทางมาไกลมากเลยนะครับแล้วก็อยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของฮิมอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเดี๋ยวนี้ไปเจอกันครับกับพี่บอยนะฮะคุณชาติชายสุวรรณเสวกครับ
1: คุณชาติชายสุวรรณเสวกหรือคุณบอยจากอดีตนักสื่อสารองค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อรถชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักความสงบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและไม่ได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับพี่บอยสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ พี่บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือที่ไหนล่ะครับ
2: ที่นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
0: ครับผม
2: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: อ๋อตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
2: ใช่ครับเพิ่งตื่นใช่มั้ยครับ
0: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่ครับนะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะผมเกริ่นไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
2: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
0: ครับ
2: ก็คือเป็นผู้บริหารของบริษัท General Motors นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของ Chevrolet ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับ Chevrolet ก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
0: ์
2: ให้กับรถยนต์ Chevrolet แล้วก็ในเครือของ General Motors ในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
0: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ครับ
2: ใช่ครับถ้าสมมติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
0: แล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้ General Motors ไหมครับตอนนั้น
2: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในของรถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนหนึ่งแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
0: สนุกไหมครับตอนไป
2: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป็นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก
0: ็
2: จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
0: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
2: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
0: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
2: ับ ก็วันนึงเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
0: ๆครับ
2: เงินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อล่ายของเรา
0: ครับ
2: เงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
0: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
2: ครับ
0: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
2: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม่ๆ
0: ครับ
2: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
0: ครับ
2: นะครับ ครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมงครับ
0: ครับ
2: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
0: ็ครับ
2: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
0: โอ้ฟิตมากเลยอ่ะ
2: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้ง2งานชอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน
0: บริการ
2: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
2: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
0: ครับ
2: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
0: หนัก
2: เต็มชีวิต
0: ครับ
2: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วย
0: ครับ
2: มีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
0: คือต้องดูภาพรวมทั้งหมด
2: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
0: ์
2: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากันระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
0: ้ครับผม
2: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
0: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับ
2: ครับ
0: ว่าพี่เกษียณแล้ว
2: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
0: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
2: ๆครับ
0: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
2: ่ครับ
0: แล้วเกษียณออกมาเลย
2: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่

0: ไปก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอีกหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
1: ้
0: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่น
1: ครับผม
0: นะครับอันนั้นมากกว่า
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลยฮะ
2: จริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: คร
2: บ60ปีแล้ว
1: พอคูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motor นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
1: 40ไร
2: ่ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
1: ้ครับ
2: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
1: ด้านนี้เหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมคร
2: ับ ดีครับเชิญครับ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
2: มากกว่านั้น
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับน่ะอย่างต้นนี้คืออ
2: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานในนั้นไหมครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
2: ครับก็ต้องใช้ผิวของส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
1: ีครับ
2: สมัยก่อน
1: มีครับ
2: ม
1: ีครับเขาใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะ
2: ครับอันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันที่เขาฮิตกันมากครับก็ว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหนาเหนียว
1: ๆ
2: นะครับ
1: มีเม็ดไหมฮะ
2: มีเม็ดครับ
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
2: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี
1: ้เท่ากับทุเรียนชนีมีไข่ประมาณนั
2: ้
1: น
2: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหนาครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะให้แล้วก็เอามาปลูกให้ต้นลูกมอน
1: โอ้
2: ทั้งใบทั้งลูก
1: ลูกดกมากครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวพี่บอยจะเด็ดยิ้มทานไม่มีสารเคมีครับ
1: เจอแล้วครับนี่ครับ
2: นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่เยอรมัน
1: ครับผม
2: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
1: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
2: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีนึงเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
1: พูดถึงธรรมชาติครับ
2: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
2: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
1: 40ไร่มีอยู่6ต้น
2: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย

0: บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได้ส่วนด้านนี้เป็น
1: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก
0: ็
1: ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
0: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
1: ้ครับ
0: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
1: เปล่าครับ ต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
0: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
1: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือเริ่มต้นอันนี้พี่บอยเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
0: 5ปีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี่เสร็จหรือยังฮะต้นไม
1: ้ถ้าเราทําอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของเมืองการที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว
0: ้
1: เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
0: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะจริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
1: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนก
0: ัน
1: นะครับ
0: นะฮะเขาเข้ามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะฮะที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
1: ใช่ครับ
0: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดีๆเราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมีที่เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
1: ่
0: ผู้ชายคนนี้ทำไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของพี่บอยนะฮะที่การวางแผนในอนาคตของพี่บอยนั้นเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: หลังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้แล้วพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮีนฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้วแล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริงที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปันสิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
2: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต่อนะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมนเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้เมนเผาศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากเมื่อก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเรา
1: ครับ
2: นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู่เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไป

0: ประมาณ2กิโลครับแล้วก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
1: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
0: ใช่ครับ
1: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
0: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
1: พี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์

0: เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
1: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
0: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
1: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนนึงนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอยเขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างคร
0: ับ ได้ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
1: ครับ
0: นะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉินเงินในอนาคตและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับ
1: เกษียณตัวเอง
0: เกษียณ
1: จากโลก
0: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
1: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
0: ครับถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้งนั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคำกับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคนนะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่างสมบูรณ์นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดนะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคร
0: ับ ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบคุณครับนะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับผมไปกันดีกว่าครับ
0: ดีครับ
2: เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน 4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
1: ผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าโอ๊ยการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนเท่านี้ครับพอคุณผู้ชมลงทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนหนึ่งเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิวัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: ดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
0: ฟีลกู๊ด
1: รายการที่จะมาเติมเต็มพื้นที่ความรักและความเข้าใจในครอบครัวนะคะวันนี้เรามาเจอกันเวลาเดิม 1:05 น.ถึง 2:00 น.ทาง ALTV หมายเลข 4 ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
0: เอางี้เลยดีกว่าครับพี่หมวยครับสัปดาห์นี้พี่เตรียมครอบครัวแบบไหนมาให้เราครับจะเป็นคู่รักคู่ชีวิตหรือคู่กรรมครับ
1: คู่รักมาฝากพี่มิกค่ะ
0: โอเคฮะ
1: แต่คู่รักคู่นี้เนี่ยความรักของเขาไม่ธรรมดานะคะขวากหนามเยอะมากตลอดเส้นทางความรักเรียกว่าเป็นคู่รักที่โลกต้องจดจำค่ะสรัญญาสุขนิ่มหรือจ๋าอดีตเซลล์ขายรถยุโรปรายได้หลักแสนผู้ชื่นชอบกีฬามวยเป็นชีวิตจิตใจมีเอ็มเฉลิมพรสวัสดิ์สุขแชมป์ WBC เอเชียเป็นไอดอลทั้งคู่พบกันในค่ายมวยจนกลายเป็นความรักและความผูกพันก่อนที่จ๋าจะมารู้ว่าไอดอลของเธอคือคนเคยติดคุกติดยาทั้งเสพทั้งค้าท่ามกลางเสียงคัดค้านของคนรอบข้างและโชคชะตาที่เล่นตลกกับเขาทั้งคู่อยู่ตลอดเวลาอะไรที่ทำให้จ๋ายืนยันที่จะจับมือและเดินร่วมทางไปกับเอ็มอดีตนักโทษคนนี้นี่คือเรื่องราวของทั้งคู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็มคุณจ๋า
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะอยากถามคุณจ๋าก่อนเลยค่ะว่าพอมาเจอกันเขาเป็นไอดอลอะไรที่ทำให้คุณจ๋าตัดสินใจยื่นมือไปช่วยผู้ชายคนนี
3: ้หนูรู้สึกว่าเขาน่าสงสารนะคะเขาเหมือนแบบเราเห็นนะคะว่าเขากำลังเศร้าอยู่อย่างเงี้ยแต่คือเราก็รู้แหละแต่ไม่ถามตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเจอเขาแบบเลือดหัวออกอ่ะเหมือนเขาทำร้ายตัวเองค่ะพี่มิ้นใช่เราก็เลยเดินเข้าไปถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเขาก็เลยเล่าให้ฟังค่ะหนูเลยบอกว่าไม่เป็นไรนะเจอกันแล้วหนูจะช่วยพี่เองเดี๋ยวหนูจะดูแล
4: เขามาดูแล
3: ขาดเหลืออะไรหนูจะ
0: เกิดมาเคยจะได้ยินผู้หญิงหนีตามผู้ชายอันนี้เราก็คอยตามเขาเลยเฮ้ยไปถึงดีแล้วตอนนี้ไปอยู่นี่ไปอยู่ที่ไหนอะ
3: ที่หอพักค่ะเป็นหอหญิง
1: หอหญิงตอนนี้คือเป็นแฟนกันแล้วหรือยังคะ
3: ก็เป็นแล้วค่ะ
4: เป็นมันคือเหมือนกับ
3: คบกันแล้ว
1: แสดงว่าตอนนี้คุณจ๋าก็ต้องรู้ว่าเขาเคยติดคุกมา
3: ตอนนั้นยังไม่รู้ค่ะ
4: วันนั้นออกรายการครับ
3: ใช่ค
4: ่
3: ะ
4: ไทย TBS ครับช่องชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครับ
3: เราก็อุ๊ยเอ้ยแล้วตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่าเฮ้ยเราถ้าเรายังอยู่กับอดีตอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขในเมื่อเราเลือกแล้วเราต้องทิ้งทุกอย่างเราก็เลยบอกไม่เป็นไรช่างมันคือเราทำชีวิตให้มันดีวันนี้พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนดีได้นะเราเป็นคนดีนะก็บอกเขา
0: แล้วเอ็มอะครับเอ็มเคยคิดจะบอกเขาไหมว่าเราติดคุกมาแล้วนะ
4: ผมถ้าตอนนั้นผมไม่กล้าเพราะว่าทุกอย่างเลยเขาแบบเขาดีหมดเลยพ
0: ี่ให้เราหมดเน
4: า
0: ะ
4: ใช่ครับแล้วคือแบบถ้าเกิดเขารู้ว่าเราติดคุกมาเราอะไรมาเขาก็ทิ้งเราเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมก็ติดใจจนมารายการมาออกอากาศนะครับผมเลยแบบปิดไม่ได้แล้ว
3: เขาเลยถามว่ารับได้ไหม
4: รับได้ไหม
3: หนูก็ยิ้มจับมือบอกไม่เป็นไรหนูไม่ได้มองว่าเขาเป็นนักโทษหนูมองเขาเป็นนักมวยอ่ะจริงค่ะหนูมองว่าเขาเป็นนักมวยคนหนึ่งที่เก่งแล้วก็ต้องกลับมาให้ได้หนูคิดแค่นี
1: ้แต่แล้วก็มีเหตุการณ์วันหนึ่งที่ทำให้คุณจ๋าต้องเสียใจมากๆหลังจากที่เป็นแฟนกันแล้วจะเป็นเหตุการณ์ไหนไปติดตามจากละครเวทีค่ะ
5: โอ้พี่ยามทำไมวันนี้แต่งตัวดีขนาดนี้ล่ะคะ
6: คร
5: ับ
6: ผม
5: พี่ยามพี่แต่งตัวไปไหนเนี่ย
6: พอดีลูกจะแต่งงานก็เลยแต่งตัวไปงานแต่งงานลูก
5: อ๋อเหรอคะ
6: ครับ
5: อ๋อนี่หนูเอาขนมของกินมาฝากค่ะพี่ยาม
6: ครับผม
5: ไม่ต้องเกรงใจนะคะอันนี้เลือกซื้อแต่ร้านอร่อยอร่อยมาอย่างดีกินเยอะๆเลย
6: อันนี้หอไม่เห็นใครอยู่ในห้องเลย
5: ดีมากเลยค่ะอันนี้หนูเอามาตอบแทนที่พี่ยามช่วยปิดหนูเรื่องเอ็มน่ารักที่สุดเลยค่ะหุ้ยเดี๋ยวหนูฝากถือแป๊บนึงแล้วกันไม่กล้าวางพื้นหนูว่าแม่น่าจะโทรมาฮัลโหลจ๋าแม่หนูกำลังไปกินข้าวค่ะอือหืออยู่แถวที่ทำงานเนี่ยแหละ หนูจะเอาข้าวไปให้พี่เอ็มเขาทำไมล่ะก็พี่เอ็มเขาหากินเองได้หนูคุณไม่ต้องไปหาอะไรเขากินหรอกจริงๆนะแม่จริงๆเอ้าทำไมแม่ไม่เชื่อถ้างั้นเดี๋ยวหนูให้คุยกับมินนี่เพื่อนหนูเลยอ่ะนางมินนี่นางมินนี่เดี๋ยวมานี่ก่อนนางมินนี่แกลองบอกแม่สิว่าเราอ่ะกำลังกินข้าวกันอยู
6: ่ฮัลโหลแม่โอ้ยมินนี่เองก็นี่ไงมินนี่กำลังจะไปกินข้าวแม่แม่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องฉีดเลือดเดี๋ยวดูแลให้นะแม่นะคิดถึงแม่นะจ้าจ้า
5: แม่เชื่อยังทำไมแม่จำเสียงนายทำได้อ่ะหนูเอาข้าวมาให้พี่เอ็มเขาแหละหนูรู้หนูจำได้แม่หนูจำได้ว่าแม่เตือนอะไรหนูไว้อ่ะแต่คราวนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะพี่เขาดีขึ้นตั้งเยอะแล้วจริงๆแม่แม่ถ้าตัดเรื่องนั้นออกไปอ่ะถ้าไม่มีเรื่องยาพี่เขาจะเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเลยนะแม่ไม่อยากให้หนูลงเอยกับคนดีๆหรอหนูพูดจริงๆนะแม่พี่เขาจะไม่กลับไปวังวนนั้นอีกแล้วแม่เชื่อหนูนะหนูทำได้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ยามกับข้าวมาแล้วจ้ามาแล้วโหแล้วทำไมห้องรกขนาดนี้เนี่ยพี
4: ่
5: ห้องหนูก็รักของหนูนะเนี่ยอุตส่าห์หาของกินดีๆมาให้ทำไมพี่ไม่ดูแลบ้างเลยนะเนี่ยหนูก็โม้กับแม่นะว่าพี่อ่ะจะเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเลยถ้าไม่ติดเรื่องยาแล้วพี่ก็ทำได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะพี่ก็อย่าทำให้หนูเสียหน้านะโอเคไหมพี่เอ็ม
2: ได้จ้ะ
5: เมื่อกี้แม่โทรหาหนูด้วย
2: แล้ว
5: แม่บอกให้หนูเลิกยุ่งกับพี่อีกแล้วอ่ะ
2: แล้วจ๋า
5: ก็หนูรักพี่ไปแล้วนี่แล้วพี่ก็เลิกยาได้แล้วด้วยทุกอย่างมันกำลังไปได้สวยเนาะเราก็ต้องสู้กันต่อไปใช่ไหมพี
2: ่พี่ว่าจ๋ารีบไปทำงานดีกว่าเพราะเดี๋ยวไปทำงานสายเดี๋ยวเจ้านายจะว่าเอานะ
5: โอ้ยเป็นห่วงเขาด้วยอ่ะน่ารักขนาดเนี้ยไปทิ้งลงได้ไงโอเคไปแหละไปก็ได้เก็บนี้หุ้ยเดี๋ยวจ๋าไปล้างมือหน่อยดีกว่าเดี๋ยวไม่ล้างมือ
2: จ้า
5: โควิดไม่ได้พี่เขากินข้าวไปก่อนเดี๋ยวออกไปคุยด้วย
2: คือจ๋าไม่รีบไปทำงานเหรอเดี๋ยวทำงานสายแล้วแม่ก็จะมาว่าเสียเวลา
5: พี่ไม่ต้องกลัวหรอกแค่พี่ไม่เลิกนี่มาอะไรพี่เอ็มนี่มันผงอะไร
2: โอ้ไม่รู้ดิแต่คือมันที่ฝุ่นมันติดกางเกงพี่ก็เลยเอาไปทิ้งไง
5: แล้วหลอดอะไรหาพี่บอกมาดิว่านี่หลอดอะไรฝุ่นหลอดมันคืออะไรพี่ไม่บอกใช่แกคือน้องชายแกเคยติดยาใช่ป่ะแกช่วยดูให้หน่อยวันเนี้ยมันเอาไว้ทำอะไร
7: เฮ้ยแกนี่มันอุปกรณ์ดูดม้าแกไปเอามาจากไหนเนี่ย
2: ขอโทษ
5: ไปเลยพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปไปออกไปพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยไป
8: พี่ขอโทษ
5: ไปเลยพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะจ๋าเชื่อพี่ขนาดไหนอะจ๋าอุตส่าห์บอกแม่ว่าพี่จะดีขึ้นแล้วแล้วพี่ก็ทำแบบนี้หรอพี่ออกไปเลยพี่ออกไปพี่ออกไปเลยออกไปเดี๋ยวนี้ออกไป
8: พี่ขอโทษ
5: ไม่ต้องมาขอโทษแล้ว
8: พี่รักจ๋านะ
5: ไม่ต้องมาพูดแบบนี้แล้วพี่ไปเลยนะไปโอเคถ้าพี่ไม่ไปจ๋าไปเอง
8: เฮ้ยเดี๋ยวดิจ๋า
5: อย่ามาทำแบบนี
8: ้คือพี่ขอโทษ
5: ก็พี่เลือกเองอะพี่เลือกเอง
8: พี่ไม่ได้ตั้งใจไงจ๋าพี่ขอโทษไงพี่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้จ๋าเข้าใจไหมอะคือจ๋าจะทิ้งพี่ไปนะคือพี่อยากเลิกให้ได้จริงๆอะคือไม่มีใครช่วยพี่ได้นอกจากจ๋านะจะไปนะ
5: พอแล้วพี่เอ็มปล่อย
8: ไม่อ่ะคือถ้าพี่ไม่มีจ๋าพี่ก็ชีวิตพังแล้วอ่ะคือพี่ไม่อยากเป็นแบบนี้เข้าใจไหมอ่ะจ๋าช่วยพี่ได้ไหมจะทิ้งพี่ไปได้ไหม
5: ถ้างั้นพี่สัญญากับหนูได้ไหมอะว่าพี่จะเชื่อพี่จะฟังหนูแล้วพี่ก็จะเลิกยาตั้งแต่วันนี้เลยอะ
8: พี่สัญญา

ไม่มีโทรศัพท์ก็เท่ากับหายาไม่ได้เราจะไปกันต่อนะพี่

0: ป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมไปเมื่อกี้คือพูดง่ายๆว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่ได้จับได้คาหนังคาเขา
1: เราคุยกับเขาว่าถ้าจะคบกันนะคะขอแค่สองเรื่อง
2: ครับ
1: เรื่องยาเสพติดกับเรื่องผู้หญิงเป็นเรื่องที่เรารับไม่ได
2: ้ครับ
1: แล้วก็เรื่องยาเสพติดเนี่ยทางครอบครัวค่ะเขาเลี้ยงเรามาแบบนี้คือแบบสอนหนูมาตั้งแต่เด็กว่าอย่ายุ่งกับยาเสพติดอย่ายุ่งกับคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะมันจะทำให้เราไม่มีอนาคตอะค่ะ
0: แสดงว่าเมื่อกี้มันคือมีความกดดันจากที่ละครที่เราได้ชมไปคือเพิ่งโกหกแม่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วขึ้นไปเจอ
1: ใช่
0: มันเลยจี๊ดมาก
1: ประมาณว่าเราให้โอกาสเขาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เจอแบบนี้เลยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่า
0: คือภาพเหมือนวันนั้นเลยไหม
1: ใช่ค่ะมันขึ้นมาเลยหนูจำได้เลยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นวันนั้นอะเราก็คิดจะยุติทุกอย่างเพราะว่าหนูแบบหนูพูดได้เลยว่ามันเกินจะให้อภัยค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันแล้ว
2: ค่ะ
1: เราตกลงกันแล้วแล้วพี่เขาก็รับปากเราแล้วว่าเขาจะไม่ยุ่งกับยาเสพติดให้ไว้ใจเขาเถอะอะไรประมาณนี
0: ้แต่วันนั้นเป็นวันที่เราเข้าไปจับได้คาหนังคาเขา
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แล้วคุณเอ็มเมื่อกี้ระหว่างที่ละครเราเล่นอยู่คุณไม่ค่อยมองหรือคุณจำภาพพวกนี้ได้อยู่แล้ว
3: ใช่ครับมันจำได้วันที่ผมขอเขาผมบอกเขาไล่ผมเพราะว่าในเมื่อเราคุยกันแล้วคุณไม่ให้เกียรติเราคุณก็ไปเถอะอะไรเงี้ยผมก็ขอร้องเขาแล้วครับแต่ผมคิดณตอนนั้นอะเอาวะชีวิตเรามันสายดำมาทั้งชีวิตแล้วอยากทำอะไรเพื่อคนที่เรารักสักครั้งหนึ่งผมจะเลิกทุกอย่างบอกกับเขาผมจะเลิกยาผมก็หักดิบเลิกวันนั้นแล้ว
4: ดูดเยอะขนาดไหนอะคะ
3: ก็วันหนึ่ง200เม็ดนะ
4: 200เม็ด200เม็ด
0: ดูดยังไง200เม็ดต่อวันฮะ
3: พอเวลาเครียดหรืออะไรเงี้ยต้องใช้เวลาเหมือนกับน้อยใจอะไรก็ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบจิตใจเรามันอ่อนแอครับมันดูดแล้วมันเพลินผมก็นัดใส่ทีละ10ทีละ5เผาเต็มห้องหมดควันคือเราเละเทะครับ
4: แล้วคุณจ๋าก็ไปส่งข้าวส่งน้ำไม่เคยเห็นอาการเขา
1: หนูคิดว่าคนที่แบบว่าฤทธิ์ยาเสพติดจะต้องแบบลุกลี้ลุกลนลุกแบบดี
0: แล้วนี่อาการเขาเป็นยังไงฮะ
1: เขานิ่งค
4: ่ะแต่ทำไมคุณจ๋าถึงยอมให้โอกาสอีกครั้งนึงทั้งที่เขาฝ่าฝืนกฎเหล็ก
1: มันก็มีเสียงขึ้นมาในหัวว่าเราจะทิ้งเขาหร
4: อ
1: เราอนาคตเขาล่ะเขาจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วคุณเอ็มตอนที่คุณจ๋าเขาไล่อยู่คุณเลยอ่ะคุณรู้สึกยังไงครับ
3: มันมีอยู่สองทางครับตอนนั้นที่ผมคิดว่าถ้าเกิดเขาทิ้งเราไปผมก็ไปค้ายาเหมือนเดิมมันติดคุกอีกแล้วก็ยังอยู่ได้นะหว่าอะไรเงี้ยแต่อย่างหนึ่งก็คือแบบผมไม่อยากเสียคนที่ผมรักไปคือแบบเขาดีกับเราขนาดเนี้ยแล้วเราไม่แบบเราดื้อเองอะพี่ผมก็เลยแบบเอาวะทำเป็นคนดีซะบ้างเหอะอะไรเงี้ยชีวิตเราทำเพื่อคนที่เรารักบ้าง
4: เคยคิดไหมคะว่าถ้าวันนั้นเนี่ยจ๋าเดินออกไปจากชีวิตเราจริง
3: ๆครับ
4: เราจะอยู่ยังไง
3: ติดคุกครับ
4: อยากฟังความเห็นของแขกรับแชร์ในวันนี้นะคะก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดน้องปีใหม่สมนรัตน์แล้วก็ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกับคุณเอ็มก็คือพี่ระเขาทรายกาแล็กซี่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: ค่ะถามน้องปีใหม่ก่อนนะคะถ้าอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่สุดท้ายคนที่เรารักก็ยังไปยุ่งวันนั้นปีใหม่จะเดินออกมาหรือว่าจะยังให้โอกาสเขา
5: ให้โอกาสค่ะจริงๆมันเป็นทางเลือกของคนสองคนคือเราเลือกที่จะรักตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อถึงจุดนั้นสิ่งที่เขาผิดพลาดแล้วเขายอมแก้ไขอะค่ะความรักมันไม่ได้จบแค่คุณผิดแต่มันจะจบเมื่อคุณไม่ยอมแก้ไขนี่คือจุดสำคัญไม่ว่าสิ่งนั้นปัญหามันจะคืออะไรหรือใหญ่แค่ไหนถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาพร้อมทำอะค่ะ ถ้ารักนี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะ
4: ในชีวิตของน้องปีใหม่เองก็มีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันกับป้าต๊อบตอนนั้นเป็นยังไงคะ
5: คล้ายๆแบบนี้นะคะเรารู้สึกว่าทางเลือกมันไม่เยอะอะไรถ้าเราไปเขาอาจจะตายก็ได้หรือถ้าเราออกไปแล้วชีวิตเขามันก็มีอยู่แค่เท่าที่เขาผ่านมามันคงไม่มีวันที่มันดีกว่านี้มันเหมือนกับจริงๆแล้วจะอีกกี่รอบก็ได้ขอแค่เขายอมค่ะ
4: ในชีวิตนักชกของพี่เขาทรายเคยมีเหตุการณ์ที่เราไม่มีงานไม่มีเงินไหมคะ
2: โอ้มันมีอยู่แล้วครับผมมาจากเพชรบูรณ์เนี่ยจริงๆแล้วผมบอกตรงว่ามีเงินไม่ถึงร้อยเข้ามาอยู่กรุงเทพนะลำบากมากแม้กระทั่งข้าวยังไม่มีจะกินวิ่งตอนเช้าวิ่งตอนเช้าเนี่ยนะไปเจอขนมปังก้อนหนึ่งยังสามารถเก็บขึ้นมากินได้นะตอนนั้นนะมันช่วงมันลำบากมันก็ลำบากจริงๆอ่ะตอนนั้นเข้ามากรุงเทพใหม่ๆนะจนเพื่อนเนี่ยเข้ามา2คนเพื่อนจนอยู่ไม่ได้ร้องไห้กลับบ้านแต่ผมว่าผมมาแล้วผมต้องอดทนผมไม่คิดอยากจะกลับไปเพราะกลับไปมันก็ไม่มีตอนนั้นจริงๆแล้วแม่เป็นคนที่อยากให้ลูกเป็นนักมวยผมจะอดทนเพื่อแม่อะไรเงี้ยมันก็เลยกัดฟันสู้จนอยู่นานจนอายุ17ตอนนั้นเข้ามา17โอ้โหความลำบากมันนี่เลยนักมวยชีวิตนักมวยมันลำบากขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยแต่เราต้องอดทน
4: ค่ะ
2: มันถึงจะสำเร็จ
4: ขอบคุณพี่ละขอบคุณน้องปีใหม่นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกเราฟังเรื่องราวของเขาต่อนะคะหลังจากเหตุการณ์วันนั้นตัดสินใจที่จะเลิกยาอยากถามวิธีการทำยังไงคะ
1: นะตอนนั้นน่ะเราไม่กล้าที่จะพาพี่เอ็มไปโรงพยาบาล
0: คร
1: ับ เราไม่กล้าจะพาไปไหนเราไม่กล้าบอกใครเรามันมีหลายๆอย่างที่หนูไม่กล้าไปอ่ะยังไม่พร้อมจะเจออะไรประมาณนี้ก็เลยลองรักษาดูกันก่อนว่าถ้ามันไม่ได้อย่างเงี้ยค่อยไปแล้วหนูก็แบบลากเขาอะเข้าห้องน้ำเพราะว่าตัวใหญ่กว่าหนูแล้วเนาะลากไปแล้วก็ใช้น้ำลาดแล้วก็กอดเขาค่ะคือแบบพี่ต้องทำได้นะพี่เอ็มต้องทำได้ก็มือนึงก็เปิด YouTube ให้เขาดูว่าเห็นไหมเนี่ยใครเนี่ยเห็นไหมเห็นพี่เอ็มไหมเห็นคนชื่นชมไหมเห็นไหมว่าขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วมีแต่คนรักพี่เอ็มนะมีแต่เสียงปรบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สู้กับเรา
0: ใช้เวลานานไหมครับที่สู
1: ้หนูขังเอาไว้2อาทิตย์ค่ะ
4: แล้วมันไม่มีอาการอยากยาเหรอพี
3: ่มันมีครับมันมีอาการที่แบบว่าเซียนอยากหิวมันปวดกระดูกมันปวดตามข้อนะครับคือแต่ผมโชคดีที่ผมไม่ได้แบบคลั่งแล้วไปทำร้ายใครครับ
4: ค่ะ
0: ใช่และ14ก็คือเลิกได้จริงๆ
3: ใช่ครับ
1: เลิกขาด
0: แล้วเลิกขาดเลยจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่เคย
3: 4ปีแล้วครับคือพอหลังจากเลิกยาได้ปุ๊บผมก็มาเลิกบุหรี
4: ่
3: เลิกบุหรี่เสร็จปุ๊บมันก็เลิกเหล้า
4: โอ้โห
3: คือเลิกยาเลิกมาเป็นขั้น3 4อย่าง
4: ชีวิตพุ่งอย่าง
3: น
4: ี้เลยนะ
1: พอเลิกเสร็จหนูก็คืนห้องนั้นเลยแล้วก็มูฟไปอยู่ในคอนโด
0: แสดงว่าพอเลิกยาแล้วชีวิตทีนี้ขาขึ้นละ
3: ใช่ครับ
0: ดีขึ้นทุกอย่าง
3: ดี
1: ใช่ค่ะหนูก็กลับมาขายรถได
0: ้
1: เหมือนเดิมปกติค่ะเป็นปรากฏการณ์มากเลยปล่อยรถทีนึงแบบยกฟีดเลยค่ะโรงงานล็อตหนึ่งใหญ่ๆเลยคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย
0: คุณไปบนที่ไหนครับ
1: ไม่
0: ถึง
1: ได้บนไม่ได้บนค่ะ
0: แสดงว่าชีวิตดีได้อยู่พักหนึ่งมันก็มาเกิดปัญหา
1: ใช่ค่ะก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่เราจะต้องใช้เงินตรงนี้เพื่อช่วยเขา
4: ถึงขนาด
1: หมดเลยค่ะ
4: หมดบัญชี
1: มูฟเลยเหลือแค่เงินเดือนก้อนสุดท้ายที่หนูมีหล่อเลี้ยงชีวิต
0: แล้วเป็นไงฮะที่การงานหลังจากนั้น
1: โดนไล่ออกก็ไปสมัครงานใหม่อะไรอย่างนี้เริ่มรู้สึกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอยู่ในคอนโดอยู่ในห้องเราก็ใช้เงินจนหมดละงานก็ยังไม่เรียกมันก็ทำยังไงอะค่าห้องก็จะมาแล้วค่ารถก็จะมาแล้วหนูก็เครียดอะคือแบบมันทำไมเป็นอย่างนี้แล้วบวกกับแบบโดนกดดันหลายๆอย่างคือมันเจอเรื่องเหตุการณ์วันนั้นอะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะหนูก็ไม่ได้ส่งแม่ เงินหายแบบเงินไม่ได้ส่งครอบครัวเพราะปกติหนูจะมีปรับปล่อยรถแล้วหนูก็จะแบบแชร์อยู่ใน Facebook เขาก็จะเห็นอะไรประมาณนี้ค่ะคือเห็นหนูเงียบไปเลย
6: ตอนนั้นมันแย่ขนาดไหนอะคะคุณจ
1: ๋าโอยคือแบบไม่มีเงินเลยอะไม่มีเงินแต่ก็ยังแย่จนที่พี่เอ็มเคยชวนฆ่าตัวตาย
6: ความคิดมันไปถึงตรงนั้นได้ยังไงอะโมเห็นพี่สู้มาตลอดนะ
3: มัน
1: ตอนนั้นเรื่องของจิตใจแล้ว
3: ใช่
1: เรื่องของสภาพจิตใจล้วนๆเลยเขาอะเขามาจากศูนย์อยู่แล้วแล้วตอนนี้คือหนูเรียบเลยอะแล้วไม่รู้ว่าจะแบบเมื่อไหร่ที่จะได้งานทำเมื่อไหร่ก็เริ่มแบบเครียดอะค่ะคิดเริ่มเครียดแล้วเริ่มแบบนึกถึงความรู้สึกของคนที่บ้านเราทำให้เขาเดือดร้อนนะคะพี่หมวยหนูทำให้แม่เดือดร้อนหนูทำให้ทุกคนแบบเดือดร้อนเรามันไม่สามารถที่จะแบบเริ่มใหม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราเลือกผิดอะเราเลือกผิดประมาณนี้ค่ะพี่เอ็มก็บอกในเมื่อมันแบบมันอยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรดีแล้วเราโดดดีกว่าชั้น11
0: ในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: แมวค่ะ
0: แมวทำไมฮะ
1: แมวมันร้องเงี้ย
3: มันร้อง
1: อย่างเงี้ยหนูได้ยินเสียงหนูก็เลยสะบัดมือบอกพี่เอ็มแล้วเคิร์นจะอยู่กับใครหนูวิ่งไปกอดเคิร์นแล้วก็แบบร้องไห้
3: เขาบอกผมว่าพี่เอ็มเอางี้ดีกว่าเราสู้กันอีกสักตั้งเถอะ
1: ใช่ค่ะ
3: เรายังมีลมหายใจนะ
1: ใช่ค่ะ
3: เดี๋ยวถ้ามันไม่ดีเราค่อยแยกย้ายกันครับผม
1: พอเราเลิกความคิดที่จะฆ่าตัวตายเรามานั่งแบบร้องไห้กันก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาเพื่อนเขาที่เป็นแชมป์โลกค่ะโทรมาเอ็มอยู่ไหนเพื่อนเราเลยแบบเฮ้ยเพื่อนผมมีรายการอ่ะคุณมาลงนวมให้ผมหน่อยมาเก็บตัวอยู่กับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบบเริ่มทำร่างกายแล้วแต่พี่เอ็มก็เลยบอกว่าผมไม่มีเงินนะตอนนี้ผมมีปัญหานิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็โอนเงินมาให้เลย 3,000 เราก็เดินทางไปต่างจังหวัดกันคืนนั้นเลย
6: แล้วชีวิตที่อุทัยธานีมันเป็นดั่งฝันไหมคะ
1: โอ้
0: เอาอีกแล้ว
6: ยังไงคะอุทัยธานีมาอยู่เป็นเพื่อนเขาดูแลอาหารการกินให้เขาได้มีโอกาส
1: ค่ะทำอะไรที่เราทำได้ช่วยเขาคือเหมือนแบบช่วยดูแลความสะอาดบ้านทำทุกอย่างที
0: ่อาศัยอยู่กับพี่คนนี้ที่ให้โอกาสเราเราก็ช่วยเขาหมด
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะหนูก็คิดแค่ว่าขอให้เขามีรายการชกอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้เขากลับมาชกมวยค่ะหนูก็ไปตัดผักบุ้งกำระบาด
3: เขาไปเหยียบกิเลนนะเขาไปเหยียบวิโคนแล้วเขาก็หันมาแล้วก็เขาร้องไห้
6: อ
3: ่ะคือแบบหันมาแล้วก็ยิ้มแล้วเขาก็ร้องไห้ผมเมาเขามาลำบากเปล่าใช่ไหมผมก็คิดผมก็ตัดหญ้าให้งัวนะผมก็อาจไปมองคือแบบชีวิตเขามาเสียเพราะเราหมดเลยผมเห็นเขายิ้มแต่เขาก็น้ำตาไหลผมก็บอกไหวเปล่าเขาบอกเขาไหวคือเขาพูดอยู่ในหูผมตลอดว่าอย่าจากกันแค่ลูกกงกั้นนะคือผมก็จำไว้กันนะจำไว้ตลอดเลยจนทุกวันนะครับ
1: หนูต้องขอบคุณเขาด้วยนะที่ทำให้หนูได้มาสัมผัสชีวิตแบบนี้จริงๆค่ะ
0: คุณเป็นคนมองทุกอย่างในแง่บวกมาก
6: คุณจ๋าแน่วแน่มากมีความตั้งใจแล้วก็เสียสละมาก
1: ๆ
6: ให้กับคุณเอ็มเดี๋ยวฟังความเห็นของน้องปีใหม่กับพี่ละบ้างนะคะ
0: ถ้าเกิดทั้งสองท่านอยู่ในรองเท้าคู่เดียวกับพวกเขาเจอความลำบากขนาดนี
6: ้
0: เราจะตัดสินใจที่จะเลิกแล้วกลับไปหาครอบครัวหรือจะอยู่สู้ด้วยกันต่อ
2: ถ้าผมเป็นเอ็มผมก็คิดว่าไม่กลับไปดีกว่าครับผมเพราะว่าไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วเนาะออกมาแล้วเนี่ยเราจะกลับไปอีกเหรอจะกลับไปเหมือนเดิมอีกเหรอไม่ใช่เลย
0: ปีใหม่ครับ
5: สู้ค่ะคือจริงๆถ้าจับมือกันตายได้ยังไงก็อะไรก็เอาชนะไม่ได้แล้วค่ะไม่มีทางแยกอยู่แล้วจริงๆคนอยู่ด้วยกันน่ะมันสัมผัสได้ถึงความรักที่เขามีให้เรา

0: ามีให้เขาอุปสรรคจริงๆแล้วมันทำให้ความรักมันมากขึ้นมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีอ่ะมันแค่รักตัวเองอ่ะมันไม่พอค่ะคนเรามันเหมือนกับโดนชะตาชีวิตบังคับเดินทางไปถ้าแค่ตัวเองมันก็ประมาณนึงอะอะไรก็ได้ดีก็ได้เลวก็ได้ถ้ามันเลวมามันเคยเร็วๆมาแล้วด้วยความเคยชินถ้าเพื่อตัวเองอ่ะมันก็ประมาณนั้นนะคะแต่ถ้ามันมีคนที่เขารักเราแล้วสิ่งที่เราทำมันกระทบต่อคนที่เรารักมันคุ้มไหมไม่เชื่อว่าเขาถามตัวเองว่ามันคุ้มไหมที่เขาจะเลือกใช้ชีวิตเพื่อคนที่เขารักหมายว่าตรงนั้นมันเขาถึงบอกว่าคนที่อยู่ข้างๆสำคัญความรักของคนข้างๆก็สำคัญเพราะทุกอย่างที่เราเลือกถ้าเราเลือกแค่เพื่อให้ตัวเองก็ประมาณนึงแต่ถ้าเพื่อความรักเนี้ยที่หาจากไหนไม่ได้อีกแล้วโหให้ทำอะไรก็ยอมอ่ะ
1: ค่ะคุณจ๋าคิดแบบน้องปีใหม่ไหมคะว่ามันคุ้มแล้วที่เรายังอยู่ที่เดิมแล้วคอยช่วยเขา
2: ถึงแม้วันนี้จะเลิกลากันไปหรือว่ามีเหตุอะไรแบบทำให้เราต้องแยกจากกันนะในความรู้สึกหนูไม่เสียใจเลยหนูทำดีที่สุดแล้วค่ะ
1: แต่พี่นิก
3: ครับ
1: เรื่องของเขาเนี่ยมันเข้มข้นมาก
3: มันยังไม่จบใช่ไหมครับพี่หมวย
1: จบวันหนึ่งคนนี้แหละค่ะพี่เอ็มเนี่ยแหละค่ะที่ไปบอกให้จ๋าปล่อยมือเขาไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะวันที่คุณเอ็มตัดสินใจบอกให้คุณจ๋าปล่อยมือผ่านละครเวทีค่ะ

0: ักบุ้งที่ได้วันนี้นี่งามมากเลยนะพี่ถ้าได้แบบนี้ทุกวันนี่เราต้องกลายเป็นเศรษฐีผักบุ้งแน่เลยนะ
1: นี่ถ้าชอบเก็บผักมาจริงๆแล้วใช่ไหมเนี่ย
0: ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นหรอกก็เป็นเซลล์ขายรถหรูมาจะมาชอบเก็บผักได้ไง
1: ก็เห็นคุยจ้อมาตลอดทางไงเราก็นึกว่ามีความสุข
0: ก็มีความสุขหรอว่าไม่ได้มีความสุขที่ได้เก็บผักหนูว่ามีความสุขเพราะว่าหนูได้อยู่ข้างๆพี่ได้ทำให้ชีวิตพี่ดีขึ้นต่างหาก
1: ไงพี่ก็ต้องขอบคุณจ๋าด้วยนะที่ทางพี่เลิกยาได้ไหนจะต้องมาเก็บผักไม่มีที่ซุกหัวนอนแต่จ๋าก็ยังไม่ทิ้งพี่ไปไหนอ่ะ
0: เพราะหนูเชื่อในตัวพี่ไงหนูรู้ว่าพี่อ่ะจะต้องเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตหนูแล้วพี่ก็ไม่ทำให้หนูผิดหวังจริงๆด้วยถึงแม้ว่ามันจะลำบากลำบากหน่อยก็เถอะเนาะ
1: ต่อไปเนี้ยพี่จะไม่ทำให้จ๋าต้องลำบากแล้ว
0: ทำยังไงอะพี่ได้งานเทรนเนอร์ที่เมืองนอกเหรอจริงปะเนี่ยเมื่อไหร่อะพี่จะไปเมื่อไหร่ไปเมื่อไรพี่นี่มันไม่ใช่ทางไปส่งผักนี่พี่จะไปไหนอ่ะเฮ้ยเอ้ามันบ้านหนูนี่แล้วพี่จะพาหนูมาส่งที่บ้านทำไมเนี่ย
1: คือพี่
0: อย่าบอกนะว่าพี่จะขอหนูแต่งงานใช่ไหมล่ะเฮ้ยพี่ถ้าจะขอหนูแต่งงานอ่ะพี่ต้องเอาผู้ใหญ่มาขอด้วยมาคนเดียวแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าพี่กล้าเจอแม่แล้วเหรอพี่บอกว่าพี่กลัวแม่หนูไม่ใช่หรอแต่ก็ดีนะถ้าพี่ไปขอเข้ามาแม่สักหน่อยก็ดีโทษฐานที่พาลูกสาวเขามาลำบากตั้งเป็นปีนะอุ้ยล้อเล่นนะล้อเล่นไปลงกันดีกว่าไปข้างล่างกัน
1: เดี๋ยวคือพี่ไม่ได้จะมาเจอแม่หนูอะแต่พี่จะมาส่งหนู
0: ส่งหนูทำไมอะหนูไม่ได้จะมาหาแม่ซะหน่อย
1: คือพี่จะมาส่งหนูคืนแม
0: ่หมายความว่าไงอะ
1: พี่ทนเห็นจ๋าต้องมาใช้ชีวิตตกต่ำเพราะพี่ไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: พี่พูดมันได้ไงอ่ะเห็นแก่ตัววะ
1: พี่เห็นแก่จ๋านะ
0: พี่ไม่ได้เห็นแก่จ๋าเลยเว้ยพี่เห็นแก่ความรู้สึกของพี่เองต่างหากถ้าพี่เห็นแก่จ๋านะพี่จะรู้เลยว่าทั้งหมดที่จ๋าทำไปอ่ะเพราะว่าจ๋ารักพี่แล้วพี่ไม่ได้รักจ๋าบ้างเลยใช่ไหม

0: คือพี่รักจ๋านะแต่พี่ก็สงสารจ๋ามากกว่าพี่ไม่อยากเห็นคนที่พี่รักอ่ะต้องมาลำบากแบบนี
1: ้ไปหาแม่เถอะ
2: พี่คิดว่าที่จ๋าทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะจ๋าอยากจะให้พี่เอาจ๋าไปคืนแม่เหรอจ๋าทนลำบากมาตั้งเยอะไม่เคยปรีปากบ่นสักคำเลยแล้วทำไมพี่ใจสอนวะฮะทำไมใจสอนได้ขนาดนี้อ่ะทิ้งกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ
0: พี่ขอให้หนูไปอยู่กับแม่อีก3เดือนพี่จะมารับพี่ต้องไปทำงานนะ
2: พี่จะทำงานอะไรหนังสือพี่ก็ไม่ได้เรียน
0: พี่จะไปทำงานที่เชียงราย
2: ไปส่งยาใช่ไหมถ้าพี่จะไปพี่ก็ไปเลยนะแล้วก็ไม่ต้องกลับมา
0: แต่มันต้องหาเงินนี่ว่ะ
2: ทำไมพี่ต้องเสียงดังด้วยอ่ะพี่ก็รู้ว่าจ๋าไม่ชอบอ่ะ
0: พี่ขอโทษคือพี่ทนไม่ได้อ่ะพี่ทนไม่ได้ที่ต้องทำให้คนที่พี่รักอ่ะมันลำบากแบบนี้อ่ะคือพี่ขอทำให้จ๋าสบายได้ไหมอ่ะพี่ขอโอกาสได้ไหม
2: แล้วก็ต้องไปจบที่ติดคุกจากกันไปตลอดชีวิตที่ทนทำกันมาทั้งหมดคือศูนย์ใช่ปะถ้าเราอยู่ด้วยกันแบบนี้เหนื่อยหน่อยเราก็กอดกันได้อยู่แบบนั้นน่ะไม่ได้สบายกว่ากันเลยแต่ว่ามีลูกกรงมากั้นถ้าพี่เห็นค่ากับสิ่งที่จ๋าทำเพื่อพี่ทั้งหมดอ่ะพี่จะยังปล่อยให้ทุกอย่างมันสูญเปล่าอยู่ไหมอ่ะถ้าไม่พี่ขึ้นรถเถอะนะ

0: บ้างครับเอ็ม
1: ครับ
0: ละครให้ความรู้สึกอะไรกับเรา
1: ผมไม่เคยลืมทุกสถานการณ์ที่เจอกันมาวันนั้นคือแบบว่าจะเอายังไงคือแบบชีวิตผมแบบผมรักแต่คือผมต้องปล่อยเขาอะคือผมรักอยากให้เขาเจอคนที่ดีอะไรเงี้ยครับ
0: และในละครเมื่อกี้ล่ะครับคุณจ๋าผมถามได้ไหมว่าเขามาส่งเราถึงหน้าบ้านมันเคยมีแวบไหมว่าฉันลงฉันก็หายเหนื่อยเลยนะไม่มีเลยมุ่งมั่น
2: ไม่อยากให้แม่โดนดูถูก
0: ไม่อยาก
2: มันต้องเดินหน้าอย่างเดียวค่ะไม่อยากให้ใครมาดูถูกแม่หนูกลับมาในสภาพที่ไม่เหลืออะไรเลยอ่ะคือทุกครั้งการกลับมามันไม่ใช่แบบนี้ไงคะเราก็เลยไม่ได้เรากลับไม่ได้เราจะกลับมาแบบดีกว่านี
3: ้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องไปต่อ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือเขาบอกผมว่าเขาไม่ไปเขาแบบแล้วมาส่งทำไมที่นี่อะไรเงี้ยครับเขาให้ผมขึ้นรถแล้วก็บอกว่าไปผมก็ยังไม่รู้เลยผมจะไปไหนเขาก็แบบไประยองเขาก็โทรหาแฟนเก่าครับ
3: แล้วใช้ชีวิตที่ระยองยังไงอะคะ
2: ก็ตอนนั้นเริ่มมีรายการแล้วค่ะคือเราออกจากจังหวัดอุทัยมีรายการขึ้น
1: ที่กบศศิวภาย
2: ิมใช่ค่ะเป็นรายการที่แบบว่าเขาเองเขาก็ย้ำเสมอว่าเอ็มให้ดีนะให้เต็มที่เลยนะคือแบบมันดีใจอะค่ะคือเรามีรายการแล้วเราได้กลับมาแบบชกมวยแล้วนะเป็นครั้งแรกที่เราได้กลับมาแต่เขาจัดเราอยู่คู่สุดท้ายเลยที่ไม่ได้ออกอากาศคือไม่มีแม้กระทั่งคนดูแล้วเหลือแค่กรรมการแล้วก็คนจัดแล้วก็หนูแล้วก็แบบคือเป็นคู่สุดท้าย
0: ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ขอให้ได้ช
2: ม
3: ชีวิตเขายังไม่พีคนะ
0: ยังอีกเหรอครับ
2: ยังค่ะ
0: โอ้อันนี้นี่แถวบ้านผมเรียกว่าพีคไม่รู้จะพีคยังไงนะฮะ
3: ขึ้นลง
0: นู่นถามพี่ล่ากับปีใหม่กี่พีคแล้วเนี่ย
3: หลายพีคมากแต่ว่าที่เล่ามาเขาบอกยังไม่พีคสุด
0: ครับ
3: แล้วพีคสุดคืออะไรคะ
2: มีผู้ใหญ่คนนึงค่ะเขาเป็นใครไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขาติดตามหนูใน Facebook มาตั้งแต่ต้นเลยเขาก็บอกว่าผมอ่ะมีงานให้พีเอ็มทำมาหาผมหน่อยนะบ่ายโมงมาเจอกันแล้วเขาก็คุยกันคุยไปคุยมาหนูก็นั่งอยู่ในมุมเงียบๆของหนูค่ะคือก็นั่งดูเขาแล้วเขาก็เดินกลับมานั่งคุยกับหนูอะไม่ต้องร้องไห้แล้วนะเขาพูดกับหนูอย่างนี
0: ้
2: คำแรกเลยหนูก็บอกหนูไม่ได้ร้องผมอะจะคืนทุกอย่างให้ที่มันหายไปเองผมมียิมอยู่ยิมนึงที่ผมกำลังจะปิดแล้วเพราะว่าผมมีหลายสาขา
1: 4สาขา
2: แล้วมันเป็นสาขาแรกที่ผมทำขึ้นมาเองกับมือผมรักมันมากผมจะปิดตัวลงแล้วแต่ผมมาเจอพี่เนี่ยผมให้พี่เอาไหม
3: ให้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: ใช
3: ่ให
0: ้แต่คนคนนี้ไม่ใช่เพื่อนเราด้วยเขาแค่ติดตามคุณมา
1: ใช่
2: ค่ะผมให้พี่จริงๆแต่ถ้าพี่เอ็มมาคนเดียวผมไม่ให้
3: ต้องมากับคุณจ๋า
2: เขาสงสารหนูแต่การมียิมก็คือเราจ่ายค่าเช่า
0: เจ้าของที่
2: ใช่ค่ะ
0: แต่
1: เ
0: ขาไม่ยุ่ง
1: อุปกรณ์
0: เขาให้หมดเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ยิมนี่คืออยู่ยาวมาถึงทุกวันนี้เลย
1: สองปีที่ทำมา3ยิมครับ
0: ชื่ออะไรครับค่ายมวย
2: JM Boxing Gym ค่ะ
0: JM Boxing Gym อยู่ที่ไหนนะครับ
1: ประชาอุทิศ79ครับ
0: ประชาอุทิศ
3: 79ตอนนี้ชีวิตเหมือนดูจะลงตัวสมบูรณ์นิ่งละนะคะเรื่องยาเสพติดไม่มีข้องเกี่ยวเรื่องสถานที่เรื่องอาชีพทำมาหากินได้โอกาสดีไปชกต่างประเทศด้วย
1: ครับผม
3: ยังไงคะ
1: ก็มีคนติดต่อไปให้ไปชกที่ประเทศปาปัวนิวกินีครับก็ไม่มีใครหวังอะเนาะไม่มีใครหวังว่าเราจะชนะหรืออะไรเงี้ยหมดยก10ปุ๊บผมมั่นใจแล้วผมมั่นใจว่าชนะแน่นอนแล้วอะไรเงี้ยด
2: ้
1: วยความที่แบบว่าเราอยากให้คนไทยรู้แล้วว่าเราเนี่ยชนะผมก็ไปหา Wi-Fi ครับในเวทีมวยนะแล้วผมก็มาดูข้อความอ่ะเนี่ยเขาส่งให้ผมไม่เป็นไรนะพี่เอ็มเดี๋ยวกลับมาเตะฝรั่งที่บ้านเราผมว่าอะไรอ่ะคือเราไม่ได้แพ้ผมก็โทรกลับไปหาเขาว่าจ๋าเนี่ยพี่ทำได้แล้วนะเอาเข็มขัดมาให้หนูแล้วนะ
2: คุณหูร้องไห้เลยแบบพี่เอ็มทำได้อะถึงแม้มันจะไม่ยิ่งใหญ่นะแต่คือมันเป็นเรื่องราวที่มันอยู่ในนั้นหมดแล้ว
0: ใช่
2: ค่ะใช่ค่ะ
3: ผ่านเหตุการณ์ร้ายด้วยกันมาเยอะนะคะอยู่ด้วยกันมีทะเลาะกันบ้างไหมคะ
2: มีค่ะ
3: ทะเลาะกัน
0: ทางนี้บอกมีทางนู้นโอ้โหโอ้โหยังไงฮะ
3: ทะเลาะเรื่องอะไรคะ
2: พี่เอ็มชอบเสียงดัง
1: ทะเลาะ

0: กันแบบว่าเหมือนจะเลิกกันเลยครับน
1: ี่
0: แหละครับคือปัญหาใหญ่มากในการป
1: ั
0: ญหาใหญ่ที่สุด
1: ก็คือเสียงดังค่ะเนี่ยแหละค่ะเรื่องใหญ่ของเขาที
0: ่
1: ทำให้ทะเลาะกันนะคะก็คือเรื่องที่คุณเอ็มเสียงดังเรามีเรื่องราวของคู่นี้ให้ชมผ่านละครเวทีค่ะ
2: อยากจะแบบมีคู่ซ้อมมีคู่ต่อยอ่ะนี่นี่ไอ
3: ้เอาอีกแล้ว
2: ไอ้หนูไอ้หนูจัดกับพี่สักยกดีกว่า
3: ลูกหนูยัง
2: มาพี่อ่อนให้มา
3: ผมเลี้ยวแทน
4: เดี๋ยวยืนรอตรงนี้นะยืนรอตรงนี้นะ
0: ครับ
4: เรียกแบบเมื่อกี้ดิ
2: ไอ้น้องเอ้ยแต่ดูแล้วหน่วยก้านเองได้นะเนี่ย
0: ครับ
2: พอได้นะต่อยมวยเป็นมั้ย
0: ต้องฝึกก่อน
2: ต้องลองกลัวเอ้ยถามกลัวเจ็บป่ะกลัวเจ็บป่ะคาดเชือกกับพี่มั้ยเอามั้ยเอามั้ยเอามั้ยเอางี้ดีกว่าพี่กลัวน้องเจ็บน้องใส่นวมดีกว่า
0: ครับ
2: ได
0: ้ครับ
2: เดี๋ยวมือไม้จะหักเอา
0: ครับ
2: เดี๋ยวพี่ล่อเป้าให
0: ้ครับได้ครับ
2: อุ้ยปีมันขึงขังนี่มันก็แม่มองนะโอ้โหเอานะ
0: ครับผม
2: เอาไปเอา
5: แรงนี่แรงได้เลยเอาเต็ม
0: โอ้ย
2: มีแรงมั้ยเนี่ย
0: มีครับมี
2: เอาแรงๆเลยนะ
0: ครับผม
2: ใส่นวมใส่นวมใช้มือต่อย
0: ม
2: า
5: คือเอ็งเพิ่งฝึกเอ็งอย่าเพิ่งเก่ง
2: หน้าคุ้นๆนะเนี่ยเอ็งหน้าเหมือนคนในยิมพี่เลยว่ะขอบคุณขอบใจมากน้องขอบคุณมากขอบคุณมากมาก
6: ยอด
7: พี่เอ็มกินข้าวได้แล้วพี่เอ็มกินข้าวได้แล้วพี่เอ็มกินข้าวได้แล้วทำไมเรียกไม่ได้ยินเนี่ย
2: อะไรเนี่ยจะมาเรียกอะไรนี่กำลังสั่งสอนเด็กอยู่ไม่เห็นเหรอเห็นมั้ยเนี่ยมันหมอบไปเลยเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยจะเรียกทำไม
7: ทำไมต้องเสียงดังอ่ะ
2: แล้วทำไม
7: ก็รู้ว่าไม่ชอบจะเสียงดังทำไมอ่ะ
2: ยังจะมาขึ้นเสียงอีกนี่จะต้องให้แบบว่าจะต้องให้ออกแรงกันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะฮะนี่คงไม่รู้สินะว่าชายชาตินักมวยอย่างเราเนี่ยจะไม่ยอมให้สาวสวยๆเนี่ยมาข่มเหงหรือจะเอาเอาไหม
7: เอาอะไร
8: เอาสักดอกไหม
7: ดอกอะไร
8: ดอกไม้จ้า
2: ไอ้น้องเอาดอกไม้มาให้พี่เอ็มหน่อยแล้ว
5: ไม่ใช่เอ็มนี้เอ็มตัวจริง
2: เออ

คุณนะครับสำหรับทุกอย่างขอบคุณตั้งแต่วันแรกที่ดูแลเรามานะครับก็พี่อาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่แสนดีแต่สามารถจะดูแลหนูได้ดีที่สุดแต่งงานกับพี่นะ

0: ติดต่อทางรายการเรามาว่าเป็นอย่างหนึ่งที่มาถึงวันนี้แล้วอยากทำคือเราไม่เคยได้ขอเขาอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับไม่เคยเลยแล้ววันนี้ทำไมถึงกล้ามาขอในรายการของเราวันนี้ครับ
1: ผมก็ขี้อายกันบอกตรงคืออยากพิสูจน์ตัวเองกันว่าจะกล้าทำไหมเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ทำมาเพื่อเราทั้งชีวิตแล้วครับเราก็เลยสักครั้งหนึ่งที่จะทำให้เขาได้ภูมิใจในตัวเราบ้าง
0: แล้วเมื่อกี้ตอบตกลงไหม

0: เขาค่ะที่รักตัวเองขอบคุณที่มองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้ชีวิตเขามาเจอวันนี้เหมือนที่หนูอยากจะบอกเขาแต่หนูไม่รู้จะบอกยังไงอะค่ะว่าถ้าเราอดทนเราจะต้องมีวันของเราค่ะขอบคุณเขาค่ะที่ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีค่ะมาเป็นคนใหม่ในวันนี้ค่ะขอบคุณมากมาก
1: นั่งคุยต่อ
2: นั่งครับ
1: พี่เอ็มได้ฟังคุณจ๋าบอกเมื่อกี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
3: ถ้าวันนั้นไม่มีเขาเนี่ยผมก็คงจะกลับไปที่เดิมแล้วครับก็คือขอบคุณเขาที่ฉุดผมขึ้นมาจนทำให้ผมมีวันนี้ครับขอบคุณมากๆก็อยากจะดูแลเขาต่อไปครับ
2: เราขอเป็นกำลังใจให
1: ้ต้องถามน้องปีใหม่ต้องถามพี่ละนะคะว่าทั้งหมดของรายการวันนี้ค่ะน้องปีใหม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ยังไม่หยุดร้องไห้ครับน้ำตายังคอเบ้าอยู
4: ่รู้สึกขอบคุณทางรายการมากๆนะคะที่ทำให้ใหม่ได้มีประสบการณ์กับเรื่องราวของพี่ๆทั้งสองคนรู้สึกว่าพี่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยความรักมีอยู่จริงอะถ้าเราต่อสู้เพื่อความรักที่ดีทำดีใส่ดีสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะมีวันของเราแล้วมันก็จะเป็นวันปลายทางที่มันดีอ่ะขอบคุณค่ะ
1: ละค่ะ
5: ผมว่านักมวยนะการเป็นชีวิตนักมวยนะสุดจุดหมายของคือจุดหมายของเขาก็คือการได้เป็นแชมป์แล้วเขาก็ได้ทำให้คนไทยทุกคนได้เห็นว่าเขาได้แชมป์มาแล้วแล้วก็กำลังใจของเขาก็คือแฟนของเขานั่นแหละครับผมจะแต่งวันไหนเดี๋ยวผมจะไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้ก็ได้ครับผมขอบคุณมากขอบคุณมาก
2: เป็นอีกอย่างนึงนะที่ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า
0: เงินไม่ใช่ทุกอย่าง
2: เงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิต
3: ครับ
2: ความรัก
3: ครับ
2: ความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือผมว่าคือโอกาส
3: ครับ
2: โอกาสในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยทำผิดอย่าไปเพิ่งไปตีหน้าเขาว่าเขาจะทำผิดไปตลอดชีวิตให้โอกาสเขาเหมือนนี่เลยคือตัวอย่างที่ดีที่สุดคือคุณจ๋าให้โอกาสกับคุณเอ็มให้ความไว้วางใจแล้วสุดท้ายก็ถึงเป้าหมายแล้วเราก็เห็น
1: วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณน้องปีใหม่ขอบคุณพี่ระด้วยค่ะ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่มาพบกับความรู้สึกอุ่นๆความรักของคนในครอบครัวแบบนี้วันเสาร์หน้า 19:05 ทาง ALTV หมายเลข4ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
6: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาท

0: เกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้ม้าของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นบาคำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกอยู่6-7อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะแล้วก็ให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกเนี่ยได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนลำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตกระเบียมนาในการออกคำสั่งห้ามว่าให้ผู้ใดก่อเหตุลำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนลำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง

0: ลังจะเคารพองค์ท่านสวดมนต์ไหว้พระรักษาระเบียบไม่คุยเล่น
1: เวลา 8:00 น.

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกๆคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ค่อยๆวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะ
1: ดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
2: พี่เนี่ยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: ตัวแค่นี้นะเต้นเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนี่ครูไหมครับ

ทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะคะ

ไม่ได้นะครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

ลูกสาวลอยกระทงนะคะเอ๊ะยังมีอีกหนึ่งการแสดงนี่ค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าชายหรือหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไพรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: ลูก
1: สุขสบายดี
0: พี่ไปทำงานตั้งหลายวันทำงานคิดถึงลูกมาก
1: น่าสวยกับลูกก็คิดถึงพี
0: ่กลับบ้าน
1: กลับบ้านพี่

0: เมื่อเช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้อะพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติกันหมดแล้วเ
0: นาะก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มาหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงเป็นเกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
4: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับและกับผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
5: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
4: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายและก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
6: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของชาติไทย
4: ครับหลายคนครับ
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านคนละตำแหน่งเขาจะจัดการเรื่องนี้นะคร
5: ับแต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
4: ิ์
5: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะ
4: ครับ
5: เพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
4: ครับ
5: นะครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: ครับหมอไม่ได้รอใคร
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี
3: ้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงิน

0: ไม่ได้เสียเงินกันหมดผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเตียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
1: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
0: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
1: ชีวิตการทำงานของผมนี่พักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
0: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกกระสุนรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะ ช่วยเหลืออาจจะลดแบบค่าใช้จ่ายมั่งนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะถ้าไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปก็โรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
2: เป็นอะไรไปป่ะพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
3: อดทนได้แค่นี้จิ๊บๆไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
2: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงแล้วน่ะ
3: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม่หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉยๆ
2: แหมพ
3: ี
2: ่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
3: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
2: โอ้จ้าท่านนายพล
3: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานในที่ไกลไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้เฮ้อไม่อายสะอื้น
4: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ
5: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วพี่กลับบ้านนะพี่

อันนั้นอ่ะนะขี่รถเก๋งเนี่ยเราได้อยู่ในร้านนะหัวเราะ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

เวลา8นาฬิกา

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ่อยๆวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
1: พี่เลยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: หืมตัวแค่นี้นะเต้นเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: ็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงไม่แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

0: ะทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะคะ
1: ผมอยาก

ไม่ได้นะครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

ุณสาวลอยกระทงนะคะเอ๊ะยังมีอีกหนึ่งการแสดงนี่คะดิฉันเชื่อว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าชายหรือหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐีก้องไทยรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้

0: ื้อเป็นไงบ้าง
1: งานไม่หลับ
2: ลูกสบายดี
1: ที่ไปทำงานตั้งหลายวันทำงานคิดถึงลูกมาก
2: เลยอยากได้สวยกับลูกก็คิดถึงพี
1: ่กลับบ้าน
2: กลับบ้านพี่

0: เมื่อเช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้อะพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้วเนาะ
0: ก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงเป็นเกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธปส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
4: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับ
5: คร
4: ับ และก็ผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
5: ครับแล้ว
6: จากที่ไหนคร
4: ับ อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายและก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
6: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของสัญชาติไทย
4: ครับหลายคนอยู่ครับ
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวนักแสดงเราจะจัดการเรื่องนี้นะครับ
7: แต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
4: ิ์
7: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะ
4: ครับ
7: เพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
4: ครับ
7: นะครับ

เดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็ได้เสียเงินกันหมดผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากร

0: ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่รองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการของกระทรวงรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะช่วยเหลืออาจจะลดค่าใช้จ่ายมากนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะเขาไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปก็โรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
1: เป็นอะไรไปบอกพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
2: อดทนได้แค่นี้คิดจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
1: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงแล้วน่ะ
2: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมหรือเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม้หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
1: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
2: อ้าวพี่นะอยากมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
1: โอ้จ้าท่านนายพล
2: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานในที่ไกลไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้เออไม่อายสะอื้น
3: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงเฮ้ยโบกมือ
1: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วรีบกลับบ้านนะพี่

เราได้อยู่ในร้านนั่งหัวเราะ

สวัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนเราอยู่กันที่ใจกลางของกรุงเทพมหานครเมืองที่ใครๆก็บอก

0: ว่าน่าเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของโลกจุดหมายของเราอยู่ที่คลองพระโขนงลำคลองเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่ยังสดใสมีชีวิตทั้งในลำคลองและริมฝั่งคลองท่ามกลางเมืองใหญ่ขนาดนี้ว่ากันว่าผู้คนที่นี่ยังดำรงวิถีความเป็นชาวคลองและชาวสวนกันอยู่จะเท็จจริงประการใดวันนี้เราไปดูกันครับ
1: โอ้ติดตัวได
2: ้กินแล้วตาหวานเนี่ย
3: นี่ใจดีจัง
4: โอ้ยคนสวนเขาเป็นยังไงล่ะเฟ้อเฟ้อเผ่อแผ่กัน
0: คลองพระโขนงยาวเกือบ15กิโลเมตรนะครับผ่านพื้นที่กรุงเทพถึง4เขตตั้งแต่เขตประเวศเขตสวนหลวงเขตวัฒนาและเขตคลองเตยเป็นทั้งคลองระบายน้ำและเส้นทางคมนาคมออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองล่ะครับ
5: สวัสดีมาแล้วพี่เหรียญใจเย็นนะครับพี่เหรียญทำการนะ
0: คนนี้คือพี่ณเป็นคนที่รู้จักทั้งลำคลองและผู้คนริมคลองพระโขนงเป็นอย่างดีเพราะว่าแกเกิดที่นี่มากกว่านั้นแกยังทำอาชีพรับจ้างทั่วไปทั้งในคลองและบนฝั่งนะครับ
5: วันนี้ไม่ยอมท้าป่าเลยป่ามันติดนะเนี่ยเมื่อกี้แกท้าป่าแกเอ้ยตรงป่าเหรอตรงป่าดิมาดิเอาดิเป็นไงวันนี้พอได้พอผมยาวถือผมก็แวะเรือจอดเรือมาตักผมกับเขาเนี่ยครับ
6: เกิดที
7: ่นี่ครับผมอาศัยหากินรับจ้างทั่วไปทุกอย่างวิ่งทั่วคลองพระโขนงสุดก็ตอนนี้แค่วัดกระจรสิริไปส่งคนส่งอะไรเงี้ยครับส่งหินปูนทรายบางทีก็มีครับทางไหนที่ถนนเข้าไม่ได้เราก็จะเอาเรือเข้าไปได
5: ้ไม่รู้ตรงสเปคกันมั้ยครับผมขับเรือชอบครับก่อนที่ขับเรือก็ทำสวนครับมีสวนพ่อแม่ก็เช่าไว้ทำมาหากินครับหลังๆก็เป็นหมู่บ้านไปแล้วก็เลยเป็นคอนโดแล้วก็เลยต้องยึดอาชีพขับเรือเป็นอาชีพหลักครับ
0: พี่ณใช้เรือขนาด9เมตรลำสีฟ้าลำนี้พาทีมงานล่องในคลองพระโขนงและทำให้เราเห็นความสำคัญของลำคลองสายนี้ที่มีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี
5: ่เหนือใต้อะนี่ว่าบุตรเป็น3แยกไงที่จะไปวัดศรีบุญเรืองได้ไปดมอปิเงี้ยไปผ่านฟ้าได้ผ่านฟ้าดีลาดของนี่มันต้องแยกของตั้งแต่เรือนี่เขาจากคลองนี้ก็เหลือแค่เนี้ยครับในคลองพระโขนงเนี่ยแล้วไปโซนอื่นก็มีอีกนิดหน่อยครับของกองแค่เนี้ยครับ
8: ต้นกาเนี่ย100 ปีได้แล้วมั้ยผมเกิดมามันก็มีแล้วอ่ะ
0: ป่าจากกลางกรุงถึงจะเหลือพื้นที่ประมาณ50ตารางวาแต่ก็ทำให้ทีมงานนั้นแปลกใจไม่น้อยเลยล่ะครับที่พื้นที่แห่งนี้ยังเหลือป่าจากเอาไว
9: ้ดั้งเดิมมันเยอะกว่านี้แต่ว่าเรือมันวิ่งแล้วขึ้นมันตัดมันก็หลุดไปบ้างแต่ก่อนนี้ก็แต่ก็สีมันแพงแล้วสมัยก่อนแล้วก็ไอ้เนี่ยไปตัดแล้วก็ทำเป็นตับจากมูลทางสมัยน่าจะ30-40 ปีก่อนนู้นแล้วหลังมาก็ไม่มีคนทำ
0: ยิ่งเดินทางไปเรื่อยๆก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าคลองพระโขนงนั้นมีเรื่องน่าสนใจมากทีเดียว
5: โอเคนะครับขอบคุณมากครับ
0: นอกจากนั้นการใช้บริการทางเรือยังมีความจำเป็นอยู่โดยเฉพาะเรือของพี่ณ
10: จะไปไหนต่อคะเนี่ย
5: ไปส่งปลาซิวอ่ะปลาซิวปลาอ้อยแล้วก็เจ๊หมวยจับเรือให้หน่อยนะผมขอส่งแก๊สบ้านนี้ก่อนมาส่งแก๊สปิกนิก4โลครับวันนี้วันอาทิตย์ร้านหยุดครึ่งวันเราต้องรีบส่งก็ก่อนเจ๊ต่อพอดีเจ๊ต่อใจเย็นๆเจ๊ใจเย็นเจ๊ขายของดีเนี่ยหมดเร็วๆเด้อเดี๋ยวก่อนก็ซิวเดี๋ยวผมช่วยระวังลื่นผมจูงให้ครับขอบคุณมากซิว
0: เรือของพี่ณเป็นทั้งเรือขนของและเรือโดยสารนะครับจึงเป็นที่พึ่งของผู้คนในคลองพระโขนงโดยเฉพาะแม่ค้าและผู้สูงอายุ
5: อายุเอาที่มาส่งนะครับ60บาทครับผม50 60บาทครับผมสวัสดีครับไปได้อายุ
11: บ้านก็นั้นนะ

0: ้ขนหินขนปูนน้ำหมดเลยเรียกตอนไหนมาตอนนั้นเลยสนิทกันหมดทั้งคลองมีใครไม่รู้จักนานาไม่มีนะ
1: เห็นทุกวันไหมคะนานาเนี่ยค่ะ
2: ทุกวันแต่เขามาเจ็ดโมงกว่า
1: แล้วคิดราคายังไง
3: ร้อย200 300 500เท่าไหร่ครับแต่แล้วถ้าเกิดเรารับจ้างขนด้วยก็รับจ้างแบกด้วยก็เที่ยว400
1: อยู่ในคลองวันละกี่ชั่วโมงคะ
4: ตั้งแต่ตี5ก็ยาวก็ถึงมืด
5: ถ้าไม่ต้องขนของพี่ณจะคิดราคาคนละ30ถึง50บาทตามระยะทางพี่ณถือว่าเป็นคนที่มีใจบริการเป็นยอดเลยนะครับเพราะว่าช่วยยกช่วยขนช่วยทุกอย่างแม้กระทั่งการไปช่วยซื้อของในตลาด
3: ไงขายส้มดีเปล่าจะเก็บไหมเหรอผมไม่อยู่แล้วในคลองผมมาเดินตลาดซื้อของให้คนอื่นด้วยครับซื้อกะทิหมูเห็ดเป็ดไก่ซื้อผักน้าเรือความรู้จักหัวน้าเรือเชือกเส้นละ4เมตร2เส้น
6: เจ๊เอาถามวันนี้มาเท่าไหร่ครับ
7: 200ครับ
1: คือเขามาซื้อประจำรู้จักกันมานานแล้วเหรอคะ
7: คนเก่าเนาะ
3: เออเราเก่ากัน
7: เนี่ยค่ะ
3: สมัยรุ่น
7: นี้ก็แต่จริงจริง
3: เขาครับน้าเอิบมาขายของยางเหรออ่าครับเดี๋ยวผมไปนะประเดี๋ยวนะครับครับผมกำลังมาส่งของในคลองยางครับผมไปรับคนแก่รับช่วยหิ้วช่วยอะไรแกถ้าแบบตะโค้ดแล้วไหวแล้ววางมีอะไรอันนี้มั้งนี่อะไรมั้งคะเนี่ยกล้วยเหรอตะโค้ดตะโค้ดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมรับรองเท้าจากนายแม่ดีๆแม่นั่งแม่นั่งให้ดีเอามือ
8: แกแล้วต้องทำมาหากินอย่างเง
3: ี้ยอย่างเงี้ยนะเอิบได้อย่างนะเอิบได้อย่างใจสู้อ่ะฮะคนเราใจสู้ฮะมันอยู่ที่ใจฮะ
5: ดูแล้วพี่ณไม่ได้แค่ขับเรือรับจ้างนะครับการให้กำลังใจหรือดูแลอย่างญาติมิตรแกก็ทำครับน่ารักจริง
3: ๆมาเก้าเลยลืมสองซ้ำเอาลืมก็เอาเหอะน้าจับเออไม่กลัวนะเลยขับดีๆนะน้านั่งน้านั่งดีๆครับหนึ่งสองอึ๊บหนึ่งสองสามสองซ้ำน้าดิเดี๋ยวจูงน้าให้ไปรับพระวัดตะไคร้มาฉันเช้าต้องใช้เรือข้ามคลองครับต้องรับจากวัดส่งบ้านส่วนใหญ่ใช้เรือครับตรงนี้มันเหมือนเกาะนี่เกาะแถวๆล้อมรอบด้วยหมู่บ้านคอนโดต้องใช้เรือให้ท่านใช้เรือให้ท่านดีๆครับหลวงพ่อนี่นมันได้ครับจานนิมนต์ได้เลยครับจานนิมนต์ได้ครับนิมนต์ครับ
1: กลัวไหมว่าถนนถึงหมู่บ้านเรารถจะเข้าได้
3: เฉยๆครับไม่เคยคิดสนุกกับงานไปเป็นวันพอแล้วสุขที่เขาใช้เรือเราก็ไปการเขาเรือยังจะเป็นคลองพระโหนงอยู่ครับ
1: ความสุขนะอยู่ตรงไหนทุกวันนี
3: ้อยู่การทำงานครับเช้าออกแล้วมาหากินเย็นก็กลับบ้านเราพักผ่อนเราอาชีพนี้นะเราก็ยึดหลักอาชีพนี้เราก็ทำให้ดีที่สุดต่อวันไปนะ
5: ในคลองที่2ฝั่งขนาบด้วยคอนโดสูงเรือของพี่ณดูลำเล็กไปเลยละครับพี่ณวิ่งเรือทุกวันจากตลาดพระโขนงไปถึงวัดขจรสิริเพราะฉะนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของที่นี่ทุกอย่างรวมถึงเห็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยอย่างเช่นชุมชนที่เราเห็นจากภาพโดรนนี้อยู่กลางคลองพระโขนงเลยละครับ
1: หนูจะพลาดไปหาลุงได้ยังไงคะ
9: เดี๋ยวผมสั่งพอไว้แล้ว
5: ที่นี่คือเกาะกลางนะครับพี่ณบอกว่าเป็นเกาะเก่าแก่กลางคลองพระโขนงที่มีชุมชนอยู่อาศัยด้วย
9: สวัสดีครับ
1: แค่ส่วนตัวเหรอคะ
9: ใช่ครับใช้ข้ามฟากอย่างเดียวฮะ
1: ใครใช้ได้บ้างคะแพ
9: ทั้งชุมชนนะครับ
1: เสียค่าข้ามไหมคะ
9: ไม่เสียค่าบ้านไม่เสียแต่ต้องมีคนมาส่งต้องมีญาติพี่น้องของตัวเองมาส่งต่อการนะครับมันเริ่มตั้งแต่นี่นะครับหัวเกาะตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยเกาะกลางเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ3ไร่ 2งานแต่ตะกอนนี้จริงๆเกาะกลางเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ8ไร่น้ำมันซ้อไปเหลือที่อยู่นิดเดียวเองตอนนี้มีบ้านเรือนทั้งหมด57หลังคามีประชากรมีประมาณ90ครอบครัวสมัยก่อนนี่ตึกสูงๆจะไม่มีเลยฮะมองไปนี่มองฟ้านี่โล่งไปหมดนะฮะแต่คลองนี้สมัยก่อนเนี่ยน้ำใสมากว่ายน้ำได้เหมือนกับน้ำประปาเลยฮะสมัยก่อนกุ้งหอยปูปลาในคลองนี้เยอะมากเรียกว่าเราอยากจะกินปลาตอนไหนเวลาไหนแล้วฉันถือขันเบ็ดผมเด็กๆนะอยากจะกินปลาก็ถือขันเบ็ดไปตกปลาตะเพียนมั่งปลาหมอมั่งอะไรเงี้ย
5: ชุมชนเล็กๆที่อยู่กลางคลองแห่งนี้นอกจากที่ตั้งจะทำให้เรารู้สึกถึงความพิเศษแล้วผู้คนที่นี่ก็น่ารักมากทีเดียวอยู่กันแบบสบายๆ
10: น
11: ัก
10: ร
11: ู้
10: จ
11: ัก
10: เหรอคะ
11: นักรู้จักทุกคน
12: นี่เนี่ยข้าประจำเกาะ
13: วันนี้อากาศดีค่ะเย็นสบายดี
14: อันนี้เป็นช่างมืออาชีพเหรอคะ
15: ต้องสมัครเล่นค่ะทำให้เพื่อนก็ไม่ต้องไปเสียตังค์นะ
13: ที่นี่สบายอยู่กันแบบบ้าน
5: ห่างจากชุมชนเกาะกลางไปโดยนั่งเรือไม่นานมากนักพี่ณพาเราไปชุมชนมิตรไมตรีกันต่อนะครับที่นี่เป็นชุมชนสวนผลไม้โบราณของแถบนี
16: ้มาเที่ยวบ้านลุงทุมป้าหมูหน่อยมาดูขนมหวานกันหน่อยนะครับโค้งเนี่ยครับถึงแล้วครับ
5: ที่นี่เราเจอกับป้าหมูและลุงทุมที่ทำขนมเก่งมากๆเลยครับบางวันป้าก็ออกขายขนม
17: แม่ค้ามาแล้วค่ะข้าวต้มมัดขนมใส่ไส้นะคะ
18: นอกจากทำขนมแล้วเราทำอะไรอีกบ้างคะในสวน
19: ปลูกพริกปลูกโหระพากะเพราอะไรปลูกกล้วยเงี้ยค่ะเราก็ปลูกไว้กินไปซื้อของมันก็แพงใช่ไหมและอย่างมันปลอดสารนะนะก็มีสวนอยู่เท่านี้คุณเอ้ยหมอเฟืองจะไปฝากคุณยายค่ะอีกอาทิตย์หนึ่งขายได้แล้วค่ะ
5: อย่างที่บอกนะครับว่าชุมชนริมน้ำแห่งนี้เป็นสวนผลไม้และมีร่องสวนด้วยเห็นไหมครับ
20: สวัสดีครับลุงลี
21: สวัสดีครับในสวนของเราก็จะมีปลูกมีมะม่วงมีกล้วยมีดอกแล้วก็มีมะนาวอะไรเงี้ยเอาไว้กินก็ในบ่อ ก็คือเลี้ยงปลา
18: พื้นที่ของเราประมาณกี่ไร่คะเนี่ย
21: 2ไร่กว่าๆบ้านก็อยู่แถบนึงสวนก็อยู่แถบนึงรอบๆบ้านก็ปลูกดูอะไรหลายๆอย่างกินได้ตรงนี้มีละมุดนะครับละมุดหล่นบ้างอะไรบ้างหลายจะเก็บที
20: ขายไหม
21: ก็ไม่ค่อยได้ขายจะเก็บกินแบ่งกันกินไปนี่นะ
5: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแถวนี้มีสวนผลไม้ด้วยถึงแม้จะไม่มากมายนักแต่ว่าก็พอให้เราได้กิน
18: อร่อยมาก
16: เดี๋ยวนี่ชุมชนเจ็ดขนาดครับผมยังมีพื้นที่สีเขียวอยู่ครับอยู่ตรงข้ามกับวัดยางพอดีครับมันเป็นที่เดิมมันที่เก่าแก่เขาเรียกคลองเจ็ดขนาดจะนำสู่เข้าไปแปลงสวนที่เขาเรียกชื่อเจ็ดขนาด
5: พื้นที่สีเขียวที่มีคลองเล็กๆนั่นแหละครับคืออีกพื้นที่หนึ่งที่พี่ณบอกว่ายังมีสวนที่ชาวบ้านทำกันอยู่ชื่อว่าชุมชนเจ็ดขนาดด้านหน้าเป็นคลองด้านหลังคือหมู่บ้านจัดสรร
16: มีสวนปลูกผักปลูกคะน้าปลูกฝรั่งปลูกอะไรกันเต็มไปหมดรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วครับก่อนเป็นสวนทั้งนั้นนะครับ
5: ที่นี่สามารถมาทางเรือหรือว่าจะเข้าทางถนนอ่อนนุชซอย21ทับ1ก็ได้หลังจากนั้นเจอคลองแยกซ้ายก็เป็นชุมชนมิตรไมตรีแต่ว่าถ้าหากแยกขวาก็เป็นชุมชน7ขนาด
18: โหนี่เหมือนบ้านสวนเลยนะคะ
22: โอ้ยมันเป็นบ้านสวนมันก็จะเกิด
18: อ๋อนี่ไม่ใช่กรุงเทพหรอคะนี่มันจังหวัดอะไร
22: เขตบ้านนอกไง
23: หน้านี้มันไม่ค่อยมีผลไม้นะหนูนะ
18: ค่ะ
23: ไปต้นมะพร้าว
5: ที่นี่เราเจอกับลุงต๋องที่พาเราชมสวนของแกซึ่งมีทั้งขนุนมะนาวและพืชผักสวนครัว
0: 2การประมาณ2การเมื่อก่อนเรามีสวนอยู่ด้านในที่เดี๋ยวนี้เป็นหมู่บ้านนะข้างในนู่นตอนนี้มันเป็นหมู่บ้านไปหมดแล้ว
5: ใครจะคิดล่ะครับว่าเรายังเจอร่องสวนการปลูกกล้วยอ้อยกันอยู่ด้วย
18: ตรงนี้คือเย็นเลยนะ
0: ใช่มันเป็นอย่างนี้ทั้งปีในนี้ก็ยังมีปลาให้เห็นอยู่บ้าง
10: อันนี้เป็นผักหรือเปล่าครับที่
0: อันนี้เป็นผักแว่นไง
10: ขายไหมครับ
0: โอ้ยที่นี่เขามีได้ครับให้ปีครับไอ้นี่คือมันอยู่ได้เนี่ยมันรับน้ำตักหนักได้สักร้อยโลอะไรเงี้ยนะสวัสดีพี่ปาง
11: สวัสดีจ้า
18: แล้วพี่ปางจะไปทำอะไรไปไหน
0: นะครับพี่เขาอยู่ตรงนี
5: ้เรารู้สึกว่าลุงต๋องมีชีวิตที่ดีมากเลยนะครับมีสวนอยู่ริมคลองกลางกรุงหาของกินในสวนเล็กๆของตัวเองสุขนี้ใครจะเทียบล่ะครับ
11: กินแล้วตาหวานน่าดูลองดูกัดดู
18: นี่ใจดีจัง
0: โอ้ยคนสวนเขาเป็นอย่างเงี้ยล่ะ
11: จะไม่หวงกันจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
0: คนสวน 99% เป็นอย่างงี้เราอยู่ที่เนี่ยมันอย่างน้อยร่มเย็นเป็นสุขสบายเราไม่มีตังค์สักบาทเราก็อยู่ได้ที่นี
12: ่เขาเรียกกันสะพานเหล็ก21/1ครับสะพานนี้สำคัญกับชุมชนเรามากครับเพราะว่าอาศัยยามคืนดึกๆเราต้องใช้สะพานนี้ข้ามฝั่งกลางวันก็ออกทางหน้าวัดยางได้มีเรือพายข้ามฝั่งจะได้ใกล้หน่อยครับเอารถจอดทางฝั่งวัดยางได้มีเรือรับจ้างอยู่ครับถึง4 ทุ่ม
5: พี่ณและลุงต๋องพูดเหมือนกันนะครับว่าคนที่ชุมชนริมคลองแห่งนี้ไม่มีทางทิ้งเรือได้เพราะว่ายังสามารถใช้โดยสารทั้งระยะใกล้ไกล
14: สังเกตว่าเรือที่เราใช้พายอยู่เนี่ยค่ะมันเหมือนกันใช่ไหมเหมือนอ๋ออันนี้นี่เรียกเรืออะไรคะ
24: เรือสำปั้นอย่างที่คนที่พายผู้ชายเมื่อกี้
14: เรือสิบสอง
25: ข้างเรือนี่มีเรือประมาณ10 ลำครับจะเป็นคิวใครมาก่อนรับก่อนครับ
14: ใครคะมาทำกิจการเรือรับจ้างเน
12: ี่
14: ย
12: มีมานานนะครับต่อรุ่นแต่ละรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ออกจากว่างจากสวนมาเขามาพายเรือกัน
14: พายจากไหนไปไหนบ้างคะ
24: เนี่ยพายที่จากปากคลองเจ็ดขนาด
14: ไปที่ไหนคะ
24: มาหน้าวัดยาง
14: ราคายังไงคะเวลาค่าจ้าง
24: ก็บางคนก็ให้10 บาทบางคนก็ให้5 บาท
14: เข้าคลองเหรอคะ
24: เข้าคลอง20
5: เรือข้ามฟากที่นี่เป็นเรือลำเล็กๆส่วนใหญ่คนพายก็เป็นผู้สูงอายุใครอยากลองนั่งก็เชิญนะครับ
24: อยู่บ้านเราก็อยู่เฉยๆเนา
14: ะ
24: ติดฝาแล้วจะไปทำอะไรกินล่ะได้100 บาทเราก็ดีใจแล้ว
12: เอาเสียดีเสียพายาย
5: วิถีริมคลองพระโขนงแห่งนี้ทำให้เรารู้สึกได้ถึงวิถีชีวิตคนกรุงในอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่านั้นยังทำให้เรารับรู้เรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับคลองในกรุงเทพมหานครด้วยล่ะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการหาปลาในลำคลอง
25: ปลากับเขาเหรอครับ
12: จะมีไว้2-3 ใบไว้กินแจกกันกินพี่ๆน้อง2-3 วันแล้วก็ไปกู้ทีตักมาก็แบ่งกันกินแต่ของเต่าก็เป็นอาชีพนะที่เขาเลยหาปลาเผื่อเขาว่างจากงานเชื่อมเหล็กหาปลาเน้นหนึ่งเดียวช่วงหน้าฝนวันหนึ่งอ่ะเป็น100 กิโลนะ ทำก็ไปไหนนี
25: ่ซ่อมรอบ
12: เอาซ่อมรอบเหรอตรงไหนมาคล้องอ่ะ
25: นี่ตรงนี
12: ้อ๋อครับ
5: ลุงโตคนนี้เป็นคนชุมชน7 ขนาดนะครับมากกว่านั้นยังเป็นนักหาปลาด้วยรอบที่เก่งมากคนหนึ่งครับทุกวันหยุดจะขับเรือลำเก่งพร้อมอุปกรณ์ใส่ปลาออกไปกู้รอบที่ดักไว้ใต้สะพานในคลองพระโขนงครับ
12: เริ่มอยู่ตรงนี้แหละครับลุงไหนฮะอันแรก
25: มีใบแรกเนี่ยตรงนี้ใบเลย
12: เราก็จะดับเรือพายไปใช่ไหมฮะ
25: ใช้ดับเครื่องอย่างเดียวไม่อย่างเดียว
12: คือเราวางตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับ
2: อย่างหน้าบ้านนี้เขาห่วงไหมครับ
3: ไม่มีใครห่วง

0: ไม่ใช่ว่าจะติดทุกใบนะวัดดวงเราก็มีปลาติด
1: ส่วนมากเป็นปลาอะไรอะปลาดุก
0: บางใบผมเคยได้50 กิโลใบเดียว
2: บริเวณที่ลุงโตดักลอบอยู่ใต้สะพานทางเดินริมน้ำทั้งสองฝั่งลุงโตเท่านั้นที่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเรามองเผินๆไม่มีทางรู้เลยครับว่าบริเวณนั้นมีการดักปลา
3: มันรอแล้วมันเข้ายังไง
0: เข้าเองครับเหยียบยังไงใบนี้ถ้าน้ำหลายใบนี้จะติดดีมากจะ20-30 โลใบโคทีครั้งโซล่าโซเลงไงต้องเอา
1: เป็นไงบ้างครับใบนี
0: ้ก็ไอ้ตัวอยู่ไงตัวใหญ่ติดตัวอย่างก็คุ้มน้ำหนักได
1: ้โอ้ประมาณกี่ตัวครับอันนี
0: ้ไม่กี่ตัวนะแต่ตัวมันใหญ่
2: รอบของลุงโตต้องมีสลิงผูกและล็อกกุญแจติดกับเสาสะพานนะครับลุงโตบอกว่าล็อกไว้กันหาย
4: ต้องใส่กุญแจ
0: โอ้ไม่ใส่ไม่เหลือลงมานี่หายไป19 ใบแล้วอ่ะ
1: ประมาณกี่ดอกครับลุง
0: สัก40 ดอกเยอะไหมล่ะแกจำไม่ดี
4: จะจำได้ไงเน
0: ี่
4: ย
0: ก็แยกเป็นส่วนไหมเมื่อก่อนน้ำมันจะดีกว่านี้ตอนผมเด็กกระหูน้ำเนี่ยโดดเล่นสบายๆเลยนี่โดดไปขึ้นมาเกาหน่อย
4: แต่ก็ยังมีปลาอยู่เน
0: า
4: ะ
0: ก็ยังพอมีแต่ปลาก่อนน้ำปลามีทุกชนิดนะมีปลานิลปลาตะเพียนปลาโยกศอกปลาอะไรกระมังอะไรปลากระแหมันเยอะแยะกุ้งเกื้องมีหมดเพราะความเจริญมามันก็น้ำเสียขึ้นคุณใช้น้ำเสียเยอะขึ้นปลาอยู่ไม่ได้ช่อนกับปลาหมออ
1: ันนี้3ปลาเลยช่อนหมอดุก
0: ต้องใส่น้ำเขาถ้าไม่ใส่ข้างล่างเขาจะตายหายใจไม่ออกครับ
2: ปลาที่ได้ในวันที่เราถ่ายทำนั้นก็คือปลาดุก40 กิโลกรัมปลาช่อนและปลาหมออีกนิดหน่อยสำหรับทีมงานแล้วรู้สึกว่าคาดไม่ถึงเลยล่ะครับว่าคลองพระโขนงแห่งนี้จะมีปลาในธรรมชาติอยู่ด้วย
0: อาทิตย์นึงส่งก็ประมาณ200 โลผมได้ปลาเสร็จแล้วเขายังไม่สั่งผมก็จะมาใส่ไว้ตายเนี่ย
4: ที่ยืนอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรคะเนี่ย
0: สำหรับที่อู่จอดเรือครับ
4: ยังของลุงโตไม่เหมือนคนอื่นคือมีหลายระดับ
0: มีระดับไว้สำหรับปักปลาครับแล้วก็ที่เก็บของไอ้ตรงนี้ที่จอดเรือโดยตรงผมเป็นช่างผมทำเอง
2: ลุงโตทำกระชังเก็บปลาเอาไว้ใต้อู่จอดเรือนะครับเมื่อลูกค้าต้องการก็มาเอาไปขายลุงโตบอกว่าปลาคลองพระโขนงก็อร่อยนะครับ
0: มีลูกค้าเขาสั่งมาจากตลาดเอา50 โลเพราะว่าเขาสั่งแค่ไหนต้องเอาไปให้เขาเท่านั้นคือมีการเลือกเล็กใหญ่ก็ประมาณ 1,700 แล้วก็ได้ปลาช่อนอีกประมาณสัก5 โล400ก็ 2,000 กว่าบาท
2: ลุงโตเอาปลามาขายที่ตลาดเรียกว่าทำรายได้เกือบทุกวัน
4: ไงคะว่าไงบ้างเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหม
0: เรียบร้อยครับ
4: มีแรงขึ้นเลย
2: เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของคนริมคลองแต่สิ่งที่คนที่นี่บอกเราเพิ่มนั่นก็คือหน้าที่ของคนที่อยู่ริมคลองนอกจากจะใช้คลองแล้วก็ต้องดูแลคลองด้วยนะครับทางรายการขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมเสนอเรื่องราวกับเราในวันนี้นะครับขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
5: ดีๆจากคดีปกครองตอนทางเดินเท้าชำรุดเจ้าหน้าที่ช่วยหยุดดูสักนิด

0: ที่ปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายแสนดีเป็นผู้ใช้ทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบสัญจรไปมาเป็นประจำได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ทางเดินเท้าดังกล่าวได้เกิดชำรุดแตกหักเป็นเหตุให้นางสาวนิดอาของนายแสนดีพลัดตกลงไปในน้ำเสียชีวิตนายแสนดีจึงได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้ใช้สัญจรชั่วคราวแต่นายแสนดียังเห็นว่าการซ่อมแซมและปรับปรุงทางเดินเท้าดังกล่าวยังไม่มีความแข็งแรงและปลอดภัยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้าดังกล่าวโดยทั่วไปศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าหากพิจารณาทางเดินที่สร้างเลียบริมคลองแสนแสบเดิมและการสร้างทางเดินเลียบริมคลองในชุมชนของผู้ถูกฟ้องคดีโดยทั่วไปแล้วจะเป็นทางเดินที่สร้างด้วยคอนกรีตที่มีความมั่นคงถาวรมากกว่าและในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซมทางเท้าดังกล่าวประมาณ1ปีนั้นผู้ถูกฟ้องคดียังคงใช้วิธีซ่อมแซมแบบชั่วคราวดังกล่าวตลอดมาและสภาพยังได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่าการซ่อมแซมด้วยการวางไม้กระดานเป็นแผ่นบนโครงเหล็กได้มีคนขโมยเอาไม้บางแผ่นออกไปได้ทำให้เกิดช่องโหว่ของทางเดินซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพการซ่อมแซมที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอในระยะยาวนอกจากนี้แม้จะอ้างว่าได้มีการทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งให้ทำการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตดังกล่าวแล้วแต่ทางเดินเท้าดังกล่าวยังคงอยู่ในสภาพชำรุดดังนั้นจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบที่พิพาททั้งการซ่อมแซมแบบชั่วคราวในลักษณะที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอก็ไม่ทำให้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้หมดไปพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยภายในระยะเวลา360วันตามที่กำหนดในแผนข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยนะครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันฮักมันละ 2-3 รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทำกับข้าวอย่างข้างหลังมันเจ้า
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะแล้วก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช่
2: ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะฮะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่าม
3: ีความ
2: ทรุดโทรม
3: ทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
2: ใช่แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
2: ปะเชิญครับ
4: อ่อน

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายของตัวครับผม
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ข้าวบนข้าวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูกันอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บานไปด้วย

0: อบอันนี้บรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อชอบไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่ชอบมันชอบยากกว่า
1: อ๋อก็คือชอบไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วถ้าเราเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันจัดคอนต่อไม้ไปข้าง
1: โอเคค่ะโอเค
3: อันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่รอบคะ
0: 4ครับ4รอบครับ
3: เพ
0: ื่อ
3: แบบความ
0: ใช่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าแข็งแรงกว่า
3: แล้วเราต้องซ้อนตัวประต
0: ู
3: ด้วยไหมคะ
0: ซ้อนครับทำเหมือนกันนะ
3: ก็คือซ้อนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง
0: ประตูต้องปรับก่อนครับปรับให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามวงกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้คือตัวรับวงกบ
0: ตัวรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนจะว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: จะใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณฮ่องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานซ์ทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: ลง
2: ตะ
3: ปู
2: ที่ม
3: ัน
2: คลอนแล้วใช่ใช่ใช่ต้องทิพย์ช่วย
3: เดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเนี่ยนะ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
1: ใช้เป็นแรงก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละออกละออก
1: เป็นพื้นครับโดนโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปลวกเลย
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับผ้าพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
3: ไปงดไปงดแล้วไปงด
1: หลังชิ้นเลยดึงชิ้นโอเคได้ได้เจาะรูตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่ใช้อันเดิม
0: ลูกนอนใช้อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานผุหมดแล้วน
3: ะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แต่
3: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือเป็นบันไดใหม่ที่จะมาใช่เหรอวะ
3: ไม่ใช่
2: ปีไม่ได้ผัวปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลย
3: เฉย
2: นะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยไม่ว่ายังไงก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำเนียแล้วก็ทำการขัดเปิ
3: ด
2: ไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเออเอาหน้าออกไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดุดดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดด
0: ม
1: าหลาย
0: ปีแล้วอันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที
1: ่ใช่รอยตะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่
1: ค
0: ือ
1: เราก็มาลื้อแล้วเรามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
0: ใช่ใช่
2: แปลงโฉมแล้ว
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรไหม
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะ
0: เออ
1: ไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะนี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อัน
0: นี้คือไม้
1: ใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงเนี่ยไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนเนี่ยคือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: ว่าขา30มันจะได้แบบว่าเต็มๆเออ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นน่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอดไปได้หน่อยนึงก
1: ็
0: คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: คนจะชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้นก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหมฮะ
1: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ได้ปรับเลยเน
1: า
0: ะคงเหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยใช่ไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลักๆ
0: อันนี้ป่ะ
1: นี่ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซน
1: อ
0: ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: น
1: ิ
0: ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
1: ใช่ใช
2: ่ค่ะมันจะแข็งแรงเลยบันไดเนี่ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช่
1: แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท้า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทําผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีอันจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก

0: เวลาเดินขึ้นบันไดปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
1: เราก็จะตึงไปอย่างงี
0: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
1: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องมองตัวไปหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
0: ใช่แล้ว
1: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
0: ใช
1: ่โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
0: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ค่ะผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนและไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมที่ยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นรูปบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบนนี้
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปล
0: ี่
1: ยน
0: ฝาใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: เปลี่ยนใหม่เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมา
2: ก่อนป
0: ุ๊
2: บแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูอย่างนี้อีก
0: นะคุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห
0: ็
2: น
0: เห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นั่น
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะเ
0: ปลี่
2: ย
0: นไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไปเออเน
1: า
0: ะก็ต้องขอบคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: เข้าไปใ
1: ช่ใช่
0: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: ตอนนี้กำลังทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่
0: อันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอามาจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับอันนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาอวดมาในระมิดบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไรไปดู

0: ต่ละขั้นจะมีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละ

0: ความกว้างความลึกนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
1: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขขี้นะข้างใน
0: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขขี้หมดครับ
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ต้อง
0: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
1: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านก็คือเลขขี้หมด
0: ใช่ครับ

0: ู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นนะครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่อเน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครองworldwide.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ passwordเมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัพโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้อง

0: ไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอบจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่หน้าจอโทรทัศน์เนี่ยนะครับตื่นมาดูกันนะครับนำเอากฎหมายนะครับที่จำเป็นนั้นที่เรานำเสนอนั้นในแต่ละสัปดาห์นั้นก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันบอกต่อกับเพื่อนๆญาติๆต่างๆเหล่านั้นให้เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เราห่วงใยเนี่ยนะครับไปมอบให้แล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขสองสามสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของ

0: การทารุณกรรมสัตว์นะครับหรือว่าการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นสิ่งที่ฮือฮากันนะว่าหรือว่าห่วงใยกันนะครับว่ากฎหมายเริ่มเข้ามาดูแลแล้วไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของคนเท่านั้นแต่ในเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์จะทำให้เรานั้นจิตใจนั้นดีขึ้นงดงามขึ้นนะครับกฎหมายก็เข้ามาช่วยหล่อหลอมในส่วนนี้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันคนบางคนนะฮะที่อาจจะขี้โมโหอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้สงบลงได้บ้างโดยเอาโทษทางกฎหมายเข้าไปไม่ว่าจะเป็นโทษปรับหรือจำคุกก็ตามนะครับได้ผลหรือไม่ตามก็ได้ผลหรือไม่ก็ติดตามนะครับว่าใช้มาแล้วประมาณสัก2ปีเนี่ยนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้สามารถควบคุมแล้วก็ดูแลแล้วก็กำกับให้สิ่งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้เกิดขึ้นลดลงได้หรือเปล่านะครับสัปดาห์นี้ผู้ที่จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องยังอยู่ในเรื่องนี้ป่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะยังอยู่ในเรื่องกับสัตว์นี่แหละค่ะแต่วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องตอนที่ชื่อว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะ
0: พนักงานเจ้าหน้าที่ก็คงเป็นบุคลากรที่จะเข้ามาติดตามหลังจากที่มีการร้องทุกข์แล้วเนี่ยถามว่าใครจะสามารถเข้าไปดูแลแล้วก็ติดตามกับเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ได้นะครับผู้ที่จะให้ความรู้ชัดเจนคือ
1: ค่ะวันนี้นะคะเรายังคงได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้จะมีผู้ไปเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเลยนะฮะ และเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีสุภาพสตรี2ท่านนะครับมาร่วมในรายการครับ
1: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสุภัสสรเมืองโคตรค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: และท่านที่2นะคะคุณทิพยาพรจิตบุตรค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมตอบคำถามในรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรน่าติดตามเชิญได้เลยครับ
6: โหลูกแม่ตายอีกแล้ว
7: ศรีสวัสดิ์ลูกแม่อยู่กับแม่แบบนี้ดีแล้วนะไม่ต้องออกไปไหนอีกไม่ต้องออกไปไหนนะจะได้ไม่ต้องโดนรถทับอีกนะ
8: พี่อยู่บ้านไหมจ๊ะเอาขนมมาฝากจ้ะ
7: อยู่จ้า
8: จ้ะ
7: ช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนปวดแข้งปวดขานะจ๊ะ
8: ก็ปวดแข้งปวดขาก็ดูดิทรมานแมวแบบนี้ไงผลกรรมมันก็เลยตามทันอ่ะพี่น้ำจ้ะขอบใจจ้ะดูแลตัวเองด้วยนะพี่ปวดขาปวดตัวหมดแล้วเนี่ยเหมือนแมวแล้วรู้ไหมนี่ทำบุญหรือทำบาปกันแน่เนี่ย
9: เอาอีกแล้ว
10: อืม
9: ป้าอิดโอ้โหล่ามแมวอีกแล้วดีแล้วเราโทรไปบอกตำรวจดีกว่าป้าอิดเนี่ยทารุณกรรมสัตว์ไว้ในบ้านอีกแล้ว
10: อืม
9: ฮัลโหลที่นั่นสถานีตำรวจใช่ไหมครับครับครับครับนี่บ้านเลขที่58/59ครับซอยแจ้งวัฒนะ36อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่ครับผมเห็นน่ะคนกำลังทารุณกรรมสัตว์เลยครับอยู่ในบ้านนี่โผล่ไว้น่ากลัวมากเลยครับครับผมมาด่วนเลยนะครับ
1: จากกรณีดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อดำเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทารุณกรรมสัตว์จะต้องมีหมายค้นหรือไม่ก็มีหมายค้นขอไม่ต้องมีหมายค้น
0: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะครับคือวางที่แป้นเพื่อแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับสายตาจ้องไปที่ปุ่มนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะกดครับโหนุ่มนวลมากคุณทิพยาพรนะครับตกลงข้อกอต้องมีหมายค้นข้อขอไม่ต้องมีหมายค้นก็เข้าไปได
5: ้ต้องกอไก่ค่ะ
0: ต้องมีเหรอครับ
5: ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีหมายค้นถือเป็นการ

0: บุกรุกบ้าน
1: คือเป็นการบุกรุกเลยนะครับขอบคุณครับคุณสุภัสสรครับ
2: กอไก่เหมือนกันค่ะ
1: กอไก่เหมือนกันทำไมคิดว่ากอไก่ครับ
2: ก็ถ้าเราไปตรวจค้นอะไรอย่างนี้เราก็ควรจะมีหมายค้นเพื่อเข้าไปดูว่าเป็นจริงอย่างที่แจ้งมาหรือเปล่า
1: ครับขอบคุณครับนั้นชัดเจนว่าต้องมีหมายค้นไหมอาจารย์นะ
3: ค่ะในส่วนของมาตรา25อนุ2นะคะกำหนดให้พนักงานเจ้าที่เนี่ยมีอำนาจในการเข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อตรวจสอบนะคะว่ามีการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายฉบับนี้หรือไม่นะคะซึ่งการเข้าไปเนี่ยโดยหลักต้องมีหมายค้นนะคะเว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่านะคะหากเลื่อนช้าเนี่ยจะมีการยักย้ายซุกซ่อนหรือว่าทำลายหลักฐานนะคะก็ให้ค้นได้โดยหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะฉะนั้นหลักคือการค้นต้องค้นโดยมีหมายค้นค่ะ
1: มีหมายค้นเหมือนกันนะครับแล้วการรับแจ้งนี่ทางโทรศัพท์นี้อะไรนี้ก็ได้เหมือนกันเหรอฮะหรือ
3: ไงได้ค่ะเป็นการแจ้งความร้องทุกข์เพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะการร้องทุกข์กล่าวโทษก็สามารถกระทำได้ค่ะแล้วก็ตำรวจก็สามารถจะมาดำเนินการสอบสวนสืบสวนได้นะคะ
1: ครับทีนี้ถ้าแจ้งไปอย่างที่กรมมีไหมฮะหน่วยในการที่จะรับแจ้งต่างๆเหล่านี
3: ้ก็มีนะคะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะด้วยค่ะคือมีพนักงานเจ้าที่นะคะแล้วก็มีทางตำรวจด้วยส่วนหนึ่งนะคะคือเบาะแสส่วนมากแต่ส่วนมากแล้วเบาะแสที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาจะเป็น NGO นะคะก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะ
1: สอดส่องตรงนี้ดู
3: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้แค่ไหนอย่างถ้ากรณีอย่างตัวอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าจะถือเป็นการทารุณกรรมหรือเปล่านะครับอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านเนี่ยเราก็ล่ามเชือกหรือว่ามีปลอกคอแล้วก็มีสายจูงเนี่ยแล้วก็มัดไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้เข้าเกณฑ์ไหมอาจารย์ถ้าในมุมมองอาจารย
3: ์คือในส่วนนี้เนี่ยประเด็นที่เป็นปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะส่วนมากเนี่ยพอมีการรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าการร้องทุกข์กล่าวโทษไปยังตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยต้องมาถามทางกรมสัตว์นะคะว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่อย่างเช่นสุนัขชอบนอนอยู่หน้าร้านเซเว่นอีเลเว่นใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยอยู่วันหนึ่งหายไปพอหายไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีการร้องทุกข์ว่าที่หายไปเพราะว่าอาจจะมีการโดนทารุณกรรมนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตีความว่าการที่หายไปเนี่ยหายไปแบบไหนนะคะแล้วมีการทารุณกรรมหรือไม่หรือว่าการกระทำบางอย่างเนี่ยมันต้องตีความว่าทารุณกรรมโดยไม่มีเหตุสมควรหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยตำรวจเขาจะต้องถามความเห็นมาอย่างที่กรมปศุสัตว์ค่ะว่าเป็นความผิดหรือไม่นะคะ
1: ทีนี้สิ่งจริงที่ปรากฏบ่อยๆก็คือสุนัขบางพันธุ์เนี่ยซึ่งเป็นสุนัขที่มันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักคือเอามาเลี้ยงแล้วมันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้บ่อยเนี่ยในแนวทางของนโยบายของกรมปศุสัตว์มีการเข้ามาเพื่อร้องขอหรือว่าให้คำแนะนำอะไรต่างๆแล้วนั้นกับผู้เลี้ยงบ้างไหมอาจารย์ฮะ
3: ในส่วนนี้เนี่ยคงต้องรอในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เพราะว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะจัดเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนนะคะก็จะมีการดูแลที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นแมวใช่ไหมคะก็จะมีหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่แตกต่างกันไปนะคะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ต้องรอหลักเกณฑ์ในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าหลักเกณฑ์เนี่ยกำหนดมาแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นกลางๆนะคะใช่ต้องใช้ได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วก็ทุกคนทุกระดับด้วยค่ะ
1: ขอบคุณท่านอาจารย์ครับชัดเจนนะครับงั้นข้อนี้
4: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
5: ดูสัตว์ดีกว่านี่ฟ้าดูนี่สิน่าสงสารเต่าตัวนี้จังเลยอ่ะนี่เขาให้อาหารกินไม่ยอมกินอ่ะ
6: ใช่น่าสงสารมากเลยอ่ะนี่วิวแล้วเข้าไปถามกันเถอะว่ามันเป็นอะไรอ่ะ
7: เต่า
6: โทษนะคะไม่ทราบว่าเต่าเป็นอะไรเหรอคะน่ะ
7: ไม่ทราบเหมือนกันนะคะมันไม่กินอาหารมาหลายวันแล้ว
5: หรือว่านักท่องเที่ยวน่ะโยนเหรียญให้เต่ากินเต่าก็เลยท้องอืดไง
6: ปากหรือนั่นน่ะพูดมาได้ยังไงคะวิวถ้าเกิดไม่มีใครทำอย่างที่วิวพูดอ่ะมันเป็นการผิดศีลข้อมูลสารรู้ไหมให้ร้ายคนอื่นเนี่ย
5: ขอโทษถ้างั้นน่ะไม่พูดละไม่พูดละ
7: เดี๋ยวไปดูเลยก่อนเตี้ยมอย่ากอดเราเลยนะเตี้ยม
6: นั่งไงบอกมาแล้วอ่ะ
8: อาการเป็นไงบ้างครับคุณอ้อม
7: อาการแย่มากเลยค่ะคุณหมอดูจากอาการแล้วกินอาหารไม่ได้นอนสมเรี่ยวแรงไม่มีดิฉันว่าเจ้าต้วมเตี้ยมอ่ะมันคงจะทรมานมากเลยนะคะดิฉันว่ามันกำลังใกล้จะตาย

0: ดูท่าทางอ่ะมันกำลังจะตายจริงๆด้วยอยู่ไปก็ทรมานมาเปล่านะ
1: เอาไงดีคะคุณหมอ
2: ฟ้าฟ้าพี่สงสารเต่าตัวนี้จังเลยอ่ะพี่ว่านะหมอเนี่ยน่าจะให้ยานอนหลับให้เต่ามันนอนหลับตายไปเลย
3: ปากเนี่ยมันเป็นอะไรลักหนาเนี่ยฮะพูดแต่อะไรไม่รู้อ่ะหมอเนี่ยเขาเรียนมาเขามีหน้าที่รักษาสัตว์เขาไม่ได้เรียนมาเพื่อที่จะฆ่าเข้าใจไหมเอาสมองส่วนไหนคิด
2: กับพี่สงสารน่าพี่ว่านะเต่าตัวเนี้ยตายไปจะดีกว่าอยู่อย่างนั้นเนี่ย
3: คนที่ตายมันต้องคือเธอหรือปะใจดำมากเลยอ่ะ
4: จากกรณีดังกล่าวถ้าสัตวแพทย์เห็นว่าการให้สัตว์มีชีวิตอยู่ต่อไปจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ฆ่าสัตว์ได้แต่ผู้ที่จะดำเนินการฆ่าสัตว์คือผู้ใดก่อสัตวแพทย์ขอพนักงานเจ้าหน้าที
5: ่กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับและแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับพร้อมแล้วกดครับกดก่อนแต่ไม่ติดนะครับคุณทิพยพรนะครับ
6: ค่ะ
5: ตกลงข้อกอสัตวแพทย์เป็นผู้จัดการข้อขอพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถจัดการได้เลยถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วว่าจัดการได้นะครับควรจะให้สัตว์นั้นเนี่ยจบชีวิตไปเนี่ยนะครับถามว่าใครเป็นคนมีหน้าที่ทำ
6: ค่ะคิดว่าข้อกอไก่ค่ะ
5: สัตวแพทย์ต้องสัตวแพทย์นะคร
6: ับ
5: ทำไมคิดว่าสัตวแพทย์นะครับ
6: ก็คิดว่าเขาจะมีการไม่ให
5: ้
6: มีวิธีการให้สัตว์ไม่ต้องทรมานมากเกินไปค่ะในการค่ะ
5: จะมีเพียงพอไหมสัตวแพทย์ในการที่จะมาดูแลไม่รู้นะแต่ว่ากฎหมายกำหนดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับขอบคุณครับคุณสุภาพร
7: ก็น่าจะเป็นกอไก่เหมือนกันค่ะ
5: สัตวแพทย์เหมือนกันทำไมคิดว่าสัตวแพทย
7: ์เพราะสัตวแพทย์น่าจะมีความรู้ด้านสัตว์มากกว่าเพราะว่าเขาจะรู้ว่าสัตว์เป็นยังไงป่วยอะไรอย่างนี้ถ้าอยู่ต่อไม่ได้ก็ให้เขาไปแบบสบายสงบดีกว่าไม่ต้องถูก
5: ต
7: ้
5: องใช้ต้องผ่านหมอเหมือนกันเนาะ
7: ใช่
5: นะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องใช้สัตวแพทย์ไหมอาจารย์ครับ
1: ค่ะกรณีเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์ได้รับความเจ็บป่วยนะคะหรือว่าบาดเจ็บสาหัสแล้วก็สัตว์ตัวแพทย์เห็นว่าถ้าสัตว์จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยค่ะจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรนะคะก็พนักงานเจ้าที่มีหน้าในการสั่งให้ฆ่าสัตว์นั้นได้แต่ว่าคนที่จะฆ่าเนี่ยค่ะต้องเป็นสัตว์ตัวแพทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์มีเจ้าของก็ต้องได้รับอนุญาตได้รับความยินยอมจากเจ้าของสัตว์ด้วยนะคะเป็นไปตามมาตรา27นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นสรุปว่าในส่วนของการฆ่าคารุณยฆาตหรือว่า mercy killing หรือว่ายูทานาเซียเนี่ยค่ะฆ่าด้วยความเมตตาเนี่ยก็ต้องดำเนินการโดยสัตวแพทย์เท่านั้นนะคะ
5: ทีนี้สัตว์ประเภทที่ถ้าเราดูเหมือนกับทรมานเหมือนกันนะครับคือสัตว์ที่ไปใช้พวกการแสดงเงี้ยเช่นเอามาโชว์ในรายการโทรทัศน์มีงูใส่กล่องมาบ้างมีสัตว์อะไรต่างๆนั้นอันนี้ถือว่าทารุณกรรมได้ไหมอาจารย์
1: ในส่วนนี้เนี่ยความจริงแล้วเรื่องของสัตว์เลี้ยงเพื่อการแสดงนะคะเขาจะมีวิธีการในการฝึกฝนสัตว์อยู่แล้วค่ะนะคะฝึกสัตว์ให้สัตว์เชื่องนะคะซึ่งถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรเพราะว่าอย่าลืมว่ามาตรา20เนี่ยคือต้องเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยการที่เขาต้องฝึกสัตว์นะคะก็อาจจะมีการดัดพฤติกรรมสัตว์บ้างนะคะตามเหตุตามผลนะคะแต่ว่าในส่วนนี้ถือว่าไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์คือเมื่อไม่ผิดทารุณกรรมแล้วนะคะก็ต้องมาดูเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ว่าเขาจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้เหมาะสมกับประเภทของสัตว์หรือเปล่านะคะในส่วนนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยซึ่งหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะตอนนี้นะอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นแล้วว่าในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันเป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องแนวกว้างๆแล้วก็ใช้บังคับได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วกับคนทุกระดับด้วยค่ะ
5: ทีนี้เคยฟังข่าวเกี่ยวกับอะไรนะการแสดงของสวนสัตว์สมัยก่อนแล้วเนา
6: ะ
5: ที่มีการแสดงไม่ว่าจะเป็นสิงโตช้างอะไรต่าง
6: ๆ
5: ตรงนั้นเห็นมีหน่วยงานของ NGO ต่างๆแล้วนั้นร้องเรียนเหมือนกันนะครับว่าเป็นการถือว่าเป็นการทารุณกรรมตรงนี้มันมีการชี้วัดในเมืองไทยมีไหมฮะ
1: จริงๆแล้วหลักเกณฑ์ตายตัวว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะคะคือต้องพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไปว่าการที่กระทำนั้นเป็นทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรหรือไม
5: ่ก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับข้อนี้
4: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
5: ถูกแล้วนะครับเก่งมากนะครับถูกทั้งสองท่านและทั้งสองข้อด้วยนะครับ เรายังมีสาระนะครับที่น่าสนใจรออยู่คือในส่วนของปัญหาต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมก็ส่งจดหมายมาสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของปัญหาที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะครับ
4: สัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขี่จักรยานยนต์ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็มีญาติหรือมีน้องมีเด็กจ้ำม่ำค่ะเราก็อยากเอาไป
5: เล่นพาเล่นดู
4: พาเที่ยวค่ะพาไปเที่ยวพาไปซ้อนท้ายปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะเกิดอุบัติเหตุกับน้องด้วยทีนี้ล่ะค่ะคนขับเนี่ยจะรับผิดชอบอย่างไร
5: รักลูกคนอื่นเขาไปเที่ยวไปนั่งรถไปด้วยกันแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนารอไขปัญหาตรงนี้อยู่แล้วครับพบกับท่านอาจารย์ทั้งสองได้ในช่วง
4: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
9: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
8: ใช่เลยค่ะอาจารย์ครับ
9: เข้าเรื่องเลยครับอาจารย
8: ์เราต้องสบายสบายซะก่อนเรื่อง
9: ว่ามาเลยครับ
8: อาจารย์ครับแหมวันนี้ดิฉันมีข้อที่อยากจะเตือนใจท่านผู้ชมด้วยสำหรับคำถามวันนี้นะคะว่าท่านผู้ชมที่มีรถจักรยานยนต์หรือมีรถยนต์เนี่ยอย่าเที่ยวพาลูกหลานคนอื่นนี่ไม่ใช่ลูกหลานเราอะไปนั่งซ้อนท้ายไปนั่งรถไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะคะอาจารย์เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุกันแล้วแม่ไม่คุ้มกันนะคะอาจารย
9: ์เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงอาจารย์
8: คืออย่างนี้ค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ถามมาวันนี้นะคะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองมีรถจักรยานยนต์อยู่คันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยกำลังจะขี่ไปเที่ยวก็มีเด็กอยู่คนหนึ่งอายุประมาณ7 ขวบบ้านอยู่ติดกันค่ะอาจารย
9: ์
8: ก็เล่นกับมันทุกวัน
9: อ
8: ะเด็กก็คุ้นกับท่านผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเฮ้ยไปเที่ยวไหมหนูอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ไปเขาสนิทกันอย่างเงี้ยค่ะก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ท่านผู้ชมไปปรากฏว่าพอขี่ไปรถไปชนกันค่ะอาจารย
9: ์
8: ประสบอุบัติเหตุชนกันทีนี้เด็กเนี่ยก็ได้รับอันตรายสาหัสถึงขั้นพิการเลยค่ะอาจารย
9: ์
8: แล้วทีเนี้ยท่านผู้ชมก็พยายามเยียวยาด้วยการที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายไปประมาณ100,000แล้วแต่พ่อแม่เด็กไม่ยอมค่ะอาจารย์พ่อแม่เด็กบอกว่าจะเรียกให้จ่าย1 ล้านบาทท่านผู้ชมบอกเงินล้านเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยขี่จักรยานยนต์อย่างนี้จะไปเอาเงินที่ไหนแต่พ่อแม่เด็กบอกถ้าเกิดไม่จ่ายเขาจะยึดบ้านค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็บอกเครียดมากเลยตอนนี้ไม่รู้จะทำไงก็เลยถามอาจารย์มาว่าคดีแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจ่ายกันเท่าไหร่หรอถึงจะพอหรือถึงจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วจะทนฟ้องจริงไหมยังไงเนี่ยค่ะอาจารย์คะ
9: ที่อาจารย์เรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์จริงๆ
8: นะเป็นอุทาหรณ์
9: ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันเป็นอนุสติเตือนใจ
8: ค่ะอาจารย
9: ์ลำพังลูกเรา
8: ค่ะ
9: เราเอาไปเกิดบัติเหตุยังเราเองยังเศร้าสลดโศกสลด
8: ใช่
9: หรือเรายังเป็นทุกข์เลยถ้าเราลูกเราเป็นเช่นนี้
8: ใช่ค่ะอาจารย
9: ์พูดง่ายๆนึกถึงอกเขาอกเรา
8: ใช่ค่ะ
9: ใครมีลูกสักคน7 ขวบ 8 ขวบก็อยากให้เจริญเติบโต
8: ใช่ค่ะ
9: แล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
8: ค่ะ
9: นี่เรานึกถึงลูกเรานะ
8: ใช่ค่ะ
9: แล้วคนอื่นล่ะอาจารย
8: ์
9: เขาก็อยากให้ลูกเขาเจริญเติบโตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
8: ใช่
9: แต่เผอิญเหตุมันเกิดเพราะใคร
8: อยากจะเอาเด็กไปเที่ยวว่างั้นเถอะ
9: ถามว่าถ้าเราไม่ขับรถไปแล้วไม่เอาเด็กไป
8: ค่ะ
9: เด็กก็คงไม่พิการเด็กก็คงไม่บาดเจ็บ
8: ใช่ค่ะอาจารย
9: ์ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาเลยครับท่านผู้ชม
8: ค่ะ
9: ว่าเหตุนี
8: ้ค่ะ
9: เกิดขึ้นจากการประมาทพลาดพลั้งของเรา
8: ของท่านผู้ชมเองค่ะ
9: ไม่ว่าคนอื่นจะมาชน
8: ค่ะ
9: หรือเราจะไปชนเขาเกิดอุบัติเหตุล้มขึ้นมาเด็กพิการก็ตาม
8: ใช่ใช่
9: ทั้งหมดนั้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลของเรา
8: ถ้าเราไม่เอาเด็กไปซะมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์นะ
9: ดังนั้นนี่เรียนเลยครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
8: ได้ค่ะ
9: เอาละเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว ค
8: ุ
9: ณก็ดีมากนะอาจารย
8: ์
9: ยอมชดใช้ยอมดูแลอะไรต่างๆแต่พ่อแม่เขาอะ
8: ค่ะ
9: เหมือนกับลูกอาจารย์เขาก็บอกว่าเฮ้ยมาจ่ายแค่นี้มันจะพอเหรอ
8: ค่ะ
9: เขาก็ต้องเรียกถามว่าเขามีสิทธิ์ไหม
8: ค่ะ
9: เมื่อลูกเขาพิการลูกเขาบาดเจ็บแล้วเขาไม่รู้ว่าจะต้องรักษาอีกเมื่อไหร่
8: ใช
9: ่ความทุกข์ทรมานทางจิตใจ
8: ค่ะ
9: เขาบอกว่าต้องฟ้องเรียกล้านหนึ่ง
8: ค่ะ
9: ทั้งหมดถ้าเราไม่ให้เขาก็ต้องไปฟ้องร้องอยู่ๆจะมายึดบ้านเนี่ยคงเป็นไปไม่ได
8: ้
9: ฟ้องแล้วศาลจะให้ 500,000 ให้ล้าน 3 ล้าน 7 ล้าน
8: อ
9: ันนี้เป็นเรื่องที
8: ่
9: ดุลพินิจที่ศาลที่ท่านจะพิพากษา

0: ตัดสินได
1: ้
0: แต่ถ้าตัดสินให้เสร็จแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วเรายังไม่จ่ายมีบ้านเขาก็ยึดบ้านมีที่ดินเขาก็ยึดที่ดินถ้าไม่มีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: เขาก็คงเหมือนกันนี่มันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายนะฮ
1: ะแหมเนี่ยอาจารย์ให้ขั้นตอนแล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็ต้องยอมรับสภาพสักหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆก็เป็นความผิดของเราเองแต่ว่าการที่ว่าท่านผู้ชมจะต้องจ่ายล้านหนึ่งหรือไม่เนี่ยอาจารย์บัญชัยก็บอกแล้วว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับศาลนะคะที่ท่านจะพิจารณาว่าควรจะเท่าไหร่ความเสียหายเท่าไหร่เอาไว้ไปดูตอนนั้นอีกทีนึง
0: ก็อาจจะพูดคุยกันดูก็ได้นะอาจารย
1: ์อาจจะบอกว่าขึ้นศาลแล้วอาจจะไม่ถึงหรือว่าผมไม่มีหรืออะไรต่อรองไป
0: ขอความเห็นอกเห็นใจว่าเราไม่ตั้งใจ
1: อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำใจสบายๆไปก่อนนะคะยังไงก็คงจะไม่เหลือบากกว่าแรงแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับท่านผู้ชมคงได้ความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าพาเด็กซ้อนท้ายไปด้วยนะครับความรับผิดต่างๆเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็คงชัดเจนอันนี้ก็ระมัดระวังแล้วก็อะไรที่เป็นความเสี่ยงบางทีก็ต้องเลี่ยงเหมือนกันนะครับนั้นคือความห่วงใยนะครับที่พวกเรามอบให้กับท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นของท่านผู้ชมนะครับก็จะนำมาปรับปรุงพัฒนารายการต่างๆเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนผู้ชมที่ประสงค์จะมาร่วมตอบคำถามได้ไหมคร
3: ับ ได้เลยค่ะถ้าเกิดจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อกับเราได้นะคะในช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะ
2: Facebook
3: ใช่แล้ว Facebook นะคะจะเขียนเข้ามาข้างหน้าหรือจะ inbox เข้ามาก็ได้เลยนะคะ
2: มาเลยนะครับรออยู่นะครับเพราะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นนะครับมาร่วมตอบคำถามในรายการนะครับมีข้อเสนอแนะใดๆนะครับก็จะทำให้เราเอามาใช้ในการปรับปรุงรายการให้ตรงกับความต้องการของท่านผู้ชมให้มากที่สุดนะครับนั้นสัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็สวัสดิภาพสัตว์จะมี2 ส่วนนะการกระทำที่อาจจะไม่ได้ผิดทารุณกรรมสัตว์แต่ก็อาจจะมาผิดในเรื่องของการจัดสวัสดิภาพให้กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ก็มีกฎหมายเข้ามาดูแลในส่วนนี้นั้น2 ส่วนนะครับอย่าลืมว่าทารุณกรรมนั้นอาจจะหลุดพ้นตรงนั้นว่าเอ้ยไม่ทารุณกรรมมันมีเหตุอันสมควรแต่ว่าการจัดสวัสดิภาพก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องนำนะครับเอาสิ่งดีๆนั้นมามอบให้กับสิ่งที่เรารักเราเลี้ยงอยู่นะครับแต่สำคัญที่สุดก่อนเลี้ยงตัดสินใจนะครับว่าเขาจะอยู่กับเราช่วงอายุเขา7 ปี 10 ปีต้องทนให้ได้รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนิติกรชำนาญการนะครับสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้ง2ท่านนะครับคุณสุภัสสรและคุณทิพยาพรครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า bankrupt ค่ะแปลว่าบุคคลล้มละลายนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินหากเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า1 ล้านบาทหากเป็นนิติบุคคลต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า2 ล้านบาทค่ะ
2: ครับล้มละลายก็เป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังเหมือนกัน นี่คือความห่วงใยทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
4: มีประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สั

0: จรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ศาลจังหวัดปทุมธานีขอเสนอรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service นะครับสำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เราทำกันนี้จะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างศาลจังหวัดปทุมธานีกับท่านผู้ชมทุกท่านครับเหตุที่มีการทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาก็ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ส่งเสริมให้ศาลยุติธรรมต่างๆนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางมาศาลท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆของศาลจังหวัดปทุมธานีผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยท่านเข้าไปที่ช่องให้บริการของแต่ละส่วน

งานนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดให้ท่านกรอกขอยกตัวอย่างง่ายๆในปัจจุบันที่ผมเจอนะครับที่ย้ายมารับราชการที่3นี้ก็คือพื้นที่ในการจอดรถของเรามีน้อยมากนะครับประชาชนจะต้องเดินทางมาติดต่อราชการศาลด้วยตัวเองทุกเรื่องต่อไปนี้ท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางมาศาลแล้วครับการยื่นฟ้องท่านก็ใช้วิธียื่นฟ้องผ่าน e-filing การขอขยายเวลายื่นคำให้การขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ฎีกาท่านผู้ชมก็สามารถยื่นคำร้องผ่านหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีได้นะครับผมคิดว่าช่องทางในการให้บริการของศาลจังหวัดปทุมธานีที่เราได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำขึ้นนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับและในคลิปต่อๆไปท่านผู้ชมจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ของศาลจังหวัดปทุมธานีเราในการที่จะนำเสนอรูปแบบการให้บริการในส่วนงานนั้นๆขอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริกรสายสินตำแหน่งนิติกรส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่กันที่หอนิทรรศปทุมธานีค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่าที่มีอายุมากกว่า102ปีโดยได้รับการบูรณะของขอนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานีค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านรับชมรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service ค่ะโดยส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายจากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการศาลเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะโดยศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะได้นำการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1งาน1 IT ในการนำระบบ QR Code มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนคู่ความพยานและผู้ที่มีอรรถคดีต่างๆให้ได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยท่านสามารถสแกน QR Code ได้ในหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีหรือในหน้าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งไว้ในบริเวณศาลค่ะค่ะซึ่งในการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของส่วนงานต่างๆนะคะท่านสามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเข้ามาขอรับบริการในวันใดและในขณะเดียวกันยังมี QR Code ในส่วนของผลการดำเนินงานเพื่อให้ท่านสามารถติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ว่าได้ตอบรับคำขอรับบริการของท่านแล้วหรือไม่ซึ่งช่องทางการติดต่อดังกล่าวนี้นะคะจะทำให้ทุกท่านได้รับความสะดวกรวดเร็วและยังประหยัดเวลาในการมาขอรับบริการที่ศาลจังหวัดปทุมธานีมากยิ่งขึ้นค่ะศาลจังหวัดปทุมธานีให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยระบบ QR Code ในแต่ละส่วนงานต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะส่วนคลังแบบแจ้งความประสงค์ขอรับเงินหรือขอชำระเงินล่วงหน้าส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์แบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยขอทราบหลักเกณฑ์ราคาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยแบบแจ้งความประสงค์ขอถอนหลักประกันและรับหลักประกันคืนไปจากศาลแบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EMและแบบแจ้งความประสงค์ขอรับบริการจัดทำคำร้องคำแถลงคำขอส่วนบริหารจัดการคดีแบบแจ้งความประสงค์ระบบบริหารข้อมูลคดีศาลยุติธรรมหรือว่า CORT แบบแจ้งความประสงค์ระบบติดตามสำนวนคดีแบบแจ้งความประสงค์ยื่นคำร้องคำแถลงคำขอผ่านระบบขอใช้บริการล่วงหน้าแบบแจ้งความประสงค์ขอนัดหมายจองวันนัดและแบบขอใช้บริการล่วงหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการคดีส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแบบแจ้งความประสงค์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแบบตอบรับการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีและแบบสอบถามความประสงค์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและส่วนช่วยพิจารณาคดีใบตอบรับการมาเป็นพยานของศาลผ่านระบบ QR Code ขอทราบผลคำพิพากษาหรือคำสั่งหรือวันที่จะดำเนินการจัดพิมพ์คำพิพากษาแล้วเสร็จและแบบแจ้งความประสงค์ขอทราบวันนัดพิจารณาคดีค่ะ

ากการแนะนำช่องทางการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการรับบริการไม่มากก็น้อยหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์025816303หรืออีเมลมาที่ pttc@coj.go.th ค่ะและในโอกาสต่อไปนะคะส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีจะนำเสนอความรู้ในด้านใดต่อไปนั้นขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดติดตามรับชมตอนต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: คำว่าหน้าที่สำหรับผมหมายถึงภาระความรับผิดชอบที่เราได้รับมอบหมายมาและต้องทำให้สำเร็จลุล่วงถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดต่อความรู้สึกสักแค่ไหนและหลายๆคนก็ไม่เข้าใจในหน้าที่ของเรา
1: ฮัลโหลเอ็มเหรอเออพี่เอถึงไหนแล้วเออของที่ให้เตรียมมาเตรียมมาพร้อมนะโอเคเทปกาวเอาที่หนาๆนะเอาที่เหนียวๆโอเคมันจะได้ทีเดียวจบแล้วก็รอพี่อยู่ที่หน้าบ้านนั่นแหละรอพี่แป๊บเดียวครับ

0: วันอะไรวะเนี่ยวันนี้ใช่วันสวยจริงๆเลยวันนี
1: ้คุณครับยังครับยัง
0: ยังไม่หมดเหรอครับ
1: ยังไม่เลิกแค่อีกนี่คุณมาเช็ดอะไรครับเนี่ยมันเละเทะใช่ไหมครับนี่มันฟุตบาทนะครับชาวบ้านก็เดินไปเดินมานะครับมาเช็ดอะไรตรงนี้ครับผมคนเดินไปเดินมานะครับ
0: ขอโทษทีครับคุณลุง
1: เละเทะเหมือนคุณนะครับจะทำยังไงครับผม
0: ไม่ได้ตั้งใจครับคุณลุงครับขอโทษทีครับพอดีวันนี้ที่มาเนี่ยจะขอถามคุณลุงสักนิดนึงครับว่าบ้านเลขที่234/57อ่ะอยู่หลังไหน
1: อ๋อนี่พวกทวงหนี้ยึดทรัพย์ชาวบ้านลุงแก่ๆตาดำๆก็ไม่เว้นพวกใจได้ใจร้ายทุกวันทุกวันมาทุกวันไม่เข้าใจเลยเจอทุกวันเลยกับพวกแก๊งยึดทรัพย์เนี่ยทวงหนี้เนี่ยไม่รู้อะไร
2: ทำไมพี่วุฒิมาไม่ถึงสักทีอ่ะไม่รับสายด้วย
1: เฮ้ยไอ
0: ้โอ้ยแค่นี้ถึงกระดากันเลยเหรอเอ็มไป
2: ขอโทษครับพี่ขอโทษครับเดี๋ยวพี่วุฒ
0: ิจะดังทำไม
2: พี่วุฒิไม่กลัวลุงเลยเหรอ
0: กลัวทำไมกับคนแก่คนเดียวเนี่ยแดดมาแล้วรีบไป
2: เดี๋ยว
0: จะกินน้ำแดงจะ
2: เยอะเดี๋ยว
0: อะไรอีกเล่า
2: พี่ไม่ควรจริงอ่ะ
0: ใจเย็นนี่
1: โอ้ย
0: ไหนเรื่องราวมันเป็นไงลองเล่ามาดิ
2: โอ้ยพี่ไม่รู้จริงเหรอลุงแกเป็นใครอ่ะ
0: จะเป็นใครก็ช่างเถอะแต่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ย
2: คือเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้นะพี่วันแรกที่ลุงแกมาศาลอ่ะ
3: สวัสดีค่ะมาติดต่ออะไรคะ
4: มาประกันตัวลูกชาย
3: ลูกคุณลุงโดนข้อหาอะไรเอ่ย
4: พยายามฆ่า
3: พยายามฆ่านะคะหลักประกันนะคะจะอยู่ที่ 350,000 นะแล้วก็หลักทรัพย์ที่ใช้ได้นะคะก็จะเป็นเงินสดสมุดบัญชีเงินฝากประจำนะคะแล้วก็โฉนดที่ดินหรือเป็นหลักทรัพย์อื่นที่ศาลมีศาลอนุญาตนะคุณลุงเตรียมอะไรมาเป็นหลักประกันคะ
4: โฉนดที่ดิน
3: งั้นเดี๋ยวคุณลุงถ่ายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของคุณลุงนะคะแล้วก็ของผู้ต้องหาด้วยอย่างละชุดนะเตรียมมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวคุณลุงเซ็นตรงที่ติดไว้นะคะเอกสารเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอฟังคำสั่งทางด้านนู้นนะคะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เรียกนะคะ

คุณทวีค่ะคุณทวีค่ะเดี๋ยวฟังคำสั่งศาลนะคะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ใช้หลักประกันนะคะที่คุณลุงใช้โฉนดที่ดินนะคะก็เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเจ้าที่จะนัดวันให้นะคะก็เดี๋ยวคุณลุงจะต้องพาผู้ต้องหามารายงานตัวตามวันนัดนะคะหากไม่มาเนี่ยหลักประกันจะโดนยึดนะคะโอเคก็นัดแรกวันที่30มิถุนาเวลา9โมงพาผู้ต้องหามารายงานตัวที่ช่องเบอร์5นะคะโอเคตรงนั้นนะค่ะก็เดี๋ยววันนี้คุณลุงลงไปรอผู้ต้องหาด้านล่างนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะปล่อยค่ะก็อันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคเอกสารนะคะ

0: เฮ้ยไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยอ่ะก็ในเมื่อมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของศาลแล้วนะ
1: โอ้ยพี่ใจเย็นก่อนคือประเด็นที่ผมจะพูดเกี่ยวลุงทวีศักดิ์นะครับเมื่อก่อนเขาฉายาขุนศึกฝั่งทนนะพี่เป็นอดีตทั้งมวยไทยเก่าเลยนะพี่แล้วประเด็นที่สำคัญก็คือเขาเคยเตะก้านคอคนจนเป็นอัมพาตเลยนะพี
0: ่คืออย่างนี้นะเราอะมาทำตามหน้าที่ถ้าเราไม่ทำตามหน้าที่แล้วกฎหมายมันจะมีคุณค่าตรงไหนหรอไปดีกว่าไป
2: คุณลุงทวีครับคุณลุงทวีครับคุณลุงอยู่ไหมครับพวกเรามาจากศาลอาญาธนบุรีนะครับคุณลุงครับ
1: โอ้ยพี่ผมว่าแปลหมายก่อนแล้วเรากลับกันเถอะเดี๋ยวลุงแกมาเห็นเดี๋ยวแกก็ติดต่อกลับไปเองครับพี
3: ่พี่ว่าไหนๆเรามาแล้วนะก็รออีกสักเดี๋ยวเถอะ
1: พี่ขับเ
3: ถอะก็ลองดูเดี๋ยว
1: รู้ว่าพี่นะพี่ขับเถอะ
3: โหแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวคุณลุงแกก็ออกมาแล้ว
2: คุณลุงครับ
1: พ
2: ี่ครับคุณลุงทวีครับ
1: ไปเถอะพี
3: ่
1: แป๊บๆหมายแล้วครับเถอะพี่
3: เข้ามาก
1: ูจะแย่เนี่ย

0: สวัสดีครับคุณลุงทวีใช่ไหมครับตอนนี้ศาลมีคำสั่งปรับคุณลุงนะครับในฐานะที่คุณลุงเนี่ยเป็นนายประกันไม่นำตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลนะครับซึ่งตอนนี้คุณลุงมีหน้าที่ที่ต้องชำระค่าปรับต่อศาลถ้าสมมติว่าคุณลุงไม่ชำระค่าปรับต่อศาลเนี่ยศาลก็จะดำเนินการออกหมายบังคับคดีแล้วก็ยึดทรัพย์หลักประกันของคุณลุงเนี่ยซึ่งเป็นโฉนดที่ดินเนี่ยออกขายทอดตลาดเพื่อที่จะชำระหนี้ค่าปรับต่อศาลนะครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีเงินหรอกคุณมีก็แต่บ้านหลังที่มาวางเป็นหลักประกันนั่นแหละเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายลูกก็มันหนีไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วลุงจะต้องไปอยู่ที่ไหน
0: ใจเย็นๆนะครับคุณลุงผมว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยผมว่าคุณลุงเนี่ยพาตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลจะดีกว่าซึ่งจุดประสงค์ของกฎหมายเนี่ยเขาต้องการที่จะนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลนะครับเขาไม่ต้องการที่จะดำเนินการยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดหรอกครับ

0: ติดดีดีติดให้ตรงอย่างเงี้ย
1: ติดให้เฮ้ยเฮ้ยเอ็งสองคนมาแปะอะไรหน้าบ้านเขาวะ
0: เฮ้ยเอ็มไปไหนอ่ะเอากุญแจรถมาก่อน
1: ว่าไงทำอะไรลับๆล่อๆหน้าบ้านกูวะ
0: คุณลุงทวีใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ผมเห็นประตูบ้านมันปิดอยู่ครับคิดว่าไม่มีคนอยู่ครับ
1: มึงเป็นใครวะ
0: ผมเป็นเจ้าหน้าที่ศาลนะครับที่คุณลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีครับวันนี้ผมจะมาแจ้งหลักเกณฑ์ให้คุณลุงรับทราบครับ
1: เข้ามาเลยเข้ามาเลยมึงจะเอามีดเล่มไหนเข้ามา
0: โอ้ไอเอ็มเอ้ยถึงกูเลยนะมึง
1: มึงพึมพำอะไรวะ
0: ไม่ใช่ครับคุณลุงครับไม่ใช่ครับคุณลุงเข้าใจผิดครับคุณลุงใจเย็นๆนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับ
1: เออกูฟังอยู่นี่ไงกูตั้งใจฟังอยู่นี่ไง
0: อย่างที่ลุงเข้าใจครับที่ลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีครับแล้วคุณลุงไม่สามารถส่งตัวผู้ต้องหาต่อศาลได้ครับ
1: เออข้าก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนกันยังไงข้าก็ไม่ให้ยึดบ้านเขาหรอกถ้าจะยึดข้ามศพเข้าไปก่อน
0: ไม่ครับคุณลุงครับวันนี้ไม่มีการยึดบ้านแน่นอนครับผมไม่ได้มายึดบ้านคุณลุงครับ
1: เองแน่ใจนะ
0: ชัวร์ครับด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญเลยครับคุณลุงครับว่าแต่ผมขออนุญาตคุณลุงเข้าไปในบ้านก่อนได้ไหมครับ
1: เร็วๆๆเข้ามาเองไม่กลัวร้อนไงเดี๋ยวเบาหวานก็ขึ้นหรอก
0: คุณลุงครับผมไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับพับผงอะไรอะครับคุณลุงสวยมากเลยครับ
1: พับผงอ่างทองไงล่ะ
0: มีด้วยเหรอผงอ่างทอง
1: โอ้มีหมดอะพระผงอ่างทองผงสุพรรณผงอยุธยา
0: เหรอลุง
1: เออแล้วคิดยังไงถ้าลุงตามตัวให้ลูกชายมาไม่ได
0: ้คือคุณลุงครับเมื่อตอนที่คุณลุงไปยื่นประกันตัวผู้ต้องหาต่อศาลเนี่ยเจ้าหน้าที่ศาลได้บอกคุณลุงแล้วใช่ไหมครับว่าคุณลุงมีหน้าที่จะต้องพาเขามารายงานตัวต่อศาลตามกำหนดนัดทีเนี้ยถ้าคุณลุงไม่สามารถพาเขามาได้เนี่ยศาลมีความจำเป็นจะต้องปรับคุณลุงครับตามสัญญาประกันแต่ถ้าคุณลุงไม่เสียค่าปรับทางศาลก็จะต้องยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดนะครับเว้นแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะไปชำระค่าปรับครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีปัญญาเอาเงินไปจ่ายศาลได้หรอกลุงก็มีแต่บำนาญเล็กๆน้อย
0: ๆลุงไม่ได้เป็นนักมวยตามที่เขาว่าหรอครับ
1: โอ้ยข้าเป็นบุรุษไปรษณีย์เก่านักมวยอะไรกัน
0: ไอเอ็มไอเวน
1: ฮะอะไรนะข้าฟังไม่ได้ชัด
0: เปล่าครับคุณลุงไม่มีอะไรครับพอดีทีเนี้ยผมเข้าใจคุณลุงแล้วนะครับว่าคุณลุงอ่ะไม่สามารถชำระค่าปรับได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมอยากให้คุณลุงไปที่ศาลนะครับจะได้ไปพูดคุยหาทางออกของปัญหากันว่าจะให้คุณลุงเนี่ยชำระค่าปรับเป็นรายเดือนหรือว่าจะหาวิธีการที่จะนำผู้ต้องหาเนี่ยมารายงานตัวต่อศาลนะครับ
1: ฮะผ่อนชำระได้ด้วยเหรอข้าคิดว่าจ่ายทีเดียวแล้วก็ยึดบ้านเข้าไปเลย
0: ผ่อนได้ครับคุณลุงถ้าศาลท่านอนุญาตแต่ว่า

0: โอเคเข้าใจแล้วข้าเข้าใจเดี๋ยววันจันทร์ข้าเข้าไปได้เลยไหม
1: อ๋อได้ครับลุงไปได้เลยครับจะได้ไปพูดคุยกันถึงเรื่องค่าปรับอะครับ
0: โอเคงั้นข้าต้องขอโทษด้วยนะที่ใจร้อนไปหน่อย
1: ครับไม่เป็นไรครับลุงผมเข้าใจครับแล้วเดี๋ยวถ้าลุงไม่มีข้อสงสัยอะไรแล้วเนี่ยผมขออนุญาตกลับก่อนนะครับลุงครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์เราเจอกันครับว่าแต่ว่าพับผงอ่างทองมีเหรอครับลุง
0: มี
1: ผมว่าไม่น่ามีนะครับ
0: มี
1: ผมว่ายังไงก็ไม่มี
0: มีสินะ
1: ไปก่อนนะครับคุณลุงครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลวันจันทร์นะครับ
0: ได้ได้โอเคครับเดี๋ยวเจอกัน
2: ครับผม
0: ครับ
3: บางครั้งผมก็ยังรู้สึกว่างานบังคับคดีผู้ประกันที่ผมทำอยู่ไม่ใช่งานที่สนุกที่สุดหลายครั้งต้องสร้างน้ำตาให้กับคนที่เกี่ยวข้องแต่ก็มีอีกหลายครั้งที่สร้างมิตรภาพที่ดีสร้างความรู้สึกให้กับคนอีกมากไม่รู้ว่าวันข้างหน้างานบังคับคดีผู้ประกันจะสร้างอะไรได้อีกแต่อย่างน้อยในวันนี้เราได้สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีเพราะงานของเราคือการเข้าถึงประชาชน

จากคดีปกครองตอนครึ่งหนึ่งที่พึงได้คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางนกซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์แปลงหนึ่งที่อยู่ในเขตที่จะทำการก่อสร้างโครงการชลประทานต่อมาสำนักงานก่อสร้างชลประทานได้มีหนังสือแจ้งว่านางนกไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหรือย้ายเนื้อที่2ไร่3ตารางวาเนื่องจากนางนกไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนางนกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้หน่วยงานจ่ายเงินค่าทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11กรกฎาคม2532ได้อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตก่อสร้างโครงการชลประทานเมื่อนางนกเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่ในเขตก่อสร้างโครงการชลประทานจึงต้องนำหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีมาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้โดยนางนกจะต้องครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้าง

างซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนได้กำหนดให้วันที่29กุมภาพันธ์2551เป็นวันให้สิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหากนางนกเข้าครอบครองที่ดินหรือได้มีการทำประโยชน์ภายหลังจากวันกำหนดให้สิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนเมื่อปรากฏว่าที่ดินของนางนกซึ่งมีเนื้อที่4ไร่6ตารางวานั้นมีการแพ้วถางร้อยละ50และปล่อยรกร้างร้อยละ50ดังนั้นจึงรับฟังได้ว่าที่ดินเนื้อที่ครึ่งหนึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์มาก่อนแม้นางนกจะได้ครอบครองที่ดินนั้นมาก่อนวันที่ให้สิทธิ์ได้รับเงินทดแทนก็ตามแต่เมื่อไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ครอบครองนั้นก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนดังนั้นนางนกจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินในส่วนเนื้อที่2ไร่3ตารางวาที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์กรมชลประทานจึงไม่ต้องจ่ายเงินรื้อย้ายจำนวน 4,300 บาทให้แก่นางนกผีพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้พาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันและหนึ่งคำถามสำคัญนะคะของบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งผู้ลงทุนเองก็ตามเนี่ยมักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าหลังจากที่เราได้ไอเดียดีๆแล้วก็พัฒนามาเป็นสินค้าต้นแบบหรือบริการต้นแบบได้แล้วไอเดียเหล่านี้จะสามารถนำมาหารายได้ด้วย business model วิธีไหนกันบ้างนะคะวันนี้นะคะมีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะกับกูรูท่านนี้ที่วันนี้เนี่ยน้องแนนเขาจะมาแนะนำตัวให้กับทุกท่านได้รู้จักกันเพราะได้ข่าวมาว่านะคะกูรูของเราท่านนี้เนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้เคยให้คำแนะนำหลากหลายรูปแบบมากับสตาร์ทอัพในเมืองไทยให้สามารถประสบความสำเร็จได้หลายเคสแล้วด้วยอยากรู้ว่าเป็นใครไปติดตามกับน้องแนนกันค่ะ
1: ผู้ประกอบการทุกคนเมื่อได้ดำเนินธุรกิจแล้วถ้ามีจังหวะมีโอกาสก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยคว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์ว่าจังหวะและโอกาสเหล่านั้นพอดีกับจังหวะของธุรกิจเราหรือเปล่าโอกาสที่จะรุ่งโรจน์ก็อาจจะกลายเป็นร่วงก็ได้ค่ะ
2: จะเห็นได้ว่าในโลกของความเป็นจริงไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องวิเคราะห์และปรับตัวให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างระดับ Facebook ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันก็มีการวิเคราะห์ตัวเองและปรับตัวอยู่เสมอถ้าสังเกตรูปแบบการใช้งานหรือหน้าตาของ Facebook จากปีที่แล้วกับปีนี้ก็ต่างกันทั้งฝั่งผู้ใช้จากเดิมที่มีแต่ปุ่มกดไลค์ตอนนี้ก็มีอิโมชันมากมายเพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้งานหรือฝั่งคนทำธุรกิจหรือต้องการการทำโฆษณาบน Facebook ตอนนี้ก็มีการปรับตัวเลือกให้ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นทำให้การโฆษณาบน Facebook ตรงกลุ่มและเปลี่ยนจากการเข้าถึงเป็นยอดขายได้มากกว่าการโฆษณาในรูปแบบเดิมๆค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าตัวอย่างพี่ใหญ่อย่าง Facebook ก็มีการปรับตัวอยู่เสมอเพราะจากการวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเองให้ทันกับยุคสมัยของสังคมก็จะสามารถตอบสนองได้ตรงใจกับกลุ่มผู้บริโภควันนี้เรามีกูรูอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำกับการขยายธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะ
2: หนึ่งในผู้ผลักดันและสนับสนุนสตาร์ทอัพตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มที่ให้เงินลงทุนเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้อย่างรายการทีวีชื่อดังเสือติดปีกโครงการ Angel Industry ของ Sippa หรือแม้แต่โครงการคูปองนวัตกรรมของ NIA ที่ให้เงินลงทุนกับผู้ประกอบการระดับหลักล้านรวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาของการบ่มเพาะจากโครงการโทรคมนาคมอย่าง True Incube หรือ AIS The Startup ที่ปั้นสตาร์ทอัพให้เติบโตและแข็งแรงค่ะ
1: บุคคลผู้นั้นคือคุณชาคริสหรือพี่ไว้จากไฟวันวันที่นอกจากจะให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพแล้วยังได้ทำดิจิทัลบิสเนสทรานส์ฟอร์มให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างแซนซี่ SB Furniture หรือแม้แต่กระทั่งการทำดิจิทัลให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างปตท.ตอนนี้พี่ไว้พร้อมกับพี่ทีน่ารออยู่แล้วไปพบกันที่เบรกหน้าเลยค่ะ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในคลาสนี้อย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าเรามีไอเดียเกิดขึ้นกันแล้วนะคะแต่ว่าไอเดียเหล่านั้นจะถูกนำมาหารายได้หรือว่าสร้างรายได้ให้กับบรรดาสตาร์ทอัพได้อย่างไรกันบ้างวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับพี่ไว้ชาคริสจันรุ่งสกุลค่ะซึ่งถือว่าเป็นแองเจิลคนหนึ่งของเมืองไทยนะคะที่เลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพรวมไปถึงนะคะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ Vigo System โรงเรียนสอนองค์ entrepreneur ทั้งหลายนะคะให้สามารถปรับตัวเองให้กลายมาเป็น Digital Enterprise ได้นะคะรวมไปถึงเป็นผู้ก่อตั้ง511บริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจทั่วไปด้วยตอนนี้อยู่กับพี่ไว้กันแล้วพี่ไว้สวัสดีค่ะโอ้โหพี่ไว้ประสบการณ์โชคโชนมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของดิจิตอลในช่วงนี้นะคะ
1: เป็นจังหวะดีฮะจังหวะดีเข้ามาก่อน
0: อยากให้เพราะฉะนั้นแล้วพี่ไว้จะต้องผ่านหูผ่านตามาเยอะมากเลยสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มตั้งไข
1: ่
0: จนกระทั่งค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมาแล้วก็เติบใหญ่ได้ในแวดวงนี
1: ้ใช่ฮะก็ถือว่าปีนึงเนี่ยเจอน้องๆสตาร์ทอัพปีนึงหลายร้อยทีเหมือนกันนะที่แบบเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยด้วยบางทีเราก็ให้คำแนะนำบางทีไปเป็นกรรมการดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยฮะเห็นว่าน้องๆมีจุดที่ต้องแก้ไขเราก็ไปช่วยปรับครับผมครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยตามไปดูบรรดาจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพกันมาเนี่ยหลายตอนแล้วเหมือนกันค่ะพี่ไว้ค่ะหลายคนเนี่ยเริ่มมาจากการที่เราเห็นเพนพอยต์ก่อนพัฒนามาเป็นไอเดียจากไอเดียก็มาเป็นตัวโปรโตไทป์หรือตัว MVP ใช่ไหมคะพอได้ตัวนั้นแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยสตาร์ทอัพก็มักจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้ตั้งแต่ต้น
1: ใช่ถูกฮะถูก
0: เพราะฉะนั้นแล้วไอ้ประเภทของ business model ต่างๆของธุรกิจแบบเนี้ยจริงๆแล้วมันมีกี่แบบแล้วมันพัฒนาต่อไปได้ยังไงบ้างพี่ไว้ค่ะ
1: ซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึง business model เนี่ยผมอยากพูดถึง stage ของมันก่อน stage ของสตาร์ทอัพเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไม่ลื
0: ม
1: ต้องไม่ลืมเราจะมี stage ที่เราเรียกว่า

0: ตั้งแต่สตาร์ทนะฮะถ้าเกิดอ่าน0 to 1ของปีเตอร์ทิลปีเตอร์ทิลบอกเฮ้ยเนี่ยจาก0คือไอเดียนะฮะทำให้เป็น1ก็คือ MVP หรือ prototype หรือ product ให้ได้นะฮะเราเรียกว่า0 to 1ใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก1ไปแล้วเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าโอเคจากสตาร์ทเราต้องไป survive นะฮะแล้วไป scale
1: คือเริ่มแล้วต้องอยู่ให้รอดก่อน
0: ใช่ใช่ฮะ
1: อยู่รอดได้แล้วค่อยสเกล
0: ค่อยสเกลต่อไปใช่นี่คือสเต็ปของมัน
1: ค่ะ
0: นะฮะเราถึงจะมาพูดกันถึงเรื่อง business model วันนี้เรื่อง business model เนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้เขา survive
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้า business model มันไม่ survive ก็เลิกซะ
1: เพราะนั้นเราอยู่ในเฟสแรกตรงเนี้ยจาก start ทำให้ survive
0: ทำให้ survive แค่นี้คำถามที่น่าเมื่อกี้ก็คือว่าโอเคแล้ว business model มันมีอะไรบ้างโอเคมันอาจจะมีอย่างเช่น subscription fee มันอาจจะมีเก็บบรรดาเก็บค่าธรรมเนียมทั้งหลายแหละ subscription ไหม อย่างเช่น Dropbox ที่เราเห็นกันอยู่เก็บเป็นรายเดือนให้ฟรีไปก่อนพอใช้ไปถึงระยะหนึ่งเก็บตังค์เก็บตังค์เป็นรายเดือนหรือรายปี
1: เมื่อเราอยากได้พื้นที่เก็บข้อมูล
0: มากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเป็น usage fee ไหม usage fee คล้ายๆ Uber ใช้ครั้งหนึ่งจ่ายทีนึง
1: แม้อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบ
0: ถ้าเป็นอีกรูปแบบนึงหรือจะเป็นอะไรอื่นๆอย่างเช่น rental fee
1: ค่าใช้
0: ซอฟต์แวร์ดีนี้สตาร์ทอัพชอบคิดลูกค้าลักษณะนี้คือเก็บเป็นรายเดือนเลยค่าใช้ค่าใช้ซอฟต์แวร
1: ์ค่ะ
0: นะฮะหรือจะเป็นส่วนแบ่งนะก็คือเป็นอาจจะเป็นคอมมิชชั่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พวกนี้ฮะพวกนี้คือ business model ที่มันหลากหลาย
1: แต่อย่างที่เราคุยกันไปในเบื้องต้นนะคะพี่ไว้ว่าอย่างช่วงสตาร์ทเนี่ยแน่นอนเป็นของใหม
0: ่
1: ของพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะมาเก็บตังค์ตั้งแต่แรก
0: ม
1: ันดูเป็นเรื่องที
0: ่ยาก
1: เหมือนกัน
0: สตาร์ทอัพจะมองว่ายากคราวนี้สตาร์ทอัพจำนวนมากก็เลยบอกว่าโอเคงั้นปล่อยฟรีไปก่อนแล้วถ้าเกิดมันติด
1: ค
0: ่อยมาเก็บตังค
1: ์
0: ปัญหาของสตาร์ทอัพจำนวนมากคือให้ใช้ฟรีลูกค้าใช้เมื่อจะเก็บตังค์ลูกค้าไม่จ่าย
1: อันนี้จริงเลย
0: อันนี้ก็ต้องกลับไปถามแล้วว่า product ของเราหรือ service ของเราเนี่ยมันดีพ
1: อ
0: ที่เขาจะใช้หรือเขาจะยอมจ่ายตังค์ไห
1: ม
0: เขาอาจจะแบบโอ้โหตอนใช้ฟรีนี่มากันเต็มเลยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆจะเก็บเงินจริงๆปรากฏว่าหาไม่ได้มีลูกค้าอยู่แค่ไม่ถึง 5% ที่ยอม convert จากลูกค้าที่เป็นพรีเมียมเราเรียกพรีเมียมนะฮะมาเป็นพรีเมียม
1: ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะมาก
0: ใช่แ
1: ล้วเราสตาร์ทอัพในปัจจ
0: ุ
1: บ
0: ัน ใช่ๆเราเลยต้องโหต้องไป acquire ลูกค้าแบบหลักล้านหรือหลักแสนเพื่ออะไรเพื่อตัวเลขไอ้ 5% เนี่ยมันจะได้ดูมีผลดูเลี้ยงตัวเองได
1: ้
0: ทำยังไงที่เราจะconvert นะลูกค้าฟรีเมีย
1: ม
0: นะได้สัก 50% หรือ 30%
1: อ
0: ันนี้คือความยาก
1: ค่ะ
0: อันนี้คือความยากซึ่งถ้าเราปล่อยไปเต็มที่ปล่อยไปตั้งแต่แรกปล่อยไปหมดเลยนะฮะแล้วลูกค้าใช้ฟรีและเอนจอยนะคำถามก็คือว่าเราจะเก็บตังค์จากไหนเก็บตังค์ยังไงนะอะไรที่จะไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้เบนฟิตเพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เรื่องยาก
1: จากประสบการณ์ของพี่ไว้เองที่เห็นเคสมาเยอะมากเนี่ยนะคะ
0: ม
1: ันมีเคสแบบไหนบ้างที่เขาสามารถคอนเวิร์ตแล้วประสบความสำเร็จเขาต้องมีเส้นทางในการวางแผนการปล่อยบริการหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขายังไง
0: โอเคเรากำลังพูดถึง survive ใช่ไหมเพราะงั้นไอ้ survive ตรงนี้เราก็เลยกลับย้อนกลับถ้าเกิดเรามองกลับกันล่
1: ะ
0: ถ้าเกิดเรามองกลับกันเราบอกว่า subscription เก็บเลยตั้งแต่แรกอะไรจะเกิดขึ้นจะได้ลูกค้าน้อยน
1: ะ
0: ได้ลูกค้าหลักพันแต่เป็นหลักพันที่จ่ายเงินทุกคนเรา survive ไหม
1: ก็ survive
0: ผมว่าเรา survive นะในขณะที่บอกว่าโอเคอีกแผนหนึ่งคือปล่อยฟรี 20,000 คน
1: ค่ะ
0: แล้วคอนเวิร์ตไม่ได้
1: เงินเราก็หายไป
0: ดูเหมือนดูดีนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอคอนเวิร์ตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่นั่นคือธุรกิจเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องไปหาโมเดลอื่นไปทำอย่างอื่นเพื่อที่ให้มันเติบโตขึ้นมาหรือไปเอาเงินจากนักลงทุนมาใส่มาเพิ่มซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องคิดแล้วว่าเราจะมองในมุมไหนมันมีโมเดลที่น่าสนใจมากก็คือเบสแคมป
1: ์
0: นะเดวิดไฮเนอร์ไมเออร์เฮดสัน
1: ค่ะ
0: 37 Signal นะชื่อบริษัทนะเขาบอกว่าถ้าอยู่จะทำธุรกิจที่มิลเลียนเลิฟ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่ไม่ได้เงิน
1: คนล้านคนรัก
0: คนล้านคนคนล้านคนไลค์ก็คนล้านคนไลค์นะมิลเลียนไลค์นะคนล้านคนไลค์แต่ไม่ได้ตังค์กับ

0: 10,000 love งานต่างกันงานต่างกันบอกว่า 10,000 loves เนี่ยจะยอมจ่ายตังค์ให้คุณอย่างเช่นเดือนละ50เหรียญเดือนละ100เหรียญตัวนั้นเซอร์ไพรส
1: ์ฟังดูตรงนี้เท่ากับว่าพี่ไว้กำลังจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องแมสมากก็ได้ถ้าแมสเราไม่ได้ตังค
0: ์ใช่ฮะ
1: สู้ทำให้มันนิชหน่อยแต่เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราตอบโจทย์ให้กับลูกค้ายังไงแล้วเขายอมจ่ายตังค์เรากลับมา
0: ถูกครับทำทีละสเต็ปทำทีละสเต็ปคือเอาตัวให้รอดก่อนsurvive ก่อนไม่งั้นคนที่ลำบากคือเราและนักลงทุน
1: ค่ะ
0: นักลงทุนก็ใส่เงินเข้ามาเพราะว่าเห็นว่าโอ้มี user growth มากันเร็วมากเลยแจกฟรีก็เลยมาเร็วถูกไห
1: ม
0: แต่สุดท้ายต้องหาเงินอีกก้อนหนึ่งมาใส
1: ่ค่ะ
0: เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมันโตนะฮะซึ่งต้องย้อนกลับไปว่าแล้วจุดประสงค์ของเราในการทำธุรกิจเนี่ยเพื่ออะไรอย่างเช่นโอเคบอกว่าเราจะครองตลาดนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคอันนั้นมันเลยตอบโจทย์มันเลยตอบโจทย์ว่าเราเห็นขอบเขตชัดเจนว่าทั้งตลาดเนี่ยมีอยู่แสนคนเราต้องครองตลาดแสนคนนี้ให้ได
1: ้
0: เพราะนี่เอาเงินมาเบิร์นเอาเงินนักลงทุนมาโอเคแจกฟรีไปก่อนเอาเงินนักลงทุนมาเบิร์นแล้วก็ครองตลาดให้ได้แต่เป็นตลาดที่ครองไปแล้วแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนไปใช้คนอื่นจะไม่สวิตช์ไปใช้คนอื่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินนักลงทุนมีความหมายที่จะลงแต่สิ่งที่เราอาจจะสับสนก็คือเราทำธุรกิจที่ตลาดมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วเราก็เบิร์นเงินนักลงทุนไปซึ่งมันอาจจะโอ้กว้างมากเลยทำยังไงก็ครองตลาดไม่ได้สมมติแต่เอาเงินนักลงทุนมาใส่แล้วใส่อีกแล้วครองตลาดไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตธุรกิจอาจจะอยู่ไม่ได้อันนี้อาจจะต้องฝากนักลงทุนดูด้วยว่าโอเคนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาดูด้วยว่าอันนี้ใส่เงินเข้าไปแล้วแล้วมันมีประสิทธิภาพไหมในการครองตลาด
1: ค่ะก็เห็นภาพชัดเจนว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดที่เรากำลังจะไปคืออะไ
0: ร
1: วัตถุประสงค
0: ์
1: แบบไหนเราค่อยมาทำเป็นโมเดลธุรกิจในเฟสแรกจากสตาร์ททำยังไงให้ survive
0: ใช่ครับแล้วค่อยสเกลทีหลัง
1: แล้วค่อยสเกลทีหลังนะคะในช่วงที่สตาร์ทและ survive แบบเนี้ยพี่ไว้เองเคยมีประสบการณ์ที่เห็นแล้วเป็นเคสกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างต่างประเทศก็ได
0: ้
1: หรือในประเทศก็ได้พอจะเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง
0: ครับผมก็อย่างเอาง่ายๆที่เราทำเองนะที่เราทำเองเมื่อก่อนเรามีแอปอยู่ตัวนึงนะมีแอปอยู่ตัวนึงก็คือเราทำสำหรับตัวแทนประกันนะอยู่บน iPad ใช้สำหรับเปลี่ยนงานขายของตัวแทนประกันจากที่ตัวแทนประกันเขาเคยใช้ Excel ตอนนี้มาใช้ iPad แล้วก็ใช้กราฟิกแทนความผิดพลาดเหลือศูนย์เลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้ตัวแทนทำงานเร็วขึ้นนะฮะแอปเนี้ยหลายคนบอกโ
1: อ
0: ้พี่ไว้แจกฟรีไปเลยถ้าเกิดแจกฟรีไปเลยเนี่ยยึดตลาดตั้งแต่แรกเลยทุกคนจะใช้หมดนะปัญหาของเราก็คือว่าถ้าเกิดแจกฟรีเลยเราจะไปเก็บตังค์เขาตอนไหนเก็บตังค์เขาเมื่อไหร่เราตั้งคำถามนะเราก็เลยทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยยอมจ่ายเงินเดือนละ200บาทนะฮะให้กับเราอ่านี่คือสิ่งที่พอเราเริ่มทำปรากฏว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 4-500 คน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่เอาไว้เป็นโฟกัสกลุ่มแต่จริงๆก็กลุ่มใหญ่จริงๆเป็นแสนเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะพอเราเริ่มทำตรงนี้ปรากฏว่าแค่ 4-500 คนเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยรายได
1: ้
0: จากตรงนี้เพราะเราเก็บเขาเป็นรายเดือนหรือรายปีเซอร์ไวฟ์กันแล้วตั้งแต่แรกแล้วก็ค่อยๆยึดตลาดเนื่องจากว่าอะไรยังไม่มีไม่กี่คนหรอกที่จะค่อยๆเข้ามาสู่ตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สามารถทำได้เราย้อนกลับไปคิดว่าถ้าเกิดเราแจกฟรีก่อนตั้งแต่แรกน่าจะเก็บเงินไม่ได้ก็ได
1: ้ค่ะอาจจะได้มาแสนคนตรงนั้นก็จริงแต่ว่าไม่มีใครอยากจ่ายตังค์
0: ถึงวันหนึ่งที่เกิดเราจะเกิดอยู่ดีๆอยากจะมีพรีเมียมฟีเจอร์ขึ้นมาเขาไม่คอนเวิร์ตไงเขาบอกฉันใช้แค่นี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วพออยู่แล้วเราก็ทาร์เก็ตเราก็จะต่ำนี่คือวิธีคิดที่ต่าง
1: ค่ะ
0: งั้นอาจจะต้องดูรวมๆเลยว่าโอเคในตลาดนี้หรือในเวทีนี้มันมีการแข่งขันระดับไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สตาร์ทอัพใจร้อนอ่ะบางทีชอบแบบแจกฟรีไปเลยแต่มันดูไม่มีค่
1: าดังนั้นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนต้องตอบต้องตั้งโจทย์ของตัวเองให้แม่นก่อนแล้วก็วางแผนไปอย่างโจทย์นั้นโดยที่ไม่วอกแวกกับกระแสหรือว่า noise ที่มาบอกว่า user ต้องเยอะหรืออะไรก็ว่าไป
0: ไม่งั้นเราจะเจอกรณีที่ระดมทุนมาเป็นหลักหลายสิบล้าน
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่ไม่ได
1: ้โอเคอันนี้ตัวอย่างนี้ชัดเจนจาก start มา survive แล้วทีนี้พอเริ่มอยู่ได้นะคะขั้นตอนต่อไปคือเราต้อง scale upจาก survive ไป scale up ให้ได้เนี่ยโมเดลมันเปลี่ยนไปไหมคะพี
0: ่ก็บางรายเปลี่ยนบางรายเปลี่ยนเนื่องจากว่า

0: ไอ้ความเซอร์ไวฟ์ตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันเซอร์ไวฟ์แค่ระยะสั้นหรือแค่ระยะหนึ่งนะฮะเพราะสมมตินะฮะเราบอกว่า500คนเนี่ยเซอร์ไวฟ
1: ์
0: ทำให้เราเนี่ยมีรายได้ไหลเข้ามา อยู่ได้ด้วยสตาฟของเราอยู่ได้ด้วยนู่นนี่ของเราเท่าไหร่แหละอันนี้พอจะสเกลนะฮะเราต้องเพิ่มคนอีกจำนวนหนึ่ง
1: ค
0: ่ะค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาต้องดูแล้วฮะว่าการสเกลจาก100คนหรือ500คนเนี่ยไปเป็นแสนคน
1: ค่ะ
0: บนฮะรองรับอะไรบ้าง มีเราใช้คนเท่าเดิมได้ไห
1: ม
0: ใช้ฟาซิลิตี้เท่าเดิมได้ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะหรือต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่
1: ม
0: บางคนบอกว่าเนี่ยผมมีค่าเนี่ยฮะไลเซนส์บางอย่างที่เขามีตัวคูณเหมือนกันมีตัวคูณคือใช้ไม่เกินพันหนึ่งราคานี
1: ้แ
0: ล้วใช้หลักแสนราคานี้มาร์จิ้นเนี่ยจะสลิมลงนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าแล้วเราสเกลไปเนี่ยนะฮะสเกลไปในจุดที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมสเกลไปแบบ3เดือน6เดือนปีนึงน
1: ะ
0: ปีนึงทาร์เก็ตสเกลไปแสนหนึ่งสมมติแล้วบอกโอเคพออยู่ได้แล้วถ้าเกิดสเกลไปหลักล้านเนี่ยในอย่างเช่น3ประเทศเราอาจจะอยู่ไม่ได
1: ้
0: เนื่องจากค่าใช้จ่ายในต่างประเทศมันเยอะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการสเกลก็ต้องสเกลให้เหมาะสมด้วยโอเวอร์สเกลมากเกินไปคุณภาพของบริการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดรอปลงมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่ของกิจการเราม
0: ันอาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในการสเกลถ้าเกิดเปลี่ยนโมเดลในการสเกลอาจจะรอด
1: ค่ะอ
0: ย่างเช่นล่าสุดมีซาร่ามาถามบอกพี่ไว้เนี่ยมีนักลงทุนจากต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: สนใจจะมาซื้อหุ้นนะซึ่งเราก็อยากให้เราไปลงทุนที่นู่นเพื่อที่จะไปลุยทางนู้นบอกว่าโอ้โหแต่ทีมคำนวณมาแล้วค่าใช้จ่ายของทีมที่นี่ที่จะไปอยู่ทางนู้นหรือจะจ้างคนทางนู้นขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะในช่วงแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับจะกินทุนฝั่งนี
1: ้
0: วิธีการก็คือโอเคงั้นก็ไลเซนส์ไปก็ง่ายกว่าไหมเปลี่ยนโมเดลไงฮะโมเดลเดิมที่เราคิดว่าเราควรจะใช้คือ subscription หรือ commission หรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งถ้าเกิดมันยังไม่เกิดรายได้หรือยังไม่เกิดยอดขายเนี่ย commission มันไม่เกิดนะฮะแต่ว่าเราต้องเบิร์นเงินไปเยอะมากที่นู่นเนี่ยอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้คือ license license ให้ทางนู้นไปเลยถูกไหมฮะ
1: แล้วก็
0: ลดต้นทุนเราถูกไหมฮะในขณะที่ธุรกิจทางนู้นก็เกิดไป
1: หมายความว่าการเป็นสตาร์ทอัพในช่วงของการเซอร์ไพรส์ไปสเกลเราต้องเฟล็กซิเบิลพอสมควร
0: ผมว่าต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ดีว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราสูงสุดม
1: ัน
0: มีการสเกลมีการข้ามประเทศไปหลายครั้งแล้วก็เงียบไป
1: ค่ะ
0: ไอ้ตังไอ้เรื่องเงียบไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แล้วว่าธุรกิจมันไม่ได้โตเท่าที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันคือทุกประเทศอ่ะต้องการอะไร attention ต้องการการดูแลมันไม่ใช่แบบจับโยนไปแล้วมันเกิดเองไม่ใช่อ
1: ย่างในมุมเนี้ยอย่างที่พี่ไวเล่าให้เราฟังกันมาเนี่ยอย่างโมเดลแรกที่อาจจะมีรายได้ตั้งแต่ต้นสตาร์ทอัพที่เลือกที่จะเป็นพรีเมียมตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็เห็นว่าโอเคฐานยูเซอร์เริ่มเติบโตได้และอยากจะสเกลได
0: ้
1: อันนี้มันก็มีเรื่องของตัวเลขของยูเซอร์ต่างๆหรือรายได้ต่าง
0: ๆ
1: มาเป็นตัวชี้วัดว่าช่วงเวลานี้น่าจะเติบโตได้ละแต่อย่างโมเดลอีกรูปแบบนึงที่พี่ไว้เล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าถ้าเขามีโจทย์ว่าเขาอยากจะไปให้มันแมสก่อนและเดี๋ยวค่อยมาคอนเวิร์ตวิธีการหาตังค์
0: กันครองตลาดก่อน
1: ครองตลาดให้ได้ก่อนวิธีแบบนี้แน่นอนว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขเรื่องของรายได้เข้ามาเป
0: ็
1: นตัวชี้วัดมากนักแต่เขาจะรู้ได้อย่างไรแต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพจะมีวิธีหรือมีทริกเกอร์พอยต์แบบไหนบ้างที่จะเป็นตัวบอกว่าอ่ะเซอร์ไวฟ์แล้วและสามารถสเกลได้แล้ว
0: โอเคสิ่งหนึ่งที่ผมดูอันนี้ในมองในแง่ลงทุนนะสิ่งหนึ่งที่ผมดูเลยผมก็จะดูว่าโอเคตลาดที่สตาร์ทอัพรายนี้กำลังทำอยู่เนี่ยถ
1: ้
0: าแจกฟรีไปแล้วครองตลาดก็ดูน่าสน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มองในการลงทุนนะก็ดูน่าสนแต่ว่าคำถามก็คือจะต้องใช้เงินไปแค่ไหนในการครองตลาดนี
1: ้
0: อันดับแรกสมมติว่าบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะทำเงินหรือว่าไม่มีแผนที่จะทำรายได
1: ้
0: ก็โอเคนักลงทุนบางคนอาจจะบอกว่าโอเคครองตลาดมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีก็ต้องไปดูแล้วอ่ะอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าสมมติว่าเป็นตลาดหมอแล้วกันหมอในเมืองไทยเนี่ยมีหลักแสนคนสมมติว่าโอเคสตาร์ทอัพรายนี้มีกู๊ดไอเดียมากๆเลยที่แบบโอเคเข้าไปถึงหมอท
1: ั
0: ้งหมดหลักแสนคนตรงนี้นะผมว่าถ้าฟรีไปก่อนแล้วครองตลาดได้แบบยึดใจได้เลยโดยที่

0: แบบเลยว่าหมอทุกคนจะต้องเปิดแอปนี
1: ้
0: นะก็ดูไม่เหลวก็ดูไม่เหลวที่นักลงทุนบอกโอเคเบิร์นได้ถ้าเกิดอย่างนั้นเบิร์นได้โอเคก็ไปตีกรอบความเสียหายว่ากรอบความเสียหายในการลงทุนเนี่ยจะมีเท่าไหร่อย่างเช่นบอกว่าต้องใช้เงิน50ล้านในการเข้าถึงคนกลุ่มนี
1: ้
0: ในประเทศไทยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ทันเซอร์ไวฟ์นะมันข้ามไปข้ามไปเซลคือยึดตลาดแล้วไปสเกลต่อไปคือโอเคไปมาเลเซียไหมสิงคโปร์ไห
1: ม
0: ใช้งบเท่าไหร่งบพอกันไห
1: ม
0: ตรงนี้
1: เพราะฉะนั้นอยู่ที่ภาพตลาด
0: อยู่ที่ภาพของตลาดก่อนใช่ฮะใช่ต้องไม่มั่วต้องเป็นตลาดที่แบบเรียกว่ายึดได
1: ้ค่ะ
0: แล้วมีค่าพ
1: อ
0: สองอย่าง
1: แต่ว่าเป็นตลาดที่ยึดได้มีค่าพอและตัวเลขเนี่ยสมเหตุสมผลด้วยการเงินลงทุนที่จะถูกใส่ลงไปในการเบิร์นทิ้งอยู่ตรงนั้นนะคะระยะเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายิ่งรบนานก็จะยิ่งเบิร์นไปนานถูกไหมซึ่งสมมติว่าโอเคสำหรับในเมืองไทยสมมติน
1: ะ
0: แสนคนนะยึดได้ภายใน2ปีช้าไป
1: อันนี้ก็ต้องเกิดจากการคุยกันละ
0: ถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นต้องประเมินแล้วว่าอ้อถ้าเกิดจะยึดตลาดหม
1: อ
0: นะฮะในเมืองไทยแสนคนเนี่ยภายใน6เดือนหรือปีหนึ่งทำได้ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นจะบอกมันจะย้อนกลับไปหาตัว product ว่า product มันดีจริงไห
1: ม
0: ถ้า product มันดีจริงยึดได
1: ้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวชี้วัดต่างๆเรื่องของกรอบเวลาเรื่องของจำนวนเงินลงทุนที่จะใส่ลงไปอันนี้ต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นเราถึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าธุรกิจเนี้ยมันจะอยู่รอดได้ในอนาคตจริงหรือไม่
0: เราต้องไม่คิดไอ้นี่เราต้องไม่คิดแบบ China Syndrome
1: ค่ะ
0: China Syndrome คืออะไรคุณนี่น่าเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: China Syndrome ก็คือโอ้ตลาดจีนเป็นพันล้านคนเลยผมได้สัก 1% นี่ผมโอเคแล้วนะผมรวยเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้สนุกมากใน Excel ทุกคนจะทำแบบเนี้ยแล้วทุกคนบอกว่าโอเคจะเรียกว่าคือคำนวณกันแบบโอ้โหถ้าเกิดได้ครึ่งเปอร์เซ็นต
1: ์ flow,
0: อะไรเงี้ยทำไป5ปีล่วงหน้าอะไรเงี้ยจะไม่มีHowไม่มีHowว่าแล้วจะเข้าไปถึงตลาดนั้นยังไงหรือจะยึดตลาด 1% นั้นยังไงมันคือโจทย์กว้างไปหมดเลยไม่มีรั้วรอบขอบชิดอย่างเงี้ยใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็หายใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้แบบโอเคเนี่ยตอนนี้เราได้ 0.0 เท่านี้นี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ของตลาดจีนแล้วนะคือมันควรจะมีลิมิตว่าโอเคนะพื้นที่เซกเมนต์เลยนะเซกเมนต์ไปเลยว่าโอเคเราเอาเซินเจิ้นก่อนไหมทั้งเซินเจิ้นมีประชากรเท่านี้เราเข้าถึงแบบนี้คือเราจะได้รู้ว่าจะใช้งบในการเข้าถึงเนี่ยเท่าไหร
1: ่
0: เพราะเงินจากนักลงทุนที่เอาไปเบิร์นส่วนใหญ่จะเป็นงบการตลาดส่วนใหญ่เลยมันไม่ใช่งบการ develop ละมันเป็นงบของการตลาดนี่เราพ้นเรื่อง develop มาแล้วเรียบร้อยใช่ไห
1: ม
0: เพราะนี่เราใช้เงินจำนวนมากไปกับการเผาทิ้งเพื่อให้ได้ลูกค้ากลับ
1: งั้นท้ายที่สุดนี้อยากให้พี่ไว้ให้คำแนะนำกับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่ตอนนี้ไอเดียพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ไม่อยากทำให้ธุรกิจของตัวเองเป็นถังดูดเงินและดูดพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน
0: ์
1: จะมีวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดธุรกิจที่เราตั้งใจแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดได้ครับพี่ไว
0: ้อันดับแรกคือผมอยากให้พิจารณา business model ของตัวเองให้ชัดอย่าไปแบบเรียกว่า blank
1: ค่ะ
0: นะแจกฟรีไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเสียเวลาและเสียพลังงานไประดับนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะบางทียึดตลาดได้แล้วแต่ทำเงินไม่ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายใช่เสียดายเวลาสิ่งที่สตาร์ทอัพนะฮะมีลิมิตกว่าคนอื่นเลยคือเวลาและเงินสองอย่างเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องเอาเวลาตัวเองไปเบิร์นนะเงินเอาเงินคนอื่นมาเบิร์นสองอย่างเนี่ยเบิร์นไปแล้วทั้งคู
1: ่
0: ต้องได้ผลอะไรกลับมาถ้าเบิร์นไปแล้วแล้วมันไม่ได้ตลาดกลับมาเนี่ยถือว่าเฟลถือว่าเฟลอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าอยากให้คิดนิดนึงว่าโอเคนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ไหมมันคือธุรกิจที่เราอยากจะสเกลไปทางนั้นจริงไหม

แต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้หลักคิดและก็การวางกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญวันนี้พี่ไว้จะมีอะไรมาสรุปใจความสำคัญฝากให้กับผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้กันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจ

เรื่องของ business model หรือโครงสร้างการทำรายได้ของธุรกิจสตาร์ทอัพกันค่ะเพราะยังมีหลายคนนะคะที่สงสัยว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีรายได้มาจากไหนบ้างและเครื่องมือที่จะวัดความพร้อมในการ scale up นั้นมีอะไรกันบ้างมาลองดูตัวอย่างนะคะเริ่มต้นจากสตาร์ทอัพต่างประเทศชื่อดังอย่าง Google เองนะคะตัวบริการของเขาก็คือ Search Engine ในตำนานและ Business Model หรือวิธีการหารายได้ของเขาก็มาจากค่าโฆษณา Dropbox นะคะซึ่งให้บริการการรับฝากไฟล์ออนไลน์ก็มีรายได้มาจากการเป็นฟรีเมียมแต่ถ้าหากต้องการพื้นที่จัดเก็บไฟล์เพิ่มเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นการอัปเดตไซส์ของ Dropbox แล้วค่ะ LINE นะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแชทรายได้ของเขาเนี่ยมาจากการขายสติ๊กเกอร์แล้วก็เกมเป็นต้นส่วนสตาร์ทอัพในประเทศเราเองนะคะอย่างตัวอุ๊กบีเนี่ยเขาก็ให้บริการเป็นแอปพลิเคชันสำหรับหนังสือออนไลน์รวมไปถึงมีคอนเทนต์ดิจิตอลต่างๆมากมายนะคะรายได้ของเขาก็มาจากการที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้อคอนเทนต์รวมไปถึงการจ่ายค่าสมาชิกแบบบุฟเฟ่หรือว่าเหมาจ่ายนั่นเองวงในนะคะซึ่งให้บริการค้นหาร้านอาหารรวมไปถึงมีข้อมูลรีวิวร้านอาหารเยอะแยะมากมายเนี่ยก็สร้างรายได้จากเรื่องของค่าโฆษณาแล้วก็การเป็นดิจิตอลมีเดียจุ๊กส์นะคะที่ให้บริการแอปพลิเคชันฟังเพลงออนไลน์รายได้ของเขาก็มาในลักษณะของฟรีเมียมค่ะหมายความว่าหากเราต้องการฟังเพลงแบบ VIP เนี่ยก็ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็ได้รายได้จากค่าโฆษณาแบบไทยอินนั่นเองแต่กว่าที่สตาร์ทอัพเหล่านี้นะคะจะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จจนมาถึงทุกวันนี้ได้ล้วนต้องผ่านการวิเคราะห์ทางธุรกิจเพื่อที่จะบอกได้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ธุรกิจนั้นจะต้องขยายแล้วก็เดินหน้าต่อไปเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะเป็นตัวบอกว่าสตาร์ทอัพนั้นจะขยายธุรกิจต่อไปได้หรือไม่ก็คือการวัดผลแบบ AARR Metric ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Dave Macker เพื่อใช้กับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพในการนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มยอดขายแล้วก็การวิเคราะห์ลูกค้านั่นเอง AARR นี้ย่อมาจากอะไรกันบ้าง A ตัวแรกก็ย่อมาจาก Acquisition นั่นหมายถึงการกำหนดว่าเราจะสื่อสารข้อมูลถึงลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างA ตัวที่2ย่อมาจาก Activation ก็คือการกำหนดว่าเราจะนำเสนอขายสินค้านั้นได้อย่างไรกันบ้าง R ตัวแรกนะคะย่อมาจาก Retention เป็นการกำหนดรูปแบบว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้านั้นกลับมาซื้อสินค้าได้อีก R ตัวที่2ก็คือ Revenue การกำหนดรูปแบบรายได้ค่ะว่าเราจะสามารถเก็บเงินลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างและ R ตัวสุดท้าย Referral ก็คือการกำหนดว่าเราจะต้องการให้ลูกค้าบอกต่อสินค้าและบริการของเราได้อย่างไรต้องบอกว่าทั้ง5เรื่องนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดวิธีการวัดผลเอาไว้อย่างชัดเจนโดยสรุปก็คือธุรกิจในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพยอดขายของสินค้าหรือบริการไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจได้เสมอไปแต่การมัดใจลูกค้าให้กลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำๆพร้อมกับแนะนำผู้อื่นต่อไปเรื่อยๆน่าจะเป็นตัววัดของจริงที่แสดงถึงศักยภาพของธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตและขยายเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองค่ะและนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสสำคัญนะคะที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้กันแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก่อนที่จะสามารถสเกลได้นั้นจะต้องมีวิธีเซอร์ไวฟ์กันอย่างไรและถึงแม้ว่าเราจะก้าวกระโดดจากขั้นตอนสตาร์ทแล้วก็ไปสเกลเลยเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้มีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งแนวคิดเหล่านี้ผู้ประกอบการทุกท่านก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้ไม่ใหญ่นะคะและแน่นอนค่ะว่าสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มขีดความสามารถของทุกผู้ประกอบการแล้วก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ sep.or.th นะคะเข้ามาแล้วก็หามุมผู้ประกอบการได้เลยในนั้นก็จะมีทั้งกิจกรรมดีๆแล้วก็ฐานข้อมูลดีๆไว้รอผู้ประกอบการมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถกันอีกเพียบเลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในมิติไหนยังไงบ้างนั้นอดใจรอและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 3ฝันว่าอยากมีลูก
1: พี่ฝันตอนม3ว่าอยากมีลูก
0: เดี๋ยวเปิดต้องใจเย็น
2: โอ้ยพี่หนึ่งเนี่ยเก่งเป็นไอดอลเป็นอะไรต่างๆนะแต่ตัวเขาเนี่ยไม่เก่ง
0: เราไม่ได้ไปบอกแม่ทำไมพูดอย่างนั้นพ่อไปบอกงั้นแต่ว่าถ้าเราแก้ที่ตัวเราเองนะเราเฮ้ยเราทำให้ดีกว่าเดิมได้เนี่ยเราอยากจะไปให้ดีกว่านี้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับรายการที่เราให้ความสำคัญกับพื้นที่ในวัยเด็กของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วครับว่าเขาเดินทางมายังไงจนเขาพบกับหนทางความสำเร็จของเขาในวันนี้นะครับกับรายการนี้ที่เรามีความเชื่อเสมอนะครับว่าครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนมาสร้างชาติต่อไปแหละครับและแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเขาเป็นบุคคลที่คนอาจจะมีโอกาสได้เห็นหน้าเขาน้อยนะครับแต่ว่าอาจจะมีโอกาสได้ยินชื่อหรือได้ยินผลงานของเขาผ่านหูของคุณมาไม่มากก็น้อยแหละครับเพราะเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภาพยนตร์โฆษณาหรือว่าภาพยนตร์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายรวมถึงศิลปินเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำเพลงประกอบภาพยนตร์นั่นเองและเพลงแต่ละเพลงก็เป็นที่คุ้นหูเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับอีกหนึ่งบทบาทเขายังเป็นเจ้าของค่ายเพลงแล้วก็เป็นศิลปินเดี่ยวที่มีผลงานส่วนตัวด้วยนะครับเขาผู้นี้จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากคนที่สร้างเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของ GDHกับอ้ายคนหล่อลวงนะครับพี่โหน่งหัวลำโพงริทึมครับ
1: สวัสดีครับพี่โหน่ง
0: คือผมเจอพี่โหน่งตั้งแต่ผมเริ่มเข้าวงการเลยเพราะว่าพี่โหน่งเนี่ยทำเพลงประกอบภาพยนตร์ให้ Final Score
1: ใช่แล้ว
0: ในตอนนั้นใช่ไหมครับ
1: จริงๆผมเจอเปอร์ก่อนที่เปอร์จะรู้จักผมอ่ะเพราะว่าผมทำไงผมจะเห็นเปิร์อยู่ในจอก่อนจะรู้จักเปิร์ก่อน
0: พี่รู้จักผมก่อนที่ผมจะรู้จักพี่
1: ใช่
0: แต่หลังจากนั้นผมก็มีโอกาสได้เจอพี่อยู่เรื่อยๆเพราะพี่ชอบไปนั่งกินกาแฟอยู่แถวมหาวิทยาลัยผมทุกวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่หนองได้ข่าวว่างานยุ่งมากเหลือเกิน
1: ก็ยุ่งมากครับผมทำงานก็ทำงานแบบนี้มันจะแบบมีช่วงเวลาที่ต้องเตรียมงานเยอะแล้วก็ปีนึงเนี่ยพอมีได้รับโปรเจกต์มามันจะใช้เวลาค่อนข้างมากในการจะทำดนตรีประกอบภาพยนตร์หลายเรื่อง
0: ทุกวันนี้นอกจากทำดนตรีประกอบภาพยนตร์แล้วมีอะไรครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ทำทุกอย่างที่เป็นดนตรีครับก็โปรดิวซ์งาน
0: เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินด้วย
1: เช่น V Violet เงี้ยพี่น้อยวงครูอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ครับก็แล้วก็ทำเป็นมิวสิกดีเลคเตอร์แล้วปีที่แล้วทำคอนเสิร์ต Singing Bird ก็เป็นคนดูแลคอนเสิร์ตทั้งคอนเสิร์ต
0: อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเพลงพี่หนุ่มทำได้หมดเลยแล้วนอกจากนั้นมีค่ายเพลงเป็นของตัวเองด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับค่ายเพลงชื่อหัวลำโพงริทึมเราตั้งมาตั้งแต่ปี1999แล้วก็ทำศิลปินมาเรื่อยๆแล้วก็
0: ซึ่งมีพี่อยู่ในนั้นด้วย
1: ใช่วงผมก็คือ The Photo Seeker Machine แต่ตอนเริ่มแรกก็มี T-Bone สกาเล็กซี่ส้มอมราเดทิปเปอร์อะไร
0: ทุกวันนี้ก็ยังอยู่วงการเพลงอยู่กี่ปีแล้วครับเนี่ย
1: 20
0: กว่าปี
1: ใช่เริ่มแต่ว่าถ้าจะย้อนไปก่อนนั้นเนี่ยเริ่มมากกว่านั้นนี่เพราะเราวงแรกที่เราทําคือวงละอองฟอง
0: อ
1: ยู่ค่ายร้องเสียงลําไยครับ
0: โอ้แต่จริงๆถ้าที่ผมทราบมาพี่ไม่ได้จบทางด้านนี้
1: ใช่ครับ
0: ยังไงเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันสักหน่อยแล้วกันนะครับเชิญครับเชิญนั่งครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้นะครับคือพี่หน่งไม่ได้เรียนจบมาทางด้านดนตรีโดยเฉพาะพี่เรียนจบอะไรมาครับ
1: เรียนจบสถาปัตย
0: ์สถาปัตย
1: ์สถาปัตย์
0: สถาปัตย์คือสถาปัตย์ที่ออกแบบพวกบ้านอาคารทั้งหลาย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วได้ทำงานทางด้านนั้นบ้างไหมครับ
1: ไม่ได้ทำเลย
0: เพราะอะไรฮะ
1: มันเนื่องจากพอเราเริ่มพอเราจบปุ๊บเราก็ได้ทำวงละอองฟองเลยโดยที่ทำให้จังหวะของการที่เราจะได้ไปสมัครงานเนี่ยมันไม่มีแล้วพอไหลเข้าไปในวงการแล้วมันก็ไหลไปเรื่อยจากละอองฟองปุ๊บก็เริ่มกลายไปอยู่ทีโบนจากทีโบนก็ทำหัวลำโพงแล้วคราวนี้ม
0: ันไปเรื่อยตอนอยู่ทีโบนพี่เป็น
1: มือคีย์บอร์ด
0: ของวงใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แล้วก็มันก็เลยต่อเนื่องมาทางด้านสายดนตรีมาโดยตลอด
1: ใช่ครับผม
0: แต่จริงๆผมได้ยินมาว่าตั้งแต่พี่เรียนอยู่สถาปัตย์ที่ลาดกระบังพี่ก็มีอาชีพหรือมีรายได้มาจากการเล่นดนตรีหรือทำงานเกี่ยวดนตรีอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่
0: ยังไงครับ
1: คือจริงๆไม่ได้ตั้งใจหรอกนะก็คือเราทําเพลงประกอบให้กับคณะเค้าเรียกอะไรนะชมรมการแสดงที่มหาวิทยาลัยแล้วก็มีโปรดิวเซอร์ที่เค้าไปเห็นงานที่เราทําแล้วก็ชวนไปทํานิทานให้เด็กที่จะเป็นเค้าจะเป็นโครงการของมูลนิธิยุวพัฒน์เค้าจะแจกนิทานเนี้ยต่อเดือน4เรื่องให้กับให้เด็กทั่วประเทศซึ่งเราก็จะเป็นคนไปทําดนตรีทําเพลงด้วยในนั้นด้วยแล้วก็จะเริ่มทําต่อเนื่องหลายปีเลยผมว่าน่าจะเกินสักหลาย80กว่าเรื่องแบบเยอะมากอ
0: ่
1: ะ
0: ก็หาเงินได้ก่อนเพื่อนอ่ะ
1: ก็ใช่
0: ใช่ไหมแต่จริงๆเวลาเขาเล่นดนตรีเขาต้องมีวงแต่ของพี่ทำไมมันเหมือนกับ ทํางานคนเดียวหรือยังไงคร
1: ับ จริงๆเป็นวงนะถ้านับตั้งแต่ย้อนไปตั้งแต่มัธยมเนี่ยเราก็ตั้งวงดนตรีกันเองเนี่ยแหละแล้วเราก็จะเล่นเครื่องดนตรีที่เพื่อนไม่เล่นทั้งหมดอะไรก็ได้สมมุติไม่มีมือเบสเราเล่นเบสไม่มีกลองเราตีกลอง
0: ความสามารถพี่จัดจ้านมากคือปกติเนี่ยคนเค้าเล่นอะไรเค้าเล่นเป็นอย่างเดียวนี่พี่เล่นได้ทุกอย่าง
1: ใช่เป็นแบบแต่เป็นเป็ดนะหมายถึงว่าทําได้หมด
0: ไม่มีเครื่องดนตรีชิ้นหลักของพี่เลยเหรอครับ
1: มีเราเรียนหลักอย่างนี้เราเล่นคีย์บอร์ดเล่นเปียโนอย่างเราเป็นมีพี่ชายอายุห่างกับเราประมาณ5ปี
0: ครับ
1: ซึ่งเค้าเล่นเก่งทุกอย่างแล้วเราเป็นพวกขี้ฉาอยากทําได้บ้างเพราะงั้นเนี่ยพอเค้าเล่นกีตาร์เราก็เลยเล่นบ้างแล้วก็พอเค้าแต่งเพลงเราก็อยากแต่งบ้าง
0: แล้วมีส่วนหนึ่งคือมีพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจให้ในการเล่นดนตรี
1: ในความอิจฉาจริงๆแต่ว่ามันเธอ
0: ในความที่รู้สึกอยากจะแข่งขันกับพี่ชาย
1: ไม่อยากแข่งขันแต่อยากทําได้อย่างเขารู้สึกเห็นแล้วมันเท่เราอยากจะทําได้บ้าง
0: ไม่อิจฉาหรอกแสดงว่ามันมีความรู้สึกว่ามีพี่เป็นแรงไอดอล
1: ใช่ใช่ใช่เป็นแรงบันดาลใจอยากทําได้บ้าง
0: แล้วคุณพ่อคุณแม่เล่นดนตรีไหมครับ
1: คุณพ่อเล่นครับคุณพ่อเล่นแบบท่าตีระนาดเล่นไวโอลินแล้วสัมพันธ์กับการร้องเพลงทําเพลงตลอดตอนคุณพ่อเขาจะมีโปรเจกต์ประเภทแบบวิ่งเพื่อสุขภาพเงี้ยคุณพ่อก็อยากทําเพลงคุณพ่อก็เขียนเนื้อเพลงเขียนกลอนส่งให้ลูกๆให้ลูกๆเขียนกลอนให้กลายเป็นเพลงเนี่ยเราได้รับโจทย์อะไรแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมี
0: คุณพ่อเป็นท่านเป็นคนมอบโจทย์ในการทํางานดนตรี
1: ใช่ๆแรก
0: คนแรกให้พ
1: ี่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมีเนื้อเพลงแล้วก็ถ่ายทํานองแล้วด้วยความที่คุณพ่อเนี่ยเค้าไม่ได้จํากัดว่าเฮ้ยเพลงต้องแนวนั้นแนวนี้เค้าไม่มีเลยลูกก็ไปลุยกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนก็จะทําเพลงแต่ละแบบพี่ผมทําแบบนึงผมทําแบบนึงผมทําเพลงนู้นทําเนียงเพลงนี้อะไรเงี้ย
0: เฮ้ยดีจังมันคือเหมือนจะบังคับก็ไม่เชิงแต่ว่ามันเป็นการมอบโจทย์เพื่อเล่นกับลูกแต่เป็นการให้ลูกได้มีโอกาสใส่ความคิดของตัวเองเข้าไปกับกลอนที่ได้รับไง
1: ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณพ่อเค้าคิดอะไรแต่ว่าซึ่งอันนั้นน่ะมันเป็นพื้นฐานของการที่เราโตขึ้นมาแล้วเราสามารถจัดการกับความต้องการของสมัยถ้าไปถึงตอนนี้เลยนะความต้องการของผู้กำกับของโปรดิวเซอร์ว่าเขาอยากได้อะไรแล้วเราพยายามจะแปลโจทย์แล้วเราฝึกเราโดนฝึกมาตั้งแต่เด็ก
0: นั้นถ้าเราไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรเราต้องไปฟังจากปากของท่านเองเพราะวันนี้ครอบครัวของพี่โหน่งเนี่ยนะครับมาร่วมรายการด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อคุณแม่และพี่ชายครับ

0: เมื่อสักครู่ครับลูกชายของคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อนั้นเป็นคนแรกบุคคลท่านแรกที่มอบโจทย์ให้กับเขาถามถึงความตั้งใจของคุณพ่อก่อนครับอย่างเรื่องที่เล่าเนี่ยจริงๆทำไมถึงทำกิจกรรมนั้นขึ้นมาครับ
1: ก็โดยธรรมชาติเนี่ยชอบเพลง
0: คุณพ่อใช่ไหมครับ
1: ชอบเพลงชอบดนตรีก็เขียนเนื้อแล้วก็ให้เขาช่วย
0: เป็นความตั้งใจที่อยากจะให้เขาได้มีโอกาสแสดงออกหรือว่ามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันกับ
1: แรกคือไม่รู้จะทำยังไง
2: ไม่ได้คิดลึกขนาดน
0: ั้นกำลังจะถามว่า
1: โจทย์มาเราจะทำยังไงดีเฮ้ยลองหน่อยดิใช่ไหม
0: วันนั้นไม่ได้คิดเลยว่าการที่ทำให้ลูกทำแบบนั้นลูกจะกลายเป็นนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียง
1: ห
0: ร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าคนที่เกี่ยวข้องกับเพลงประกอบเยอะแยะมากมาย
1: เนื่องจากชอบเนี่ยก็เลยคุยกับแม่เขาบอกว่าจับไปเรียนดนตรีดีไหมเข้าไปเรียนนะ
3: แม่เองเนี่ยไม่ใช่นักดนตรีไม่เคยเรียนดนตรีแต่มีความต้องการที่จะให้ลูกอะค่ะเล่นดนตรีใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมอันนึงในครอบครัวทานข้าวเสร็จอะลูกมาเล่นเปียโนให้ฟังหน่อยไม่เคยบอกเลยว่าลูกต้องซ้อมนะต้องอะไรนะเพราะเราค่อนข้างที่จะเป็นว่าอยากให้บรรยากาศในครอบครัว
0: มันอบอุ่น
3: ค่ะเลี้ยงพอลูกอายุต่างกับพี่หนึ่ง4 ปีเราให้พี่หนึ่งไปเรียนดนตรีเราก็อยากจะให้หนงไปเรียนนะคะตอนนั้นอายุน่าจะ 4-5 ขวบ
0: ค่ะ
3: ก็ไปเรียน JMC นะคะ
0: ครับ
3: ในคอร์สเนี่ยมันก็จะมีเต้นมีร้องมีอะไรอย่างเงี้ยก็เอ๊ะทําไมลูกเราไม่อยากเรียนอ่ะพอเข้าไปเรียนทีไรเนี่ยเค้าก็จะมุดใต้โต๊ะไปเล่นใต้โต๊ะ
2: ใต้เปียโนใต้โต๊ะเล็ก
3: ๆอะไรอย่างเงี้ยก
0: ็
3: เลยถามทําไมลูกไม่อยากเรียนอะไรเงี้ยเค้าบอกว่าเนี่ยเค้ามาเรียนดนตรีนะเค้าไม่ได้เรียนเต้น
2: ปัญหามันอยู่ที่ว่าเต้นนี่แหละคือเรื่องอะไรเวลาเราไปเรียนดนตรีเรียนเป็นคลาสก็ไม่เป็นไรเล่นดนตรีโอเคได้ปรับเสียงแล้วอยู่ๆทุกคนเอามาข้างหน้าชั้นมาเต้นกันแบบคืออะไร
0: คุณครูอยากสนุกไงเอามาแล้ว
2: ไม่ใช่ไม่ได้มั้ยก็เลยนั่นแหละก็เลยเลิกเรียนตอนนั้น
1: แต่นี้มันมีปัญหาบางทีเราเปรียบเทียบลูกๆโดยไม่ได้ตั้งใจ
0: ครับ
1: เพราะคนโตเนี่ยนะพอทําอะไรแล้วแหมพ่อแม่ก็ดีใจเพื่อนฝูงมาก็อวดมาแหนะหนึ่งอย่างนั้นหนึ่งอย่างนี้เอาแล้วโหน่งอ่ะนึกออกไหม
0: มันเป็นความรู้สึกที่เด็กอาจจะรู้สึกไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ
1: เป็นธรรมชาติและอุทาหรณ์นิดหนึ่งว่าครอบครัวเนี่ยอย่าไปเปรียบเทีย
0: บ
1: โดยเฉพาะต่อหน้าลูกทั้งหลาย
0: แต่บางทีพ่อแม่อดไม่ได้
3: ไม่ได้
0: คือไม่ได้จะเปรียบเทียบแค่อยากจะอวดลูกให้เพื่อนฟังแต่ลูกชายคนที่2ดันได้ยินมันก็เหมือนกับรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมพูดถึงแต่พี่ชายไม่พูดถึงเราแต่จริงๆเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยก็ได้ต้องถามเขาพี่ในความเป็นจริงพี่รู้สึกยังไงอ่ะพูดความจริงเราอยากรู้ตอนเติบโตมาเนี่ย
2: คือไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตัวเราเองตัดสินใจว่าเราจะรีแอคกับเหตุการณ์นั้นยังไงเช่นสมมติว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทําดีกว่าเดิมว่ะเราไม่ได้ไปแก้แบบเฮ้ยเราไปบอกแม่ทําไมพูดอย่างนั้นพ่อไปบอกงั้นแต่ว่าถ้าเราแก้ที่ตัวเราเองนะเราเฮ้ยเราทําให้ดีกว่าเดิมได้เนี่ยเราว่าไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราตัวเราเองจัดการความรู้สึกตัวเองแล้วไปข้างหน้าได้เราคิดว่ามันก็จะไปได
3: ้เสร็จแล้วเค้าก็มาวันนึงเค้าก็มาบอกแม่ครับหนูอ่ะอยากเรียนดนตรีแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกโอ๊ยเหรอลูกอ่ะป่ะก็เลยไปเริ่มเรียนเนี่ยค่ะเริ่มเรียนดนตรีค่ะ
0: ซึ่งตรงนี้สำคัญมากอยากถามความรู้จากคุณพ่อคุณแม่พี่หนึ่งแล้วก็พี่หนงคำถามก็คือว่าวิธีการปลูกฝังของคุณพ่อคุณแม่ว่าอินพุตทัศนคติยังไงถึงทำให้เด็กคนนั้นคิดทัศนคติได้แบบนี้
4: ผมว่ามันเป็นบรรยากาศในครอบครัวด้วยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยโดยเฉพาะคุณแม่ก็จะเน้นในเรื่องของการความรักการเอาใจใส่การห่วงใยอะไรต่างๆเนี่ยเนาะมันเลยไม่ได้ทำให้รู้สึกถึงความแข่งขันหรืออิจฉาอาทิตย์หนงพูดมาเมื่อกี้ถ้าบอกตรงๆตอนเด็กๆผมก็ยังไม่รู้สึกว่าโมเมนต์ไหนที่น้องมาแสดงความอิจฉาเรานะ
0: ไม่เคยรู้เลย
4: ไม่รู้เลยแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะก็คือว่าน้องเราเติบโตอ่ะเพราะว่าตอนที่เราเล่นดนตรีมาด้วยกันเนี่ยคุณพ่อให้โจทย์มาทําเพลงเนี่ยเราก็จะต่างคนต่างทํานะเราไม่เคยมาแบบว่าเฮ้ยหนงทําเพลงมันต้องอย่างนี้อย่างนั้นนะเราก็ทําของเราไปหนงเค้าก็จะทําของเค้าไป แล้วเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยแต่ละครั้งโจทย์ที่มาแต่ละครั้งเฮ้ยเพลงโหนมันอย่างงี้ว่ะอะไรเงี้ยคือตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะมาแบบค่อนข้างไปตามร่องนะผมเรียนดนตรีผมเรียนทฤษฎีผมเรียนฮาร์โมนีแล้วก็เอาอันนู้นอันนี้มาใช้อะไรเงี้ยฟังเพลงก็ฟังไปด้วยกันแต่ว่าจะเห็นว่าโหนงเค้าจะแบบเฮ้ยเค้าจะมีทางแบบฉีกออกไปอ่ะแล้วแบบโหแอดวานซ์มากเลยว่ะถ้าลึกๆเนี่ยผมจะรู้สึกแบบเฮ้ยเวลาฟังเพลงเนี่ยจะชอบมาฟังเพลงของน้องฟังแล้วรู้สึกแบบโอ้ยเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยนะ
0: เพราะมีพี่ชายแบบนี้แหละมั้งจะเป็นส่วนหนึ่งที่
2: รอดมาได้เพราะสิ่งนี
0: ้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องชายก็รู้สึกว่าอิจฉาพี่ไม่ลงโกรธพี่ไม่ลงน้องก็แค่อยากจะทำให้ได้แบบพี่เท่านั้นเองใช่ไหมพี
3: ่คือบางทีเขาก็บอกโอ้ยพี่หนึ่งเนี่ยเก่งนะฮะเก่งทุกอย่างอะไรต่างๆก็เลยบอกว่าลูกรู้ไหมตอนที่พี่หนึ่งเขาอายุเท่าลูกเนี่ยเขายังเท่าไม่เท่าลูกนะพูดบ่อยมากเลยฮะเขาจะแบบว่าโอ้พี่หนึ่งเป็นไอดอลเป็นอะไรต่างๆนะเก่งไปหมดอะไรเงี้ยแต่ตัวเขาเนี่ยไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยต้องบอกเขาว่าไม่ใช่หรอก
0: แม่ก็คุณแม่ต้องคอยให้กำลังใจ
3: ต้องคอยให้กำลังใจฮะ
1: ที่สำคัญเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คือแม่เขาเนี่ยอยากเรียนต่อเรียนปริญญาโทผมบอกไม่ได้หรอกเพราะว่าโดยหลักแล้วเด็กเนี่ยตั้งแต่0ถึง10ขวบน่ะไม่พ่อหรือแม่ก็ต้องคุยกับลูกเพราะฉะนั้นจึงบอกไม่ต้องเรียนก็เลยมาเรียนตอนใกล้ๆ60นะฮะอันนี้ก็คือสําคัญที่สุดก็คือพ่อหรือแม่จะต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดและคุยกับลูกเพราะฉะนั้นแม่เนี่ยเค้าคุยผมไม่ค่อยได้คุยนะ
3: พ่อมีหน้าที่การงาน
0: คุณพ่อเป็นคุณหมอใช่มั้ยครับ
1: เป็นหมอแต่ว่าเดี๋ยวนี้เลิกรักษาคนแล้ว
0: เมื่อก่อนคุณพ่อรับผิดชอบรักษา
1: ตัดครับผ่ามะเร็ง
0: ผ่ามะเร็งนะครับ
1: เพราะนั้นครับชั่วช้าไปเลยแต่ว่าณวันนี้มาผ่าตัดสังคม
0: ทำอะไรครับคุณพ
1: ่อสอนให้หมอกับพยาบาลอย่าไปทะเลาะกับญาติคนไข
0: ้สอนให้หมอกับพยาบาลอย่าไปทะเลาะกับญาติคนไข
1: ้ช่วยสถาบันพระปกเกล้าอยู่7-8ปีนะตั้งศูนย์ซึ่งต่อมาเป็นสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
0: สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
1: ความสันติสุขขึ้นในสังคม
0: แล้วคุณแม่ทำอะไรครับ
3: ที่จริงแล้วแม่เป็นพยาบาลนะคะเป็นพยาบาลค่ะแล้ว
0: เลยไปหลงรักคุณพ่อได
3: ้ไม่อันนี้ไม่รู้ใครหลงรักใคร
1: อันหนึ่งนะซึ่งเกี่ยวกับดนตรีด้วย
0: ครับ
1: คือแม่เขาเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าอะไรสักอย่างของประธานอะไรสักอย่างของนักศึกษาพยาบาล
0: ครับ
1: แล้ววันนึงเข้ามาขอยืมกลอง
0: จากคุณพ่อ
1: จากประธานดนตรี
2: อ๋อ
1: โอเค
3: พอดีเลย
1: นึกออกมั้ย
0: นึกออกครับ
4: เจอกันที่ดนตรี
1: แล้วรีบให้เลย
0: แต่ทีนี้นอกจากคุณแม่เป็นอดีตเคยเป็นพยาบาลใช่มั้ยครับแล้วมีอาชีพอื่นอีกมั้ยครับหลังจากนั้น
3: เผอิญว่าไปเรียนครุศาสตร์นะฮะ
0: ครับ
3: ก็เลยหลังจากที่กลับมาจากอเมริกานะฮะก็เลยมาทําโรงเรียนทําเนสเซอรี่ค่ะ
0: แสดงว่าคุณพ่อกับคุณแม่หลงรักกันแล้วคุณพ่อต้องไปทํางานที่อเมริกา
3: ไปเรียนต่อ
0: ไปเรียนต่อไปศึกษาต่อใช่มั้ยครับ
3: แล้วแม่ก็ไป
0: คุณแม่ตามไปอเมริกาด้วยโอเค
3: ก็เลยมาเกิดเนี่ยฮะอเมริกันซิติเซนคนนึง
0: อ๋อพี่1เกิดที่อเมริกา
2: ผมก็เกิดอเมริกาแต่ปัญหาที่ผมมาคลอดเมืองไทย
0: อันนั้นเรียกเกิดการปฏิสนธิที่อเมริกาแต่ว่าเกิดมามีชีวิตลืมตาดูโลกเนี่ย
2: ที่ศิริราช
0: ที่ศิริราช
3: ใช่
0: แล้วพอคุณแม่เรียนครุแล้วยังไงต่อครับคุณแม่กลับมาเป็นคุณครูใช่ไหมครับ
3: ก็คือว่าอย่างนี้ค่ะแม่ดูแลลูกใช่ไหมคะแล้วพ่อก็ไปทํางานแต่พอลูกโตเข้าโรงเรียนเนี่ยก็เลยว่าถึงเวลาที่ขณะที่ลูกสามีไม่อยู่เนี่ยเราควรจะมีงานอะไรสักอย่างหนึ่งทำแม่ก็เลยตั้งเนอร์เซอรี่นะคะพอตั้งเนอร์เซอรี่เนี่ยด้วยการที่เรามีประสบการณ์ไปเรียนอะไรต่างๆนะคะที่อเมริกาทําให้เรารู้วิธีการสอนค่ะนะซึ่งเมืองไทยยังไม่ถึงตรงนั้นนะคะยังเป็นสอนเขียนกอไก่เขียนอะไรแต่เราจะเปรียบเทียบอะไรต่างๆจนกระทั่งมีชื่อเสียงค่ะแล้วก็เลยผู้ปกครองมาบอกว่าขอให้เป็นอนุบาลค่ะตั้งอนุบาลนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เปิดอนุบาลมาเรื่อยๆ
0: ชื่อโรงเรียนอนุบาลว่า
3: อนุบาลวรานุชเป็นชื่อของลูกสาวคนเล็ก
2: น่าอิจฉามั้ยทั้งชื่ออนุบาลและชื่อน้อง
0: ผมว่าอันเรื่องมันเป็นเรื่องทัศนคติแล้วคนอะไรจะอิจฉาทั้งพี่แล้วน้องตัวเองได้ไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยเหรอ
2: ไม่ตั้ง
5: ชื่ออันบานชยามาทำไมอ่ะ
3: อย่างนี้ไงเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะแล้วก็สุดท้อง
2: เข้าใจนี่คุณแม่คุณเล่น
0: มาเซลโรงเรียนนี้อยู่ที่ไหนครับ
3: อยู่ที่ขอนแก่น
0: อ๋อคุณแม่เปิดสอนอยู่ที่ขอนแก่นใช่ไหมครับคุณพ่อทำงานอยู่กรุงเทพ
3: มหาลัยเลย
0: อ๋อที่ขอนแก่นเหมือนกันขออนุญาตถามนิดนึงครับการสอนลูกคนอื่นนะครับที่เวลาเรารับเข้ามาดูแลตั้งแต่เนสซอรี่หรืออนุบาลเนี่ยครับกับการสอนลูกตัวเองนี่มันแตกต่างกันไหมครับ
3: เราพยายามที่จะสอนลูกคนอื่นด้วยจิตวิญญาณที่เราเคยมีลูก
1: อ
3: ันนี้ค่ะมันสำคัญมากเลยนะคะคือเราอยากเรารักลูกเราอย่างไรเราก็เห็นว่าผู้ปกครองเขาก็ต้องรักลูกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยสำคัญที่สุด
4: ผมว่าที่สำคัญคื

0: คุณแม่เป็นคนที่ฟังอ่ะ
1: ครับ
0: คือฟังลูกแม้กระทั่งเด็กนักเรียนด้วยเหมือนกันนะครับเด็กที่บางทีเป็นเด็กหลังห้องเด็กที่มีปัญหาเนี่ยแม่ก็จะฟังแล้วก็ไม่ไปตัดสินก่อนน่ะแต่แม่จะวางไว้ก่อนแล้วก็แบบตั้งใจฟังแล้วฟังจริงๆว่าปัญหาคืออะไรแล้วเข้าไปช่วยเหมือนกับเป็นลูกจริงๆซึ่งตอนเด็กๆเราก็ได้รับรู้อย่างนั้นทําให้เรารู้สึก

0: ข้าใจนะเข้าใจลูกแล้วก็จะไม่เคยตีนะฮะแต่เราจะคุยกันมากกว่าในครอบครัว
1: ทีนี้พี่หนึ่งเนี่ยมีคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจสิครับถึงเดินทางมาเป็นคุณหมอด้วย
2: ก็มันคงเป็นแบบเราเติบโตมาด้วยสิ่งแวดล้อมแบบนั้นตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ต้องไปคลินิกกันนะไปคลินิกก็
3: จัดยา
2: ช่วยนับยา50 15 20ทําอะไรเราคุ้นกับบรรยากาศแบบนั้นแล้วเราก็เห็นแล้ว
1: มีเอายาผิดประเภทใส่ผิดซองมั้ย
2: คุณแม่จะเป็นคนคุมอีกทีน
1: ึง
2: เวลานับเนี่ยคุณแม่จะคอยบอกอุ๊ยนับเบาๆเดี๋ยวคนไข้ได้ยิน
3: ว่าเด็กนับ
2: ว่าเด็กนับแต่ว่าก็อันเนี้ยก็เป็นการทําให้เราเกิดความคุ้นเคยในงานเนื่องจากผมยังโตมาในช่วงที่คุณพ่อยังอาจจะได้ practice ทางผ่าตัดด้วยดูแลคนไข้อยู่เยอะพอสมควรเราก็เริ่มเห็นเราก็เรียนอยู่ก็พอปานกลางนะไม่ได้เรียน
3: โอ้ไม่จริงครับเรียนเก่งมากพี่ชายนี่เรียนแบบท็อปเป็นหนุ่มฮอตของโรงเรียนเล่นดนตรีเก่งเล่นกีฬาเก่ง
2: เอ้ยไม่ขนาดนั้น
3: ลองไป
2: ครับยังไงก็ตามเนี่ยก็เลยเราก็สมัยนั้นสอบโควต้าอะไรเงี้ยเนาะคณะอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมันก็คงเลือกไม่กี่คณะที่เราจะเลือกก็เลยเลือกมาเรียนแพทย์แต่ว่าแน่นอนเราเติบโตมาแบบนี้เราเรารักดนตรีตอนช่วงที่เราอยู่ปี1แล้วเราก็แบบโอ๋จะลาออกจากโรงเรียนแพทย์แล้วเพราะคิดว่าเฮ้ยฉันอยากจะไปสายดนตรีอะไรเงี้ยซึ่งทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีใครagainstนะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะเราเข้ามาแล้วก็แบบรับฟัง
4: คือขณะที่1ก็เรียนหมอเนี่ย
1: ครับ
4: ใจเค้าไม่ได้อยู่ที่นั่นน่ะพอถึงปลายปีพอคะแนนได้ดีฝรั่งอ่ะนะเค้าบอกแม่ละ
0: แล้วเขาก็ตัดสินใจละที่จะไม่เรียนก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่ลูกต้องสอบนะแล้วพยายามสอบให้ได้คะแนนดีนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคนอื่นจะคิดว่าลูกเข้ามาเรียนหมอได้พ่อๆเพราะว่าพ่อเป็นตอนนั้นพ่อเป็นรองอธิการนะหร
4: ือ
0: เป็นคณะเป็นอะไรฮะอธิการหรือเปล่าเป็นหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเข้าเ
4: ป็น
0: เพราะฉะนั้นลูกจะต้องทําให้ดีที่สุดพอเสร็จแล้วเราออกเลยไปหาที่เรียนดนตรีกันอย่างเงี้ยนะคะเค้าก็เลยอ้าวโอเค
2: แต่ทุกอย่างอ่ะการที่เราได้รับการซัพพอร์ตทางจิตใจที่ไม่ทําให้เราแบบดําดิ่งไปมากกว่านั้นคือไม่เห็นว่ามีใครมาบีบคั้นเราเลยนะช่วงนั้นรู้สึกเป็นช่วงเวลาที่เราได้นั่งอยู่กับตัวเองได้คุ้นคิดได้มองเห็นเส้นทางทุกอย่างแบบนั่นหมดเลยแล้วจนกระทั่งในที่สุดอยู่ๆมันแวบขึ้นมาเองว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้แล้วเราเดินหน้าต่อไปแล้วเราก็ทําสิ่งที่เรารักคู่กันไปได้ก็ทุกวันนี้เราก็ไม่รู้สึกเสียใจนะที่ตัดสินใจนี้เพราะว่าเราก็ยังเป็นหมออยู่แล้วเราก็ยังเล่นดนตรีเราก็มีโอกาสได้ทํางานที่เราชอบด้วยอะไรเงี้ย
0: แม่บอกว่าวันนั้นนะคะที่ลูกเห็นแสงสว่างขึ้นมานะคะที่เขาจะตัดสินใจมาเรียนหมอค่ะแม่ร้องไห้เลยค่ะแม่ร้องไห้เนี่ยไม่ใช่ดีใจนะที่ลูกตัดสินใจที่จะเรียนหมอแต่แม่ดีใจที่ลูกหาทางออกด้วยตัวเอง
4: แต่สุดท้ายของสุดท้ายตอนสอบปี4แพทย์ได้เกียรตินิยม
2: จนทุกวันนี้มองย้อนกลับไปผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่เสียใจผมตัดสินใจทำครับเนี่ย
1: แต่ครอบครัวนี้ก็เล่นดนตรีตลอด
2: ก็เล่นดนตรีตลอด
1: ใช่ไหม
2: ครับ
1: ถ้าจะร่วมกันเล่นดนตรีให้พวกเราฟังสักเพลงหนึ่งได้ไหมคร
3: ับ ได้เลยครับยินดี
1: ใครจะเล่นอะไรครับ
3: เดี๋ยวคุณพ่อจะไวโอลิน
1: คุณพ่อสีไวโอลิน
4: ไม่ได้เล่นมา50ปีแล้วจะลองเล่นให้ดู
1: เราฟังปรบมือเป็นกำลังใจให้คุณพ่อด้วยนะครับคุณแม่ล่ะครับคุณแม่จะทำอะไรครับ
0: ไม่เล่นดนตรีแล้วค่ะวันนี้ก็ขอเป็นคนร้องช่วยร้องก็แล้วกันนะคะ
1: นักร้องคุณแม่จะรับบทเป็นนักร้อง
0: แต่เสียงตอนนี้จะไม่ค่อยดีแล้วนะคะจะบอกให้จะบอกไว้ก่อน
1: ครับแม่ทั้งสองคนนี้ออกตัวก่อนเลยนะคนนึงบอกไม่ได้มา50ปีอีกคนนึง
0: ร
1: ้องไม่ค่อยได้พี่ชายล่ะครับ
2: พี่เล่นคีย์บอร์ดครับ
1: ครับจะออกตัวอะไรมั้ยครับ
2: ก็คีย์บอร์ดมันเล็กไปหน่อยนะครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้ครอบครัววัฒนศักดิ์ครับ
3: 1 2 3 4

และหันมาใช้เวลาร่วมกันเมื่อไรหนอคนเราจะเลิกฆ่าฟันและหันมายิ้มให้กันเสียทีเมื่อไรหนอคนเราจะเห็นว่าคนเราทุกคน

0: ผมรู้แล้วแหละว่าเด็กคนหนึ่งที่มีทัศนคติเป็นบวกเนี่ยมันมาอย่างไรจริงๆมันเกี่ยวข้องหมดเลยเพราะว่าเมื่อกี้เพลงที่พี่เล่นกันทั้งครอบครัวเนี่ยมันดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับงานที่คุณพ่อทำนะครับการที่คุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรใช้ชีวิตอย่างไรก็เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับการที่จะทำให้ลูกนั้นเห็นแบบอย่างว่าเราควรจะมีทัศนคติต่อสิ่งต่างๆอย่างไรเกี่ยวไหม
1: เกี่ยวสิครับผมเรื่องแบบนี้มันเป็นการซึมซับนะเราเชื่ออย่างนั้นโดยเฉพาะตอนที่เรามีลูกเองเราพบว่าการที่เราเป็นยังไงเราทําอะไรเราคิดอะไรเรามีรีแอคต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ร่วมกันกับลูกยังไงเนี่ยมันซึมซับโดยตรงเลยไปถึงลูกเลยแล้วอยู่บนถนนเรารู้สึกยังไงกับเพื่อนร่วมทางเราเจอเหตุการณ์บนโต๊ะอาหารกับคนอื่นๆที่อยู่ร่วมร้านกันเราแสดงออกยังไงเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยถ้าเราละเอียดอ่อนกับความรู้สึกเราเองกับสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบๆคนรอบข้างเรื่องนี้มันจะถ่ายทอดไปเอง
0: พี่หนงคิดว่าพี่หนงซึมซับอะไรมาจากคุณพ่อบ้างครับ
1: คือคุณพ่อมีความตั้งใจและจริงจังแล้วก็สิ่งที่เขายึดมั่นอยู่เราเห็นแบบไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือเปล่าแต่เราเห็นตลอดเวลาว่าเนี่ยการที่เป็นตรงไปตรงมาเป็นแบบนี้แล้วก็การที่จริงจังแล้วก็ตั้งใจตลอดเวลาเป็นแบบนี้
0: แล้วคุณแม่ล่ะครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ที่เหมือนกันตรงที่ว่าจริงจังและเวลาอยากจะทําอะไรเนี่ยจะทําจริงเช่นแบบทําอนุบาลเงี้ยวันเปิดเทอมในทุกๆครั้งเนี่ยเราทั้งบ้านเนี่ยจะต้องไปล้างบ้านคือพวกนึกออกมั้ยถ้าเราเป็นเจ้าของเราคงจะจ้างคนมาอ่ะว่าเก็บให้เรียบร้อยบ้าๆๆไม่เลยเนี่ยคุณพ่อลงไปช่วยนั้นฉีดน้ําเราก็ขัดพื้นสมัยที่อนุบาลยังไม่มีประปาเข้าเนี่ยคุณพ่อก็จะเอารถตู้ที่ซื้อมาเนี่ยยัดถังน้ําเป็นเหล็กไว้ท้ายรถเราก็จะนั่งรถไปด้วยกันแล้วก็ไปเติมน้ําจากประปากดหยอดเหรียญน่ะเทเข้าไปในเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เราเห็นตลอดเวลาว่าไอ้กว่าการจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราจะต้องจริงจังแล้วเราดูทุกดีเทลเนี่ยจนอีกวันจะเปิดเทอมเนี่ยประมาณเที่ยงคืนคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่เลิกเนี่ยได้รับการเรียนรู้มากเราจะมีเวลาเท่าไหร่เราจะทําให้มันถึงดีเท่าที่เราจะทําได้แต่โดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยถ้าจะไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องนี้ที่เป็นขอบข่ายเดียวใครที่เหลือกับพ่อนะการที่มีแม่แบบนี้ทําให้เราอยากมีลูกถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กๆเนี่ยไม่เคยมีฝันแบบโตขึ้นจะเป็นสถาปนิกโตขึ้นเป็นนักดนตรีไม่มีเลยนะไม่เคยคิดไม่เคยมีฝันว่าอะไรเลยมีฝันครั้งเดียวที่จําได้คือตอนม.3ว่าอยากมีลูก
0: พี่ฝันตอนม.3ว่าอยากมีลูก
1: เดี๋ยวเปิดต้องใจเย็นนะ
0: อันนี้มันคือเด็กใจแตกชัดๆ
1: เปิดต้องแยกให้ออกระหว่างมีลูกกับอยากมีแฟนหรือมีครอบครัวแต่เราแค่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเรามั่นใจว่าถ้าเรามีลูกเราจะต้องเลี้ยงลูกดีเหมือนแม่แน่มั่นใจแบบนั้นเลยนะแบบโอ้โหเกินตัวมาแล้วเรารู้สึกว่าทัศนคติต่อครอบครัวเนี่ยมันทำมันส่งมาที่เราแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราวันนึงที่เรามีครอบครัวเราจะทําสิ่งนี้ได้ดีเราเชื่อเพราะเราเห็นแม่เราทําแบบนี้แล้วเราก
0: ็เช่น
1: เอาง่ายที่สุดคือทุกครั้งที่เราจะตัดสินใจทําอะไรไม่ดีเนี่ยแม่จะแบบโผล่มาตรงนั้นตลอดเวลาถึงแล้วเราจะเกเรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแม่รู้แม่จะเสียใจนี่แบบจริงๆเลยนะไม่ได้เป็นคําพูดแบบว่าพูดเซตไว้แต่ว่าเราจะรู้สึกลึกๆว่าไม่ทําดีกว่า
0: เคยทําคุณแม่ร้องไห้ไหม
1: เคยทํา
0: อ้าว
1: เคยทํา
0: ทําอะไรให้คุณแม่ร้องไห้เพราะอะไรครับ
1: แม่เขาบังคับให้แปรงฟัน
0: แค่นี้เลยนะแล้วยังไงแล้ว
1: ใช่มั้ยป่ะใช่มั้ยอะไรแบบไม่ได้ร้องไห้เยอะแต่ว่าทําแม่เสียใจอะไรเงี้ยโอ้แต่ว่าจําไม่ได้อ่ะ
2: มันเยอะจนจําไม่ได
1: ้แต่ว่า
2: ในความรู้สึก
1: แต่ว่าไอ้สิ่งที่กําลังจะบอกก็คือว่าเวลาที่เราไม่อยู่กับแม่แล้วเนี่ยสิ่งที่ยึดโยงเรากับครอบครัวไว้แล้วก็พยายามจะทําให้มันดีเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาจนเราโตขนาดเนี้ยถ้าเราจะตัดสินใจทําอะไรไม่ดีขึ้นมารู้สึกแบบไม่ถูกอ่ะเนี่ยไอ้เนี่ยมันทําให้เรายึดโยงกับครอบครัวไว้โดยที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องดูแลตัวเอง
3: คือพ่อก็ไม่ได้ค่อยคุยกับ
0: ลูกชาย
3: เท่าไหร่นะแต่ว่าจําได้เลยหนองเขาจะพูดหรือเขียนจําไม่ได้แล้วบอกโหน่งจะไม่ทําให้แม่เสียใจซึ่งอันนี้นะจะไม่เคยได้เห็นน่ะว่าเด็กจะมาพูดกับพ่อแม่อย่างนั้นซึ่งอันนี้สําคัญมากเพราะความใกล้ชิดเนี่ยเค้ารู้ว่าแม่เป็นห่วงมากนะอะไรต่างๆแล้วก็แล้วแต่เนี่ยโหน่งจะพูดขึ้นมาง
0: ั้นต้องกลับไปถามคุณแ ทำอย่างไรลูกๆถึงจะรู้ว่าคุณแม่เนี่ยรักเขามากขนาดไหน
2: ที่จริงมันยากที่จะบอกนะฮะว่าทำอย่างไรแต่แม่คิดว่าจากการเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะพูดว่าเวลาที่เราจะเตือนลูกหรือว่าลงโทษลูกอย่าลืมไม่เคยจะต้องพูดทุกครั้งว่าแม่รักลูกนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะเป็นครอบครัวที่ว่ากอดกัน
0: หอมกันกำลังจะถามว่ากอดหอม
2: อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะทุกครั้งเลยค่ะจนเดี๋ยวนี้ ลูกโตมาก็เหมือนกันเวลาเขาจะไปเขาก็จะมาหอมแม่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังเป็นจนเต็มถึงเดี๋ยวนี้ค่ะ
0: คุณพ่อทำบ้างไหมครับ
3: ก็ทำตาม
2: ทำตาม
1: ผมว่าส่วนหนึ่งนะแต่ว่าความรักมันไม่ใช่แค่ว่าแบบกอดกันก่อนไปบายบายกันคุยกันถามตลอดเวลาแต่ว่ามันเป็นความเชื่อมโยงกันชนิดที่อธิบายยากเป็นความสัมพันธ์ชนิดที่มันต้องสร้างมันแล้วมันไม่ได้เกิดจากวันนี้นะมันเกิดจากตั้งแต่จุดเริ่มต้น
2: อ
1: ่ะ
2: ตั้งแต่
1: มันหลายอย่างมันลึกซึ้งเกินกว่าจะบอกว่าเฮ้ยคุณไปทำแบบนี้สิสามสี่สามสี่ข้อแล้วมันจะดีไม่มีทางตราบใดที่คุณหัวใจคุณยังไม่เชื่อมกับลูกของคุณเองถ้าเมื่อไหร่ที่เชื่อมกันแล้ว

0: มันไม่เคยหายไป
1: อืมงั้นถามนิดนึงครับว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เป็นความรักที่ครอบครัวมอบให้กับพี่ทั้งจากพ่อแม่ก็ดีพี่ชายหรือน้องสาวก็ดีนะครับมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานทางด้านการทําดนตรีของพี่มั้ยครับ
0: โยงได้เก่งเกี่ยวอยู่แล้วครับเพราะว่าเราทําให้เราเชื่อในเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็ความจริงใจต่อกันผมเวลาทํางานผมไม่ได้ทรีตอีกคนนึงเป็นลูกค้านะคนใครเคยบอกว่าเป็นลูกค้าคือพระเจ้านี่ผมไม่เห็นด้วยลูกค้าไม่มีแต่ว่าเป็นคนที่เข้ามาเค้าอยากจะมาแชร์ความประสบการณ์หรือเค้าอยากจะได้อะไรจากเราแล้วเรามาทําอะไรด้วยกันอินวอลฟ์กันเนี่ยคราวนี้ถ้าเราสามารถเปิดความรู้สึกของเราต่อเค้าสิ่งที่เค้าอยากได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วเราพยายามเชื่อมความรู้สึกต่อกันให้ความจริงใจต่อการที่อยากทําให้งานมันดีเนี่ยมันจะเกิดแล้วพอความรู้ความสิ่งนี้มันเกิดเนี่ยเวลาเราสร้างสรรค์หรือว่าการที่สมมุติเอาง่ายๆเช่นแบบเฮ้ยเปิดไม่ชอบสิ่งที่เราทําอยากจะแก้ไขแทนที่จะรู้สึกว่าเป็นการตําหนิแต่เรากําลังจะมองที่งานแล้วเรารู้สึกงานมันจะดีขึ้นมันจะทําให้งานมันดีแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ
1: ์คือพี่กําลังจะบอกว่าทัศนคติของการมองโลกในแง่บวกนะครับแล้วก็รวมถึงความรักที่เราได้รับจากครอบครัวเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องในการทํางานทั้งที่มันเป็นเชิงของการทําเพลงเองเลยก็ตามเนื้อหาที่ใส่อารมณ์ที่ใส่หรือแม้กระทั่งการสื่อสารกับคนที่เราจะต้องร่วมงานด้วย
0: อ
1: ันนั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ในแง่ของการตั้งเป้าหมายหรือว่าการอยากให้ตัวเองนั้นประสบความสําเร็จเหรอครับ
0: ไม่มีเป้าหมายเลยเพราะมีเป้าหมายอย่างเดียวคืออยากมีลูกคือเราไม่เคยมองแบบเฮ้ยเราต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้จากซักเซสมีคนรู้จักทั่วประเทศไม่เคยทําอะไรแบบนั้นเลยแล้วก็โดยเฉพาะงานดนตรีที่ทําเองเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นงานที่เฉพาะมากแล้วก็ไม่ได้กว้างขวางมาก
1: ก็มีเป้าหมายมั้ยเพลงนี้ต้องดังเพลงนี้ต้องฮิต
0: ถ้ามีคนแบบเฮ้ยหนูมาช่วยทําเพลงนี้ให้ฮิตกันเถอะแล้วก็ทํานะแล้วก็ทําแบบนั้นเพราะมันมีโจทย์แบบนั้นแต่ว่าถ้าจะให้ธรรมชาติของตัวเองเนี่ยก็คือว่าทําเพราะว่าอยากจะทําแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะดีมันเพราะดีนะแล้วมันมีคุณค่าต่ออะไรสักอย่างเช่นเพลงที่เขียนเมื่อกี้ก็เขียนเองแล้วก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็รู้สึกว่ามีคุณค่าแล้วก็อยากทํามันขึ้นมาแค่นั้นเอง
1: แล้วเป้าหมายของการมีลูกตั้งแต่ม.3นี่ได้เกิดขึ้นจริงตอนอายุเท่าไหร่ครับ
0: เรามีลูกอายุ26
1: อืมก็ถือว่าเร็วนะฮะผม32แล้วปีนี้
0: เรานับการมีลูกเนี่ยเป็นการตัดสินใจแต่งงานมีลูกเนี่ยมันเป็นไอเดียของภรรยาซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ดีมากสําหรับผมเพราะว่าเค้าบอกเลยว่าถ้าเราจะมีลูกเนี่ยเราควรจะมีลูกตอนที่ลูกเป็นวัยรุ่นแล้วเรายังไปซ่ากับลูกได้ซึ่งมันใช้เวลานะเปิดสมมุติถ้าเราไม่มีตอนนี้นะมันบวกอีก10ปีนะกว่าลูกเค้าจะโตกว่าจะวัยรุ่นเนี่ยมันจะไม่ทันเพราะฉะนั้นการที่ตัดสินใจตอนนั้นทําให้ตอนเนี้ยลูกเราอยู่ปี2เรายังไปดูคอนเสิร์ตกับลูกได้อะไรเงี้ยคุยภาษาเดียวกันส่งเพลงให้แชร์เพลย์ลิสต์กันอะไรเงี้ย
1: อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้ในตอนต้นว่าสมัยก่อนผมจะเห็นพี่ไปนั่งแชร์อยู่ที่ร้านกาแฟแถวมหาลัยผมเสมอผมก็เดินเข้าไปถามว่าทําอะไรพี่หน่งจะตอบผมเสมอเลยครับว่ามารอลูกลูกเลิกประมาณ3:00 10:00 นั่งรอลูกแล้วครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแกมารออะไรตั้งแต่10:00
0: คือ
1: เหมือนว่าไม่ไปไหนเลยแกส
0: ่
1: งลูกเสร็จปุ๊บแกนั่งรออยู่แถวโรงเรียนเลย
0: คืออย่างเงี้ยบ้านในครอบครัวเราตัดสินใจภรรยาทํางานหลักเหมือนคุณแม่บอกว่าต้องมีใครสักคนดูแลลูกซึ่งอันเนี้ยเราประวารณาตัวเลยว่าขอเป็นคนเลี้ยงลูกเองไม่ห้ามที่บ้านไม่ห้ามมีคนพี่เลี้ยงทั้งสิ้นห้ามมีคนที่มาคอยดูแลทําความสะอาดเราจะจัดการเองเราจะเลี้ยงลูกเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทําแบบเนี้ยเราเนื่องจากงานเราเป็นฟรีแลนซ์เราก็จะเริ่มเราก็จะเลี้ยงลูกตลอดเวลาสมัยที่มีลูกคนแรกเนี่ยก็ลูกตื่นก็อยู่กับลูกพอลูกหลับก็ทํางานแล้วก็พอลูกตื่นมันไม่สลับแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่กับลูกตลอดเวลาขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดก็จะเห็นเราแบบนั้นคือตอนเช้าเราไปส่งลูกกลางวันเราก็จะอยู่แถวนั้นเพราะบ้านเราอยู่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆแถวนั้นไงแล้วก็รอรับลูกกลับคุยกับลูกตอนเย็นอยู่บ้านแล้วพอลูกหลับเรียบร้อยเราค่อยเริ่มทํางานหรือว่าตอนที่ลูกไปโรงเรียนเราก็ทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายชีวิตจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ที่งานจริงๆก็คือตอนเนี้ยมันมาอยู่ที่ลูกทั้งหมดเลย
1: ทีนี้เลี้ยงเค้าเหมือนกับที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามามั้ยครับ
0: ไม่มีทางเหมือนอยู่แล้วมันเป็นเคมีของพ่อแม่เพราะฉะนั้นเคมีของผมกับภรรยาเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่สิ่งที่เหมือนกันที่ยังยืนหยัดอยู่มันคือความรักการให้เวลาการต่อสายความสัม

0: พันธุ์อันนี้ยังเป็นเหมือนเดิมที่บ้านเราเลี้ยงลูกเนี่ยคุยเยอะกว่าที่บ้านพ่อกับแม่เราคุยกับทุกลูกเรื่องกับลูก
1: เดี๋ยวนะฮะแม่ที่เรียกว่าดูจะคุณแม่ดูเหมือนจะคุยมากแล้วพี่คุยมากกว่าคุณแม่คุยกับลูกอีก
0: ใช่เราคุยกันตั้งแต่เรื่องสัพเพเหระปล่อยมุกยันลึกซึ้งเรื่องชีวิตหลังความตายหรืออะไรแบบเนี้ยคุยเรื่องทุกอย่างขับรถผ่านบนถนนเนี่ยคือในเราถือเวลาในการขับรถพาลูกไปโรงเรียนไม่ได้เป็นเวลาแห่งความหงุดหงิดเพราะรถติดนะมันช่วงเวลาที่ทุกคนไปไหนไม่ได้แล้วต้องอยู่ด้วยกันและการสนทนาเนี่ยมันข้ามรุ่นเลยแล้วเราก็คุยเรื่องเดียวกันในทัศนคติหลายๆแบบแล้วเราก็แลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาซึ่งอันนี้เราชอบมากแล้วเราก็จะได้มุมมองบางอย่างสมมุติเรามีปัญหาเรื่องการทํางานหรือเราก็โยนให้เด็กๆเลยทําไงดีบางทีเราได้คําตอบชนิดที่แบบซื่อๆตรงไปตรงมาของเด็กแล้วเราเอ้าเออมันง่ายแค่นี้เองทําไมเราต้องรู้สึกมันยากขนาดนั้น
1: อ๋อนี่พี่ใช้วิธีการเดียวคุณพ่อคือคิดงานไม่ออกแล้วโยนให้ลูกอย่างเงี้ยเหรอคร
0: ับอันนี้ทําเป็นประจํานี่ไม่ใช่
1: อ
0: ๋
1: อนี่มันเป็นมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว
0: เราแลกเปลี่ยนกันได้นะเราไม่มีวัยหรอกเวลาผมทํางานเพลงเนี่ยผมก็จะก่อนที่ผมจะส่งให้
1: ลูกค้า
0: หรือเจ้าของงานเนี่ยผมจะส่งให้ลูกชวนลูกมานั่งฟังก่อนแล้วด่านแรกคือโปรดิวเซอร์ที่เป็นลูกเนี่ยจะโดนคริติกมาพ่อให้ตรงนี้มันไม่ได้กว่าพ่ออะไรเงี้ยก็จะช่วยกันทําให้งานดีขึ้นบางงานนี่จริงจังขนาดว่าฟ้าพ่อต้องทําลูกคนโตพ่อต้องทําเพลงที่มันสไตล์แบบญี่ปุ่นมากก็บอกให้ฟ้าลองหาเพลงมาให้พ่อหน่อยจํานวนนึงพอฟังแล้วทําส่งให้ลูกฟังก่อนลูกบอกนี่ไม่ใช่เพลงญี่ปุ่นเลยพ่อนี่มันเพลงพ่อชัดๆพ่อต้องแก้ใหม่นะอะไรเงี้ยแล้วก็แก้ไปแก้มาจนสุดท้ายกลายเป็นเพลงที่โหยญี่ปุ่นมาก
1: ล่าสุดได้ยินว่ามีลูกคนกลางที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทํางาน
0: ใช่
1: เพลงใหม่ล่าสุดของ
0: The Photo
1: Sticker Machine ด้วยลูกชายใช่มั้ยครับ
0: มาดีครับ
1: น้องมาดีทําอะไรครับ
0: ทําแอนิเมชันครับผม
1: แอนิเมชันให้มิวสิกวิดีโอ
0: ใช่ๆ
1: เพลงชื่อว่า
0: คุกคูเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีแล้วเนี่ยคุกคูประมาณนี้คร
1: ับแปลว่า
0: ท้องฟ้าที่ว่างเปล่า
1: คุกคูท้องฟ้าที่ว่างเปล่าจาก The Photo Sticker Machine และลูกชายมีฉายามั้ยครับ
0: Garlic Head ครับ
1: และ Garlic Head ครับไอ้หัวกระเทียมครับไปชมกันครับ

0: ผมชอบวิธีการปลูกฝังหรือการถ่ายทอดของครอบครัววัฒนศัพท์อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าใครจะไปรู้ว่าการที่มอบบทเพลงให้ลูกนั้นไปแต่งทำนองอยู่ดีจะสร้างศิลปินที่สร้างเพลงประกอบภาพยนตร์ให้เยอะแยะมากมายและใครจะไปรู้ว่าในเจนถัดไปที่พี่มอบโอกาสให้ลูกนั้นมีโอกาสได้มีส่วนหนึ่งในการร่วมทำงานด้วยเนี่ยอาจจะสร้างศิลปินที่เป็นศิลปินแอนิเมชันคนเก่งต่อไปในอนาคตก็ได้ถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงครับว่ามาจนถึงวันนี้ในฐานะที่เห็นลูกทั้ง3คนแต่ละคนก็ประสบความสำเร็จในแต่ละด้านรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
1: แม่รู้สึกภาคภูมิใจนะคะในลูกแต่ละคน ที่เขาสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้คิดนะฮะตอนที่เราเลี้ยงลูกหรืออะไรเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าโอ้เราอยากจะให้ลูกไปเป็นอะไรนะฮะแต่คิดแต่เพียงแต่ว่าเราอยากให้เรารักกันนะฮะรักกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนี่แม่ก็ภูมิใจนะฮะภูมิใจในน้องที่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่ประสบความสำเร็จมาทุกๆวันนี้ฮะก็เป็นเรื่องที่แบบว่าก็ดีเป็นสิ่งที่ดีอะฮะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเป็นหน้าภาคภูมิใจของแม่นะไม่ว่าจะเป็นลูกคนโตที่เป็นหมอก็เป็นหมอที่มีชื่อเสียงนะคะในเรื่องของการผ่าตัดก็ดีหรืออะไรต่างๆการดำรงชีวิตที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการดำรงชีวิตทั้งสองคนแล้วก็น้องถ่ายทอดมาถึงน้องคนเล็กนะฮะน้องคนเล็กซึ่งในวันนี้ฮะก็เป็นคนที่สามคนจะรักกันมากนะคะ
0: พี่ต้องหายอิจฉาได้แล้วเพราะว่าเขาพูดชื่อพี่ก่อนเป็นคนแรกเห็นไหมนงก่อนแล้วค่อยเป็นหนึ่ง
2: รายการนี้มันเป็นผมไง
0: นงแล้วค่อยเป็นหนึ่งแล้วค่อยเป็นนุชเห็นไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ปกติมันต้องหนึ่งแล้วนงแล้วนุชนะ
2: ใช่ใช่
1: เมื่อกี้คนสุดท้อง
0: คุณพ่อครับ
3: ตอนนี้ครับคือเผอิญผมทำเรื่องของภาษาอังกฤษว่า empathy หนึ่งก็ทำเรื่อง empathy ซึ่งแปลว่าความร่วมรู้สึกถึงแม้เขาจะโตกันแล้วก็ตามเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะต้องมีความร่วมรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาอย่างวันเนี้ยที่จริงก็มาไม่ได้หรอกนะแต่ต้องมา
0: ครับ
3: ทำไมต้องมาเพราะงานที่โหน่งเขาจะต้องใช่ไหมแสดงความรู้สึกใช่ไหมต้องมาแน่นอนนะเวลาการ่าพีเมียหนังเนี่ยนะคนเดินติดหมดผมยังไงผมก็ต้องมาอย่างน้อยเป็นตัวแทนของแม่หรือคนอื่นๆใช่ไหมก็ต้องมาไม่ใช่ว่าอยากจะมาดูหนังจากอยากมาให้กำลังใจเนี่ยนะพ่อกับแม่มีความภูมิใจ
0: ปกติคนอื่นเขาดูไปดูภาพยนตร์อุ้ยลูกเขาแสดงเอ้ยนี่ลูกเขากำกับอันนี้นี่ลูกเขาแต่งเพลงคนอื่นอาจจะไม่ได้มีใครไปฟังเพลงประกอบเลยแต่พ่อแม่ไปลงหนังกาล่าทุกครั้งไปฟังเพลง
1: ปกติเองก็ไม่ค่อยชอบดูหนังนะฮะแต่ถ้าเผื่อเป็นลูกที่พอลูกทำเนี่ยเราก็ไปแล้วเราก็จะนั่งจนกระทั่งเขา
2: ขึ้
1: นค่ะเห็นชื่อ
2: เห็น
1: ช
2: ื่อ
1: จนคือออกจากโรงหนังคนสุดท้ายค่ะ
3: เห็นไหมคือคนดูคนอื่นเนี่ยก็ออกไปหมดแล้วเราต้องคอยดูโอ้มีลูกเราเนี่ยโอ้โหนามสกุลเราอยู่นี่นะ
0: ปกติเนี่ยพี่หน่งเนี่ยเขาเป็นรุ่นใหญ่ในวงการทำเพลงแล้วนะวันนี้ผมรู้สึกเขาดูเป็นเด็กมากเลยมันเป็นลูกแย่ไงเป็นลูกแบบโอดว่าแต่ครอบครัวพี่น่ารักจริงๆ
2: ขอเสริม
0: ครับ
2: คุณพ่อคุณแม่นิดนึงไอ้ความรู้สึกสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้แปลความภาคภูมิใจกับพ่อแม่ต่อลูกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเมื่อลูกได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการได้รับการยอมรับจากพ่อแม่และความรู้สึกที่พ่อแม่รู้สึกไม่ว่าเรื่องนั้นจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามแล้วลูกได้รับรู้ถึงว่าพ่อแม่ภูมิใจเอาแบบง่ายๆเบสิกแบบไม่ได้ไปเรียนที่นี่สอบได้นั่นได้นี่เล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะไม่ต้องเรียกว่าความประสบความสําเร็จก็ได้เป็นเรื่องง่ายๆที่เรารู้เสมอว่าเฮ้ยถ้าเราทําแล้วมันดีขึ้นแล้วพ่อแม่รู้สึกถ้ามันทําสิ่งนี้ได้เนี่ยมันไม่จําเป็นว่าเด็กคนนั้นหรือว่าใครก็ตามจะต้องไปถึงเบอร์ประสบความสําเร็จพ่อแม่ถึงจะภูมิใจพ่อแม่สามารถแสดงความภูมิใจให้ลูกได้ตั้งแต่วันที่ลูกก้าวเดินก้าวแรกเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้รับความรู้สึกว่าเฮ้ยเราภูมิใจเขาเสมอความรู้สึกนี้มันจะทําให้เขาเติบโตแล้วก็งอกงามอันนี้สําคัญมากกว่าลูกจะประสบความสำเร็จหรือเปล่า
0: คือไม่ได้พูดอะไรอวยแต่ว่าให้มองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยๆที่เขาทำ
2: ให้เขาภาคภูมิใจในตัวเองสอนอะไรก็ได้ให้เด็กคนนั้นรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาก็ตามรู้สึกว่าฉันอย่างน้อยฉันก็มาถึงตรงนี้แหละ
0: ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของครอบครัววัฒนศัพท์นะครับนั่นก็คือการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัววันนี้เราพูดถึงลูกๆของทั้งลูกพี่หนึ่งแล้วก็ลูกพี่หนงถ้าเราจะไม่ให้เขามามีส่วนร่วมเลยคงจะไม่ได้นะฮะก่อนที่เราจะลาจากกันไปในวันนี้นะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องหมอกกับน้องฟ้าครับผมมาเลยลูกสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ชื่ออะไรกันบ้างคะ
4: หนูชื่อเด็กหญิงพอใจวัฒนศัพท์ชื่อเล่นชื่อหมอกค่ะ
5: เด็กหญิงปลายฟ้าวัฒนศัพท์ค่ะ
0: ครับคนไหนเป็นลูกใครบ้างคะ
4: หมอกเป็นลูกของวิชยะวัฒนศัพท์ค่ะ
0: คุณวิชยะนี่ชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
4: พ่อหนงค่ะ
0: พ่อหนงแล้วปลายฟ้า
5: เป็นลูกของพ่อหนึ่งค่ะ
0: ลูกของคุณพ่อหนึ่งนะคะทั้งสองคนวันนี้มาเล่นดนตรีอะไรกันคะ
4: วันนี้นะคะพวกเราก็จะมาขอโทษค่ะ
0: พูดได้เลยลูก
4: วันนี้นะคะพวกเราก็มาในฐานะวงหนึ่งค่ะซึ่งวงของเราก็มีชื่อเหมือนกันนะคะวงของเราชื่อว่า PM 2.5 ค่ะ
0: นึกว่าเป่ายิงฉูบกันเมื่อกี้ตั้งใจใช่ไหมลูก2
4: point
0: 5
4: ใช่ค่ะเป็นท่าวง
0: PM นี่มาจากอะไรครับ
4: PM ก็มาจากปลายฟ้าแล้วก็หมอกค่ะ
0: แล้ว2 point 5ล่ะครับ
4: 2 point 5ก็มาจาก PM 2.5 หรือฝุ่นในช่วงนี้ค่ะ
0: มาจากฝุ่นในช่วงนี้นั่นเอง
4: แต่ว่าจริงๆนะคะว่า 2.5 ก็มีความหมายลึกซึ้งเหมือนกันค่ะ
0: มาจากอะไรคะ
4: ไม่บอกค่ะ
0: อ้าวเป็นความลับ
4: ใช่ค่ะ
0: เป็นความลับของหนู2คน
4: ใช่ค่ะมันเลยมาที่มาของเขาว่า PM 2.5
0: บอกได้ไหมบอก R ได้ไหมบอกไม่ได้เพราะมันเป็นความลับโอเคไม่บอกก็ได้ไม่บอกเหรอบอกนิดนึงนะไม่ได้นะเก็บความลับไว้แล้วเพลงที่จะมาเล่นชื่ออะไรคะ
4: เพลงที่เราจะมาบรรเลงในวันนี้นะคะเป็นเพลงที่พวกเราช่วยกันแต่งขึ้นมาเมื่อประมาณปีที่แล้วค่ะ
0: แต่งเอง
4: ใช่ค่ะเป็นแต่งเองแล้วก็แกะคอร์ดกันเองค่ะ
5: ก็แบบคิดทำนองเอง
4: เพราะพวกเรามีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องด้วยกันค่ะก็เลยลองสร้างเพลงนี้ขึ้นมาค่ะ
0: แต่งตั้งแต่อายุกี่ขวบคะ
4: 9ไม่ก็10นี่แหละค่ะ
0: ประมาณ9ขวบ10ขวบหนูแต่งเพลงกันได้แล้ว
4: ค่ะ
0: พร้อมมั้ยคะชื่อเพลงว่า
4: เพลงชื่อว่า I Love My Life ค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับปลายฟ้าแล้วก็น้องหมอกด้วยนะครับ PM 2.5

รายการกว่าจะโตแล้วล่ะครับอย่าลืมนะครับเรื่องของครอบครัวนั้นเป็นเรื่องสำคัญถึงแม้ว่าครอบครัวนั้นจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่ว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติของเราต่อไปและนี่คือเรื่องราวของครอบครัววัฒนศัพท์ครับผมขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในวันนี้ครับผมพาทุกท่านออกมาเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดกันสักนิดนึงนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีครับซึ่งดูจากบรรยากาศแล้วนะครับไม่ต้องบอกก็อาจจะพอเดากันได้ใช่ไหมครับว่านวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Agriculture Tech หรือเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนั่นเองครับซึ่งผู้ที่ผมจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกันในวันนี้นะครับโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเขาเป็นชายหนุ่มครับที่จบจาก MIT นะครับแล้วก็เติบโตในครอบครัวของเกษตรกรครับแล้วก็เห็นปัญหานะฮะที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆแถมเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยครับจนนำมาสู่การกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Machine Learning แล้วก็ภาพถ่ายจากดาวเทียมครับ

ปัญหาภาคการเกษตรนะครับถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของโลกนะครับโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยที่จำนวนประชากรส่วนใหญ่นั้นอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรฮะแล้วก็รวมถึงเกษตรกรรายย่อยเองปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับรวมถึงการเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ทำให้ได้ผลผลิตจำนวนน้อยแล้วอาจจะรวมถึงเรื่องของการจัดจำหน่ายครับที่อาจจะโดนพ่อค้าคนกลางเนี่ยโกงราคาก็เป็นไปได้นะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ฮะนำมาสู่ตัวอย่างของนวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เขาเป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่ใช้เทคโนโลยีของ Big Data และก็ Machine Learning ที่เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับมาช่วยให้คำปรึกษากับเกษตรกรนะฮะให้เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกับคุณเอิร์นฮะหรือคุณอุกิจปุณหะเลขากะ CEO ประเทศไทยและผู้ก่อตั้งบริษัท Recall ครับ

0: ้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณเอิร์นหรือคุณอุกิจอุณหะเลขากะนะฮะ CEO ประเทศไทยและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Recall ครับสวัสดีครับคุณเอิร์น
1: สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นเรียนถามเลยฮะ Recall คืออะไร
1: ครับ Recall คือบริษัท Big Data ที่เอาข้อมูลต่างๆอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือข้อมูลอากาศที่แม่นยำมาวิเคราะห์มาใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์ในการมาช่วยเกษตรกรในการวางแผนในการเพาะปลูกจุดประสงค์หลักคือต้องการข้อมูลมาช่วยเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำเกษตรครับ
0: อืมฮะและที่มาครับก่อนจะมาเป็นรีคอร์ดเนี่ยมันเป็นยังไง
1: ครับจริงๆต้องขอเกริ่นนำมาก่อนว่าจริงๆแล้วผมได้ไอเดียนี้ตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกาไปเรียนที่มหาลัย MIT ครับก็คือเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านมาจากครอบครัวทำเกษตรกรรมอยู่แล้วแล้วเป็นความฝันเด็กๆว่าเนื่องจากเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีชอบอินโนเวชั่นก็อยากลองดูว่าเราจะสามารถเอาเทคโนโลยีล้ำๆสมัยใหม่เนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรในเมืองไทยยังไงก็พอไปเรียนที่ MITก็ได้ไปเรียนเทคคลาส entrepreneurship ก็เริ่มไปพิชไอเดียนี้ก็ได้ไปเจอ co-founder ที่เป็นคนปากีสถานคนอเมริกันที่ MIT แล้วก็มาก่อตั้งบริษัทนี้ด้วยกันคร
0: ับอ๋อเป็นก็มาก่อตั้งบริษัทรีคอลนี้ฮะแล้วก่อนที่เราจะมาก่อตั้งบริษัทรีคอลเนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นแบบโอกาสหรือเพนพอยต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรฮะเราเลยมาทำเนี่ย
1: ครับก็คือเราจะเห็นได้ว่าพวก startup innovation เนี่ยได้ไป disrupt อุตสาหกรรมต่างๆและในโดยเฉพาะในกรุงเทพแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมทางเกษตรซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใครนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งเพนพอยต์ค่อนข้างเยอะครับเพนพอยต์เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรใช่ไหมครับก็ยังมีปัญหานี่นอกระบบอยู
0: ่มีนี่เยอะมาก
1: ใช่ครับแล้วข้อ2ก็คือการที่ผลผลิตของเกษตรกรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นอเมริกาหรือยุโรปอย่างเงี้ยผลผลิตของประเทศไทยน้อยกว่าเกือบ 2-3 เท่าเพราะว่าประเทศเกษตรกรที่ประเทศพวกนั้นเขามีเทคโนโลยีในการใช้แล้วสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือการที่เกษตรกรไม่สามารถขายถึงผู้รับซื้อโดยตรงได้ก็จะมีพ่อค้าคนกลางมากดราคาถึงหน้าสวนปัญหา3อย่างนี้คือปัญหาหลักๆที่ทำให้เกษตรกรถึงน่าจะมีโอกาสดีกว่านี้แล้วผมรู้สึกว่าสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ครับ
0: อ๋อก็ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยมีปัญหาหลายด้านมากนะฮะก็เลยมาทำแล้วเสร็จปุ๊บพอไปร่วมกับเพื่อนที่ปากีสถานเราก็เหมือนกับว่าไปทำธุรกิจเนี้ยที่ปากีสถานมาก่อนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับก็คือที่น่าสนใจก็คือพอผมไปพิชเจอเพื่อนที่เป็นคนปากีสถานเนี่ยแล้วพิชไอเดียในห้องด้วยกันเนี่ยทำให้รู้ว่าปัญหาของเกษตรกรระหว่างประเทศไทยกับประเทศปากีสถานแทบจะเหมือนกันเด็ดๆเลยแล้วพอไปดูประเทศอื่นเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวเวียดนามอินโดมันแทบจะเป็นปัญหาเดียวกันในประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่รู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าสามารถเอาเทคโนโลยีเนี้ยมาแก้ปัญหาได้ไม่ได้แค่อยู่แค่ระดับอาจจะเป็นระดับเอเชียได้แล้วเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยเราไปเริ่มที่ปากีสถานก่อนผมก็อยากลองไปดูเหมือนปากีสถานเป็นไงก่อนที่จะลองที่เมืองไทยก็เลยไปทำที่ปากีสถานด้วยกันคร
0: ับ อ๋อแล้วเป็นไงบ้างครับที่ปากีสถานฟีดแบ็กดีไหม
1: ตอนนี้เราค่อนข้างประสบสำเร็จมากครับตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบปีละมีเกษตรกรใช้ประมาณ 4-500 คนแล้วครับก็เราจบเขาเรียกว่าครอปซีซั่นก็คือการที่ปลูกแล้วเก็บเกี่ยวประมาณ3รอบแล้วกับเกษตรกรข้าวโพดที่ปากีสถาน
0: ก็เลยหลังจากปากีสถานปุ๊บก็เพิ่งกลับมาที่ไทยไม่กี่เดือนนี้เองใช่ไหมครับแล้วก็มาพัฒนาโปรเจกต์นี้ต่อที่ประเทศไทยด้วยฮะแล้วฟีดแบ็กของประเทศไทยนี่ตอนนี้เริ่มไปถึงไหนแล้วครับมีอะไร
1: ครับก็เพิ่งกลับมาประเทศไทยได้ประมาณปลายกุมภาต้นมีนาครับก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เราต้องมาเริ่มดูก่อนว่าคัสเตอร์คือฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วคืออะไรต้องการอะไรเพราะว่าถึงแม้ภาพรวมมันจะเหมือนกันแต่ก็ตอนลงรายละเอียดแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างอยู่ทั้งเรื่องนิสัยใจคอและปัญหาของเกษตรกรไทยกับปากีสถานยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือข้อเดียวของเมืองไทยก็คือ mobile penetration rate คือการที่เข้าถึงสมาร์ทโฟนของเกษตรกรไทยหรือมือถือก็ตามค่อนข้างสูงกว่าปากีสถานทำให้เราสามารถนำแอปพลิเคชันหรือการเข้าถึงข้อมูลมาให้เกษตรกรได้ง่ายขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือเกษตรกรไทยเล่นไลน์เยอะคือในต่างประเทศถ้าเกิดเราดูที่อเมริกาหรือที่ปากีสถานเราจะมองว่าเราจะเอาข้อมูลเข้าถึงเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันทำแอปพลิเคชันให้เกษตรกรได้ดาวน์โหลดแต่พอมาเมืองไทยทำให้รู้ว่าเกษตรกรชอบดูเข้าถึงข้อมูลผ่านไลน์ง่ายกว่าเพราะไงเขาคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเราให้มันเหมาะสมกับเกษตรกรไทยตอนนี้ก็มีไลน์บอทเลย
0: อ๋อครับดีครับก็เริ่มจากปากีสถานแล้วก็มาที่ไทยนะฮะทีนี้เห็นว่าเราไปเข้าร่วมโครงการต่างๆรวมถึงประกวดแข่งขันด้วยอันนี้มีอะไรบ้างครับเล่าให้เราฟังหน่อย
1: ครับจริงๆเราก็เริ่มมาตั้งแต่ที่ MIT แล้วครับคือเราได้เข้า Accelerator Startup Accelerator ของ MIT ที่เราได้รับเลือกให้เป็น1ใน10 Startup ยอดเยี่ยมของ MIT ของปีนั้นครับก็ได้เงินสนับสนุนผ่าน Accelerator ของ MIT มา3เดือนครับก็ได้แล้วต่อไปเราก็ได้ไปชนะงานเขาเรียก Fintech Disrupt Challenge จาก Bill and Melinda Gates คือ Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft เขาชอบช่วยสังคมเนื่องจากเราเป็น Social Enterprise เขาเลยชอบของเราเราได้ชนะรางวัลแล้วก็ได้เงินลงทุนจากเขามาด้วย
0: ก็ถือว่าเป็น Fintech ไปด้วยเพราะว่าเราช่วยในเรื่องของการ

0: เข้าถึงแหล่งเงินทุน
1: ในปัจจุบันใช่ครับเพราะว่าจริงแล้วเมืองไทยก็ได้ครับก็คือเนื่องจากเราเป็น Big Data Company เนี่ยมันตอบโจทย์ได้หลายขาขาหนึ่งก็คือด้าน Fintech คือเราสามารถข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของเกษตรกรช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์สินเชื่อได้รวดเร็วและง่ายขึ้นครับผมแล้วบิลเกตก็ชอบไอเดียนี้มากว่าเฮ้ยการเอาเทคโนโลยีเด็กบิ๊กเดต้าสมัยใหม่มาช่วยปัญหาเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาอยู
0: ่คร
1: ับผมแล้วล่าสุดเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยก็ไปเข้า Dtac Accelerate Batch 5แล้วก็โชคดีที่ได้เป็นผู้ชนะของโครงการนี้เขาก็เพิ่งส่งไป Texas ที่อเมริกาไม่ใช่TechCrunch ที่อเมริกามาครับ
0: เป็นไงบ้างครับ
1: ครับก็ถือว่าเจ๋งมากครับก็ถือว่าเป็นคอนเฟรนซ์ในฝันของสายสตาร์ทอัพแล้วกันใหญ่หนึ่งในอันที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ไปเจอเทคโนโลยีล้ำในอเมริกาที่ค่อนข้างล้ำสมัยกว่าเมืองไทยพอควร
0: ครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับนำเพนพอยต์ของเกษตรกรเนี่ยแล้วก็มาช่วยพัฒนาปรับปรุงในเรื่องต่างๆจนออกมาเป็นรีคอลได้นะครับแล้วตอนนี้ไหนๆเราก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับยังไงจะรบกวนคุณเอิร์นเนี่ยพาไปดูหน่อยครับว่ารีคอลเนี่ยทำงานกันยังไง
1: ได้ครับไปเลยครับ
0: โอเคครับ

0: ครับอันนี้ก็เป็นระบบซอฟต์แวร์ของ Recall ครับซึ่งตอนนี้อยู่ออนไลน์อยู่เลยครับก็คือเราจะเก็บข้อมูลเลยจุดๆคือเกษตรกรที่ทำงานกับเราอยู่ใช่ไหมครับก็คือพอกดเข้าไปปั๊บแต่ละอำเภอเนี่ยเราก็จะมีลิสต์ของเกษตรกรที่ทำงานกับเราตอนนี้มีประมาณ35คนได้ในอำเภอนี้ครับที่สระบุรี
1: คลิกไปที่ของไร่ที่บุพา
0: ได้เลยที่บุพากดเข้าไปเราก็จะมีข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างเยอะว่าพยากรณ์อากาศกี่เซลเซียสวันนี้วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ย33เซลเซียสมีฝนกี่มิลลิเมตรมาแล้วเราบอกระดับฝนกี่มิลลิเมตรความโซลาร์เรดิเอชันก็คือว่าแสงแดดเป็นยังไงนะครับแล้วความชื้นในดินอะไรอย่างเงี้ยเราบอกค่าในดินด้วยทำให้เกษตรกรแค่เปิดขึ้นมาอันนี้ทีเดียวเนี่ยสามารถรู้หมดเลยว่าข้อมูลทั้งในดินในอากาศของแปลงไร่ของตัวเองเป็นยังไงก็จะเห็นว่าเราก็มีภาพถ่ายดาวเทียมในการดูด้วยว่าอันนี้คือแปลงไร่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ไร่เป็นยังไงครับผม
1: อย่างค่าพวกนี้เราต้องแบบว่าเหมือนกับสื่อสารกับทางเกษตรกรไหมครับว่ามันตีความยังไงอะไร
0: ใช่ครับใช่ครับก็ตอนนี้อันนี้อีกพาร์ทนึงที่เราให้เกษตรกรดูคือว่าตอนนี้ในการปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเนี่ยอยู่ในสเตจไหนแล้วจะได้บอกว่าตอนนี้ต้องใส่ปุ๋ยตอนนี้ต้องเตรียมไถตอนนี้ต้องเตรียมอะไรครับผมก็ถ้าเกิดจะเห็นได้ลงมาลึกกว่านี้ก็จะเห็นในแปลงของพี่บุพาเองเลยที่บุพาเคยใช้ใช่ไหมครับก็คือจากอาทิตย์แล้วเนี่ยเราเคยพี่บุพาเคยได้ภาพนี้ไปก็จะเห็นว่ามีด่างๆมีเหลืองเขียวใช่ไหมครับพี่ครับแล้วก็จะมีเห็นจุดแดงๆซึ่งเป็นปัญหาในไร่พอพี่บุพาได้ภาพถ่ายดาวเทียมนี้ไปผ่านไลน์เนี่ยพี่บุพาก็ได้เดินลงไปในไร่ได้เอาปุ๋ยไปใส่ครับ
2: ความเสี่ยงที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดเกี่ยวข้องกับจุดที่เกิดเหต
1: ุ
0: พอพี่บุพาได้จะเห็นว่าจุดแดงๆเนี่ยพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็จะหายไปแล้วก็เก็บภาพสายดาวเทียมกับแปลงไร่ของพี่บุพาเนี่ยเป็น historical data พี่บุพาก็สามารถสวายดูอย่างนี้ได้ครับก็จะดูว่าเราได้แก้ปัญหาหรือยังอาทิตย์นี้ความคืบหน้าเป็นยังไง
1: แล้วก็จะรู้ว่ามีปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะอะไรบ้างเนี่ยก็จะตามแก
0: ้ครับผมก็แทนที่พี่บุพาต้องไปเดินดูทุกวันเสียเวลา20กว่าไร่เนี่ยเดินทีเป็นชั่วโมงดูแค่นี้ทำให้ตื่นมาตอนเช้าดูเลยว่าพี่มีปัญหาอยู่มุมขวาไปแก้ที่มุมขวา
1: พอแล้วส่วนใหญ่มีปัญหาแบบทุกวันไหมแบบอาจจะแบบอาทิตย์นึงมีทีนึงเห็นทีนึงอะไรเงี้ย
0: ก็ไม่น่าจะถี่ขนาดนั้นครับ
2: ไม่ค่ะเพราะว่าข้อมูลที่ทางนี้ส่งมาเขาก็จะเป็นอาทิตย
1: ์
2: เพราะว่าเราก็จะดูว่าความคืบหน้าที่เราแก้ไขปัญหาแล้ว
1: เป็นยังไงบ้าง
2: ขึ้นเป็นยังไงบ้างก็จะปรับปรุงตรงที่เสียหายเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
1: มีอะไรโชว์อีกครับ
0: มีแค่นี้แหละครับ
1: มีแค่นี้ใช่
0: ไหมฮะถ้าไปดูไล
1: ่แต่ในนี้ดูในดูแผนที่แบบนี้ได้ไหม
0: ได้เหมือนกันก็คือจริงแล้วมันคือภาพนี้แหละครับแต่แค่เป็นเวอร์ชันที่ดึงออกมาแต่นี้มันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตก็เลย
1: อ๋อโอเค
0: ครับคือตอนที่เดี๋ยวให้ดูเวอร์ชันไลน์มีละเวอร์ชัน
1: ตอนจริงนะปัจจุบันนี้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยคือเราสื่อสารผ่านทางไลน์เป็นหลักเพราะว่าอย่างพี่บุพาก็จะไม่ได้ดูในเว็บนี้ก็จะรู้ผ่านในไลน์เช่นอาทิตย์นี้ส่งมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าไปลุยตรงไหนแทนอะไรเงี้ย
2: แต่ว่าถ้าส่งพื้นที่ภาพถ่ายส่วนตัวทางนี้เขาก็จะส่งมายิงมาข้อมูลของเราโดยตรงแต่ว่าถ้าอัปเดตอากาศสภาพอากาศทั่วไปเขาก็จะส่งไปในไลน์กลุ่มของเกษตรกรแปลงใหญ
1: ่ครับจะบอกเมฆมากี่โมงพรุ่งนี้ฝนตกอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับนี่คือตัวอย่างเลยครับก็จะมีเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆกันประมาณ20กว่าคนเราก็จะมีทีมงานส่งไปคือ

0: แรกเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราแปลงข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะมาสู่ในข้อความไลน์ง่ายๆเกษตรกรจะเข้าถึงง่ายย่อยง่ายเลยก็เราบอกว่าวันนี้6ตุลาคมมีโอกาสฝนตกพร่ำในช่วงค่ำอะไรอย่างเงี้ยครับใน7วันข้างหน้ามีโอกาสฝนตกหนักในช่วงบ่ายวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเกษตรกรจะวางแผนในการใส่ปุ๋ยลงเมล็ดหรือเก็บเกี่ยวได
1: ้ซึ่งนี้เนี่ยคือละเอียดกว่ากรมอุตุอีกเพราะว่าพื้นที
0: ่ใช่ครับ
1: มันเหมือนแคบกว่า
0: ใช่ครับสับจงตอนนี้เรา3คูณ3กิโลเมตร
1: 3คูณ3กิโลเมตรที่อยู่ในตรงเนี้ย
0: ใช่
2: มั้ยใช่ครับ
0: อย่างเช่นตอนนี้กลับไปที่ไร่นี่5กิโลใช่ไหมครับก็คือ5กิโลก็จะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันละที่ขับไปแป๊บเดียวแต่ถ้าไปกรมอุตุเขาจะให้ระดับอำเภอครับก็จะรู้เลยว่าในที่ของเราเนี่ยฝนจะตกไม่ตกความชื้นเป็นยังไง

0: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่บุพผานะครับเจ้าของไร่ข้าวโพดที่เราไปเดินดูกันมาสักครู่นี้นะครับไหนๆก็เจอตัวแล้วนะฮะอยากเรียนถามพี่บุพผานิดนึงครับหลังจากที่เราได้เข้าร่วมโครงการของรีคอลแล้วเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็ดีค่ะประสบการณ์ที่มีรีคอลเข้ามาเรารู้สึกว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราต้องการแล้วก็ความต้องการของเกษตรกรก็คือเพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตพอเหมือนกับว่าเมื่อก่อนน่ะเวลาทำไร่เวลาที่เราอยากจะไถเตรียมดินแล้วก็จะมองฟ้าอากาศจะเป็นส่วนใหญ่ความกังวลตรงนั้นมันเหมือนกับหายไปก็ต่อเมื่อโครงการนี้เข้ามาเวลาที่เขาบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะตกมันก็ทำให้เราเตรียมดินได้ทันปลูกเพาะปลูกลงปลูกเวลาไหนทำให้เราเกิดความสบายใจว่าไม่ต้องรอฝนฟ้าอากาศตามเขาเรียกตามอะไรนะยถากรร
0: ม
1: แล้วพอที่อย่างที่เราลงปลูกไปแล้วรีเค้าเขาบอกว่าแปลงของเราเนี่ยเสียหายตรงไหนเราก็จะสามารถเข้าถึงจุดที่เสียหายเพราะว่าเวลาที่เกษตรกรปลูกในฐานะที่มันเป็นแปลงใหญ่ๆเราไม่สามารถเข้าลุยไปถึงได้ว่าตรงนี้มันมีปัญหาหรือเปล่ามันต้องใช้เวลาเยอะแต่ว่ารีเค้าส่งข้อมูลให้มันทำให้เราย่นเวลาและประหยัดเวลาทำให้ดียิ่งขึ้น
0: ปกติเหมือนทั้งแปลงเนี่ยเราก็ต้องเหมือนใช้เวลาในการดูทั่วแปลงก็จะใช้เวลานานไม่รู้ว่าตรงไหนเสียหายบ้างแต่นี้เขาส่งรูปมามันก็สะดวกทำให้เราเข้าถึงจุดต่างๆได้ง่ายขึ้น
1: เกษตรกรรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเกิดอะไรแน่ๆจากที่เราประสบการณ์เราก็จะไปตรงจุดแล้วก็แก้ไขได้ทันเวลาก็พูดถึงความประทับใจอีกจุดนึงก็คือตอนที่รีเค้าส่งข้อมูลให้ดูว่าแปลงของเราเสียหายตรงไหนอะค่ะตอนนั้นเรารีบไปเข้าไปแก้ไขให้ทันเวลาก็คือไปใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นแล้วก็พอใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นสัปดาห์นึงผ่านไปมันก็เหมือนกับว่าแปลงมันที่ส่งข้อมูลมันดีขึ้นมันเขียวขึ้นแล้วก็โตทัน
0: เพื่อน
1: ใช่ทำให้เฮ้ยเราดีใจอ่ะทับใจมากว่าเราแก้ไขได้แล้วแล้วก็ปักมันเต็มที่เกษตรกรภูมิใจค่ะ
0: เรียกได้ว่าเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแล้วก็เพิ่มปริมาณผลผลิตได้ด้วย
1: ใช่แล้วก็มันเห็นผลได้ชัดจากการที่เราเอาโครงการนี้มาใช้ร่วมลงพื้นที่ของเรา
0: ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้ไปดูรีวิวมาแล้วว่ารีคอลเนี่ยทำงานยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้เลยก็คือว่ากว่าจะมาเป็นรีคอลนะวันนี้ได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมมาอย่างไรบ้างครับ
2: ครับจริงๆแล้วก็เป็นการทำสตาร์ทอัพนะครับก็คือ process คือเราต้องเข้าใจปัญหาของลูกค้าคือ customer ของเราก่อนแค่บังเอิญว่าลูกค้าของผมเป็นเกษตรกรนะครับก็เลยต้องใช้เวลาคุกคีก่อนที่จะเริ่มทำรีคอลผมก็ไปคุยกับเกษตรกรมาเป็นหลายร้อยคนเลยพอดูว่าปัญหาเขาจริงๆคืออะไรเราอยากดูว่าโฟลว์การใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วเราจะเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ inefficiency มา efficient ได้ยังไงครับผมก็คือเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วตอนที่ทางทีมเราเริ่มรีคอลเนี่ยเราไม่ได้มาเป็น big data company advanced อะไรอย่างนี้นะครับเราเริ่มจากง่ายๆว่าเป็นบริษัทขายปุ๋ยออนไลน์ตอนแรกผ่านเว็บไซต์ตอนแรกล
0: อ
2: นช์ไปเรียบร้อยแล้วที่ปากีสถานผ่านไป2เดือนไม่มีคนใช้เลย
0: ขายปุ๋ยออนไลน์
2: ขายปุ๋ยออนไลน์ใช่ครับก็เลยทำให้กลับมาคิดว่าเอ๊ะการทำอีคอมเมิร์ซออนไลน์ให้เกษตรกรเนี่ยอาจจะยากขึ้นไปหรือเปล่านะปัจจุบันเพราะเขามีปัญหาถึงตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็ก็คือตอนนั้นยังคิดน้อยไปหน่อยก็คือเริ่มแล้วมีบัตรเครดิตการจ่ายออนไลน์ได้ไม่มีเกษตรกรมีบัตรเครดิตหรอใช่ไหมครับก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เลยเอาตัวนั้นกลับมาเริ่มคุยกับเกษตรกรใหม่เอ๊ะทำไมไม่มีคนซื้อปุ๋ยออนไลน์ผ่านเราเลยก็ทำให้รู้ว่าการระบบการจ่ายตังค์เนี่ยมันยากลำบากให้เกษตรกรที่จะเข้าใจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรบางคนอาจจะไม่มีเงินมาซื้อออนไลน์แพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องความเชื่อมั่นของในแบรนด์เราทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาที่ fundamental คือพื้นฐานกว่านั้นที่เกษตรกรยังต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วก็มากลับมาดูถึงการที่ว่าทำยังไงเราจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้ก็เลยกลับมาดูถึงตั้งแต่การเพิ่มผลผลิตการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการช่วยในการขายครับผม
0: แล้วมาเป็นเรื่องของดาวเทียมที่มาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างนี้ได้ไงครับ
2: ก็คือพอเราเริ่มรู้ปัญหาแล้วเราก็เลยเริ่มกลับมาดูว่าจอเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหาพวกนี้ได้
0: ม
2: ากแล้วตอนนี้เทรนด์ Big Data กำลังมาแรงเราก็จะเห็นว่าในหลายๆอุตสาหกรรมการที่เรามีข้อมูล มาช่วยในการให้เกษตรกรหรือให้ลูกค้าในการตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างสำคัญมาก อย่างเช่นเราสามารถรู้ได้ว่าวันนี้คุณจะใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยเพราะฝนจะตกไม่ตกเนี่ยมันสามารถมีผลกับผลผลิตค่อนข้างเยอะ
0: ไม่ได้คิดเองตามธรรมชาติแบบที่ว่าตามเขาเรียกอะไรนะสัญชาตญาณของเกษตรกรใช่ไหมครับ
2: ก็คือถ้าเราดูอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยเมื่อก่อนหลายๆอุตสาหกรรมก็ rely on สัญชาตญาณแต่พอมีเทคโนโลยีมี big data เข้ามาอย่างเช่นตอนนี้เราจะเรียกแท็กซี่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็สัญชาตญาณเดินลงไปบนถนนเรียกรถตอนนี้เราสามารถเรียกผ่านแอปได้แล้วก็คล้ายกันคือพอมีเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็เริ่มดูว่า data อะไรข้อมูลอะไรที่เหมาะสมกับการจะช่วยเกษตรกรมั่งเลยกลับไปเริ่มดูอ๋อข้อมูลจากอากาศสำคัญข้อมูลจากดินสำคัญข้อมูลเรื่องจากท้องฟ้าสำคัญเราก็กลับมาดูเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนก็เลยเริ่มตีกลับมาแล้วว่าข้อมูลจากท้องฟ้าก็ต้องมาจากโดรนหรือไม่ก็ดาวเทียมยกตัวอย่างแต่เราก็ค้นพบว่าโดรนเนี่ยอาจจะราคาสูงไปสำหรับเกษตรกรงั้นเราก็ไปดูดาวเทียมเพราะดาวเทียมราคาถูกกว่าหรือแบบค่าดินอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเซ็นเซอร์อะไรที่ราคาพอเหมาะที่เกษตรกรรายย่อยจะเข้าถึงได้หรือข้อมูลอากาศเราก็ไปดูว่าเราจะข้อมูลอากาศจากไหนที่เหมาะที่สุดเราก็เอาข้อมูลพวกนี้หลายร้อยตัวมายำกันด้วย machine learning algorithm ของเราเพื่อให้คำแนะนำ recommendation กับเกษตรกรได้ครับ
0: มีหลากหลายได้เลยอันนั้นได้เรื่องของการที่จะช่วยพัฒนาในมุมของการกระบวนการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เราบอกว่าเรามีเรื่องของเครดิตสกอร์ด้วยอันนี้เป็นยังไงฮะ
2: ครับใช่ครับก็คือถ้าเกิดเรากลับไปดูว่าธนาคารตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่ออย่างไรหรือปล่อยกู้ให้คนอย่างไรนะครับ
0: ด้วยความเสี่ยงเน
2: า
0: ะ
2: ความเสี่ยงใช่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ความเสี่ยงปัญหาคือเราจะข้อมูลมาลดความเสี่ยงนี้ให้ธนาคารอย่างไรนั่นคือสำคัญที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดธนาคารรู้ว่าคนนี้น่าจะถือความเสี่ยงน้อยเขาก็อยากปล่อยกู้ให้ตัวอย่างเราก็ดูว่าเราจะข้อมูลอะไรมาสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรกับให้ธนาคารได้ว่าเกษตรกรคนนี้ความเสี่ยงต่ำน่าปล่อยกู้ให้แล้วก็ดูว่าเราสามารถข้อมูล data ทั้งอากาศพื้นดินและจากท้องฟ้าเนี่ยมาวิเคราะห์ได้ว่าแปลงเนี้ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเยอะขนาดไหนเราสามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้6เดือนว่าแปลงนี้จะมีโอกาสที่จะมีข้าวโพดหรือมีข้าวออกมากี่กิโลประสบโอกาสประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมากกว่า 80% แปลว่าเกษตรกรนี้มีโอกาสจะคืนเงินกับธนาคารมากกว่าแต่ถ้าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จน้อยกว่า 10% แปลว่าโอกาสพังสูงมากก็ธนาคารก็จะรู้แล้วว่าคนนี้ยังไม่ควรจะปล่อยให้เพราะว่าถ้าปล่อยไปเกษตรกรก็ไม่มีตังมาคืนอยู่ดียกตัวอย่างครับเลยทำให้ธนาคารตรงนี้เราก็ทำกับธนาคารธ.ก.ส.อยู
0: ่ร่วมกันเลย
2: ร่วมกันเลยครับครับใช่คร
0: ับ แล้วความยากที่สุดของการทำนวัตกรรมตรงนี้มันเป็นเรื่องของอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่า business model อะไรเงี้ย
2: จริงๆแล้วทำสตาร์ทอัพไม่ง่ายต้องบอกตรงๆใช่ก็คือกว่าเราเห็น success case Facebook Google อะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้เลยว่ากว่าเขาจะถึงจุดนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอารมณ์คล้ายๆกันครับมันเหมือนกับเขาชอบบอกว่ามันเหมือนกับนั่งรถไฟเหาะอารมณ์แบบแปรปรวนบ่อยมากเราก็เริ่มดูว่าตอนแรกก็ทำกันมานานพอสมควรว่าเทคโนโลยีจะมาใช้ยังไงตอนแรกกว่าจะหาดาวซื้อภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ได้เนี่ยก็คุยกับซัพพลายเออร์ดาวเทียมเป็นหลายสิบหลายยี่สิบยี่สิบเจ้าเลยเพื่อหาเจ้าที่ดีราคาถูกที่สุดและดีที่สุดยกตัวอย่างครับก็ใช้เวลานานพอควรแล้ว business model ก็ต้องมาหาอีกว่าเราจะทำเงินจากตรงไหนครับผม
0: จะทำเงินจากตรงไหนครับ
2: ตอนนี้หลักๆก็เราอยากช่วยเกษตรกรไทยก็คือรายได้สามารถจริงๆแล้วถึงแม้จะดูว่าเราใช้ภาพถ่ายดาวเทีย
0: ม
2: แต่เราคิดเกษตรกรเนาะถูกมากหลัก 20-30 บาทต่อเดือนต่อไร่ครับถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้แล้วเราลองไปทดลองกับแปลงที่จริงแล้วที่บ้านทำสวนอยู่แล้วก็เลยไปทดลองที่ปัจจิตมาแล้วกับเกษตรกรแถวๆที่บ้านนะครับก็จะเห็นว่าทุก30บาทที่เขาลงทุนต่อไร่กับเราไป return on investment ROI ประมาณ100บาทคือมา 3-4 เท่าก็คือค่อนข้างคุ้มกับเขาครับแต่รายได้หลักๆของเรามาจากธนาคารครับในการช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
0: ขายBig Dataด้วย
2: ใช่ครับเราเป็นฝั่งนั้นเราถือเป็น Data Company แล้วกันขาย Data ครับผม
0: อ๋อฮะอีกเรื่องนึงครับที่อาจจะสงสัยก็คือว่าในเมื่อของแบบ Recall เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ที่เข้ามา

0: ช่วยเกษตรกรแล้วเกษตรกรเองที่ในมุมมองคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเอ๊ะอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยากตรงนี้เป็นปัญหาไหมครับในการสื่อสารกับเกษตรกร
1: ครับจริงๆแล้วเราต้องดูก่อนว่าเกษตรกรตอนนี้ใช้เทคโนโลยีอะไรเราการจะไปเปลี่ยนนิสัยคนเนี่ยค่อนข้างยากเราดูก่อนว่าตอนนี้เขาใช้อะไรและเป็นยังไงก็คือโชคดีว่าตอนนี้เกษตรกร

0: SMS ดูหวยดูบอลอะไรอย่างนี้ดูแล้วก็ส่งข้อมูลผ่าน SMS ได
1: ้ครับอ๋อก็หมายว่าไม่ได้มีปัญหามากเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าเข้าถึงได้ระดับนึงแล้วก็เราก็สื่อสารผ่านช่องทางที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้ว
0: แต่ก็อาจจะขอเสริมนิดนึงว่าก็จะมีความแตกต่างในการดีไซน์ UI UX เพราะว่า experience ในการรับข้อมูลของเกษตรกรอาจจะแตกต่างกับลูกค้าในกรุงเทพแล้วต้องมาทำความเข้าใจเขาว่าเขาชอบฟอนต์ยังไงขนาดประมาณไหนชอบ layout ยังไงเนี่ยต้องแบบเราเล่นเกษตรด้วยว่าการจะทำสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จเราควรจะ spend เวลากับลูกค้าเยอะๆกับ customer เราเยอะเพื่อจะเข้าใจเขา
1: อย่างนี้นี่เองนะแล้วเป้าหมายในอนาคตของรีคอร์ครับคาดว่าจะไปถึงไหนครับอยากจะขยายเพิ่มขนาดไหนแล้วก็ไปต่างประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็คือตอนนี้ในเมืองไทยเรายังมีแค่ข้าวโพดอยู่แต่ปีหน้าเราจะขยายไปอ้อยกับข้าวละเราอยากจะคุมพืชเศรษฐกิจและผลไม้ให้หมดในประเทศไทยคือเราอยากให้เกษตรกรในเมืองไทยก็มีเป็น10ล้านคนเราอยากความฝันคือเราอยากจะเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปช่วยให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีรายได้มากขึ้นเป็นหลายล้านคนแล้วในอนาคตอยากขยายไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะปัญหาของเกษตรกรมันไม่ใช่แค่ปัญหาสำหรับประเทศไทยแต่ปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลกเรารู้สึกว่าสตาร์ทอัพก็อยากสเกลทั่วโลกครับ
1: ปัญหาเดียวกันแต่ว่าสามารถถ้าเราใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานี้ได้ก็สามารถใช้ได้กับทั่วประเทศเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: นะครับสุดท้ายครับอยากให้คุณเอิญฝากถึงผู้ชมรายการหน่อยครับที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็อยากจะทำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดีๆแบบที่คุณเอิญได้ทำครับมีคำแนะนำไหมครับ
0: ครับคำแนะนำก็คือให้รีบลงมือทำดีกว่าก็คือหลายๆคนแบบเพื่อนผมเนี่ยชอบมาถามว่าทำอันนู้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเขาจะกลับไปบ้านก็นอนฝันคือโค้ดที่ผมชอบคือเขาบอก execution สำคัญกว่าไอเดียเราต้องลงมือทำพอเราลงมือทำเราจะเรียนรู้เราต้องให้กระบวนการเรียนรู้ให้เร็วที่สุดให้เป็นได้เรียนรู้แล้วกลับมาแก้เรียนรู้กลับมาแก้แล้วจะได้ product ที่ออกมาจริงๆครับผม
1: อ๋อการกระทำสำคัญมากกว่าไอเดียนะครับ
0: คร
1: ับทั้งหมดในวันนี้นะฮะก็เป็นมุมมองดีๆนะครับแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่คุณเอิญได้มาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของ recall นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเอิญมากๆเลยนะครับ
0: ครับ

น่ายินดีกับเกษตรกรไทยนะครับที่มีนวัตกรรมดีๆอย่างนี้มาช่วยต่อเรื่องของการเพิ่มปริมาณผลผลิตและก็ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกครับแถมยังช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยนะฮะถ้าหากดีเขาขยายไปใช้ทั่วประเทศเมื่อไหร่แล้วก็เชื่อว่านะฮะอุตสาหกรรมภาคการเกษตรของประเทศเรานั้นจะพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยไปได้อีกเยอะทีเดียวครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่เมืองขอนแก่นนะครับกับรถเมย์อัจฉริยะขอนแก่นซิตี้บัสซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากคนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐในท้องถิ่นนะฮะที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แต่จะน่าสนใจขนาดไหนนั้นติดตามกันได้นะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ set.or.th/enterprise ครับในนั้นก็จะมีทั้งคลิปความรู้แล้วก็หัวข้ออบรมสัมมนาดีๆที่รอผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ SME มาเรียนรู้กันอย่างเต็มที่เลยครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณา

จารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้ฮิมเดินทางมาไกลมากเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ครับฮิมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของฮิมอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเดี๋ยววันนี้ไปเจอกันครับกับพี่บอยนะฮะคุณชาติชายสุวรรณเสวกครับ
1: คุณชาติชายสุวรรณเสวกหรือคุณบอยจากอดีตนักสื่อสารองค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อรถชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักความสงบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและไม่ได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับพี่บอยสวัสดีครับพี่บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือที่ไหนนะครับ
2: ที่นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
0: ครับผม
2: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: อ๋อตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
2: ใช่ครับเพิ่งตื่นใช่ไหมครับ

0: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับ ตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่ครับ นะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะผมเกริ่นไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
1: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็คือเป็นผู้บริหารของบริษัท General Motors นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของเชฟโรเลตที่อยู่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับเชฟโรเลตก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
0: ์
1: ให้กับรถยนต์เชฟโรเลตแล้วก็ในเครือของ General Motors ในประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
0: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
0: อืมแล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้General Motors ไหมครับตอนนั้น
1: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในส่วนของรถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนหนึ่งแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
0: สนุกไหมครับตอนไป
1: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป็นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก็จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
0: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
1: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
0: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
1: ับ ก็วันนึงเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
0: ๆครับ
1: เงินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อล่ายของเรา
0: ครับ
1: เงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
0: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
1: ครับ
0: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
1: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม
0: ่ๆครับ
1: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
0: ครับ
1: นะครับครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมัน
0: ครับ
1: ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมงครับ
0: ครับ
1: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
0: ็ครับ
1: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
0: โอ้ฟิตมากเลยอ่ะ
1: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้ง2งานชอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน
0: บริการ
1: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
1: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
0: ครับ
1: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
0: หนัก
1: เต็มชีวิต
0: ครับ
1: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วย
0: ครับ
1: มีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
0: คือต้องดูภาพรวมทั้งหมด
1: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
0: ์
1: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากันระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์เลือกเดินทางมาทางนี
0: ้ครับผม
1: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
0: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับ
1: ครับ
0: ว่าพี่เกษียณแล้ว
1: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
0: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่ๆ
1: ครับ
0: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจาก อาชีพที่ทำอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็เกษียณออกมาเลย
1: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอีกหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
0: ้
1: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่น
0: ครับผม
1: นะครับอันนั้นมากกว่า
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลย
2: จริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: คร
2: บ60ปีแล้ว
1: เพราะคูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motor นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
1: 40ไร
2: ่ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
1: ้ครับ
2: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
1: ด้านนี้เหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมคร
2: ับดีครับเชิญครับ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
2: มากกว่านะ
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
2: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับน่ะอย่างต้นนี้คืออ
2: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานไอ้นั่นมั้ยครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
2: ครับก็ต้องใช้ผิวของส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
1: ีครับ
2: สมัยก่อน
1: มีครับ
2: ม
1: ีครับก็ใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันที่เขาฮิตกันมากครับเพราะว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหนาเหนียว
1: ๆ
2: นะครับ
1: มีเม็ดไหมฮะ
2: มีเม็ดครับ
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
2: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี
1: ้เท่ากับทุเรียนชนีมีไข่ประมาณนั
2: ้
1: น
2: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหนาครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะให้แล้วก็เอามาปลูกให้ต้นลูกมอนทั้งใบทั้งลูก
1: ลูกดกมากครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวพี่บอยจะเด็ดให้น้องฮีมทานไม่มีสารเคมีครับ
1: เจอแล้วครับนี่ครับ
2: นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่เยอรมัน
1: ครับผม
2: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
1: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
2: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีนึงเรามี

0: เหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
1: พูดถึงธรรมชาติครับ
0: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
0: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
1: 40ไร่มีอยู่6ต้น
0: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
1: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได้ส่วนด้านนี้เป็น
0: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับ ก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก็ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
1: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
0: ้ครับ
1: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: เปล่าครับ ต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
1: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
0: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือเริ่มต้นอันนี้พี่บอยเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
1: 5ปีที่ผ่านมา
0: ครับ
1: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี่เสร็จหรือยังฮะต้นไม
0: ้ถ้าเราทำอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของเมืองการที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว
1: ้
0: เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
1: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะจริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
0: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนก
1: ัน
0: นะครับ
1: นะฮะเขาเข้ามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะฮะที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
0: ใช่ครับ
1: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดีๆเราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมีที่เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
0: ่
1: ผู้ชายคนนี้ทำไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของพี่บอยนะฮะที่การวางแผนในอนาคตของพี่บอยนั้นเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: หลังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้แล้วพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮีนฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้ว
1: ครับ
2: แล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริง
1: ครับ
2: ที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปัน
2: ครับ
1: สิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
2: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต่อนะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมนเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้เมนเผาศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากเมื่อก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคน

0: เสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเรา นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู่เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
1: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
0: ใช่ครับ
1: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
0: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
1: พี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับ
0: ครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสำหรับตัวเราเองก็คือหนึ่งต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
1: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
0: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
1: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอยเขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้าง
0: ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
1: ครับ
0: นะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉินเงินในอนาคตและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับ
1: เกษียณตัวเอง
0: เกษียณ
1: จากโลก
0: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
1: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
0: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้งนั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคำกับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคนนะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่างสมบูรณ์
0: ใช่
1: นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดนะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคร
0: ับ ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบคุณครับนะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับผมไปกันดีกว่าครับ
0: ดีครับ
2: เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน 4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
1: ผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงาน2 นะฮะ
3: เพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้

0: เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนเท่านี้ครับพอคุณผู้ชมลงทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนหนึ่งเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

ฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้

0: พราะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองแล้วเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
1: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ียวกัน
1: ฟิลกู๊ด
0: รายการที่จะมาเติมเต็มพื้นที่ความรักและความเข้าใจในครอบครัวนะคะวันนี้เรามาเจอกันเวลาเดิม 1:05 น.ถึง 2:00 น.ทาง ALTV หมายเลข 4 ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
2: เอางี้เลยดีกว่าครับพี่หมวยครับสัปดาห์นี้พี่เตรียมครอบครัวแบบไหนมาให้เราครับจะเป็นคู่รักคู่ชีวิตหรือคู่กรรมครับ
0: คู่รักมาฝากพี่มิกค่ะ
2: โอเคฮะ
0: แต่คู่รักคู่นี้เนี่ยความรักของเขาไม่ธรรมดานะคะขวากหนามเยอะมากตลอดเส้นทางความรักเรียกว่าเป็นคู่รักที่โลกต้องจดจำค่ะสรัญญาสุขนิ่มหรือจ๋าอดีตเซลล์ขายรถยุโรปรายได้หลักแสนผู้ชื่นชอบกีฬามวยเป็นชีวิตจิตใจมีเอ็มเฉลิมพรสวัสดิ์สุขแชมป์ WBC เอเชียเป็นไอดอลทั้งคู่พบกันในค่ายมวยจนกลายเป็นความรักและความผูกพันก่อนที่จ๋าจะมารู้ว่าไอดอลของเธอคือคนเคยติดคุกติดยาทั้งเสพทั้งค้าท่ามกลางเสียงคัดค้านของคนรอบข้างและโชคชะตาที่เล่นตลกกับเขาทั้งคู่อยู่ตลอดเวลาอะไรที่ทำให้จ๋ายืนยันที่จะจับมือและเดินร่วมทางไปกับเอ็มอดีตนักโทษคนนี้นี่คือเรื่องราวของทั้งคู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็มคุณจ๋า
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะอยากถามคุณจ๋าก่อนเลยค่ะว่าพอมาเจอกันเขาเป็นไอดอลแต่อะไรที่ทำให้คุณจ๋าตัดสินใจยื่นมือไปช่วยผู้ชายคนนี
4: ้หนูรู้สึกว่าเขาน่าสงสารนะคะเขาเหมือนแบบเราเห็นนะคะว่าเขากำลังเศร้าอยู่อย่างเงี้ยแต่คือเราก็รู้แหละแต่ไม่ถามตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเจอเขาแบบเลือดหัวออกอ่ะเหมือนเขาทำร้ายตัวเองค่ะพี่มิตรใช่เราก็เลยเดินเข้าไปถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังค่ะหนูเลยบอกว่าไม่เป็นไรนะเจอกันแล้วหนูจะช่วย

0: พี่เองเดี๋ยวหนูจะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเขามาด
0: ู
1: แล
0: ขาดเหลืออะไรหนูจะ
2: เกิดมาเคยจะได้ยินผู้หญิงหนีตามผู้ชายอันนี้เราก็คอยตามเขาเลยเฮ้ยเป็นสิ่งดีแล้วตอนนี้ไปอยู่นี่ไปอยู่ที่ไหนอะ
0: ที่หอพักค่ะเป็นหอหญิง
3: หอหญิงตอนนี้คือเป็นแฟนกันแล้วหรือยังคะ
0: ก็เป็นแล้วค่ะ
1: เป็นมันคือเหมือนกับ
0: กันแล้ว
1: คบกันแล้ว
3: แสดงว่าตอนนี้คุณจ๋าก็ต้องรู้ว่าเขาเคยติดคุกมา
0: ตอนนั้นยังไม่รู้ค่ะ
1: วันนั้นออกรายการครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ไทย CBS ครับช่องชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครับ
0: เราก็อุ๊ยเอ้ยแล้วตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่าเฮ้ยเราถ้าเรายังอยู่กับอดีตอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขในเมื่อเราเลือกแล้วเราต้องทิ้งทุกอย่างเราก็เลยบอกไม่เป็นไรทั้งมันคือเราทำชีวิตให้มันดีวันนี้พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนดีได้นะเราเป็นคนดีนะก็บอกเขา
2: แล้วเอ็มอะครับเอ็มเคยคิดจะบอกเขาไหมว่าเราติดคุกมาแล้วนะ
1: ผมถ้าตอนนั้นผมไม่กล้าเพราะว่าทุกอย่างเลยเขาแบบเขาดีหมดเลยพ
2: ี่ให้เราหมดเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับแล้วคือแบบถ้าเกิดเขารู้ว่าเราติดคุกมาเราอะไรมาเขาก็ทิ้งเราเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมว่าติดใจจนมารายการมาออกอากาศนะครับผมเลยแบบ
0: ได้บอก
1: ปิดไม่ได้แล้ว
0: เขาเลยถามว่ารับได้ไหม
1: รับได้ไหม
0: หนูก็ยิ้มจับมือบอกไม่เป็นไรหนูไม่ได้มองว่าเขาเป็นนักโทษหนูมองว่าเขาเป็นนักมวยอ่ะจริงค่ะหนูมองว่าเขาเป็นนักมวยคนหนึ่งที่เก่งแล้วก็ต้องกลับมาให้ได้หนูคิดแค่นี
3: ้แต่แล้วก็มีเหตุการณ์วันหนึ่งที่ทำให้คุณจ๋าต้องเสียใจมากๆหลังจากที่เป็นแฟนกันแล้วจะเป็นเหตุการณ์ไหนไปติดตามจากละครเวทีค่ะ
4: โอ้พี่ยานทำไมวันนี้แต่งตัวดีขนาดนี้ล่ะคะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: พี่ยานพี่แต่งตัวไปไหนเนี่ย
5: พอดีลูกจะแต่งงานก็เลยแต่งตัวไปงานแต่งงานลูก
4: อ๋อเหรอคะ
5: ครับ
4: อ๋อนี่หนูเอาขนมของกินมาฝากค่ะพี่ยาม
5: ครับผม
4: ไม่ต้องเกรงใจนะคะอันนี้เลือกซื้อแต่ร้านอร่อยอร่อยมาอย่างดีกินเยอะๆเลย
5: อันนี้หอไม่เห็นใครอยู่ในห้องเลย
4: ดีมากเลยค่ะอันนี้หนูเอามาตอบแทนที่พี่ยามช่วยปิดหนูเรื่องเอ็มน่ารักที่สุดเลยค่ะหุ้ยเดี๋ยวหนูฝากถือแป๊บนึงแล้วกันไม่กล้าวางพื้นหนูว่าแม่น่าจะโทรมาฮัลโหลจ๋าแม่หนูกำลังไปกินข้าวค่ะอื้อหืออยู่แถวที่ทำงานเนี่ยแหละเปล่าแม่หนูจะเอาข้าวไปให้พี่เอ็มเขาทำไมล่ะก็พี่เอ็มเขาหากินได้หนูคุณไม่ต้องไปหาให้เขากินหรอกจริงๆนะแม่จริงๆเอ้าทำไมแม่ไม่เชื่อถ้างั้นเดี๋ยวหนูให้คุยกับมินนี่เพื่อนหนูเลยอ่ะนางมินนี่เดี๋ยวมานี่ก่อนนางมินนี่แกลองบอกแม่สิว่าเราอ่ะกำลังกินข้าวกันอยู
5: ่เหรอแม่นี่เองก็นี่ไงก็อยู่นี่กำลังจะไปกินข้าวแม่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องฉีดเลียนเดี๋ยวดูแลให้นะแม่นะคิดถึงแม่นะจ้า
4: แม่เชื่อยังทำไมแม่จำเสียงนายทำได้อ่ะหนูเอาข้าวมาให้พี่เอ็มเขาแหละหนูรู้หนูจำได้แม่หนูจำได้ว่าแม่เตือนอะไรหนูไว้อ่ะแต่คราวนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะพี่เขาดีขึ้นตั้งเยอะแล้วจริงๆแม่ถ้าตัดเรื่องนั้นออกไปอ่ะถ้าไม่มีเรื่องยาพี่เขาจะเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเลยนะแม่ไม่อยากให้หนูลงเอยกับคนดีๆหรอหนูพูดจริงๆนะแม่พี่เขาจะไม่กลับไปวังวนนั้นอีกแล้วแม่เชื่อหนูนะหนูทำได้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ยามกับข้าวมาแล้วจ้ามาแล้ว

0: าดนี้เนี่ยพี
1: ่
0: ห้องหนูก็รักของหนูนะเนี่ยอุตส่าห์หาของกินดีๆมาให้ทำไมพี่ไม่ดูแลบ้างเลยนะเนี่ยหนูก็โม้กับแม่นะว่าพี่อ่ะจะเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเลยถ้าไม่ติดเรื่องยาแล้วพี่ก็ทำได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะพี่ก็อย่าทำให้หนูเสียหน้านะโอเคไหมพี่เอ็ม
2: ได้จ้ะ
0: เมื่อกี้แม่โทรหาหนูด้วย
2: แล้ว
0: แม่บอกให้หนูเลิกยุ่งกับพี่อีกแล้วอ่ะ
2: แล้วจ๋า
0: ก็หนูรักพี่ไปแล้วนี่แล้วพี่ก็เลิกยาได้แล้วด้วยทุกอย่างมันกำลังไปได้สวยเนาะเราก็ต้องสู้กันต่อไปใช่ไหมพี
2: ่พี่ว่าจ๋ารีบไปทำงานดีกว่าเพราะเดี๋ยวไปทำงานสายเดี๋ยวเจ้านายจะว่าเอานะ
0: โอ้ยเป็นห่วงเขาด้วยอ่ะน่ารักขนาดเนี้ยไปทิ้งลงได้ไงโอเคไปแหละไปก็ได้เก็บเฮ้ยเดี๋ยวจ๋าไปล้างมือหน่อยดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้ล้างมือ
2: จ๋า
0: โควิดไม่ได้พี่ก็กินข้าวไปก่อนเดี๋ยวออกไปคุยด้วย
2: คือจ๋าไม่รีบไปทำงานเหรอเดี๋ยวทำงานสายแล้วแม่ก็จะมาว่าเสียเวลา
0: พี่ไม่ต้องกลัวหรอกแค่พี่ไม่เลิกนี่มาอะไรพี่เอ็มนี่มันผงอะไร
2: ไม่รู้ดิคือมันพี่ฝุ่นมันติดกางเกงพี่ก็เลยเอาไปทิ้งไง
0: แล้วหลอดอะไรหาพี่บอกมาดิว่านี่หลอดอะไรฝุ่นหลอดมันคืออะไรพี่ไม่บอกได้แกคือน้องชายแกเคยติดยาใช่ป่ะแกช่วยดูให้หน่อยว่าเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไร
3: เฮ้ยแกนี่มันอุปกรณ์ดูดม้าแกไปเอามาจากไหนเนี่ย
2: ขอโทษ
0: พี่ไปเลยพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปอย่าออกไปพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยไป
2: พี่ขอโทษ
0: ไปเลยพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะจ๋าเชื่อพี่ขนาดไหนอะจ๋าอุตส่าห์บอกแม่ว่าพี่จะดีขึ้นแล้วพี่ก็ทำแบบนี้หรอกพี่ออกไปเลยพี่ออกไปพี่ออกไปเลยออกไปเดี๋ยวนี้ออกไป
2: ขอโทษ
0: ไม่ต้องมาขอโทษแล้ว
2: พี่รักจ๋านะ
0: ไม่ต้องมาพูดแบบนี้แล้วพี่ไปเลยนะไปโอเคถ้าพี่ไม่ไปจ๋าไปเอง
2: เฮ้ยเดี๋ยวดิจ๋า
0: อย่ามาทำแบบนี
2: ้คือพี่ขอโทษ
0: ก็พี่เลือกเองอะพี่เลือกเอง
2: พี่ไม่ได้ตั้งใจไงจ๋าพี่ขอโทษไงพี่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้จ๋าเข้าใจไหมอ่ะคือจ๋าจะทิ้งพี่ไปนะคือพี่อยากเลิกให้ได้จริงๆอ่ะคือไม่มีใครช่วยพี่ได้นอกจากจ๋านะอย่าไปนะ
0: พอละพี่เอ็มปล่อย
2: ไม่อ่ะคือถ้าพี่ไม่มีจ๋าพี่ก็ชีวิตพังแล้วอ่ะคือพี่ไม่อยากเป็นแบบนี้เข้าใจไหมอ่ะจ๋าช่วยพี่ได้ไหมจะทิ้งพี่ไปได้ไหม
0: ถ้างั้นพี่สัญญากับหนูได้ไหมอ่ะว่าพี่จะเชื่อพี่จะฟังหนู

0: แล้วพี่ก็จะเลิกยาตั้งแต่วันนี้เลยอ่ะ
1: พี่สัญญา

ไม่มีโทรศัพท์ก็เท่ากับหายาไม่ได้เราจะไปกันต่อนะพี่

0: ็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมไปเมื่อกี้คือพูดง่ายๆว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่ได้จับได้คาหนังคาเขา
1: เราคุยกับเขาว่าถ้าจะคบกันนะคะหนูขอแค่2เรื่อง
2: ครับ
1: เรื่องยาเสพติดกับเรื่องผู้หญิงเป็นเรื่องที่เรารับไม่ได
2: ้ครับ
1: แล้วก็เรื่องยาเสพติดเนี่ยทางครอบครัวค่ะเขาเลี้ยงเรามาแบบนี้คือแบบสอนหนูมาตั้งแต่เด็กว่าอย่ายุ่งกับยาเสพติดอย่ายุ่งกับคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะมันจะทำให้เราไม่มีอนาคตอะค่ะ
0: แสดงว่าเมื่อกี้มันคือมีความกดดันจากที่ละครที่เราได้ชมไปคือเพิ่งโกหกแม่
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วขึ้นไปเจอ
1: ใช่
0: มันเลยจี๊ดมาก
1: ประมาณว่าเราให้โอกาสเขาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เจอแบบนี้เลยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่า
0: คือภาพเหมือนวันนั้นเลยไหม
1: ใช่ค่ะมันขึ้นมาเลยหนูจำได้เลยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นวันนั้นอะเราก็คิดจะยุติทุกอย่างเพราะว่าหนูแบบหนูพูดได้เลยว่ามันเกินจะให้อภัยค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันแล้วเราตกลงกันแล้วแล้วพี่เขาก็รับปากเราแล้วว่าเขาจะไม่ยุ่งกับยาเสพติดให้ไว้ใจเขาเถอะอะไรประมาณนี
0: ้แต่วันนั้นเป็นวันที่เราเข้าไปจับได้คาหนังคาเขา
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แล้วคุณเอ็มเมื่อกี้ระหว่างที่ละครเราเล่นอยู่คุณไม่ค่อยมองหรือคุณจำภาพพวกนี้ได้อยู่แล้ว
3: ใช่ครับมันจำได้วันที่ผมขอเขาผมบอกเขาไล่ผมเพราะว่าในเมื่อเราคุยกันแล้วคุณไม่ให้เกียรติเราคุณก็ไปเถอะอะไรเงี้ยผมก็ขอร้องเขาแล้วครับแต่ผมคิดนะตอนนั้นอะเอาวะชีวิตเรามันสายดำมาทั้งชีวิตแล้วอยากทำอะไรเพื่อคนที่เรารักสักครั้งหนึ่งผมจะเลิกทุกอย่างบอกกับเขาผมจะเลิกยาผมก็หักดิบเลิกวันนั้นแล้ว
4: ดูดเยอะขนาดไหนอะคะ
3: ก็วันหนึ่ง200เม็ดนะ
4: 200เม็ด200เม็ด
0: ด
4: ู
0: ดยังไง200เม็ดต่อวันฮะ
3: พอเวลาเครียดหรืออะไรเงี้ยต้องใช้เวลาเหมือนกับน้อยใจอะไรก็ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบจิตใจเรามันอ่อนแอครับมันดูดแล้วมันเพลินผมก็นัดใส่ทีละ10ทีละ5เผาเต็มห้องหมดควันคือเราเละเทะครับ
4: แล้วคุณจ๋าก็ไปส่งข้าวส่งน้ำไม่เคยเห็นอาการเขา
1: หนูคิดว่าคนที่แบบว่าติดยาเสพติดจะต้องแบบลุกลี้ลุกลนลุกแบบดี
0: แล้วนี่อาการเขาเป็นยังไงฮะ
1: เขานิ่งครับ
4: แต่ทำไมคุณจ๋าถึงยอมให้โอกาสอีกครั้งนึงทั้งที่เขาฝ่าฝืนกฎเหล็ก
1: มันก็มีเสียงขึ้นมาในหัวว่าเราจะทิ้งเขาหร
4: อ
1: เราอนาคตเขาล่ะเขาจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วคุณเอ็มตอนที่คุณจ๋าเขาไล่อยู่คุณเลยอ่ะคุณรู้สึกยังไงครับ
3: มันมีอยู่สองทางครับตอนนั้นที่ผมคิดว่าถ้าเกิดเขาทิ้งเราไปผมก็ไปค้ายาเหมือนเดิมมันติดคุกอีกแล้วก็ยังอยู่ได้นะหว่าอะไรเงี้ยครับแต่อย่างนึงก็คือแบบผมไม่อยากเสียคนที่ผมรักไปคือแบบเขาดีกับเราขนาดเนี้ยแล้วเราไม่แบบเราดื้อเองอ่ะพี่ผมก็เลยแบบเอาวะทำเป็นคนดีซะบ้างเหอะอะไรเงี้ยชีวิตเรา

0: ทำเพื่อคนที่เรารักบ้าง
1: เคยคิดไหมคะว่าถ้าวันนั้นเนี่ยจ๋าเดินออกไปจากชีวิตเราจริง
2: ๆครับ
1: เราจะอยู่ยังไง
0: ติดคุกครับ
1: อยากฟังความเห็นของแขกรับแชร์ในวันนี้นะคะก็เคยมีประสบการณ์ต้องกับยาเสพติดน้องปีใหม่สมนรัตน์แล้วก็ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกับคุณเอ็มก็คือพี่ระเขาสายกาแล็กซี่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะถามน้องปีใหม่ก่อนนะคะถ้าอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่สุดท้ายคนที่เรารักก็ยังไปยุ่งวันนั้นปีใหม่จะเดินออกมาหรือว่าจะยังให้โอกาสเขา
4: ให้โอกาสค่ะจริงๆมันเป็นทางเลือกของคนสองคนคือเราเลือกที่จะรักตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อถึงจุดนั้นสิ่งที่เขาผิดพลาดแล้วเขายอมแก้ไขอะค่ะความรักมันไม่ได้จบแค่คุณผิดแต่มันจะจบเมื่อคุณไม่ยอมแก้ไขนี่คือจุดสำคัญไม่ว่าสิ่งนั้นปัญหามันจะคืออะไรหรือใหญ่แค่ไหนถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาพร้อมทำอะค่ะถ้ารักนี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะ
1: ในชีวิตของน้องปีใหม่เองก็มีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันกับป้าต๊อบตอนนั้นเป็นยังไงคะ
4: คล้ายๆแบบนี้นะคะเรารู้สึกว่าทางเลือกมันไม่เยอะอะไรถ้าเราไปเขาอาจจะตายก็ได้หรือถ้าเราออกไปแล้วชีวิตเขามันก็มีอยู่แค่เท่าที่เขาผ่านมามันคงไม่มีวันที่มันดีกว่านี้มันเหมือนกับจริงๆแล้วจะอีกกี่รอบก็ได้ขอแค่เขายอมอะค่ะ
1: ในชีวิตนักชกของพี่เขาทรายเคยมีเหตุการณ์ที่เราไม่มีงานไม่มีเงินไหมคะ
0: โอ้มันมีอยู่แล้วครับผมมาจากเพชรบูรณ์เนี่ยจริงๆแล้วผมบอกตรงว่ามีเงินไม่ถึงร้อยเข้ามาอยู่กรุงเทพนะลำบากมากแม้กระทั่งข้าวยังไม่มีจะกินวิ่งตอนเช้าวิ่งตอนเช้าเนี่ยนะไปเจอขนมปังก้อนหนึ่งยังสามารถเก็บขึ้นมากินได้นะตอนนั้นนะมันช่วงมันลำบากมันก็ลำบากจริงๆอ่ะตอนนั้นเข้ามากรุงเทพใหม่ๆนะจนเพื่อนเนี่ยเข้ามา2คนเพื่อนจนอยู่ไม่ได้ร้องไห้กลับบ้านแต่ผมว่าผมมาแล้วผมต้องอดทนผมไม่คิดอยากจะกลับไปเพราะกลับไปมันก็ไม่มีตอนนั้นจริงๆแล้วแม่เป็นคนที่อยากให้ลูกเป็นนักมวยผมจะอดทนเพื่อแม่อะไรเงี้ยมันก็เลยกัดฟันสู้จนอยู่นานจนอายุ17ตอนนั้นเข้ามา17โอ้โหความลำบากมันนี่เลยนักมวยชีวิตนักมวยมันลำบากขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยแต่เราต้องอดทน
1: ค่ะ
0: มันถึงจะสำเร็จ
1: ขอบคุณพี่ละขอบคุณน้องปีใหม่นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกเราฟังเรื่องราวของเขาต่อนะคะหลังจากเหตุการณ์วันนั้นตัดสินใจที่จะเลิกยาอยากถามวิธีการทำยังไงคะ
5: ณตอนนั้นน่ะเราไม่กล้าที่จะพาพี่เอ็มไปโรงพยาบาล
2: เรา
5: ไม่กล้าจะพาไปไหนเราไม่กล้าบอกใครเรามันมีหลายๆอย่างที่หนูไม่กล้าไปอ่ะยังไม่พร้อมจะเจออะไรประมาณนี้ก็เลยลองรักษาดูกันก่อนว่าถ้ามันไม่ได้อย่างเงี้ยค่อยไปแล้วหนูก็แบบลากเขาอ่ะเข้าห้องน้ำเพราะว่าตัวใหญ่กว่าหนูแล้วเนาะลากไปแล้วก็ใช้น้ำลาดแล้วก็กอดเขาค่ะคือแบบพี่ต้องทำได้นะพี่เอ็มได้ก็มือนึงก็เปิด YouTube ให้เขาดูว่าเห็นไหมเนี่ยใครเนี่ยเห็นไหมเห็นพี่เอ็มไหมเห็นคนชื่นชมไหมเห็นไหมว่าขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วมีแต่คนรักพี่เอ็มนะมีแต่เสียงปรบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สู้กับเรา
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช้เวลานานไหมครับที่สู้
5: หนูขังเอาไว้2อาทิตย์ค่ะ
1: แล้วมันไม่มีอาการอยากยาเหรอพี
2: ่มันมีครับมันมีอาการที่แบบว่าเสี้ยนอยากหิวมันปวดกระดูกมันปวดตามข้อนะครับคือแต่ผมโชคดีที่ผมไม่ได้แบบคลั่งแล้วไปทำร้ายใครครับ
1: ค่ะ
2: ใช่
3: และ14วันนั้นก็คือเลิกได้จริงๆ
2: ใช่ครับ
3: แล้วเลิกขาดเลยจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่เคย
2: 4ปีแล้วครับคือพอหลังจากเลิกยาได้ปุ๊บผมก็

0: เลิกบุหรี
1: ่
0: เลิกบุหรี่เสร็จปุ๊บมันก็เลิกมาเลิกเหล้า
2: โอ้โห
0: คือเลิกยาเลิกมาเป็นขั้น3 4อย่าง
2: ชีวิตพุ่งอย่าง
0: น
2: ี้เลยนะ
1: พอเลิกเสร็จหนูก็คืนห้องนั้นเลยแล้วก็มูฟไปอยู่ในคอนโด
3: แสดงว่าพอเลิกยาแล้วชีวิตทีนี้ขาขึ้นแล้ว
0: ใช่ครับ
3: ดีขึ้นทุกอย่าง
0: ดีครับ

0: มันก็มาเกิดปัญหา
1: ใช่ค่ะก็มีเหตุการณ์นึงที่เราจะต้องใช้เงินตรงนี้เพื่อช่วยเขา
2: ถึงขนาด
1: หมดเลยค่ะ
2: หมดบัญชี
1: มูฟเลยเหลือแค่เงินเดือนก้อนสุดท้ายที่หนูมีหล่อเลี้ยงชีวิต
0: แล้วเป็นไงฮะที่การงานหลังจากนั้น
1: โดนไล่ออกก็ไปสมัครงานใหม่อะไรอย่างนี้เริ่มรู้สึกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอยู่ในคอนโดอยู่ในห้องเราก็ใช้เงินจนหมดละงานก็ยังไม่เรียกมันก็ทำยังไงอะค่าห้องก็จะมาแล้วค่ารถก็จะมาแล้วหนูก็เครียดอะคือแบบมันทำไมเป็นอย่างนี้แล้วบวกกับแบบโดนกดดันหลายๆอย่างคือมันเจอเรื่องเหตุการณ์วันนั้นอะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะหนูก็ไม่ได้ส่งแม่เงินหายแบบเงินไม่ได้ส่งครอบครัวเพราะปกติหนูจะมีปรับปล่อยรถแล้วหนูก็จะแบบแชร์อยู่ใน Facebook เขาก็จะเห็นอะไรประมาณนี้ค่ะคือเห็นหนูเงียบไปเลย
2: ตอนนั้นมันแย่ขนาดไหนอะคะคุณจ๋า
1: โอ้ยคือแบบไม่มีเงินเลยอะไม่มีเงินแต่ก็ยังแย่จนที่พี่เอ็มเคยชวนฆ่าตัวตาย
2: ความคิดมันไปถึงตรงนั้นได้ยังไงอะโมเห็นพี่สู้มาตลอดนะ
3: มัน
1: ตอนนั้นเรื่องของจิตใจละเรื่องของสภาพจิตใจล้วนๆเลยเขาอะเขามาจากศูนย์อยู่แล้วแล้วตอนนี้คือหนูเรียบเลยอะแล้วไม่รู้ว่าจะแบบเมื่อไหร่ที่จะได้งานทำเมื่อไหร่ก็เริ่มแบบเครียดอะค่ะคิดเริ่มเครียดแล้วเริ่มแบบนึกถึงความรู้สึกของคนที่บ้านเราทำให้เขาเดือดร้อนอะค่ะพี่หมวยหนูทำให้แม่เดือดร้อนหนูทำให้ทุกคนแบบเดือดร้อนเรามันไม่สามารถที่จะแบบเริ่มใหม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราเลือกผิดอ่ะเราเลือกผิดประมาณนี้ค่ะพี่เอ็มก็บอกในเมื่อมันแบบมันอยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรดีแล้วเราโดดดีกว่าชั้น11
0: ในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: แมวค่ะ
0: แมวทำไมฮะ
1: แมวมันร้องเงี้ย
3: มันร้อง
1: อย่างเงี้ยหนูได้ยินเสียงหนูก็เลยสะบัดมือบอกพี่เอ็มแล้วเคิร์นจะอยู่กับใครหนูวิ่งไปกอดเคิร์นแล้วก็แบบร้องไห้
3: เขาบอกผมว่าพี่เอ็มเอางี้ดีกว่าเราสู้กันอีกสักตั้งเถอะ
1: ใช่ค่ะ
3: เรายังมีลมหายใจนะ
1: ใช่ค่ะ
3: เดี๋ยวถ้ามันไม่ดีเราก็แยกย้ายกันครับผม
1: พอเราเลิกความคิดที่จะฆ่าตัวตายเรามานั่งแบบร้องไห้กันก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาเพื่อนเขาที่เป็นแชมป์โลกค่ะโทรมาเอ็มอยู่ไหนเพื่อนเราเลยแบบเฮ้ยเพื่อนผมมีรายการอ่ะคุณมาลงนวมให้ผมนี่มาเก็บตัวอยู่กับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบบเริ่มทำร่างกายแล้วแต่พี่เอ็มก็เลยบอกว่าผมไม่มีเงินนะตอนนี้ผมมีปัญหานิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็โอนเงินมาให้เลย 3,000 เราก็เดินทางไปต่างจังหวัดกันคืนนั้นเลย
2: แล้วชีวิตที่อุทัยธานีมันเป็นดั่งฝันไหมคะ
1: โอ้
0: เอาอีกแล้ว
2: ยังไงคะอุทัยธานีมาอยู่เป็นเพื่อนเขาดูแลอาหารการกินให้เขาได้มีโอกาส
1: ค่ะทำอะไรที่เราทำได้ช่วยเขาคือเหมือนแบบช่วยดูแลความสะอาดบ้านทำทุกอย่างที่
0: นี่คือเราอาศัยอยู่กับพี่คนนี้ที่ให้โอกาสเราเราก็ช่วยเขาหมด
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะหนูก็คิดแค่ว่าขอให้เขามีรายการชกอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้เขากลับมาชกมวยค่ะหนูก็ไปตัดผักบุ้งกำระบาด
3: เขาไปเหยียบกิเลนครับเขาไปเหยียบวิโคนแล้วเขาก็หันมาแล้วก็เขาร้องไห้อ่ะคือแบบหันมาแล้วก็ยิ้มแล้วเขาก็ร้องไห้ผมเมาเขามาลำบากเปล่าใช่ไหมผมก็คิดผมก็ตัดหญ้าให้งัวเนี่ยผมอาจไปมองคือแบบชีวิตเขามาเสียเพราะเราหมดเลยผมเห็นเขายิ้มแต่เขาก็น้ำตาไหลผมก็บอกไหวเปล่าเขาบอกเขาไหวคือเขาพูดอยู่ในหูผมตลอดว่าอย่าจากกันแค่ลูกกงกั้นนะคือผมก็จำไม่กันนะจำไม่ตลอดเลยจนทุกวันนะครับ
1: หนูต้องขอบคุณเขาด้วยนะที่ทำให้หนูได้มาสัมผัสชีวิตแบบนี้จริงๆค่ะ
0: คุณเป็นคนมองทุกอย่างในแง่บวกมาก
2: คุณจ๋าแน่วแน่มากมีความตั้งใจแล้วก็เสียสละมาก
1: ๆ
2: ให้กับคุณเอ็มเดี๋ยวฟังความเห็นของน้องปีใหม่กับพี่ละบ้างนะคะ
0: ถ้าเกิดทั้งสองท่านอยู่ในรองเท้าคู่เดียวกับพวกเขาเจอความลำบากขนาดนี
2: ้
0: เราจะตัดสินใจที่จะเลิกแล้วกลับไปหาครอบครัวหรือจะอยู่สู้ด้วยกันต่อ
4: ถ้าผมเป็นเอ็มผมก็คิดว่าไม่กลับไปดีกว่าครับผมเพราะว่าไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วเนาะออกมาแล้วเนี่ยเราจะกลับไปอีกเหรอจะกลับไปเหมือนเดิมอีกเหรอไม่ใช่

0: ีใหม่ครับ
1: สู้ค่ะคือจริงๆถ้าจับมือกันตายได้ยังไงก็อะไรก็เอาชนะไม่ได้แล้วค่ะไม่มีทางแยกอยู่แล้วจริงๆคนอยู่ด้วยกันน่ะมันสัมผัสได้ถึงความรักที่เขามีให้เราแล้วเรามีให้เขาอุปสรรคจริงๆแล้วมันทำให้ความรักมันมากขึ้นมากกว่า
2: ใช่ค่ะ
1: บางทีอ่ะมันแค่รักตัวเองอ่ะมันไม่พอค่ะคนเรามันเหมือนกับโดนชะตาชีวิตบังคับเดินทางไปถ้าแค่ตัวเองมันก็ประมาณนึงอะอะไรก็ได้ดีก็ได้เลวก็ได้ถ้ามันเลวมามันเคยเร็วๆมาแล้วด้วยความเคยชินถ้าเพื่อตัวเองอ่ะมันก็ประมาณนั้นนะคะแต่ถ้ามันมีคนที่เขารักเราแล้วสิ่งที่เราทำมันกระทบต่อคนที่เรารักมันคุ้มไหมไม่เชื่อว่าเขาถามตัวเองว่ามันคุ้มไหมที่เขาจะเลือกใช้ชีวิตเพื่อคนที่เขารักหมายว่าตรงนั้นมันเขาถึงบอกว่าคนที่อยู่ข้างๆสำคัญความรักของคนข้างๆก็สำคัญเพราะทุกอย่างที่เราเลือกถ้าเราเลือกแค่เพื่อให้ตัวเองก็ประมาณนึงแต่ถ้าเพื่อความรักเนี้ยที่หาจากไหนไม่ได้อีกแล้วโหให้ทำอะไรก็ยอมอ่ะ
2: ค่ะคุณจ๋าคิดแบบน้องปีใหม่ไหมคะว่ามันคุ้มแล้วที่เรายังอยู่ที่เดิมแล้วคอยช่วยเขา
3: ถึงแม้วันนี้จะเลิกลากันไปหรือว่ามีเหตุอะไรแบบทำให้เราต้องแยกจากกันนะในความรู้สึกหนูว่าหนูไม่เสียใจเลยหนูทำดีที่สุดแล้วค่ะ
2: แต่พี่นิก
0: ครับ
2: เรื่องของเขาเนี่ยมันเข้มข้นมาก
4: มันยังไม่จบใช่ไหมครับพี่หมวย
2: ม
4: ัน
2: ย
4: ัง
2: ไม่จบมีอยู่วันหนึ่งคนนี้แหละค่ะพี่เอ็มเนี่ยแหละค่ะที่ไปบอกให้จ๋าปล่อยมือเขาไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะวันที่คุณเอ็มตัดสินใจบอกให้คุณจ๋าปล่อยมือผ่านละครเวทีค่ะ

0: ผักบุ้งที่ได้วันนี้นี่งามมากเลยนะพี่ถ้าได้แบบนี้ทุกวันนี่เราต้องกลายเป็นเศรษฐีผักบุ้งแน่เลยนะ
1: นี่ชักชอบเก็บผักมาจริงๆแล้วใช่ไหมเนี่ย
0: ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นหรอกก็เป็นเซลล์ขายรถหรูมาจะมาชอบเก็บผักได้ไง
1: ก็เห็นคุยจ้อมาตลอดทางไงเราก็นึกว่ามีความสุข
0: ก็มีความสุขหรอว่าไม่ได้มีความสุขที่ได้เก็บผักหนูว่ามีความสุขเพราะว่าหนูได้อยู่ข้างๆพี่ได้ทำให้ชีวิตพี่ดีขึ้นต่างหาก
1: ไงพี่ก็ต้องขอบคุณจ๋าด้วยนะที่ทางพี่เลิกยาได้ไหนจะต้องมาเก็บผักไม่มีที่ซุกหัวนอนแต่จ๋าก็ยังไม่ทิ้งพี่ไปไหน
0: เพราะหนูเชื่อในตัวพี่ไงหนูรู้ว่าพี่อ่ะจะต้องเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตหนูแล้วพี่ก็ไม่ทำให้หนูผิดหวังจริงๆด้วยถึงแม้ว่ามันจะลำบากลำบากหน่อยก็เถอะเนาะ
1: ต่อไปเนี้ยพี่จะไม่ทำให้จ๋าต้องลำบากแล้ว
0: ทำยังไงอะพี่ได้งานเทรนเนอร์ที่เมืองนอกเหรอจริงปะเนี่ยเมื่อไหร่อะพี่จะไปเมื่อไหร่ไปเมื่อไรพี่นี่มันไม่ใช่ทางไปส่งผักนี่พี่จะไปไหนอ่ะเฮ้ยเอ้านั่นบ้านหนูนี่แล้วพี่จะพาหนูมาส่งที่บ้านทำไมเนี่ย
1: คือพี่
0: อย่าบอกนะว่า

0: ี่จะขอหนูแต่งงานใช่ไหมล่ะเฮ้ยพี่ถ้าจะขอหนูแต่งงานอ่ะพี่ต้องเอาผู้ใหญ่มาขอด้วยมาคนเดียวแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าพี่กล้าเจอแม่แล้วหรอพี่บอกว่าพี่กลัวแม่หนูไม่ใช่หรอแต่ก็ดีนะถ้าพี่ไปขอขมาแม่สักหน่อยก็ดีโทษฐานที่พาลูกสาวเขามาลำบากตั้งเป็นปีนะอุ้ยล้อเล่นนะล้อเล่นไปลงกันดีกว่าไปข้างล่างกัน
1: เดี๋ยวคือพี่ไม่ได้จะมาเจอแม่หนูอ่ะแต่พี่จะมาส่งหนู
0: ส่งหนูทำไมอ่ะหนูไม่ได้จะมาหาแม่ซะหน่อย
1: คือพี่จะมาส่งหนูคืนแม่
0: หมายความว่าไงอ่ะ
1: พี่ทนเห็นจ๋าต้องมาใช้ชีวิตตกต่ำเพราะพี่ไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: พี่พูดมาได้ไงอ่ะเห็นแก่ตัววะ
1: พี่เห็นแก่จ๋านะ
0: พี่ไม่ได้เห็นแก่จ๋าเลยเว้ยพี่เห็นกับความรู้สึกของพี่เองต่างหากถ้าพี่เห็นแก่จ๋านะพี่จะรู้เลยว่าทั้งหมดที่จ๋าทำไปอ่ะเพราะว่าจ๋ารักพี่แล้วพี่ไม่ได้รักจ๋าบ้างเลยใช่ไหม

0: คือพี่รักจ๋านะแต่พี่ก็สงสารจ๋ามากกว่าพี่ไม่อยากเห็นคนที่พี่รักอ่ะต้องมาลำบากแบบนี
1: ้ไปหาแม่เถอะ
2: พี่คิดว่าที่จ๋าทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะจ๋าอยากจะให้พี่เอาจ๋าไปคืนแม่เหรอจ๋าทนลำบากมาตั้งเยอะไม่เคยปรีปากบ่นสักคำเลยแล้วทำไมพี่ใจสอนวะฮะทำไมใจสอนได้ขนาดนี้อ่ะทิ้งกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ
0: พี่ขอให้หนูไปอยู่กับแม่อีก3เดือนพี่จะมารับพี่ต้องไปทำงานนะ
2: พี่จะทำงานอะไรหนังสือพี่ก็ไม่ได้เรียน
0: พี่จะไปทำงานที่เชียงราย
2: ไปส่งยาใช่ไหมถ้าพี่จะไปพี่ก็ไปเลยนะแล้วก็ไม่ต้องกลับมา
0: แต่มันต้องหาเงินนี่ว่ะ
2: ทำไมพี่ต้องเสียงดังด้วยอ่ะพี่ก็รู้ว่าจ๋าไม่ชอบอ่ะ
0: พี่ขอโทษคือพี่ทนไม่ได้อ่ะพี่ทนไม่ได้ที่ต้องทำให้คนที่พี่รักอ่ะมันลำบากแบบนี้อ่ะคือพี่ขอทำให้จ๋าสบายได้ไหมอ่ะพี่ขอโอกาสได้ไหม
2: แล้วก็ต้องไปจบที่ติดคุกจากกันไปตลอดชีวิตที่ทนทำกันมาทั้งหมดคือศูนย์ใช่ปะถ้าเราอยู่ด้วยกันแบบนี้เหนื่อยหน่อยเราก็กอดกันได้อยู่แบบนั้นน่ะไม่ได้สบายกว่ากันเลยแต่ว่ามีลูกกรงมากั้นถ้าพี่เห็นค่ากับสิ่งที่จ๋าทำเพื่อพี่ทั้งหมดอ่ะพี่จะยังปล่อยให้ทุกอย่างมันสูญเปล่าอยู่ไหมอ่ะถ้าไม่พี่ขึ้นรถเถอะนะ

0: บ้างครับเอ็ม
1: ครับ
0: ละครให้ความรู้สึกอะไรกับเรา
1: ผมไม่เคยลืมทุกสถานการณ์ที่เจอกันมาวันนั้นคือแบบว่าจะเอายังไงคือแบบชีวิตผมแบบผมรักแต่คือผมต้องปล่อยเขาอะคือผมรักอยากให้เขาเจอคนที่ดีอะไรเงี้ยครับ
0: และในละครเมื่อกี้ล่ะครับคุณจ๋าผมถามได้ไหมว่าเขามาส่งเราถึงหน้าบ้านมันเคยมีแวบไหมว่าฉันลงฉันก็หายเหนื่อยเลยนะไม่มีเลยมุ่งมั่น
2: ไม่อยากให้แม่โดนดูถูก
0: ไม่อยาก
2: มันต้องเดินหน้าอย่างเดียวค่ะไม่อยากให้ใครมาดูถูกแม่หนูกลับมาในสภาพที่ไม่เหลืออะไรเลยอ่ะคือทุกครั้งการกลับมามันไม่ใช่แบบนี้ไงคะเราก็เลยไม่ได้เรากลับไม่ได้เราจะกลับมาแบบดีกว่านี้ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นต้องไปต่อ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือเขาบอกผมว่าเขาไม่ไปเขาแบบแล้วมาส่งทำไมที่นี่อะไรเงี้ยครับเขาให้ผมขึ้นรถแล้วก็บอกว่าไปผมก็ยังไม่รู้เลยผมจะไปไหนเขาก็แบบไประยองเขาก็โทรหาแฟนเก่าครับ
3: แล้วใช้ชีวิตที่ระยองยังไงอะคะ
2: ก็ตอนนั้นเริ่มมีรายการแล้วค่ะคือเราออกจากจังหวัดอุทัยมีรายการขึ้น
1: ที่กบศศิวภาย
2: ิมใช่ค่ะเป็นรายการที่แบบว่าเขาเองเขาก็ย้ำเสมอว่าเอ็มให้ดีนะให้เต็มที่เลยนะคือแบบมันดีใจอะค่ะคือเรามีรายการแล้วเราได้กลับมาแบบชกมวยแล้วนะเป็นครั้งแรกที่เราได้กลับมาแต่เขาจัดเราอยู่คู่สุดท้ายเลยที่ไม่ได้ออกอากาศคือไม่มีแม้กระทั่งคนดูแล้วเหลือแค่กรรมการแล้วก็คนจัดแล้วก็หนูแล้วก็แบบคือเป็นคู่สุดท้าย
0: ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ขอให้ได้ช
2: ม
3: ชีวิตเขายังไม่พีคนะ
0: ยังอีกเหรอครับ
2: ยังค่ะ
0: โอ้อันนี้นี่แถวบ้านผมเรียกว่าพีคไม่รู้จะพีคยังไงนะฮะ
3: ขึ้นลง
0: นู่นถามพี่ล่ากับปีใหม่กี่พีคแล้วเนี่ย
3: หลายพีคมากแต่ว่าที่เล่ามาเขาบอกยังไม่พีคสุด
0: ครับ
3: แล้วพีคสุดคืออะไรคะ
2: มีผู้ใหญ่คนนึงค่ะเขาเป็นใครไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขาติดตามหนูใน Facebook มาตั้งแต่ต้นเลยเขาก็บอกว่าผมอ่ะมีงานให้พีเอ็มทำมาหาผมหน่อยนะบ่ายโมงมาเจอกันแล้วเขาก็คุยกันคุยไปคุยมาหนูก็นั่งอยู่ในมุมเงียบๆของหนูค่ะคือก็นั่งดูเขาแล้วเขาก็เดินกลับมานั่งคุยกับหนูอะไม่ต้องร้องไห้แล้วนะเขาพูดกับหนูอย่างนี
0: ้
2: คำแรกเลยหนูก็บอกหนูไม่ได้ร้องผมอะจะคืนทุกอย่างให้ที่มันหายไปเองผมมียิมอยู่ยิมนึงที่ผมกำลังจะปิดแล้วเพราะว่าผมมีหลายสาขา
1: 4สาขา
2: แล้วมันเป็นสาขาแรกที่ผมทำขึ้นมาเองกับมือผมรักมันมากผมจะปิดตัวลงแล้วแต่ผมมาเจอพี่เนี่ยผมให้พี่เอาไหม
3: ให้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: ใช
2: ่
3: ใช่ให
0: ้แต่คนคนนี้ไม่ใช่เพื่อนเราด้วยเขาแค่ติดตามคุณมา
1: ใช่
2: ค่ะผมให้พี่จริงๆแต่ถ้าพี่เอ็มมาคนเดียวผมไม่ให้
3: ต้องมากับคุณจ๋า
2: เขาส่งแต่การมียิมก็คือเราจ่ายค่าเช่า
0: เจ้าของที่
2: ใช่ค่ะ
0: แต่
1: เขา
0: ไม่หย
1: ุดอุปกรณ์เขาให้
0: หมดเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ยิมนี่คืออยู่ยาวมาถึงทุกวันนี้เลย
1: สองปีที่ทำมา3ยิมครับ
0: ชื่ออะไรครับค่ายมวย
2: JM Boxing Gym ครับ
0: JM Boxing Gym อยู่ที่ไหนนะครับ
1: ประชาอุทิศ79ครับ
0: ประชาอุทิศ
3: 79ตอนนี้ชีวิตเหมือนดูจะลงตัวสมบูรณ์นิ่งละนะคะเรื่องยาเสพติดไม่มีข้องเกี่ยวเรื่องสถานที่เรื่องอาชีพทำมาหากินได้โอกาสดีไปชกต่างประเทศด้วย
1: ครับผม
3: ยังไงคะ
1: ก็มีคนติดต่อไปให้ไปชกที่ประเทศปาปัวนิวกินีครับก็ไม่มีใครหวังอะเนาะไม่มีใครหวังว่าเราจะชนะหรืออะไรเงี้ยหมดยก10ปุ๊บผมมั่นใจแล้วผมมั่นใจว่าชนะแน่นอนแล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบว่าเราอยากให้คนไทยรู้แล้วว่าเราเนี่ยชนะผมก็ไปหา Wi-Fi ครับในเวทีมวยนะแล้วผมก็มาดูข้อความอ่ะเนี่ยเขาส่งให้ผมไม่เป็นไรนะพี่เอ็มเดี๋ยวกลับมาเตะฝรั่งที่บ้านเรา

0: อะไรอ่ะคือเราไม่ได้แพ้ผมก็โทรกลับไปหาเขาว่าจ๋าเนี่ยพี่ทำได้แล้วนะเอาเข็มขัดมาให้หนูแล้วนะ
1: คุณหูร้องไห้เลยแบบเพียงทำได้อ่ะถึงแม้มันจะไม่ยิ่งใหญ่นะแต่คือมันเป็นเรื่องราวที่มันอยู่ในนั้นหมดแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะใช
3: ่ผ่านเหตุการณ์ร้ายๆด้วยกันมาเยอะนะคะอยู่ด้วยกันมีทะเลาะกันบ้างไหมคะ
1: มีค่ะ
3: ทะเลาะกัน
2: ทางนี้บอกมีทางนู้นโอ้โหโอ้โหยังไงฮะ
3: ทะเลาะเรื่องอะไรคะ
1: เพียงชอบเสียงดัง
0: ทะเลาะกันแบบว่าเหมือนจะเลิกกันเลยครับนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่มากในการปัญหาใหญ่ที่สุด
3: ก็คือเสียงดังค่ะเนี่ยแหละค่ะเรื่องใหญ่ของเขาที่ทำให้ทะเลาะกันนะคะก็คือเรื่องที่คุณเอ็มเสียงดังเรามีเรื่องราวของคู่นี้ให้ชมผ่านละครเวทีค่ะ
4: คือคันไม้คันมืออยากจะแบบมีคู่ซ้อมมีคู่ต่อยอ่ะนี่นี่ไอ
2: ้เอาอีกแล้ว
4: ไอ้หนูไอ้หนูจัดกับพี่สักยกดีกว่า
2: ลูกหนูยัง
4: มาพี่อ่อนให้มา
2: ผมเลี้ยวแทน
5: เดี๋ยวยืนรอตรงนี้นะยืนรอตรงนี้นะ
0: ครับ
5: เรียกแบบเมื่อกี้ดิ
4: ไอ้น้องเอ้ยแต่ดูแล้วหน่วยก้านเองได้นะเนี่ย
0: ครับ
4: พอได้นะต่อยมวยเป็นมั้ย
0: ต้องฝึกก่อน
4: ต้องลองกลัวเอ้ยถามกลัวเจ็บป่ะกลัวเจ็บป่ะคาดเชือกกับพี่มั้ยเอามั้ยเอางี้ดีกว่าพี่กลัวน้องเจ็บน้องใส่นวมดีกว่า
0: ครับ
4: ได
0: ้ครับ
4: เดี๋ยวมือไม้จะหักเอา
0: ครับ
4: เดี๋ยวพี่ล่อเป้าให
0: ้ครับได้ครับ
4: อุ้ยปีมันขึงขังนี่มันก็แม่มองนะโอ้โหเอานะ
0: ครับผม
4: เอาไปเอา
6: แรงนี่แรงได้เลยเอาเต็ม
0: โอ้ย
4: มีแรงมั้ยเนี่ย
0: มีครับมี
4: เอาแรงๆเลยนะ
0: ครับผม
4: ใส่นวมใส่นวมใช้มือต่อย
0: มา
6: คือเอ็งเพิ่งฝึกเอ็งอย่าเพิ่งเก่ง
4: หน้าคุ้นๆนะเนี่ยเอ็งหน้าเหมือนคนในยิมพี่เลยอ่ะขอบคุณขอบใจมากนะขอบคุณมากขอบคุณมาก
1: ยอดพี่เอ็มพี่เอ็มกินข้าวได้แล้วพี่เอ็มกินข้าวได้แล้วพี่เอ็มกินข้าวได้แล้วทำไมเรียกไม่ได้ยินเนี่ย
4: อะไรเนี่ยจะมาเรียกอะไรนี่กำลังสั่งสอนเด็กอยู่ไม่เห็นเหรอเห็นมั้ยเนี่ยมันหมอบไปเลยเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยจะเรียกทำไม
1: ทำไมต้องเสียงดังอ่ะ
4: แล้วทำไม
1: ก็รู้ว่าไม่ชอบจะเสียงดังทำไมอ่ะ
4: ยังจะมาขึ้นเสียงอีกนี่จะต้องให้แบบว่าจะต้องให้ออกแรงกันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะฮะนี่คงไม่รู้สินะว่าชายชาตินักมวยอย่างเราเนี่ยจะไม่ยอมให้สาวสวยๆเนี่ยมาข่มเหงหรือจะเอาเอาไหม
1: เอาอะไร
7: เอาสักดอกไหม
1: ดอกอะไร
7: ดอกไม้จ้า
4: ไอ้น้องเอาดอกไม้มาให้พี่เอ็มหน่อยแล้ว
6: ไม่ใช่เอ็มนี้เอ็มตัวจริง
4: เออ

คุณนะครับสำหรับทุกอย่างขอบคุณตั้งแต่วันแรกที่ดูแลเรามานะครับก็พี่อาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่แสนดีแต่สามารถจะดูแลหนูได้ดีที่สุดแต่งงานกับพี่นะ

0: ข้าวครับ
1: นี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณอยากทำมากติดต่อทางรายการเรามาว่าเป็นอย่างหนึ่งที่มาถึงวันนี้แล้วอยากทำคือเราไม่เคยได้ขอเขาอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับไม่เคยเลย
2: ใช่
1: แล้ววันนี้ทำไมถึงกล้ามาขอในรายการของเราวันนี้ครับ
3: ผมก็ขี้อ่านกันบอกตรงคืออยากพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันว่าจะกล้าทำไหมเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ทำมาเพื่อเราทั้งชีวิตแล้วครับเราก็เลยสักครั้งหนึ่งที่จะทำให้เขาได้ภูมิใจในตัวเราบ้าง
1: แล้วเมื่อกี้ตอบตกลงไหม

0: ท้าค่ะที่รักตัวเองขอบคุณที่มองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้ชีวิตเขามาเจอวันนี้เหมือนที่หนูอยากจะบอกเขาแต่หนูไม่รู้จะบอกยังไงอะค่ะว่าถ้าเราอดทนเราจะต้องมีวันของเราอะค่ะขอบคุณเขาค่ะที่ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีค่ะมาเป็นคนใหม่ในวันนี้ค่ะขอบคุณมากมาก
1: นั่งคุยต่อค่ะ
2: นั่งครับ
1: พี่เอ็มได้ฟังคุณจ๋าบอกเมื่อกี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
3: ถ้าวันนั้นไม่มีเขาเนี่ยผมก็คงจะกลับไปที่เดิมแล้วครับก็คือขอบคุณเขาที่ฉุดผมขึ้นมาจนทำให้ผมมีวันนี้ครับขอบคุณมากๆก็อยากจะดูแลเขาต่อไปครับ
2: เราขอเป็นกำลังใจให
1: ้ต้องถามน้องปีใหม่ต้องถามพี่ละนะคะว่าทั้งหมดของรายการวันนี้ค่ะน้องปีใหม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ยังไม่หยุดร้องไห้ครับน้ำตายังคอเบ้าอยู
4: ่รู้สึกขอบคุณทางรายการมากๆนะคะที่ทำให้ใหม่ได้มีประสบการณ์กับเรื่องราวของพี่ๆทั้งสองคนรู้สึกว่าพี่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยความรักมีอยู่จริงอะถ้าเราต่อสู้เพื่อความรักที่ดีทำดีใส่ดีสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะมีวันของเราแล้วมันก็จะเป็นวันปลายทางที่มันดีอ่ะขอบคุณค่ะ
1: พี่ละค่ะ
5: ผมว่านักมวยนะการเป็นชีวิตนักมวยนะสุดจุดหมายของคือจุดหมายของเขาก็คือการได้เป็นแชมป์แล้วเขาก็ได้ทำให้คนไทยทุกคนได้เห็นว่าเขาได้แชมป์มาแล้วแล้วก็กำลังใจของเขาก็คือแฟนของเขานั่นแหละครับผมจะแต่งวันไหนเดี๋ยวผมจะไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้ก็ได้ครับผมขอบคุณมากขอบคุณมาก
2: เป็นอีกอย่างนึงนะที่ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า
0: เงินไม่ใช่ทุกอย่าง
2: เงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิต
6: ครับ
2: ความรัก
6: ครับ
2: ความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือผมว่าคือโอกาส
6: ครับ
2: โอกาสในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยทำผิดอย่าไปเพิ่งไปตีหน้าเขาว่าเขาจะทำผิดไปตลอดชีวิตให้โอกาสเขาเหมือนนี่เลยคือตัวอย่างที่ดีที่สุดคือคุณจ๋าให้โอกาสกับคุณเอ็มให้ความไว้วางใจและสุดท้ายก็ถึงเป้าหมายแล้วเราก็เห็น
1: วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณน้องปีใหม่ขอบคุณพี่ระด้วยค่ะ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่มาพบกับความรู้สึกอุ่นๆความรักของคนในครอบครัวแบบนี้วันเสาร์หน้า 19:05 ทาง ALTV หมายเลข4ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
7: รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมาที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงแรกของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าแล้วทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ไดดัมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13ทับ2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฝั่งถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรง

ในดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: กำลังจะเคารพตรงข้าสวดมนต์ไหว้พระรักษาระเบียบไม่คุยเล่น
1: เวลา 8:00 น.

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ค่อยๆวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะ
1: ดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
2: พี่เมย์เขาจัดงานเลี้ยงกระทงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: หืมตัวแค่นี้นะเต้นเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

0: คนเดียวทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะคะ
1: ผมอยากเต้นครับ
2: ครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

แต่ตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไทยรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4และ

0: ที่ไปทำงานตั้งหลายวันทำงานคิดถึงลูกมาก
1: น่าสวยกับลูกก็คิดถึงพี่
0: กลับบ้าน
1: ไหม
0: ครับ
1: กลับบ้านพี่

0: เช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้อะพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้วเนาะ
0: ก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงไม่เกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
0: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับและกับผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
4: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
0: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายและก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
5: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของสัญชาติไทย
0: ครับหลายคนครับ
5: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตำนักแนวเขตจะจัดการเรื่องนี
4: ้แต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธิ์นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
0: ครับ
4: นะครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: ครับหมอไม่ได้รอใคร
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบน
3: ี้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงิน
4: มาเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ได้เสียเงินกันหมด
3: ผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเพียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
5: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
3: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
5: ชีวิตการทำงานของผมยังพักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
3: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะ ช่วยเหลืออาจจะลดแบบค่าใช้จ่ายมั่ง
2: นี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะถ้าไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
6: เป็นอะไรไปป่ะพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
7: อดทนได้แค่นี้จิ๊บจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
6: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงแล้วน่ะ
7: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประเทศไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม่หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
6: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
7: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
6: โอ้จ้าท่านนายพล
7: ครับผมเออ300บาทเองที่เหลืออยู่ต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานกันที่ไกลๆมีไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้เออแม่อายสะอื้น
8: ไม่ต้องอะไรมากพี่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงเฮ้ยโบกมือ
6: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วรีบกลับบ้านนะพี่

0: ้าจากเนี้ยเหมือนเดินหน้าอยู่
1: เราได้อยู่ในร้านนะหัวเราเออ

ดีปกครองวรคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคำจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: สวัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนเราอยู่กันที่ใจกลางของกรุงเทพมหานครเมืองที่ใครๆก็บอกว่าน่าเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของโลกจุดหมายของเราอยู่ที่คลองพระโขนงลำคลองเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่ยังสดใสมีชีวิตทั้งในลำคลองและริมฝั่งคลองท่ามกลางเมืองใหญ่ขนาดนี้ว่ากันว่าผู้คนที่นี่ยังดำรงวิถีความเป็นชาวคลองและชาวสวนกันอยู่จะเท็จจริงประการใดวันนี้เราไปดูกันครับ
1: กินแล้วตาหวาน
2: เนี่ยนี่ใจดีจัง
3: โอ้ยคนสวนเขาเป็นยังไงล่ะเฟ้อเฟ้อแผลกัน
0: คลองพระโขนงยาวเกือบ15กิโลเมตรนะครับผ่านพื้นที่กรุงเทพถึง4เขตตั้งแต่เขตประเวศเขตสวนหลวงเขตวัฒนาและเขตคลองเตยเป็นทั้งคลองระบายน้ำและเส้นทางคมนาคมออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองล่ะครับ
4: สวัสดีมาแล้วก็เหรียญใจเย็นนะครับพี่นั้นกันครับ
0: คนนี้คือพี่ณเป็นคนที่รู้จักทั้งลำคลองและผู้คนริมคลองพระโขนงเป็นอย่างดีเพราะว่าแกเกิดที่นี่มากกว่านั้นแกยังทำอาชีพรับจ้างทั่วไปทั้งในคลองและบนฝั่งนะครับ
4: วันนี้ไม่ยอมทาปากนะปากมันติดนะเนี่ยต้องเปลี่ยนแกทาปากแกเอ้ยต้องป้าต้องป้าเอาดิเป็นไงวันนี้พอได้พอผมยาวเถียงผมก็แวะเรือจอดเรือมาตักผมกับเขาเนี่ยครับ
5: เกิดที่นี่ครับผมอาศัยหากินรับจ้างทั่วไปทุกอย่างวิ่งทั่วคลองพระโขนงสุดก็ตอนนี้แค่วัดกระจรสิริไปส่งคนส่งอะไรเงี้ยครับส่งหินปูนทรายบางทีก็มีครับทางไหนที่ถนนเข้าไม่ได้เราก็จะเอาเรือเข้าไปได
4: ้ไม่รู้ตรงสเปคกันมั้ยครับผมขับเรือชอบครับตอนนี้ขับเรือก็ทำสวนครับมีสวนพ่อแม่ก็เช่าไว้ทำมาหากินครับตอนหลังก็เป็นหมู่บ้านไปแล้วก็เลยเป็นคอนโดแล้วก็เลยต้องยึดอาชีพขับเรือเป็นอาชีพหลักครับ
0: พี่ณใช้เรือขนาด9เมตรลำสีฟ้าลำนี้พาทีมงานล่องในคลองพระโขนงและทำให้เราเห็นความสำคัญของลำคลองสายนี้ที่มีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี
4: ่เนี่ยว่าตายเนี่ยนี่ว่าบุตรเป็น3แยกไงที่จะไปวัดศรีมันเลืองได้ไปดมอปิเงี้ยไปผ่านฟ้าได้ผ่านฟ้าดีราชคลองนี้มันต้องแยกคลองตั้งแต่ดูนี่เขาจากคลองนี้ก็เหลือแค่เนี่ยครับในคลองพระโขนงเนี่ยแล้วไปโซนอื่นก็มีอีกนิดหน่อยครับของกองแค่นี้ครับ
6: ตั้งแต่นี้ร้อยปีได้แล้วมั้ยผมเกิดมามันก็มีแล้วอ่ะ
0: ป่าจากกลางกรุงถึงจะเหลือพื้นที่ประมาณ50ตารางวาแต่ก็ทำให้ทีมงานนั้นแปลกใจไม่น้อยเลยล่ะครับที่พื้นที่แห่งนี้ยังเหลือป่าจากเอาไว
7: ้ดั้งเดิมมันเยอะกว่านี้แต่ว่าเรือมันวิ่งแล้วคลื่นมันซัดมันก็หลุดไปบ้างแต่ก่อนนี้ก็แต่ก็สีมันแพงแล้วสมัยก่อน

0: แล้วก็ไอ้เนี่ยไปตัดแล้วก็ทำเป็นตับจากมูลค่าสมัยน่าจะ30-40ปีก่อนนู้นแล้วหลังมาก็ไม่มีคนทำ
1: ยิ่งเดินทางไปเรื่อยๆก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าคลองพระโขนงนั้นมีเรื่องน่าสนใจมากทีเดียว
2: โอเคนะครับขอบคุณมากครับ
1: นอกจากนั้นการใช้บริการทางเรือยังมีความจำเป็นอยู่โดยเฉพาะเรือของพี่นะ
3: เดี๋ยวไปไหนต่อคะเนี่ย
2: ไปส่งป้าซิวก่อนป้าซิวป้าอ้อย
3: ซิวป้าอ้อย
2: แล้วก็เจ๊หมวยจับเรือให้หน่อยนะผมขอแต่ส่งแก๊สบ้านนี้ก่อนมาส่งแก๊สปิกนิก4โลครับวันนี้วันอาทิตย์ร้านหยุดครึ่งวันเราต้องรีบส่งก่อนจะต้องดีจะต้องใจเย็นเจ๊เดี๋ยวใจเย็นเจ๊ขายของดีเนี่ยหมดเร็วๆเด้อเดี๋ยวก่อนพี่ติวเดี๋ยวผมช่วยระวังลื่นผมตู้ให้ครับแต่ขอบคุณมากพี่ติว
1: เรือของพี่ณเป็นทั้งเรือขนของและเรือโดยสารนะครับจึงเป็นที่พึ่งของผู้คนในคลองพระโขนงโดยเฉพาะแม่ค้าและผู้สูงอายุ
2: นายกเอาที่มาส่งนะครับ60บาทครับผม50 60บาทครับผมสวัสดีครับไปได้นายก
4: สร้างบ้านก็นั้นนะขนทรายขนหินขนปูนนะนะหมดเลยเรียกตอนไหนมาตอนนั้นเลยสนิทกันหมดทั้งคลองมีใครไม่รู้จักนะนะไม่มีนะ
5: เห็นทุกวันไหมคะนะนะเนี่ยค่ะ
6: ทุกวันเนี่ยเข้ามา7โมงกว่า
5: แล้วคิดราคายังไง
7: ก็100 200 300 500เท่าไหร่ครับแต่แล้วถ้าเกิดเรารับจ้างขนด้วยก็รับจ้างแบกด้วยก็เที่ยว400
5: อยู่ในคลองวันละกี่ชั่วโมงคะ
2: ตั้งแต่ตี5ก็ยาวก็ถึงมืด
1: ถ้าไม่ต้องขนของพี่ณจะคิดราคาคนละ30-50บาทตามระยะทางพี่ณถือว่าเป็นคนที่มีใจบริการเป็นยอดเลยนะครับเพราะว่าช่วยยกช่วยขนช่วยทุกอย่างแม้กระทั่งการไปช่วยซื้อของในตลาด
2: ไงขายส้มดีเปล่าจะเก็บไว้เหรอ
7: ผมไม่อยู่แล้วในคลองผมมาเดินตลาดซื้อของให้คนอื่นด้วยครับซื้อกะทิหมูเห็ดเป็ดไก่ซื้อผักน้ำเรือผมรู้จักหัวน้ำเรือ
2: เชือกเส้นละ4เมตร2เส้นเจ๊เอาถามวันนี้มาเท่าไหร่ครับ
8: 200ครับ
5: คือเขามาซื้อประจำรู้จักกันมานานแล้วเหรอคะ
8: คนเก่าเนาะ
2: เออเราเก่าด้วยกัน
8: เนี่ยค่ะ
2: สมัยรุ่น
8: เด็กก็แต่เด็ก
7: เขาครับน้าเอิบมาขายของยางเหรออ่าครับเดี๋ยวผมไปจะไปนะประเดี๋ยวนะครับครับผมกำลังมาส่งของในคลองมายางครับผมมารับคนแก่มาช่วยหิ้วช่วยอะไรแก
2: ถ้าแบบตะโค้ดแล้วไหวแล้วระวังมีอะไรอันนี้มั้งนี่อะไรมั้งครับเนี่ยกล้วยเหรอตะโค้ดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมรับรองเท้าจากนายแม่ดีๆแม่นั่งแม่นั่งให้ดีลองมือ
6: แกแล้วต้องทำมาหากิน
2: อย่างเงี้ยนะเอิบนะอย่างนะเอิบนะอย่างใจสู้อ่ะฮะคนเราใจสู้ฮะมันอยู่ที่ใจฮะ
1: ดูแล้วพี่ณไม่ได้แค่ขับเรือรับจ้างนะครับการให้กำลังใจหรือดูแลอย่างญาติมิตรแกก็ทำครับน่ารักจริง
2: ๆมาเก้าเลยลืมกองซ้ำเอาลืมก็เอาเหอะน้าจับเหอะไม่กลัวนะเลยดีๆนะน้านั่งน้านั่งดีๆครับ1 2อึ๊บ1 2 3 2 3กินยาก
9: ันยังไม่
2: น้าดิเดี๋ยวจูงน้าให้ไปรับพระวัดตะไคร้มาฉันเช้าต้องใช้เรือข้ามคลองครับต้องรับจากวัดส่งบ้านส่วนใหญ่ใช้เรือครับตรงนี้มันเหมือนเกาะนี่เกาะแถวๆบ้านเราล้อมรอบด้วยหมู่บ้านคอนโด
7: ต้องใช้เรือให้ท่านใช้เรือให้ท่านดีๆครับหลวงพ่อนี่มันได้ครับจานนิมนต์ได้เลยครับจานนิมนต์ได้ครับนิมนต์ครับ
5: กลัวไหมว่าถนนถึงหมู่บ้านเรารถจะเข้าได
7: ้เฉยๆครับไม่เคยคิดสนุกกับงานไปเป็นวันๆแล้วสุขที่เขาใช้เรือเราก็ไปการเขาเรือยังจะเป็นคลองพระโขนงอยู่ครับ
5: ความสุขนั้นนะอยู่ตรงไหนทุกวันนี้อ
7: ยู่การทำงานครับเช้าออกแล้วมาหากินเย็นก็กลับบ้านเราพักผ่อน

0: เราอาชีพนี้นะเราก็ยึดหลักอาชีพนี้เราก็ทำให้ดีที่สุดต่อวันไปนะ
1: ในคลองที่สองฝาบด้วยคอนโดสูงเรือของพี่ณดูลำเล็กไปเลยละครับพี่ณวิ่งเรือทุกวันจากตลาดพระโขนงไปถึงวัดขจรสิริเพราะฉะนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของที่นี่ทุกอย่างรวมถึงเห็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยอย่างเช่นชุมชนที่เราเห็นจากภาพโดรนนี้อยู่กลางคลองพระโขนงเลยละครับ
2: ลุงตองคะ
0: ดีครับ
2: หนูจะข้ามไปหาลุงได้ยังไงคะ
0: เดี๋ยวผมสั่งไว้แล้ว
1: ที่นี่คือเกาะกลางนะครับพี่ณบอกว่าเป็นเกาะเก่าแก่กลางคลองพระโขนงที่มีชุมชนอยู่อาศัยด้วย
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ส่วนต
0: ั
2: วเหรอคะ
0: ใช่ครับใช้ข้ามฟากอย่างเดียวฮะ
2: ใครใช้ได้บ้างคะแ
0: ทนทั้งชุมชนนะครับ
2: เสียค่าข้ามไหมคะ
0: ไม่เสียชาวบ้านไม่เสียแต่ต้องมีคนมาส่งต้องมีญาติพี่น้องของตัวเองมาส่งก่อการนะครับมันเริ่มตั้งแต่นี่นะครับหัวก่อตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยก่อการเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ3ไร่สองงานแต่ก่อนนี้จริงๆเนี่ยเกาะกลางเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ8ไร่น้ำมันซ้อไปเหลือที่อยู่นิดเดียวเองตอนนี้มีบ้านเรือนทั้งหมด57หลังคามีประชากรมีประมาณ90ครอบครัวสมัยก่อนนี่ตึกสูงๆจะไม่มีเลยฮะมองไปนี่มองฟ้านี่โล่งไปหมดนะฮะคลองนี้สมัยก่อนเนี่ยน้ำใสมากว่ายน้ำได้เหมือนกับน้ำประปาเลยฮะสมัยก่อนกุ้งหอยปูปลาในคลองนี้เยอะมากเรียกว่าเราอยากจะกินปลาตอนไหนเวลาไหนแล้วถือขันเบ็ดผมเด็กๆนะอยากจะกินปลาก็ถือขันเบ็ดไปตกปลาตะเพียนมั่งปลาหมอมั่งอะไรเงี้ย
1: ชุมชนเล็กๆที่อยู่กลางคลองแห่งนี้นอกจากที่ตั้งจะทำให้เรารู้สึกถึงความพิเศษแล้วผู้คนที่นี่ก็น่ารักมากทีเดียวอยู่กันแบบสบายๆ
3: น
4: ี่
3: น
4: ะพี่
3: อ
4: ่
3: ะ
4: พี่มันน่ารู้จักเหรอคะ
0: น่ารู้จักแค่ทุกคน
3: นี่เนี่ยข้าประจำเกาะ
5: วันนี้อากาศดีค่ะเย็นสบายดี
2: อันนี้เป็นช่างมืออาชีพเหรอคะ
6: ต้องสมัครเล่นค่ะทำให้เพื่อนก็ไม่ต้องไปเสียตังค์นะ
5: ที่นี่สบายอยู่กันแบบบ้าน
1: ห่างจากชุมชนเกาะกลางไปโดยนั่งเรือไม่นานมากนักพี่ณพาเราไปชุมชนมิตรไมตรีกันต่อนะครับที่นี่เป็นชุมชนสวนผลไม้โบราณของแถบนี
0: ้มาเที่ยวบ้านลุงทุมป้าหมูหน่อยมาดูขนมหวานกันหน่อยนะครับโค้งเนี่ยครับถึงแล้วครับ
1: ที่นี่เราเจอกับป้าหมูและลุงทุมที่ทำขนมเก่งมากๆเลยครับบางวันป้าหมูก็ออกขายขนม
7: แม่ค้ามาแล้วค่ะข้าวต้มมัดขนมใส่ไส้นะคะ
8: นอกจากทำขนมแล้วเราทำอะไรอีกบ้างคะในสวน
9: ปลูกพริกปลูกโหระพากระเพราอะไรปลูกกล้วยเงี้ยค่ะแล้วก็ปลูกไว้กินไปซื้อของมันก็แพงใช่ไหมและอย่างมันปลอดสารนะนะก็มีสวนอยู่เท่านี้คุณเอ้ยหมอเฟืองจะไปฝากคุณยายค่ะอีกอาทิตย์นึงขายได้แล้วค่ะ
1: อย่างที่บอกนะครับว่าชุมชนริมน้ำแห่งนี้เป็นสวนผลไม้และมีร่องสวนด้วยเห็นไหมครับ
10: สวัสดีครับลุงลี
11: สวัสดีครับในสวนของเราก็จะมีปลูกมีมะม่วงมีกล้วยมีดอกแล้วก็มีมะนาวอะไรนี้เอาไว้กินก็ในบ่อ ก็คือเลี้ยงปลา
8: พื้นที่ของเราประมาณกี่ไร่คะเนี่ย
11: 2ไร่กว่าบ้านก็อยู่แถบนึงสวนก็อยู่แถบนึงรอบๆบ้านก็ปลูกดูอะไรหลายๆอย่างกินได
12: ้ตรงนี้มีละมุดนะครับละมุดหล่นบ้างอะไรบ้างหลายจะเก็บที
13: ขายไหม
12: ก็ไม่ค่อยได้ขายก็เก็บกินแบ่งกันกินไปนี่นะ
1: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแถวนี้มีสวนผลไม้ด้วยถึงแม้จะไม่มากมายนักแต่ว่าก็พอให้เราได้กิน
8: อร่อยมาก
4: ขียวนี่ชุมชนเจ็ดขนาดครับผมยังมีพื้นที่สีเขียวอยู่ครับอยู่ตรงข้ามกับวัดยางพอดีครับมันเป็นที่เดิมมันที่เก่าแก่เขาเรียกคลองเจ็ดขนาดจะนำสู่เข้าไปแปลงสวนที่เขาเรียกชื่อเจ็ดขนาด
1: พื้นที่สีเขียวที่มีคลองเล็กๆนั่นแหละครับคืออีกพื้นที่หนึ่งที่พี่ณบอกว่ายังมีสวนที่ชาวบ้านทำกันอยู่ชื่อว่าชุมชนเจ็ดขนาดด้านหน้าเป็นคลองด้านหลังคือหมู่บ้านจัดสรร
4: มีสวนปลูกผักปลูกคะน้าปลูกฝรั่งปลูกอะไรกันเต็มไปหมดรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วครับก่อนเป็นสวนทั้งนั้นนะครับ
1: ที่นี่สามารถมาทางเรือหรือว่าจะเข้าทางถนนอ่อนนุชซอย21ทับ1ก็ได้หลังจากนั้นเจอคลองแยกซ้ายก็เป็นชุมชนมิตรไมตรีแต่ว่าถ้าหากแยกขวาก็เป็นชุมชนเจ็ดขนาด
8: โอ้ยนี่เหมือนบ้านสวนเลยนะคะ
13: เฮ้ยมันเป็นบ้านสวนมันตั้งแต่เกิด
8: อ๋อนี่ไม่ใช่กรุงเทพหรอคะนี่มันจังหวัดอะไร
13: เขตบ้านนอกไงหน้านี้มันไม่ค่อยมีผลไม้นะหนูนะ
8: ค่ะ
13: เป็นต้นมะพร้าว
1: ที่นี่เราเจอกับลุงต๋องที่พาเราชมสวนของแกซึ่งมีทั้งขนุนมะนาวและพืชผักสวนครัว
8: สวนเรานี่ตรงนี้กี่ไร่คะ
13: 2ไร่ประมาณ2ไร่เมื่อก่อนเรามีสวนอยู่ด้านในที่เดี๋ยวนี้เป็นหมู่บ้านนะ
8: ค่ะ
13: ข้างในด้วยตอนนี้มันเป็นหมู่บ้านไปหมดแล้ว
1: ใครจะคิดล่ะครับว่าเรายังเจอร่องสวนการปลูกกล้วยอ้อยกันอยู่ด้วย
8: ตรงนี้คือเย็นเลยนะ
13: ใช่มันเป็นอย่างนี้ทั้งปีในนี้ก็ยังมีปลาให้เห็นอยู่บ้าง
14: อันนี้เป็นผักหรือเปล่าครับที่
13: อันนี้เป็นผักแว่นไง
14: ขายไหมครับ
13: โอ้ยที่นี่เขามีได้ให้ครับให้ปีครับไอ้นี่คือมันอยู่ได้เนี่ยมันรับน้ำตักหนักได้สักร้อยโลอะไรเงี้ยนะสวัสดีพี่ปาง
15: สว
13: ั
15: สดีจ้า
16: สวัสดีจ้า
8: แล้วพี่ปางจะไปทำอะไรไปไหน
13: นะครับที่เขาอยู่ตรงนี้อ่ะ
1: เรารู้สึกว่าลุงต๋องมีชีวิตที่ดีงามมากเลยนะครับมีสวนอยู่ริมคลองกลางกรุงหาของกินในสวนเล็กๆของตัวเองสุขนี้ใครจะเทียบล่ะครับ
16: กินแล้วตาหวานน่าดูลองดูกัดดู
8: นี่ใจดีจัง
13: โอ้ยคนสวนเขาเป็นอย่างเงี้ยล่ะ
16: จะไม่หวงกันจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
13: คนสวน 99% เป็นอย่างงี้เราอยู่ที่เนี่ยมันอย่างน้อยร่มเย็นเป็นสุขสบายเราไม่มีตังค์สักบาทเราก็อยู่ได้ที่นี
4: ่เขาเรียกกันสะพานเหล็ก21ทับ1ครับสะพานนี้สำคัญกับชุมชนเรามากครับเพราะว่าอาศัยยามคืนดึกๆเราต้องใช้สะพานนี้ข้ามฝั่งกลางวันก็ออกทางหน้าวัดยางได้มีเรือพายข้ามฝั่งจะได้ใกล้หน่อยครับเอารถจอดทางฝั่งวัดยางได้มีเรือรับจ้างอยู่ครับถึง4ทุ่ม
1: พี่ณและลุงต๋องเหมือนกันนะครับว่าคนที่ชุมชนริมคลองแห่งนี้ไม่มีทางทิ้งเรือได้เพราะว่ายังสามารถใช้โดยสารทั้งระยะใกล้ไกล
2: สังเกตว่าเรือที่เราใช้พายอยู่เนี่ยค่ะมันเหมือนกัน
16: ใ
2: ช่ไหมเหมือ
16: น
2: อ๋ออันนี้เรียกเรืออะไรคะ
16: เรือแปะเรือทำปั้นอย่างที่คนที่พายผู้ชายเมื่อกี้เรือสิบจอ
2: เรือสิบจ
17: อท่าเรือนี่มีเรือประมาณ10ลำครับจะเป็นคิวใครมาก่อนรับก่อนครับ
2: ฝ่ายอะคะมาทำกิจการเรือรับจ้างเนี่ย
4: มีมานานนะครับต่อรุ่นแต่ละรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ออกจากว่างจากสวนมาก็มาพายเรือกัน
2: ไปจากไหนไปไหนบ้างคะป้า
16: เนี่ยพายที่จากปากคลองเจ็ดขนาด
2: ไปที่ไหนคะ
16: มาหน้าวัดยาง
2: ราคายังไงคะเวลาค่าจ้าง
16: ก็บางคนก็ให้10บาทบางคนให้5บาท
2: เข้าคลองเหรอคะ
16: เข้าคลอง20
1: เรือข้ามฟากที่นี่เป็นเรือลำเล็กๆส่วนใหญ่คนพายก็เป็นผู้สูงอายุใครอยากลองนั่งก็เชิญนะครับ
16: บ้านเราก็อยู่เฉยๆเนา
2: ะ
16: เสร็จติดฝาแล้วจะไปทำอะไรกินล่ะได้ร้อยกว่าเราก็ดีใจแล้ว
4: เอาเสียดีเสียพยาย
1: วิถีริมคลองพระโขนงแห่งนี้ทำให้เรารู้สึกได้ ถึงวิถีชีวิตคนกรุงในอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่านั้นยังทำให้เรารับรู้เรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับคลองในกรุงเทพมหานครด้วยล่ะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการหาปลาในลำคลอง
15: ปลากับเขาเหรอครับ
4: ก็มีไว้สองสามใบไว้กินแกะกันกินพี่ๆน้องสองสามวันแล้วก็ไปกู้ทีตักมาก็แบ่งๆกันกินแต่ของกระโตก็เป็นอาชีพนะก็เลยหาปลาเผื่อเขาว่าจะงานเชื่อมเหล็กหาปลาเน้นหนึ่งเดียวช่วงหน้าฝนวันหนึ่งเป็น100กิโลนะ
18: ทำรอบไปไหนเนี่ย
15: ซ่อมรอบ
18: เอาซ่อมรอบเหรอตรงไหนมาคล้องอ่ะ
15: นี่ตรงนี
18: ้อ๋อครับ
1: ลุงโตคนนี้เป็นคนชุมชน7ขนาดนะครับมากกว่านั้นยังเป็นนักหาปลาด้วยรอบที่เก่งมากคนนึงครับทุกวันหยุดจะขับเรือลำเก่งพร้อมอุปกรณ์ใส่ปลาออกไปกู้รอบที่ดักไว้ใต้สะพานในคลองพระโขนงครับ
18: เริ่มอยู่ตรงนี้จุดเริ่มอยู่ตรงนี้แหละครับลุงไหนฮะอันแรก
15: มีใบแรกเนี่ยตรงนี้ใบเลย
18: เราก็จะดับเรือพายไปใช่ไหมฮะ
15: ใช้ดับเครื่องอย่างเดียว
18: อันนี้คือเราวางตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับอย่างหน้าบ้านนี้เขาห่วงไหมครับ
15: ไม่มีใครห่วงไม่ใช่ว่าจะติดทุกใบนะวัดดวงเราก็มีปลาติด
18: ส่วนมากเป็นปลาอะไรคะปลาดุก
15: บางใบผมเคยได้50กว่าโต50กว่าโลใบเดียว
1: บริเวณที่ลุงโตดักลอบอยู่ใต้สะพานทางเดินริมน้ำทั้งสองฝั่งลุงโตเท่านั้นที่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเรามองเผินๆไม่มีทางรู้เลยครับว่าบริเวณนั้นมีการดักปลา
18: มันล่อแล้วมันเข้ายังไง
15: เข้าเองครับนี่เก็บยังไงใบนี้ถ้าน้ำหลายใบนี้จะติดดีมากจะ20 30โลใบพูดทีครั้งนึงโทรศัพท์ตัวเองต้องเอา
18: เป็นไงบ้างครับใบนี
15: ้ก็ใช้ตัวอยู่นะตัวใหญ่ติดตัวยางก็คุ้มน้ำหนักได
18: ้โอ้ประมาณกี่ตัวครับอันนี
15: ้ไม่กี่ตัวนะแต่ตัวมันใหญ่
1: รอบของลุงโตต้องมีสลิงผูกและล็อกกุญแจติดกับเสาสะพานนะครับลุงโตบอกว่าล็อกไว้กันหาย
8: ต้องใส่กุญแจ
15: โอ้ไม่ใส่ไม่เหลือลงมานี่หายไป19ใบแล้วอ่ะ
18: ประมาณกี่ดอกครับลุง
15: สัก40ดอกเยอะไม่ห่างแกจำไม่ดี
8: จะจำได้ไงเนี่ย
15: ก็ต้องแยกเป็นส่วนไหมเมื่อก่อนน้ำมันจะดีกว่านี้ตอนผมเด็กกระหูนน้ำเนี่ยโดดเล่นสบายๆเลยนี่โดดไปขึ้นมาเกาหน่อย
8: แต่ก็ยังมีปลาอยู่เน
15: า
8: ะ
15: ก็ยังพอมีแต่ปลาก่อนน้ำปลามีทุกชนิดนะมีปลานิลปลาตะเพียนปลาโยกศอกปลาก็อะไรกระมังอะไรปลากระแหมันเยอะแยะกุ้งเกิ้งมีหมดพอความเจริญมามันก็น้ำเสียขึ้นคุณใช้น้ำเสียเยอะขึ้นปลาอยู่ไม่ได้ช่อนกับปลาหมออ
18: ันนี้3ปลาเลยช่อนหมอดุก
15: ต้องใส่น้ำเขาถ้าไม่ใส่ข้างล่างเขาจะตายหายใจไม่ออกครับ
1: ปลาที่ได้ในวันที่เราถ่ายทำนั้นก็คือปลาดุก40กิโลกรัมปลาช่อนและปลาหมออีกนิดหน่อยสำหรับทีมงานแล้วรู้สึกว่าคาดไม่ถึงเลยล่ะครับว่าคลองพระโขนงแห่งนี้จะมีปลาในธรรมชาติอยู่ด้วย
15: อาทิตย์นึงส่งก็ประมาณ200โลผมได้ปลาเสร็จแล้วเขายังไม่สั่งผมก็จะมาใส่ไว้ใต้เนี่ย
8: ที่ยืนอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรคะเนี่ย
15: สำหรับที่อู่จอดเรือครับ
8: ยังของลุงโตไม่เหมือนคนอื่นคือมีหลายระดับ
15: มีระดับไว้สำหรับปักปลาครับแล้วก็ที่เก็บของตรงนี้ที่จอดเรือโดยตรงผมเป็นช่างผมทำเอง
1: ลุงโตทำกระชังเก็บปลาเอาไว้ใต้อู่จอดเรือนะครับเมื่อลูกค้าต้องการก็มาเอาไปขายลุงโตบอกว่าปลาคลองพระโขนงก็อร่อยนะครับ
15: มีลูกค้าเขาสั่งมาจากตลาด เอา50โลเพราะว่าเขาตังค์ที่ไหนต้องเอาไปให้เขาเท่านั้นคือมีการเลือกเล็กใหญ
8: ่50โลนี้ได้เท่าไหร่คะ
15: ก็ประมาณ 1,700 แล้วก็ได้ปลาช่อนอีกประมาณสัก5โล400ก็ 2,000 กว่าบาท
1: ลุงโตเอาปลามาขายที่ตลาดเรียกว่าทำรายได้เกือบทุกวัน
8: ไงคะว่าไงบ้างเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหม
15: เรียบร้อยครับ
8: มีแรงขึ้นเลย
1: เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของคนริมคลองแต่สิ่งที่คนที่นี่บอกเราเพิ่มนั่นก็คือหน้าที่ของคนที่อยู่ริมคลองนอกจากจะใช้คลองแล้วก็ต้องดูแลคลองด้วยนะครับทางรายการขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติมาร่วมเสนอเรื่องราวกับเราในวันนี้นะครับขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
19: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
20: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
21: จัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรหรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันฮักมันละ2 3รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทํากับข้าวอย่างข้างหลังไปเจ้า
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะแล้วก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช
2: ่ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่ามีความทรุดโทรมมาก
3: ค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
2: แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูนนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
2: ไปเชิญครับ

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายของเราครับผม
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้ครับตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ขาวบนขาวข้างแล้วก็ตีฝา